0: คุกเคาน์เตอร์ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทย
1: อึมเม
0: เปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
2: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดนี้กินยากครับ
3: บางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
0: ้ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์เริ่มอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบ้าน
5: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
6: พี่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
7: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
5: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
7: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
5: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
7: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
8: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ
9: ถ้าออกกำลังกายนี่เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
8: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไทยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
10: สู้ชาชิโอมอกาชาชิเมเ
9: ต้แล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
10: สโลว์จ็อกกิ้ง
9: เหมือนสโลว์จ็อกกิ้งครับ
8: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
9: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าดู92ของจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
11: เรื่องบ้านบ้านตอนนี้พบกับ
12: วันนี้จะมาตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาลัยศิลปากรเขามาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ฮ่องสอน
13: ตอนนี้คือกำลัง
14: หลง
13: ซ้ายหรือขวา
14: ต้องขวาสิ
15: อันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
14: บ้านแรกของมนุษย
15: ์ใช่
14: ไม่เหยียบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วก็จับตรงนี
11: ้เพราะนี่คือเรื่องบ้าน
12: ๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของการยุบกรมน.นะครับแนวคิดหรือว่าข้อเสนอในการยุบกรมน.เนี่ยก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมนะครับควรจะยุบหรือว่าควรที่จะให้มีต่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์วันนอนะครับวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยเป็นผู้ที่เสนอแนวคิดนี้มาในการประชุมกรรมาธิการงบปี70แต่ว่านายกปฏิเสธไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับนายกลั่นวาจาบอกว่ายังไงก็ไม่ยุบเดี๋ยวจะหาเวลาไปพูดคุยกับอาจารย์วันนอด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์กันกับนักวิชาการในพื้นที่นะครับว่าควรจะยุบหรือว่าไม่ยุบยังไงและผลที่จะตามมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ
1: อีกเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าเมื่อวานมีการเปิดชื่อออกมาเพียบเลย50กว่าชื่
0: อ
1: เป็นบุคคลที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเป็นเป้าในการตรวจสอบและการเปิดชื่อครั้งนี้ครับพี่ประจักษ์ก็ถูกมองเหมือนกันว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่มากราวกับว่าจะล้างบางกันทั้งหมดเลยนะ
2: ครับเป็นการบูรณาการวงกว้างกับวงใหญ่มากนะครับในการที่จะดำเนินการ

0: นี่เฉพาะในส่วนของทางปปช.นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นหนึ่งในองค์กรหลายองค์กรที่นายกรัฐมนตรีนั้นสั่งการให้เข้ามารับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนี้แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับจะนำไปสู่การชงเรื่องให้มีการตรวจสอบนะครับขณะที่ขั้นตอนกระบวนการในทางปฏิบัติยังเหลืออีกยาวไกลครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไปคาดหวังอะไรยากอยู่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโมเดลที่ถูกนำมาใช้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์ที่นายกเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์เคยตั้งอาจารย์วิชามหาคุณเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีของบอสวรยุทธ์คงจะจำกันได้ครับ30วันเหมือนกันรายงานทุก10วันเหมือนกันอาจารย์วิชานี่มีต้นทุนแล้วก็สามารถทำสำเร็จภายใน30วันมี10แผ่นระบุชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตัวของคุณประกรณ์นินประพันธ์อาจจะต่างจากอาจารย์วิชาตัวที่ว่าเป็นคนไหนของรัฐบาลก็ต้องรอพิสูจน์ฝีมือกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงยังมีการตั้งเป็นปุจฉาที่น่าสนใจในหลายเรื่องครับให้ขยายผลต่อหรืออย่างน้อยต่อยอดนะครับเดี๋ยวจะกลับมาบอกครับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องของกอรมน.เราเอามาเปิดเป็นเรื่องแรกก่อนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีกระแสไม่ใช่กระแสอาจารย์วันนอเสนอ
2: ครับ
1: นะครับอาจารย์วันนอเสนอในที่ประชุมของกรรมธิการที่พูดคุยกันเรื่องปรับลดงบประมาณอาจารย์วีระอยู่ด้วย
2: ครับ
1: พูดต่อกันแซ่บอาจารย์วันนอพูดเลยว่ากอรมน.เนี่ยมีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองอยู่เดิมอันนี้ผมขยายความนะ
2: ครับ
1: เปลืองตังผลงานชิ้นเอกชิ้นเด่นคือยิงสอสออันนี้หมัดน็อกอัปเปอร์คัตมากคือต่อยเข้าปลายคางเป็นหมัดแรงมากนะครับนักข่าวก็เลยสนใจว่าอาจารย์วันนอในที่ปรึกษานายกที่ดูงานด้านภาคใต้3จังหวัดโดยเฉพาะเนี่ยเสนอมาแบบนี้แล้วนายกจะทำยังไง
3: คือนายกพูดไปรอบนึงแล้วเมื่อวันก่อนนายกบอกว่าโอ้กรมน.ก็อยู่คู่ชาติไทยมานานมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการยุบในขณะนี้นะครับทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปเจออีกครั้งนึงคือกระแสมันยังมีอยู่นั่นแหละนะครับนักข่าวก็ไปถามย้ำกับนายกอีกครั้งนึงเรื่องของประเด็นการยุบกรมน.นายกก็บอกว่าย้ำมาแหละนะครับบอกว่าโอ้กอรมน.เนี่ยยุบไม่ได้หรอกเพราะว่ายังคงต้องเป็นกลไกของรัฐที่จะประสานกับกองทัพเพื่อที่จะดูแลความมั่นคงในพื้นที่และเดี๋ยวอย่างไรอาจจะต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกับอาจารย์วันนอด้วยนะครับเมื่อวานนี้นายกถูกถามครับกรณีที่อาจารย์บันมุฮัมมัดนอมัทธาครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เสนอให้มีการยุบหน่วยงานนะครับก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะฮะนักข่าวเนี่ยถามย้ำว่ามีความกังวลใจอะไรไหมที่มีการเสนอให้มีการปรับโครงสร้างความมั่นคงนายกบอกว่าก็ย้ำไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าไม่ยุบนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ดังนั้นไม่มีทางยุบแน่ๆกรมน.เพราะหน่วยงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลไกที่สามารถทำงานให้รัฐบาลได้ในการขับเคลื่อนงานในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงก็ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันคล่องตัวก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับในขณะที่กองทัพเนี่ยก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศแล้วก็ประชาชนนะครับก็เหมือนจะทำงานคู่ขนานกันไปนะครับกองทัพก็ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนอีกกลไกหนึ่งก็คือกอรมน.ที่จะดูแลความมั่นคงอีกหนึ่งกลไกคู่ขนานกันไปนายกบอกว่ากอรมน.เนี่ยก็ดูแลทั้งประชาชนด้วยทั้งดูแลสาธารณูปโภคทุกอย่างบางครั้งบางคนเนี่ยไปดูด้านเดียวก็จะทำแต่เรื่องของความมั่นคงอย่างเดียวแต่นายกบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลไปจนถึงชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงชีวิตประจำวันด้วยนะครับจะต้องเป็นอีกหนึ่งกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพให้สามารถขับเคลื่อนการช่วยเหลือการบริการต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่นะ
1: ครับจริงๆที่คุณอนุชาไล่เรียงมาเนี่ยเป็นประเด็นที่นักวิชาการภาคประชาชนหลายภาคส่วนเขาตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี
2: ้
1: มานานแล้วด้วยนะครับ
2: ครับ
1: คำที่นายกชี้แจงบอกว่ากองทัพไปเน้นเรื่องการดูแลป้องกันประเทศและประชาชนจริงๆเป็นภารกิจพันธกิจของกองทัพอยู่แล้วนะคือจะว่าเน้นก็ไม่เชิงคือเป็นภารกิจหลักเลย นะครับในขณะที่กอรมน.ถ้าเกิดว่าต้องไปดูแลเรื่องความมั่นคงก็จะโดนตั้งคำถามว่าเรามีกองทัพอยู่แล้วไงถ้าจะไปดูแลเรื่องของความรุนแรงในพื้นที่เรามีฝ่ายปกครองเรามีตำรวจอยู่แล้วหรือเปล่า
3: ครับ
1: ถ้าไปดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเรามีกระทรวงกรมกองต่างๆที่ดูแลงานด้านนี้อยู่หรือเปล่ามันเลยเป็นที่มาที่อาจารย์วันนอเขาก็สื่อสารออกมาว่ามันซ้ำซ้อนซึ่งอาจารย์วันนอไม่ใช่คนแรกนะครับที่หยิบเอาประเด็นนี้มาพูดกันมานานแล้วครับคุณผู้ชมนายกเลยบอกว่าให้ท่านได้บ่นบ้างเถอะ ขออภัยให้ท่านได้ระบายบ้างให้ท่านได้ระบายบ้างคือกรณีอาจารย์วันนอที่นายกบอกเนี่ยนายกบอกทราบดีอาจารย์วันนอเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่สบายใจเป็นคนในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะต้องรับแรงกดดันอะไรต่างๆนานาบางทีต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายบ้างอันนี้นายกพูด
3: ครับ
1: นะฮะคือนายกในมุมมองนายกเนี่ยกอรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงหลักที่ดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมานานเดี๋ยวจะไปปรับความเข้าใจให้กอรมน.กำลังจะกลายเป็นหน่วยงานที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษหรือเปล่านี่เป็นเรื่องการเมืองหรือว่าเป็นข้อเสนอจริงจังทางสังคมในพื้นที่นี่คือเรื่องที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรณีนายกเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์วันนอพูดที่ผมบอกว่าเป็นหมัดแรงเขาถามถึงเรื่องคดียิงสสนะครับทนายแวร์ยูแฮสสกมลศักดิ์รีวามะนักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีเรื่องคดียิงสสกมลศักดิ์ด้วยนะสสกมลศักดิ์เป็นผู้แทนพรรคประชาชาตินะครับแล้วจับกุมผู้ก่อเหตุได้หลายคนแล้วด้วยตกลงรู้หรือยังว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรนะฮะนายกบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายคือตัวนายกไม่ได้ก้าวก่ายปล่อยให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินไปคือไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาขยายความอะไรคดีนี้ผ่านมานานแล้วนานจริงคุณผู้ชมคือมันนานจนถึงขั้นที่คนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจบไม่ลงเพราะเป็นคดีแรงนะครับรอบยิงผู้แทนแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์หลายภาคส่วนโดนเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงด้วยนายกบอกว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคนให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับพอมีคนไม่เคารพกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปกำราบรัฐต้องทำตามกฎหมายเท่านั้นนี่สิ่งที่นายกกล่าว
3: นะครับไปดูปฏิกิริยาของทางกรรมาธิการความมั่นคงกันบ้างนะครับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือว่าสว.ก็เป็นสถานะหนึ่งคือโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานะครับตัวของคุณชัยยงเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากอรมน.ยังไม่สามารถที่จะยุบได้เหมือนกันนะครับเหตุผลของคุณชัยยงก็คือกอรมน.เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับด้านความมั่นคงและโครงสร้างของกอรมน.ก็เป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือว่ายุบหน่วยงานได้ง่ายๆนะภารกิจของกอรมน.ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะกว้างในลักษณะที่เกี่ยวพันอยู่กับทุกหน่วยงานในประเทศนะครับซึ่งในทุกจังหวัดเองก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงทำหน้าที่อยู่ครบทุกจังหวัดครับการที่จะไปยุบกอรมน.เนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดคุยกันในวันนี้มีการพูดคุยมีการโยนหินถามทางมีการเกริ่นกันมาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระยะหลายปีที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานอย่างกอรมน.เนี่ยมันควรที่จะคงอยู่ไหมนะครับหรือว่าควรที่จะยุบไปนะครับตัวของคุณชัยยงบอกว่ากอรมน.เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยมีสงครามเย็นนะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและกอรมน.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงของประเทศซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่างานของกอรมน.เนี่ยมีอยู่ในทุกหน่วยงานเลยนะครับทั้งงานด้านพลเรือนก็มีงานด้านความมั่นคงก็มีงานด้านการเมืองก็มีแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยกอรมน.จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองด้วยเพราะว่าสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของกอรมน.มากที่สุดก็คืองานของกอรมน.นี่แหละมันไปทับซ้อนอยู่กับหน่วยงานอื่นๆนะครับของกระทรวงอื่นๆรวมไปถึงกรมอื่นๆด้วยนะครับก็คือแทรกไปในทุกหน่วยงานก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่ามันมีความซับซ้อนหรือเปล่าซึ่งตัวของคุณชัยยงก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดนะครับกอรมน.ก็ไปทำเหมือนกันงานด้านเยาวชนกอรมน.ก็ไปทำเหมือนกันงานด้านการเมืองก็มีกอรมน.เป็นหนึ่งในโครงสร้างนั้นด้วยหมายความว่ากอรมน.เนี่ยทำทุกเรื่องนะครับที่เขามีหน่วยงานหลักที่ทำอยู่แล้วนี่แหละก็เลยทำให้ถูกมองว่า งานของกรมน.เนี่ยมันไปทับซ้อน

0: ซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นหน่วยงานหลักที่เขาขับเคลื่อนงานอยู่แล้วหรือเปล่า
1: ใช่แล้วลักษณะที่คนมองคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกลับไม่ได้มองว่าไปทับซ้อนแล้วไปช่วยกันกลับมองว่าพอทับซ้อนแล้วเปลืองตังค
0: ์
1: ซึ่งก็มองได
0: ้
1: นะครับอันที่จริงฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับของทางความฝ่ายความมั่นคงเสกองทัพปกอะไรต่างๆหลายท่านเราเคยได้พูดคุยด้วยก็บอกมาว่าคือถ้าจะไม่ยุบเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกอรมน.ภัยคุกคามในตั้งต้นที่กอรมน.ถูกสร้างขึ้นมาก็คือช่วงสงครามเย็นต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ภัยคอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยทำไมไม่ปรับกอรมน.ให้ไปรับมือภัยคุกคามตรงนั้นก็สอดคล้องกับข้อเสนอครับที่มองว่าอยากจะให้กอรมน.ขออภัยอยากจะให้กอรมน.มีบทบาทเป็นเหมือนมีบทบาทในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากกว่าคือให้มันทันสมัยแล้วไม่ต้องไปทับซ้อนหน่วยงานอื่น อะไรทำนองนี้นี่เป็นข้อเสนอนะฮะเช่นอะไรบ้างที่เขายกตัวอย่างสแกมเมอร์มองกันว่ายังไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนเรื่องสแกมเมอร
0: ์
1: อาจจะกรรมไซเบอร์การเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับการครองทรัพย์สินโดยมิชอบของคนต่างด้าวอันที่จริงมีหน่วยงานทำอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: คือผมหมายความว่าถ้าไม่มีกอรมน.เนี่ย มีกรมกองอื่นทำไหมมีแล้วแต่จะปรับรูปแบบกอรมน.นะครับ
0: ก็ถ้าไปทำในส่วนงานนี้ก็น่าจะถูกตั้งข้อสังเกตอีกก
1: ็
0: ม
1: ัน
0: ซ้ำซ้อนอยู่ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคือเขาไม่มีหน้าที่หลักๆเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะไปซ้ำซ้อนอยู่กับหน่วยงานอื่นๆแบบนี้นะครับกลายเป็นข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆหรือว่างานที่ทำอยู่เดิมแล้วก็หลีกยากที่จะถูกข้อสังเกตนี้ถูกข้อครหาแบบนี้อยู่ดีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีคำชี้แจงจากทางกรมน.เขาเหมือนกันนะครับเลขากรมน.ก็ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งท่านชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ยืนยันด้วยบอกว่ากรมน.ตอนนี้ยังไงก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่นะครับในการคงอยู่เพราะว่ามีบทบาทในการเป็นแกนกลางที่จะบูรณาการงานต่างๆนะครับโดยที่เขานำเอาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆนะครับมารวบรวมเหมือนเข้าเป็นกรมน.มาแก้ไขปัญหารวมกันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่สำคัญนะเขาคือหน่วยงานที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในงานที่มันกระทบกับความมั่นคงของชาติอ่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติด
1: อ่
0: ะกรมน.ก็เข้าไปหยิบไปจับเหมือนกันมีการตั้งนบยศในพื้นที่ที่มีความพิเศษนะครับทางเลขากรมน.เนี่ยยืนยันว่าทำงานกันเต็มที่นะไม่ใช่เฉพาะมิติของจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเพราะถ้าพูดถึงกรมน.เนี่ยหลายๆคนจะเพ่งเล็งไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ครับ
0: แต่ทางเลขากรมน.เขายืนยันว่าไม่ใช่งานเกี่ยวกับภาคใต้อย่างเดียวคือเขาดูในทุกมิติแล้วก็รอบด้านนะครับทั่วประเทศก็มีกรมน.เนี่ยแทรกซึมอยู
1: ่
0: แต่ว่าอย่างไรมีข้อท้วงติงนะครับมีข้อเสนอแนะเรื่องของการทำงานทางกรมน.ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แจงคำชี้แนะจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็มองว่าตัวของอาจารย์วันนอนะครับวันมูฮัมหมัดนอมัทธาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตในฐานะกรรมาธิการและมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งกรมนเนี่ยก็ตอบในสิ่งที่อาจารย์วันนอสงสัยหรือว่าสังคมสงสัยมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับหรือจะเป็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องกันเข้ามาร้องเรียนกันเข้ามาหรือสสเองก็ตามนะครับทางกรมน.ก็ยินดีนะครับและสิ่งที่จะแก้ไขภาพจำในเรื่องของแดนสนธยาเรื่องของการทำงานที่มันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นก็คือการใช้งานนี่แหละนะครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลสุดท้ายผลในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไ
1: ร
0: แล้วก็ย้ำด้วยว่ากรมน.เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อเนื่องนะไม่ได้อยู่กับที่นะก็คือปรับปรุงงานมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจากภารกิจหลักในอดีตในการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะคอมมิวนิสต์จนปัจจุบันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขีดความสามารถของบุคลากรในการรองรับภัยคุกคามต่างๆอ่ะทีนี้ หลายๆคนบอกว่าโอ้มันทับซ้อนมันซ

0: ซ้อนมันเปลืองงบบุคคลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นข้อสังเกตนะครับกรมน.เขาก็เลยชี้แจงบอกว่าส่วนกลางเนี่ยเขามีเพียงแค่ 1,100 กว่าอัตราเศษเท่านั้นเองมีข้าราชการประจำอยู่แค่170อัตราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆที่มีขีดความสามารถเฉพาะเนี่ยมาช่วยราชการสำหรับภารกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ย้ำว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.และพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.ในฐานะรองผอ.รมน.เนี่ยโทรศัพท์มาตำหนิเลยนะโทรศัพท์มาตำหนิตัวของเลขาธิการกรมน.แล้วก็แม่ทัพภาคที่4 ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็มีผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องเสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็เลยต้องมีการพัฒนาเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้ปัญหาเนี่ยมันหมดไปสักทีนะครับก็คือจะเน้นย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทำงานคู่ขนานกันไปในเรื่องของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกิดมีกรณีปัญหา มีความไม่สงบและมีคนเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่านายกโทรศัพท์มาตำหนิเลยนะผบ.ทบ.ก็โทรมาตำหนิด้วย
1: ใครโดนผมอะครับโดน
0: คือรับผิดอย่างเดียวก็ในมุมอีกมุมนึงก็ควรที่จะรับชอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าภารกิจเขาก็เยอะนะ
1: ครับกรมน.สมควรที่จะถูกยุบเลิกไปหรือไม่คุณผู้ชมเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะอ่านช่วงท้ายหลังจากวิเคราะห์กับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับนี่เป็นนักวิชาการที่เกาะติดสถานการณ์ความคิดทางสังคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดด้วยรองศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ต่วนสิริครับนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับ
1: อาจารย์ครับข้อเสนอยุบเลิกกรมน.ของอาจารย์วันนอผมเอาขั้นต้นก่อนอาจารย์จริงๆมีคนพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วครั้งนี้อาจารย์วันนอพูดอาจารย์มองทิศทางว่ามันจะเป็นไปได้จริงขนาดไหนแม้นายกจะบอกว่าไม่ยุบก็ตามนะฮะ
2: คือผมคิดว่าสองประการนะครับอย่างแรกตั้งข้อสังเกตสิ่งที่ท่านอาจารย์วันนอพูดนะวันนี้หมายถึงพูดบอกว่าจะให้ยกอยากให้มีการยกเลิกกรมน.นะครับผมก็พูดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่สถานะวันนี้กับสถานะที่อาจารย์วันนอที่เป็นประธานสภาแล้วก็มีอดีตหมายความว่าอดีตพรรคของตัวเองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยราคาของการพูดคนละแบบกันขยายอีกนะครับผมคิดว่าพูดณวันที่ไม่มีอำนาจเนี่ยไม่มีประโยชน์วันที่คุณมีอำนาจเนี่ยนั่นสิ่งที่คุณต้องทำให้เห็นว่ามีคุณเจตนารมณ์อย่างจริงๆผมก็นี้มันสะท้อนให้เห็นมากๆการเมืองไทยเวลาไม่มีอำนาจแล้วพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็คือพูดว่าอยากจะยกเลิกอยากจะทำโน้นทำนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะไม่มีอำนาจนะครับแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ในเรื่องเดียวกันแต่วันที่ตัวเองมีอำนาจตัวเองกลับไม่พูดผมคิดว่าอยากจะเริ่มด้วยจุดนี้ก่อนฉะนั้นเป็นข้อเสนอที่ผมบอกว่าที่มีคนพูดถึงมาโดยมาตลอดนะครับข้อเสนอทางการเมืองก็ให้ทบทวนเรื่องของบทบาทของกรมน.นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทภารกิจหน้าที่นะครับการขยายอำนาจการแทรกซึมไปอยู่ในภารกิจต่างๆในหน่วยงานของรัฐนะครับสองก็คือเรื่องของตัวงบประมาณที่กรมน.ใช้นะครับซึ่งสองอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นทุกครั้งนะครับว่าเวลามีการพิจารณางบประมาณเนี่ยเรื่องกรมน.ก็จะโผล่มาทุกครั้งแต่ล่าสุดที่ผมคิดว่าทำชี้ให้เห็นในผมอยู่ทางใต้แล้วก็บทบาทของกรมน.ภาค4ก็มีส่วนสำคัญนะครับก็คือโดยเฉพาะของกรณีที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือเรื่องของปฏิบัติการ IOนะแล้วก็ทำให้สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าทำให้เกิดคดีทางศาลแล้วก็จนศาลตัดสินให้มีการชดใช้เงินให้กับคุณอังคณาและคุณอัญชนาที่โดนไอโอนะครับเป็นในการที่บิดเบือนข้อมูลนะครับจนศาลนำไปสู่การตัดสินไอ้เคสแบบเนี้ยคำถามคือว่าเวลาคุณอุรชัยพูดถึงรับผิดรับชอบเรื่องแบบนี้ต้องออกมาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เนี่ยเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆอยากจะเริ่มด้วยแบบนี้ครับผม
0: ครับอาจารย์ถ้าเราเทียบกับความสำคัญเทียบกับภารกิจแล้วแล้วก็ไปเทียบกับเรื่องของความซับซ้อนทับซ้อนในเรื่องของการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยทำให้มาคิดกันมาชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยควรที่จะมีอยู่หรือว่าควรที่จะยุบไปครับ
2: คือภารกิจของกรมน.เนี่ยคือถามท่านผู้ชมแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับว่าเข้าใจว่าภารกิจของกรมน.คืออะไรตอนนี้หรือแม้กระทั่งผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าภารกิจต่างๆแม้กรมน.บอกว่าเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับเลขาธิการเองก็ออกมาพูดเมื่อวานผมนั่งฟังอยู่คำสัมภาษณ์นะครับแต่มันหลายอย่างมันทับซ้อนมันซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองที่ผมเห็นอย่างสำคัญมากเลยก็คือตอนนี้เราเผชิญกับภัยคุกคามแบบใหม
0: ่
2: นะครับก็คือไม่ใช่แต่เรื่องภาคใต้นะครับกำลังบอกว่าเรื่องสแกมเมอร์เองก็ตามเร
0: ื่อง
2: ปัญหาชายแดนเองก็ตามนะครับแล้วก็การรับมือของการมีหน่วยงานของกรมน.เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้มันดีขึ้นเลยซ้ำร้ายกว่านั้นในบางเหตุการณ์การผลิตข่าวหรือการสร้างความเขาเรียกต่อต้านในสิ่งที่เราเรียกว่าข่าวขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้หลายอย่างเนี่ยมันสถานการณ์มันแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคใต้เองก็ตามเนี่ยเราเห็นชัดมากโดยเฉพาะบทบาทของกรมน.ภาค4เองก็ตามเนี่ยเห็นชัดมากฉะนั้นเองบอกว่าจะหาข่าวหรือว่าจะพูดอะไรในการในเชิงความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าภารกิจเหล่านี้มันถูกจัดวางไว้ในหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วที่มันเขาเรียกว่าที่มันมีความมืออาชีพมีการฝึกฝนมาอย่างดีที่พูดแบบนี้ไม่ใช่จะบอกว่ากรมน.ไม่ได้เป็นมีความมือไม่เป็นมืออาชีพนะครับและก็สิ่งที่อยากสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราเห็นข่าว 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือการสวมชื่อก็หน่วยงานกรมน.อีกแล้วครับการสวมชื่อคือมาปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่กรมน.ในพื้นที่แต่ตัวอยู่นอกพื้นที่แล้วก็รับเงินเนื่องจากกรณ.มันใหญ่มากนะครับแล้วก็การสวมสิทธิ์หรือการที่แอบแฝงมาเข้ามาบอกว่ามาทำงานในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราก็เห็นโผล่ชื่อมานะครับในการอภิปรายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีช่องว่างเยอะมากที่พูดแบบนี้ก็คือองค์กรกรมน.ถ้ายังอยากจะอยู่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือต้องปฏิรูปตัวเองเพิ่มความโปร่งใสนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กับประมาณเงินของตัวเองภารกิจของตัวเองเนี่ยจะต้องให้ชัดนั้นก็เสนอไม่เกินเลยถ้ากลับไปถึงอาจารย์นนท์คำถามข้างต้นเนี่ยว่าคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่ไม่เห็นความจำเป็นของกรมน.ก็ต้องไปให้สุดก็คือยกเลิกแต่การยกเลิกก็ไม่ง่ายนะครับพูดอีกในทางกฎหมายนิดหนึ่งก็คือว่ามันก็ต้องไปพูดถึงว่าถ้าจะยกเลิกจริงก็ต้องไปพูดถึงพรบความมั่นคงปี2551นะครับซึ่งตรงนั้นเป็นกฎหมายที่ทำให้เป็นหลังพิงของกรมน.ที่ทำให้กรมน.เนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะครับนั่นก็ต้องเข้าไปสู่ในของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการที่จะยกเลิกกฎหมายและตรากฎหมายใหม่มาก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่อาจจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงแบบใหม่เพื่อเผชิญกับภัยคุกคามแบบใหม่พูดแบบนี้ก็คือว่ายกเลิกได้แต่มันต้องไปพูดถึงในทางกฎหมายว่าจะต้องยกเลิกพรบความมั่นคงปี2551ด้วยนะครับต้องเริ่มต้นเนี่ยตรงนั้นนะครับผม
1: อาจารย์ขออนุญาตทำไมผู้มีอำนาจถึงไม่เคยแสดงท่าทีว่าอยากจะยุบหรือไม่เคยแสดงท่าทีพร้อมจะรับข้อเสนอยุบกอรมน.เลย
2: ผมคิดว่า2ส่วนนะครับ1ไม่อยากจะปะทะกับทางทหารนี่คือเป็นถ้าพูดในภาษาวิชาการแล้วก็มีการศึกษานี่ก็คือเป็นองค์กรที่เป็นขุมทรัพย์ชิ้นงามเลยนะครับสำหรับการทำงานในหน่วยงานความมั่นคงที่ผมพูดแบบนี้ก็คือว่าเราในฐานะคนทั่วๆไปนะครับถ้าไม่มีการพูดถึงนี้เราไม่รู้เลยว่ากรมน.ทำอะไรและได้งบประมาณเท่าไหร่และประสิทธิภาพงานคืออะไรในการวัดผลนะฉะนั้นเงินต่างๆที่ใช้งบประมาณที่ใช้ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจเนี่ยก็ไม่อยากจะไปปะทะกับที่เราเรียกว่าคนที่คุมกรมน.อยู่ที่มีบทบาทที่สำคัญโดยเฉพาะต้องขอเรียนตรงๆโดยเฉพาะทหาร
0: ครับ
2: ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับผมคิดว่าอีกทางหนึ่งกรมน.เนี่ยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของ ผู้มีอำนาจเวลาขึ้นมาเป็นรัฐบาลตามกฎหมายก็จริงแหละครับว่าสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีเป็น

0: ผู้เป็นผู้อำนวยการสูงสุดนะครับแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะใช้กรมน.เนี่ยทำงานอีกแบบหนึ่งก็คือว่าโดยเฉพาะทำงานในทางการเมือง
1: ครับ
0: ซึ่
1: ฮ
0: ง
1: ะ
0: ไม่ใช่ภารกิจหลักนะครับในการสืบสวนในการสืบข่าวหรือติดตามบุคคลที่เป็นผู้ต้องข้ามทางการเมืองผมว่าสองอย่างนี้ไม่อยากปะทะกับทหารแล้วก็กับสองก็คือยังคิดว่ากรมน.เป็นเครื่องมืออยู่เวลาตัวเองขึ้นมามีอำนาจซึ่งก็น่าเสียดายนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเรายังใช้กรมน.แบบนี้แล้วก็ถ้าเราไม่คิดที่จะปฏิรูปหรือว่าเปลี่ยนแปลงครับผม
1: หมายความว่านอกจากมิติของความมั่นคงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของมิติทางการเมืองในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับผมคิดผมมีความเห็น2อย่างเนี่ยครับผมว่านี่คือเป็นสำคัญที่เราไม่สามารถที่จะยกเลิกกรมน.ได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับการที่มีความเห็นต่างในเวลานี้ระหว่างทางอาจารย์วันนอกับทางนายกรัฐมนตรีเรื่องของการยุบไม่ยุบเนี่ยความเห็นต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขไหมเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์วันนอก็ต้องร่วมคณะกับนายกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยคณะใหญ่กันในเดือนกันยายนนี้ด้วยมันจะมีปัญหาเรื่องของเอกภาพในการทำงานในการแก้ไขปัญหาด้วยไหมครับ
0: ผมคิดว่าการที่พูดการสะท้อนของอาจารย์วันนอซึ่งก็สะท้อนถ้าเราดูในรายละเอียดนะก็คือเหตุการณ์ยิงส.ส.กมลศักดิ์ที่กรมน.เข้าไปเกี่ยวข้องอ
1: ัน
0: นี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องในใจของแกและแกก็พูดออกมานะครับนี่คือเป็นหัวใจหลักส่วนการพูดคุยที่จะต้องร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีที่มาเลเซียเองก็ตามจะต้องไปเนี่ยผมคิดว่าใดๆก็ตามนะครับท่านนายกเองก็ยืนยันว่าไม่ยกเลิกผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ณตอนเนี้ยที่จะยกเลิกภายใต้สภาที่มันเป็นแบบนี้นะครับที่ผมพูดแบบนี้ก็คืออำนาจของนายกสำคัญมากเพราะคุมเสียงอยู่ในสภาแบบนี้ก็ไม่สามารถยกเลิกได้แต่ผมคิดว่ามันทำให้มีการทบทวนมากขึ้นในบทบาทของทหารอยู่ในพื้นที่แล้วก็กระบวนการพูดคุยเนี่ยถ้าไปด้วยกันกับนายกเองเนี่ยมันก็ต้องคุยในเชิงรายละเอียดว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะครับผมคิดว่าคงจะไม่กระทบมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะได้คุยกันลึกมากขึ้นถ้าอาจารย์วันนอไม่พูดมาท่านนายกเองก็คงไม่คอนเซิร์นนะครับหรือว่าออกมาพูดตอบโต้แบบเนี้ยผมคิดในมุมผมนะครับผมคิดมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะได้คุยกันเพราะว่ามันมีความในใจกันอยู่ฉะนั้นเองผมว่าถ้ามีเวลามีความเห็นไม่ตรงกันในเชิงความคิดถ้าเราได้โอกาสได้คุยกันโดยเฉพาะผู้มีอำนาจเนี่ยอย่างน้อยๆผมคิดว่าถ้าได้คุยกันตกลงกันว่าเราจะทำแบบใดเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานโดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่ผมยังมองว่าไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นนะครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าเรามองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองแล้วมีฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของกอรมน.กับข้อเสนอที่ว่าให้กอรมน.พัฒนาให้มีเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมากขึ้นหากพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมากขึ้นโดยไม่ได้ยุบนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายต่างๆที่เคยได้ประโยชน์ก็จะเสียประโยชน์อยู่ดีหรือเปล่าที่ต้องถามเพราะว่าถ้าเกิดเสียประโยชน์แล้วเราจะคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับ
0: คือขอเรียนกับคุณอุรชัยนะครับคือตั้งแต่ปี2566และจนถึงปีตอนนี้ในปัจจุบันผมไม่ได้เสนอคือผมในความเห็นส่วนตัวนะครับ
2: ครับ
0: ผมคิดว่าไม่ควรที่จะยุบในลักษณะแบบนั้นเลยเพราะมันทำยากในทางปฏิบัติแต่ผมเสนอว่าควรจะต้องปฏิรูปตัวเองกรมน.นะครับฉะนั้นเองการปฏิรูปตัวของตัวเองคือต้องถอยออกมาจากทางการเมืองแล้วก็กำหนดภารกิจตัวเองให้ชัดนะครับผมว่าหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็จะมีองค์กรลักษณะแบบนี้นะครับคือเราต้องการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตอบคำถามได้และก็สง่างามฉะนั้นผมว่าตอนนี้ใครเป็นกรมน.ทำงานให้กรมน.เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเขินบ้างแหละครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: นะครับแต่เราต้องการเวลาใครบอกว่าทำงานด้วยให้กรมน.เนี่ยทำงานด้วยความภาคภูมิสง่างามคนเห็นผมอยากให้มีการปฏิรูปอย่างจริงๆและก็ให้มีออกมาถอยออกมาจากการเมืองเป็นตัวของตัวเองทำงานอย่างมืออาชีพฝึกเทรนแล้วก็มีผลสำเร็จมีเนื้องานของตัวเองที่จะตอบโดยที่ไม่ไปซับซ้อนของคนอื่นเช่นกรณีนะครับถ้าพูดแบบรูปธรรมก็คือผมอยากเห็นกรมน.เนี่ยมีข่าวอย่างชัดเจนว่ามีที่ห้วยขวางเนี่ยมีใครที่เป็นสแกมเมอร์บ้างนะครับสมมุตินะครับที่มณฑลห้วยขวางไอ้ที่เขตห้วยขวาง หรือแม้กระทั่งที่ประเด็นชายแดน

0: ผมอยากเห็นผลงานกรมนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าให้ยุบเลยเนี่ยผมว่าในสมการทางการเมืองและทิศทางปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะครับแต่ผมอยากให้มีโดยมีอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จัดการระบบแบบใหม่นะครับหรือไม่เพราะเราก็ต้องคิดถึงคนทำงานที่เป็นมืออาชีพจริงๆถ้าเขาทำงานเรียกเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเราอยากให้เห็นว่าหน่วยงานกรมน.ของเราสมมติถ้าจะมีในยุคใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะทำงานกับต่างประเทศได้เพื่อจะสืบข่าวสอบข่าวอะไรแบบนี้ผมต้องการเห็นอย่างนั้นมากกว่าคือความสง่างามความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคนในสังคมถ้าเรามีหน่วยงานความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพและแข็งแรงครับ
2: ครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบวิเคราะห์กับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์เอกรินตุลสิรินะครับจากมอปัตตานีนะครับอาจารย์บอกว่าเรื่องของจะยุบเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะว่าถ้าไปดูจากจุดยืนดูจากปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสถานะหนึ่งก็คือทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ยังไม่อยากที่จะให้มีการยุบนะครับอาจารย์บอกว่าคือมันทับซ้อนจริงแล้วก็มันอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณจริงนะครับเพราะว่ามันไปซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานแต่ถ้ายุบไม่ได้หรือว่ายุบยากเนี่ยก็จะต้องมีการทำงานที่โปร่งใสแนะให้กรมน.เนี่ยปฏิรูปตัวเองนะครับหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างไหมมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าอย่างไรมันก็ยากอยู่แล้วที่จะยุบนะ
1: ครับไปอีกเรื่องนึงครับเราเดินหน้าเร็วนิดนึงเพราะว่าประเด็นที่ค้างจากพี่ประจักษ์ไว้ช่วงต้นเนี่ยเป็นประเด็นร้อนแรงของวันนี้แน
2: ่
1: ๆนะครับเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการบุกค้นคอนโดหรูย่านพระราม8ปปช.ไปค้นเองเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นคู่ขนานกันไปคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นให้สืบสวนไต่สวนกรณีนี
2: ้
1: แล้วมีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นหัวโต๊ะ
2: ครับ
1: เมื่อวานถกนัดแรกแล้วนะครับนัดแรกครับคณะกรรมการสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคุณประกรณ์นั่งหัวโต๊ะเองพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับเป็นรองประธานรวมถึงตัวแทนผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลประชุมเนี่ยกำหนดไว้30วันก็คือสรุปรายงาน27กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีรายงานเป็นขยักทีละ10วันว่าผลสอบต้องสาวถึงใครสาวถึงอย่างไรแต่ละหน่วยงานจะต้องพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่แล้วตัวคุณประกรณ์เขาก็ชี้ให้เห็นกลไกคัดกรองสอบบรรจุข้าราชการที่ควรจะต้องกำจัดคนทุจริตได
2: ้
1: นะครับเน้นเรื่องจริยธรรมข้าราชการครับฟังคุณประกรณ์กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับ
3: เรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับถ้าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราคิดว่าจะต้องหยิบมาดูแล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตเพราะนั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี
2: ้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกับกำลังนะครับตำรวจก็มีการนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นห้องพักคอนโดมิเนียมหรูนะครับย่านพระราม8ซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วครับ
4: อดีตรองใช่ไหม
5: ตะโกนไปเลยนะ
4: ผมหาไม้ไม่เจอ
6: ท่านนายกคะ
4: ท่านนายกรับทราบเรื่องที่ปปช.กับตำรวจไปเข้า
6: ป่า
4: ป
6: ะคะ
4: ห้องรองอธิบดีสอทหรือยังครับ
1: ที่ทราบได้เห็นได้ฟังท่าทีของบรรดาผู้เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งปฏิบัติการนะครับนอกเหนือจากการตรวจค้นคอนโดหรูยังมีการเปิดชื่อ บุคคลที่อยู่ในขอบข่ายที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ50กว่ารายชื่อช่วงต้นรายการพี่ประจักษ์เกริ่นไว้ว่านี่ยังไม่ใช่ข้อยุติหมายความว่าพี่ประจักษ์กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนี่แค่เริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมองว่าทุกคนจะต้องผิดหมดอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
5: ใช่ครับก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่ารายชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยความจริงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหานี่ถ้าดูจากข้อมูลของปปช.เนี่ย 6,000 กว่าคน
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการในแง่ของการขั้นตอนต่างๆเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนคาดหวังเอาไว้พอถึงเวลาจริงมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดก็ได้แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าไส้ในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยมันเต็มไปด้วยเรื่องผลประโยชน์แล้วก็แน่นอนที่สุดท้าทายบุคคลที่กล้าในการที่จะเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อสาสางตอบคำถามสำคัญของประชาชนให้ได้อันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นครับมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่ผู้คนจะต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องครับนอกเหนือจากทางกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยร้ายแรงของข้าราชการครับในสังกัดของสท.5คนแล้วเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าชัดเจนจากในส่วนของทางปปช.ครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่ได้รับมอบหมายครับให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ทางปปช.เนี่ยประกาศชัดเจนครับยกระดับคดีการสอบทุจริตท้องถิ่นปี68ขึ้นมาเป็นคดีพิเศษครับก็เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะล็อกเป้ามีตั้งแต่ระดับอธิบดีครับไปจนกระทั่งถึงผู้ร่วมขบวนการในระดับกลางทางปลายทางเนี่ยนะครับก็มีความหลากหลายนับจำนวนแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวครับนี่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการที่จะดึงดีเอสไอและทางตำรวจปปป.เนี่ยเข้ามาร่วมสางคดีด้วยครับถ้าเป็นไปตามนี้นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลของคุณอนุทินและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นสังกัดของสท.ครับก็คือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกรมหลักที่มีความสำคัญทั้งในแง่บทบาทและงบประมาณของมหาดไทยอย่างยิ่งเลยครับแน่นอนครับว่าจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะสางหาคำตอบให้กับข้อสงสัยของประชาชนที่มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับอย่างที่บอกไว้ครับมันสะท้อนเห็นถึงความเหลวแหลกมันสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์วงในมหาศาลซึ่งก็นำไปสู่สุดท้ายการรวมหัวกันคันทุจริตครับโกงการสอบระบบการคัดเลือกถูกโกงถูกฉีกนะครับส่งผลกระเทือนมาถึงข้าราชการของประเทศไทยแทนที่ประเทศจะได้คนดีมีความรู้ความสามารถเข้าไปทำหน้าที่เป็นข้าราชการครับแต่อาจจะได้คนที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอย่างที่ควรจะเป็นครับเพราะว่ามาจากการซื้อตำแหน่งเอาเงินมาซื้อนะครับนี่คือประเด็นสำคัญครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลสะเทือนมาถึงภาพพจน์ของระบบราชการทั้งระบบรวมไปจนกระทั่งถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการครับเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันประเมินออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่ 4,500 ล้านบาทอย่างที่มีการพูดกันแต่ผลกระทบที่มันจะตามมาจริงๆจะมากกว่า100เท่า1,000เท่าครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อถือทั้งระบบครับถ้าไปดูจากข้อมูลของทางปปช.เมื่อวานนี้ครับมีผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยรวมแล้ว 6,014 คนครับแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือ2กลุ่มก็คือกลุ่มเจ้าหนี้ของรัฐ22คนและก็กลุ่มผู้แก้ไขคำตอบและนายหน้าอีก33คนครับในจำนวนนี้มีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่2คนครับก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นี่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีสท.เนี่ยในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับอีกคนหนึ่งก็คืออธิบดีสท.คนล่าสุดนะครับก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลย์ผลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีสท.ในรัฐบาลอนุทิน1แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลอนุทิน2ครับแต่อย่างที่บอกครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการชงเรื่องครับเพื่อนำไปสู่การสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวพันที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568ครับยังมีขั้นตอนมีกระบวนการอีกยาวนานครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะจบภายในไม่กี่วันนับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วตอนนี้รายชื่อที่ถูกเปิดออกมารายชื่อที่มีการพูดถึงครับก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับนะฮะยังไม่มีมลทินยังสามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการชี้แจงในการที่จะส่งหลักฐานเอกสารประกอบรวมไปจนกระทั่งถึงยังมีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้ในกระบวนการชั้นศาลครับตามกระบวนการยุติธรรมถ้าหากว่าสุดท้ายถูกชี้มูลความผิดนะครับหรือแม้แต่อาจจะถูกกันไว้เป็นพยานครับก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้ครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนใดๆครับว่าขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นชั้นกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นชั้นตั้งคณะอนุไต่สวนไปจนกระทั่งถึงชั้นของการชี้มูลความผิดจะมีคนโดนจริงๆสักกี่คนครับนะฮะจะมีใครที่หลุดรอดนะครับไปจากข้อกล่าวหาหรือสุดท้ายอาจจะเหลือเพียงแค่ปลาซิวปลาส้อยอย่างที่ถูกตั้งข้อสังเกตกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับความจริงเรื่องของการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตกับทางสำนักข่าว Next New นะครับเป็นสำนักข่าวแรกที่มีการนำเสนอเรื่องราวนี้ครับเมื่อต้นปี2569บอกว่ามีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตการสอบสถ.เกิดขึ้นแต่ว่าได้รับการปฏิเสธครับจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่สำนักข่าวแห่งนี้ก็เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดครับไม่ปล่อยครับล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างที่เรียนไว้ครับ2กลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าหนี้ของรัฐ22คนและทางกลุ่มที่แก้ไขข้อสอบรวมทั้งนายหน้า33คนมีการเปิดออกมานะครับกลุ่มแรกมีความน่าสนใจนะครับนอกจากจะมีรายชื่อของอธิบดี2คนและรองอธิบดี1คนแล้วถ้าไปดูกันในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นรายชื่อของผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและยังมีรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เป็นกรรมการกลางนะฮะในการสอบแข่งขันท้องถิ่นตามที่ได้มีการประกาศแต่งตั้งนะครับนะฮะทั้งระดับผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปจนกระทั่งถึงตัวแทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีชื่อปรากฏเป็นตัวแทนจากทั้งกจ.กจ.ก็คือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะมีกท.กท.ก็คือกรรมการกลางส่วนเทศบาลกอบต.ก็คือกรรมการกลางในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งมาจากการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับกรรมการนี่จะไม่มีรายชื่อชัดเจนนะครับจะมีการสับเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่มีการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในจำนวนนี้ครับปรากฏว่ามันมีรายชื่อของคนบ้านใหญ่ครับระดับนายกอบจ.ด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะนามสกุลเดียวกับระดับรัฐมนตรีต่างหากครับนอกจากนี้ยังมีรายชื่อของผู้บริหารระดับท้องถิ่นทั้งในจังหวัดใหญ่นะครับรวมทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับในจังหวัดที่เป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนโดยทั่วไปมีปรากฏอยู่ในรายชื่อที่มีการประกาศปรากฏออกมานะครับนี่มันเท่ากับว่ารายชื่อต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงมีการเกี่ยวพันกระจายไปทั่วทั้งประเทศครับนั่นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่สุดท้ายถูกตั้งข้อสังเกตว่าวงเงินที่จะถูกสูบจากกลุ่มแก๊งขบวนการนี้ในครั้งนี้เนี่ยมันมากมายมหาศาลขณะเดียวกันครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เข้าสอบอันนี้ก็อยู่ในข่ายที่จะต้องโดนตรวจสอบเช่นเดียวกันครับยังไม่นับกลุ่มแก้ไขข้อสอบและกลุ่มนายหน้าครับซึ่งก็จะมาจากข้าราชการท้องถิ่นนะครับในหลายพื้นที่รวมทั้งที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

นั่นเท่ากับว่านับจากนี้ไปนะครับขั้นตอนการดําเนินการของทางปปช.นะครับหลังจากที่มีการให้รายละเอียดออกมาเมื่อวานนี้ก็จะดําเนินการทั้งที่ทําด้วยตัวของปปช.เองแล้วก็จะทําร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายครับรวมไปจนกระทั่งถึงจะมีการทําคู่ขนานกับหน่วยงานเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจครับบก.ปปป.ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองบัญชาการสอบสวนกลางDSI ปปท.นะครับนะฮะซึ่งก็เท่ากับว่านี่จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบวงใหญ่วงกว้างอย่างยิ่งเลยครับแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกครับคือมันยังมีเรื่องของการประสานทำงานร่วมกันเรื่องของขั้นตอนกระบวนการนะครับที่มันต้องใช้กรอบระยะเวลาในการทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในช่วงระยะเวลาอันสั้นนับจากนี้ไปก็คงจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในแง่ของรายชื่อตัวบุคคลและประเด็นความผิดนะครับนอกจากต้องลุ้นกันต่อไปเพียงแต่ว่าถ้ามองในมุมบวกครับกฎหมายปปช.ล่าสุดเนี่ยได้กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาคดีที่มาที่ทางปปช.ครับต้องแล้วเสร็จภายใน2ปีเต็มที่ไม่เกิน3ปีอันนี้น่าจะเป็นแรงผลักที่จะทําให้ทางปปช.ก็ต้องเร่งดําเนินการในเรื่องคดีนี้อยู่ในทีเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งปปช.เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลกํากับควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลลงนามแต่งตั้งครับมีผลวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นประธานครับกำหนดกรอบระยะเวลาพิจารณาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันและให้กรรมการชุดนี้รายงานเป็นระยะทุก10วันซึ่งเป็นโมเดลที่คล้ายคลึงครับกับโมเดลที่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยใช้วิธีการนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคงจะจำก็ได้ครับทายาทเครื่องดื่มระดับโลกครับนะฮะซิ่งรถไปชนนายดาบเสียชีวิตเรื่องนี้มันยืดเยื้อคาราคาซังต่อเนื่องมานะครับสุดท้ายกลายเป็นว่ามีคนระดับใหญ่ระดับบิ๊กทั้งบิ๊กตำรวจนักกฎหมายรวมไปก็ต้องฝ่ายการเมืองครับเข้าไปเกี่ยวข้องไปช่วยเหลือโยงใยจนทำให้เรื่องคดีนี้มันถูกเตะถ่วงครับความคืบหน้าน้อยมากผู้คนสงสัยว่าตกลงจะดองไว้นานแค่ไหนสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับมีอาจารย์วิชามหาคุณซึ่งเป็นอดีตปปช.นะครับต้องบอกว่าอาจารย์วิชานั้นมีต้นทุนทางในแง่ความน่าเชื่อถือบทบาทในปปช.นั้นค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับนะฮะขณะเดียวกันครับในชุดของรัฐบาลที่มีการประกาศล่าสุดก็คือกรณีคุณประกรณ์นั้นข้อแตกต่างกันนะครับก็คือว่าคุณประกรณ์เป็นคนวงในรัฐบาลขณะที่อาจารย์วิชาตอนที่รับแต่งตั้งนั้นเป็นคนวงนอกราชการครับมันเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเป็นการเอาคนนอกที่มีต้นทุนเข้ามาเป็นประธานแต่เอาละในชุดของคุณประกรณ์ก็ไม่เป็นไรครับเข้ามาตรวจสอบมาดําเนินการในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นด่านพิสูจน์สําคัญสําหรับคุณประกรณ์นะครับว่าในแง่ภาพพจน์ความน่าเชื่อถือและการยอมรับจะเป็นอย่างไรต้องไม่ลืมนะครับว่าสมัยก่อนอาจารย์วิชาเนี่ยกรอบระยะเวลา30วันเป๊ะเลยครับอาจารย์วิชาสรุปเนื้อหาสําคัญ10หน้ากระดาษครับส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีเอกสารประกอบครับที่เป็นหลักฐานพยานอื่นๆให้อีก 6,000 หน้าครับภายในกรอบระยะเวลา30วันอาจารย์วิชาทําได้สําเร็จครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนับจากนี้ไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวรอดูครับในส่วนของคุณประกรณ์ซึ่งก็จะต้องดูแลควบคุมในส่วนของการทำขับเคลื่อนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมายหลายชุดนะครับนะฮะแต่ประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับอันนี้น่าสนใจครับมีการตั้งข้อสังเกตและหวังจะเห็นกรรมการชุดของคุณประกรณ์หรือแม้แต่ในส่วนของรัฐบาลครับเดินหน้ารับช่วงหรือต่อยอดขยายผลต่อไปเพื่อสะท้อนเห็นว่าความจริงจังและจริงใจในการที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีแน่นอน 100% เต็มนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเดินหน้ากวาดล้างร้างบางทำปัดกวาด

0: ทำความสะอาดครั้งใหญ่นะครับไม่ใช่แค่รูปหน้าปาดจมูกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าการตั้งคำถามครับว่าการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสถ.ถ้านับกันตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาครับมีข้อมูลวงในยืนยันนะครับว่าถ้านับรวมครั้งนี้ด้วยมีการสอบไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ครั้งครับคำถามก็คือ4ครั้งที่ผ่านมารายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกประกาศออกมา55คนที่ต้องถูกตรวจสอบเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และชุดที่มีการสอบไปอย่างน้อย3ชุดก่อนหน้านี้ผู้ที่สอบได้ด้วยการซื้อคะแนนเนี่ยยังสุขสบายดีอยู่หรือไม่ผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อย่างไรเริ่มมีการถอนทุนคืนไปแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่นักสังเกตการทางการเมืองเขาบอกว่าน่าจะมีการพิจารณาต่อยอดถึงตรงนี้ด้วยอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของการขยายผลไปถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนักการเมืองครับระดับท้องถิ่นและระดับชาติทั้งสสทั้งสวหรือแม้แต่ระดับที่ใหญ่กว่าครับรวมไปจะกระทั่งถึงผู้มีบารมีผู้มีอิทธิพลครับที่อาจจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือแม้แต่การให้ที่พักพิงซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ดูจะสอดคล้องนะครับกับความคืบหน้าของการตามล่าตัวบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ยังหาไม่เจอยังไร้ร่องรอยและก็ยังไม่มีข่าวคราวเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่ยังไม่นับประเด็นสำคัญครับก็คือเรื่องสปิริตการแสดงความรับผิดชอบในเชิงทางการเมืองที่ปล่อยให้หน่วยงานที่ตัวเองดูแลกำกับอยู่สุดท้ายก่อให้เกิดการทุจริตสะสมหมักหมมมาจนทั้งถึงขณะนี้ได้อย่างไรจะมีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่สำคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่ได้เดินหน้าอย่างชัดเจน 100% นะครับมันไม่แคล้วจะถูกวิพากษ์บอกว่านี่เป็นเพียงแค่พิธีการเพื่อที่จะลดแรงกระแทกเพื่อที่จะลดกระแสข่าวเพื่อที่จะเป็นการเรียกเรตติ้งให้กับทางรัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่อันนี้ที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่พูดกันเยอะเรื่องเชื้อบางอย่างเนี่ยมันเป็นเชื้อชั่วที่มันซึมลึกเกาะกินอยู่ในระบบราชการในบ้านเราเนี่ยมายาวนานนะครับหลายคนบอกว่าเชื้อชั่วมันไม่มีวันตายครั้งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าตกลงเชื้อชั่วจะตายจริงหรือเปล่าครับ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวปิดท้ายกันสั้นๆเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรม
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้สภาพิจารณากันแล้วก็ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับก็น่าจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับแตกต่างกันระหว่างสสซีกรัฐบาลนะครับและสสซีกของฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเปิดลงมติแล้วก็มีมติออกมา306ต่อ141เสียงนะครับและงดออกเสียง2เสียงหรือว่า2คนแล้วก็เป็นข้อสรุปว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณชนินันท์แย้มขวัญยืนค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพฤหัสบดีแล้ววันนี้ขอคุยก่อนเข้ารายการเป็นเรื่องแบบทั่วไปอย
0: ่
1: างเรื่องฝนฟ้าอากาศเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ไหนฝนตกบ้างแถวเชียงรากนะครับปทุมธานีครับแถวบ้านผมตกหนักประมาณสักทุ่มครึ่งลมแรงมาก
0: โอ้ลมแรงจริงๆพี่ต๊อบคะแถวบ้านพรีนเนี่ยนะคะอำเภอธัญบุรีปทุมธานีเหมือนกันคุณผู้ชมลมแรงมากจนแบบว่าคือถ้าหลังคาไม่แข็งแรงเนี่ยเออจะปลิวเอาได้จริงๆนะ
1: แล้วระหว่างขับรถเนี่ยกลับบ้านนะคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องขอเตือนนะพวกรถบรรทุกที่มีผ้าเต็นท์คลุมอ่
0: ะ
1: บางทีต้องผูกให้ดีเพราะลมมันแรงเนี่ยนะครับตอนที่ขับไปเนี่ยเห็นพอดีเลยมันกำลังปลิวแล้วกำลังจะพัดไปปัดหน้ารถที่เขาขับตามมาที่ถนนทางเส้นรังสิตวิภาวดีรังสิตอ
0: ันตรายอันตรายเพราะอะไรบางคันเนี่ยขนดินทรายหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าผ้าใบมันคลุมไม่หมดเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาได้แล้วก็ส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะคะไอ้ยังไงเรามาระวังกันขับรถขับราก็ดูถนนหนทางให้ดีด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าฝนเพิ่งจะตกหมาดๆไปเนี่ยถนนมันลื่น
1: มันลื่นนะมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับถ้ายางรถของท่านเริ่มไม่มีดอกไม่มีลายแล้วไปเปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ
0: ว่าแต่พี่ต๊อบไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาหรือยัง
1: อันใหม่อัปเดตแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะปีนี้เขาเริ่มฉีดกันแล้วนะอย่างที่เทศบาลแถวบ้านพี่เนี่ยบึงยี่โถวันนั้นไม่ฉีดฟรีที่หมู่บ้านเลย
1: อ๋อเหรอ
0: นี่ยังปวดแขนอยู่นิดนึงเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนป่วยเยอะทีเดียว
1: ไปอัปเดตกันหน่อยนะครับจริงๆว่าต้องฉีดกันแล้วก็ดูแลกันทั้งปีนี่แหละครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ไปรับวัคซีนได้

0: ครับตามสิทธิ์ของคุณที่ควรได้นะครับเตือนกันไปแล้วเรื่องทั่วไปในการใช้ชีวิตคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องการหาความสุขหรือเอนเตอร์เทนตัวเองหน่อยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นของที่เขาขายกันในสื่อสังคมออนไลน์นะแล้วเราก็อยากจะทำตามไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับเป็นหมอนเป็นสกูตชี่หรือเป็นอะไรก็ตามแม้กระทั่งสระน้ำ
1: คือปกติต้องไปว่ายน้ำหรือว่าไปสโมสรอะไรก็แล้วแต่นี่อย่าบอกนะว่าจะไปซื้อสระน้ำมาไว้ที่บ้าน
0: มีคนทำมาแล้วน้องพีนคุณผู้ชมครับน่าจะเคยเห็นข่าวเห็นคอนเทนต์นี้กันแล้วนะครับที่มีเขาเรียกยูทูบเบอร์ใช่ไห
1: ม
0: เขาเอายางพลาสติกเนี่ยเป็นเหมือนบ่อพลาสติกเนี่ยไปกางอยู่ตรงระเบียงคอนโดมิเนียมแล้วก็เติมน้ำลงไปทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดว่าเข้าท่าดีอากาศร้อน
1: ๆก็นึกถึงตอนเด็กๆไงที่คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อยางเป่าลมแล้วก็เล็กๆใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า
0: ทีนี้กระแสมันก็ตีกลับครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยทางวิศวกรโครงสร้างเขาออกมาบอกนะครับว่าไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าระเบียงที่เราใช้อยู่ในบ้านในคอนโดมิเนียมเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ำหนักน้องพีรู้ไหมว่าสมมุติว่าบ่อเนี่ยขนาด 1.6 คูณ 4.5 เมตรเนี่ยนะครับเติมน้ำเข้าไปจนเต็มเนี่ยนะฮะสูงแค่50เซนติเมตรน
1: ะ
0: น้ำหนักอาจจะมากถึง 3.6 ตัน
1: โอ้โหมันเยอะมากเลยนะ
0: ตรงระเบียงน
1: ั่นน่ะ 3.6 ตันหรือว่า 3,600 กิโลกรัมเนี่ยค่ะเอานึกง่ายๆสมมุติว่าเราอยากจะยกดัมเบลบางคนยังใช้วิธีเอาขวดน้ำไปกอกน้ำมาใส
0: ่
1: ก็ยังหนักเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสระน้ำที่เอามาจำลองมาไว้ที่ระเบียงบ้านแล้วมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะเสี่ยงทำให้โครงสร้างเกิดการกระทบกระเทือนมากแค่ไหนรู้ทันกันได้วันนี้ไปด้วยกันค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนเราก็หาอะไรทําที่บ้านกันเยอะมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะออกไปข้างนอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะอยากจะประหยัดเงินอยากประหยัดเวลาอยากใช้เวลาอยู่กับบ้านกับห้องบ้างนะครับแต่ก็ต้องออกมาเตือนกันเพราะหลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะยังคงใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายอยู่อย่างนี้ที่เราคุยกันกับน้องพรีนแล้วคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของสระน้ําเป็นสระน้ําที่ไปใช้บนระเบียงเนี่ยพอใส่น้ําไปจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎตามกติกาคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนี่จะต่างประเทศนะ
1: คือบางทีอยาก DIY ทำอะไรง่ายๆที่บ้าน
0: ทั้ง DIY หรือว่าแบบที่มันสำเร็จรูปที่เราเห็นเด็กๆชอบเล่นกันก็เหมือนกันอันนี้ต้องออกมาเตือนไงที
1: แต่เนี้ยแหละค่ะเรื่องของขนาดเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะคะมันมีมวลจำนวนมากแล้วก็มีน้ำหนักเยอะด้วยค่ะทีเนี้ยความสำคัญก็คือว่าจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเสี่ยงส่งผลกระทบขนาดที่บางคนตั้งสมมติฐานว่าอาจจะถล่มลงมาเลยก็ได้นะหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารนาถ ศิลป์อุไรพันธ์นะคะคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์โต้งค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับ
0: โอ้โหคือถ้าเกิดเราดูเฉยๆแล้วอุ้ยฉลาดเข้าท่าดีอยู่คอนโดเพราะเราไม่มีบ้านไม่มีพื้นที่ก็ต้องใช้ระเบียงในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะสระน้ำหรือบางคนปลูกต้นไม้อาจารย์โต้งครับทำไมเราถึงต้องกังวลในฐานะสถาปนิกมองยังไงกับเรื่องนี้ครับ
2: คือจริงๆคอนโดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบที่เรียกว่าพื้นไร้คานครับคุณตอมทีนี้ช่วงระเบียงเนี่ยมันคือช่วงที่เป็นช่วงที่คานมันยื่นออกมาพื้นมันยื่นออกมา
0: ไม่ได้ทำรับน้ำหนักไว้อย่างเงี้ยนะฮะ
2: จริงๆทำรับน้ำหนักครับแต่ว่าจำกัด
0: ครับ
2: คือกฎหมายเนี่ยคือให้ประมาณ200กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรนะครับทีนี้พอเรามีน้ำมากๆเนี่ยน้ำได้เป็นของไหลเนี่ยก็อย่างที่คุณท็อปได้บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกคือน้ำเนี่ยมันมีมวลพอมันอยู่ด้วยกันมากยิ่งสูงยิ่งมวลเยอะ
0: อันนั้น
2: แน่นอนกระทบต่อโครงสร้างแน่นอนครับ
0: ยิ่งสูงมันจะยิ่งมีแรงกดมันก็คือจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: อย่างอาจารย์บอกว่ารองรับได้200กิโลกรัมใช่ไหมคะจริงๆ 3-4 คนอ่ะก็เต็มแล้วนะ
0: ต่อตารางเมตรแล้วตรงระเบียงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมฮะดังนั้นเขาก็อาจจะออกแบบมาเพื่อให้ออกไปชมวิวแค่คนเดียวหรือตั้งคอมเพรสเซอร์แอร
2: ์
0: เท่านั้นเองทีนี้อาจารย์ครับในระยะเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยความแข็งแรงโครงสร้างที่อาจารย์บอก200กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะลดทอนไปบ้างไหมจากอายุการใช้งาน
2: จริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ลดทอนรวดเร็วครับคืออาคารเนี่ยก็มีระยะเวลาประมาณสัก30ปีที่จะเป็นอาคารที่เรียกว่าเป็นอาคารเก่านะครับแต่ว่าการที่เราไปเพิ่มน้ำหนักให้มันเนี่ยอันนี้แน่นอนผมว่ามันก็อาคารก็จะมีความถดถอยในเชิงโครงสร้าง
0: มันจะเครียดอย่าง
2: น
0: ี
2: ้มันก็เครียดด้วย
3: คอนกรีตมันอาจจะแบบฉันต้องรับอะไรเนี่ยทีนี้ถามอาจารย์ว่าในเชิงลักษณะโครงสร้างในสถาปนิกเนี่ยค่ะมุมมองกังวลอย่างเรื่องอะไรบ้างคะจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู
2: ่จริงๆก็เป็นเรื่องรอยร้าวนี่แหละครับจริงๆโครงสร้างพื้นไร้คานเนี่ยระเบียงเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือไม่ได้มีเสาเหมือนบ้านใช่ไหมครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดน้ำหนักมากๆเนี่ยมันก็มีเสี่ยงถึงความเสียหายก็ถ้ารุนแรง

0: ที่สุดก็คือหักโค่นลงมา
1: หักถล่มลงมา
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันหักหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนนั้นไหมหรือที่อาจารย์บอกว่าที่มันร้าวเนี่ยมันก็จะลามไปเหมือนเวลากระจกมันแตกแล้วมันร้าวไปในส่วนอื่นด้วยครับ
0: จริงๆเหมือนเราเล่นโดมิโนครับเราเล่นที่พื้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งล้มก็ล้มต่อกันไปอันนี้เหมือนเราเอาโดมิโนมาตั้งเนี่ยแหละครับถ้าถล่มก็ถล่มลงมาหมดครับ
1: โอ้แปลว่าไม่ใช่แค่ระเบียงแต่ว่าตัวพื้นที่อาศัยเองแล้วห้องด้านล่างอีกอะคะอาจารย์
0: ใช่ครับนั่นแหละครับ
2: มันก็จะหลายคนเขาก็จะมีอย่างนี้ฮะอาจารย์บางคนโอเคอาจจะไม่ใช่อันนี้พูดในคอนโดมีเดียมอย่างเดียวอาจจะพูดถึงบ้านด้วยไปต่อเติมขึ้นมาเองนะเห็นชานมันกว้างๆระเบียงกว้างๆก็เลยไปต่อทำเทอร์เลสทำบาร์ทำอะไรอย่างนี้แบบนั้นก็เสี่ยงด้วยไหมฮะ
0: จริงๆเรื่องต่อเติมนี่ทำได้ครับแต่ว่าในเชิงวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็ต้องต่อเติมแบบถูกต้องเช่นโครงสร้างใหม่จะต้องไม่ไปเชื่อมต่อโครงสร้างเดิมดังนั้นบ้านหลายหลังที่ต่อเติมแล้วมีการโยกมีการโยกมีการแครกเนี่ยก็คือทำแบบอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมซะทีเดียวก็คือมีการเชื่อมโครงสร้างใหม่โครงสร้างเดิมตัวใหม่พอมันซุดมันก็จะดึงตัวเก่าลงไปด้วยครับ
1: ซึ่งอันนี้เห็นบ่อยมาก
2: แบบเติมเองอ่ะ
1: ใช่
2: คือจริงๆ
1: อยากเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมา
2: ต้องปรึกษาใครก่อนนะหรือว่าคุยแค่รับเหมาก็พออาจารย
0: ์จริงๆก็ทั้งวิศวกรและสถาปนิกครับก็จะปลอดภัยที่สุด
1: บางทีรับเหมาก็ไม่ได้มีวิศวกรนะคะจำเป็นจะต้องมีตัวจริงที่เขาคำนวณน้ำหนักอะไรได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมค่ะอาจารย์เมื่อครูเนี่ยโอเคโอกาสอาจจะยังน้อยในแง่ของการทำเป็นสระน้ำแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ใช้งานกันหลากหลายทีเดียวอาจารย์มองว่าแบบไหนอีกบ้างที่น่ากังวลนะคะ
0: จริงๆนอกเหนือจากสระน้ำเนี่ยจริงๆถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยคือเช่นทำสวนบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่กระถางนะครับแต่เอาดินเนี่ยมาลงตรงระเบียงนะครับโรยหินกรวดวางแผ่นพื้นอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มน้ำหนักให้กับระเบียงแล้วเวลามันเปียกเนี่ยดินมันอุ้มน้ำก็ผมว่าไม่ต่าง
2: ขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีความเสี่ยง
1: อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารไงคะอาจารย์
0: กระถางดีกว่าครับ
2: ไม่ก็ใช้ส่วนกลางของคอนโด
0: ใช่ครับหรืออาจจะมีส่วนแนวตั้งเดี๋ยวนี้เขามีครับเช่นเป็นกระถางเล็กๆแล้วก็อยู่บนเป็น
2: แต่การเอาดินเป็นกิโล5กิโล10กิโลเนี่ยคือไม่แนะนำเลย
0: ใช่ครับ
1: เยอะไปก็น่ากลัวทีนี้เริ่มมีสัญญาณความเสี่ยงอะไรบ้างที่บางคนอาจจะมีบ้านต่อเติมในลักษณะนั้นจะทุบวันนี้มันก็ยากหรือการใช้งานอะไรที่เราเริ่มสังเกตแล้วว่ารอยร้าวแบบไหนน่ากลัวค่ะอาจารย์
0: จริงๆรอยร้าวนี่เริ่มจากรอยร้าวเล็กๆต่างๆที่เขาเรียกแตกรายงานอย่างครับอันนี้ก็อาจจะเบื้องต้นเราไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าเราต้องสังเกตว่ารอยร้าวเนี่ยมันกว้างขึ้นหรือเปล่าใหญ่ขึ้นหรือเปล่าถ้ามันใหญ่ขึ้นอันนี้เราต้องคอนเซิร์นแล้วครับ
2: ครับ
0: แล้วก็บางครั้งเราเห็นอาคารเก่าๆเนี่ยหรือว่าเราเงยหน้ามองดูคอนโดเราข้างบนเนี่ยพื้นที่มันเริ่มกร่อนหรือว่าเป็นพื้นคอนกรีตที่มันเห็นเหล็กข้างในเนี่ยอันนี้อันตรายครับ
2: สังเกตด้วยตาก่อน
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจจริงๆว่าบางทีเล็กใหญ่เรามันไม่เท่ากันก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญมา
0: ดีกว่าครับ
2: ใช่ไหมทีนี้บางคนอาจจะแบบโอเคงั้นแก้ปัญหาการที่จะเอาปูนหรือเอาอะไรไปโป้เพื่อปิดรอยเนี่ยมันช่วยไหมครับหรือแค่สบายใจ
0: จริงๆก็แค่สบายใจ
1: เดี๋ยวนี้เขาขายกันแล้วรีวิวกันเยอะมาก
2: เนี่ยพอเห็นเนี่ยตอนแผ่นดินไหวฮะอาจารย์แต่นี้เขาก็ยังบางบ้านเขายังทำไม่เสร็จเลยนะไอ้โป้เนี่ยคือจริงๆโป้แค่นั้นไม่พอใช่ไหม
0: จริงๆถ้าหลักการเราต้องดูว่ารอยร้าวมันแยกใหญ่หรือเปล่าคร
2: ับ
0: แต่ส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยหรอกครับคือเราดูแล้วก็ถ้ามันหยุดก็ถือว่าเราปลอดภัยใช่ครับ
2: ก็แค่โป๊ะไปให้สบายตา
0: ใช่ครับแต่ถ้ามันแยกใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องกังวล
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องความผิดกันหน่อยนะฮะอาจารย์เอาให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเราทำอย่างเงี้ยด้วยไม่ได้ตั้งใจอ่ะบางคนหลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันพังให้มันถล่มแต่ว่ามันเกิดจากการใช้งานของเราไปแล้วสมมติมันเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของบ้านหรือว่าใครต้องรับผิดชอบครับ
0: จริงๆถ้าคอนโดนี่ต้องเจ้าของห้องนะครับเจ้าของบ้านเพราะว่าเราเป็นต้นเหตุนะครับอันนี้คงจะต้องมีการสอบสวนข้อได้จริงนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยคือถ้ามีความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องชดใช้
2: ตามที่เกิดขึ้น
0: ใช่ครับทีนี้ถ้ามันรุนแรงขนาดมีผู้เสียชีวิตอันนี้ยาวแล้วครับ
1: ครับนี่คุณผู้ชมดูเราอยู่นะคะส่งข้อความมาถามด้วยอยู่คอนโดในห้องข้างบนวางของหนักจะถล่มลงมาไหมคะอาจารย
2: ์หมายถึงตัวในตัวห้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ตอบหน่อยครับ
0: ก็ไม่น่านะครับคือต้องอยู่ที่ว่าหนักขนาดไหนนะครับ
1: จริง
2: คอนโดเนี่ยอาจารย์มันรับน้ำหนักได้เยอะใช่ไหมไม่ใช่ตรงระเบียงครับหมายถึงว่าในห้องเนี่ย
0: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกคืออย่างสมมติว่าถ้าเราจินตนาการเรามีเสาสองต้นใช่ไหมครับพื้นเนี่ยเป็นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุด
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็วิศวกรคำนวณมาแล้วล่ะครับถ้าเราไม่ได้หนักซะจนเกินไปนะครับอยู่ได้แต่ว่าระเบียงเนี่ยมันเป็นส่วนยื่น เหมือนแล้วมีไม้บรรทัดนะครับแล้วเรากดมัน
2: ไม้บรรทัดจะแอ่นลง
0: ใช่ครับใช่ครับอันนั้นระเบียงก็แค่2คน3คนเครื่องซักผ้าต้นไม้อย่างเงี้ยพอแต่ถ้าสระน้ำนี่
2: ไม่เอา
0: ไม่ไหวครับ
2: สระน้ำไปใช้ส่วนกลางดีกว่า
0: ดีกว่าหรือที่

0: ้นดีกว่าครับปลอดภัย
1: แล้วถ้าย้ายเข้ามาในห้องล่ะอาจารย์อันนี้ถามเผื่อมีใครสงสัย
2: เปียกและเชื้อรา
0: ห้องจะเปียกครับถูกต้องครับเชื้อรา
1: จะเปียกและเชื้อราซึ่งก็คงไม่มีใครทำเพราะว่าในห้องมันก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: เนี่ยพินก็ไปซื้ออ่างน้ำมาทำไอบาร์เองค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ทำข้างนอกนะกลัวเหมือนกันอีกท่านนึงส่งข้อความมานะคุณสายฝนบอกว่าน่าจะตามอายุการใช้งานนะคะต้องระมัดระวังด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าอาคารเนี่ยเรามีอายุประมาณ30ปี
2: คร
0: ับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าถึง30แล้วถึงจะเก่านะครับมันก็เป็นไปตามกาลเวลาครับ
1: เดี๋ยวนี้ที่เขาพูดว่าอาคารเก่าๆกับตึกใหม่ๆนะมันแข็งแรงไม่เหมือนไม่เท่ากันเรื่องนี้อาจารย์คิดว่ามันจริงไหมครับ
0: จริงๆเพราะว่าเทคโนโลยีก่อสร้างในปัจจุบันนะครับมันก็ทำให้เราทำอาคารแข็งแรงมากขึ้น
2: อัน
0: นี้จริงนะครับ
1: สมัยนี้จะแข็งแรงกว่า
0: ใช่คร
1: ับ แต่เบากว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็ทั้งคู่ครับก็คือแข็งแรงด้วยหรือว่ามีเทคโนโลยีบางอย่างที่ก่อสร้างเร็วหรือโครงสร้างที่มันเบาแต่แข็งแรงอันนี้มีครับ
1: นั้นไม่ต้องกังวลใช่ครับเผื่อคุณผู้ชมมาทางถามไงว่าตึกเก่าๆมันแข็งแรงกว่าตึกใหม่ๆ
2: ใช่
1: ตึกเก่ามีอะไรต้องกังวลไหมฮะอาจารย์โอเคตึกที่มากกว่า30ปีขึ้นไปฮะ
0: ก็ถ้ามากกว่า30ปีนี่คืออย่างต้องยอมรับเมื่อก่อนเรื่องเทคโนโลยีก่อสร้างเราอาจจะไม่ล้ำหน้านะครับโครงสร้างฐานรากเนี่ยจริงๆสำคัญ
1: ครับ
0: เวลาเราสมมติว่าเราจะไปซื้อตึกเก่าสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือโครงสร้างฐานรากอาคาร
1: ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าผมจะไปแบบซื้อบ้านที่รีโนเวทที่มันเป็นคอนโดเก่าอายุ 30-40 ปีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญไปดูนี่เขามีใช่ครับมีบริการตรวจสอบอาคารเบื้องต้นอันนี้เราใช้บริการได
1: ้โอเค
2: ก็อย่างตึกตรงแถววัดไตรที่มีข่าวครั้งก่อนไงคะอันนั้นก็อาคารเก่านะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต่อเติมหรือเปล่าก็ถล่มลงมาน่ากลัวด้วย
0: อันนั้นเกิน30ปีครับแล้วก็เราจะเห็นว่าส่วนที่ถล่มคือส่วนที่เป็นกันสาดคล้ายๆกับระเบียงครับคือไม่ได้มีเสาร
1: ับก็เก่าไปตามกาลเวลาพอน้ำหนักมันเริ่มไม่ได้เพราะโครงสร้างมันอ่อนไหวแล้วก็เลยถล่มลงมา
0: ใช่ครับ
2: แถมประเด็นสุดท้ายค่ะอาจารย์ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยบางคนกังวลเรื่องของที่อยู่อาศัย
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันถึงขั้นนั้นได้ไหมอาจารย์
0: ก็จริงๆอาจจะไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็มีส่วนในเรื่องของน้ำหนักเพิ่มนะครับแต่จริงๆถ้าพูดเรื่องคอนโดเนี่ยจริงๆเราเนี่ยเป็นเจ้าของห้องอันนี้เป็นทรัพย์สินเราเวลาเขาทำพื้นที่ขายครับเขาจะไม่รวมโครงสร้างอันนั้นโครงสร้างอ่ะเป็นทรัพย์สินรวมเราก็ต้องทำอะไรที่มันไม่กระทบกับส่วนรวมนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดกับเรา
2: ถ้าเกิดจะรองน้ำไว้ก็จะต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะว่ารองแค่ไหนอย่ารองเยอะเลยเอาแค่พอใช้งาน
1: เผื่อมีบางบ้านเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีความเชื่อเนี่ยผู้ใหญ่เขาทำแบบนี้
0: ม
1: าเขาอยากจะรองน้ำฝนเผื่อเป็นรดต้นไม้รดอะไรอันนี้ก็ไม่ควรเพราะน้ำก็เป็นน้ำหนักที่อาจารย์บอก
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของเราต้องปลอดภัยและเราเนี่ยแหละจะได้ดูแลอย่างถูกวิธีใช้งานมันให้ไม่เสื่อมไปตามอายุอย่างรวดเร็วจนเกินไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรณาศิลป์อุไรพันธ์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณอาจารย์ต้น
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณท็อป
1: ผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับชาวบ้านท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 1,200 คนครับเขารวมตัวกันเรียกร้องไม่เอาโรงงานแต่งแร่ทุนจีนนะครับเขาบอกว่ามันจะไปตั้งใกล้กับแหล่งน้ำที่ประชาชนเขาอุปโภคบริโภคกันกลัวว่าจะเกิดอันตรายตามเรื่องนี้และอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติครับแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการณ์ของชาวบ้านเลยนะคะเขารวมตัวกันมากขนาดนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าแร่อยู่ในพื้นที่อย่าทำให้มันเกิดปัญหาค่ะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

วัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะถูกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไหม้ไร้ไฟดับต้องการเตือนภัยหรือแม้แต่ปัญหาภัยธรรมชาติบอกเราได้เลยหมายเลขนี้ช่วยคุณได้จ้า027902111หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์เราเอาไว้ได้เลยนะคะเวลาคุณเจอความทุกข์อยากให้กดโทรศัพท์มาหาเราได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะช่องทางนี้คุณเองสามารถส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยนะคะคุณผู้ชมขามาที่ป้ายแรกกันหน่อยเป็นปรากฏการณ์ค่ะที่ชาวบ้าน 1,200 กว่าคนเขารวมกลุ่มกันค่ะรวมกลุ่มเพื่อที่จะคัดค้านการสร้างโรงงานแต่งแร่เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ในทุนจริงๆแล้วอาจจะเป็นทุนจีนที่จะเข้ามาคืบคลานในพื้นที่หากมีโรงงานแต่งแร่ในพื้นที่จริงๆจะทำให้น้ำนั้นเสียทั้งหมดรวมถึงมีฝุ่น PM2.5 ด้วยค่ะมันเป็นเรื่องร้ายแรงนะชาวบ้านก็เลยต้องมีการรวม

0: มกันแบบนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนภาพที่เห็นคือโรงงานยังไม่ได้สร้างขึ้นค่ะแต่เป็นการรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะลงชื่อคัดค้านค่ะชาวบ้าน 1,200 คนมาร่วมกันลงชื่อแสดงพลังคัดค้านไม่เอาโรงงานแต่งแร่จากนายทุนจีนค่ะเรื่องนี้ค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต2เป็นการนำในการคัดค้านเลยนะคะโดยเขาพานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพื้นที่นะคะชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องมีการสร้างโรงงานแต่นี่คือภาพที่ชาวบ้านเขามานั่งรวมกลุ่มกันก่อนเขาบอกว่าพื้นที่ที่จะสร้างนะมันอยู่ใกล้กับคลองชลประทานที่รับน้ำจากเขื่อนแม่กลองโดยตรงเลยค่ะคือเขื่อนแม่กลองไหลมาพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรสำคัญมากๆของชาวบ้านค่ะเป็นแหล่งน้ำดิบทำประปาสองที่ด้วยกันค่ะที่แรกก็คือเทศบาลตำบลหนองขาวที่สองก็คือแหล่งทำน้ำดิบของประปาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเวลานี้เป็นภาพนะคะที่คาดว่าน่าจะมีการสร้างโรงงานตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแพะแกะก็อยู่ตรงนี้ทำนาทำไร่ก็อยู่ตรงนี้น้ำท่าก็ต้องใช้ตรงนี้แน่นอนถ้าหากมีการสร้างจริงๆเดือดร้อนค่ะเขาบอกหากสร้างเหมืองแร่จริงนะชาวบ้านนับแสนคนจะได้รับผลกระทบมีปัญหาเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ด้วยน้ำก็จะเสียด้วยตั้งแต่การร่อนแร่เลยค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้คุณมาตั้งตรงนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอที่จะมาตั้งตรงนี้ที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ต้นน้ําถามว่าเวลาต้นน้ําและการกากแร่ที่คุณเอามากองแล้วพอฝนตกมันก็ไหลลงไหนอะครับก็ไหลลงน่ะพื้นที่เกษตรกรพื้นที่นาได้ฝุ่นละอองที่คุณมันก็ฟักคลุ้งไปลงน้ําที่นี่แล้วถามหน่อยคุณเอาน้ําที่ไหนเอาน้ําที่ไหนใช้อย่าบอกนะเอาน้ําที่คลองชลประทานการแต่งแร่เนี่ยมีแร่ประเภทไหนบ้างแร่มันมีหลายชนิดนะครับมีสารตะกั่วไหมมีแคชเมียมไหมการขนส่งอีกแล้วครับระหว่างที่คุณขนส่งเนี่ยวิ่งไปตรงไหนบ้างคุณ PM 2.5 ดูแลแก้ไขยังไงมันกระทบมากมาย
0: คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ยังไม่ค่อยตรงกับการให้ข้อมูลจากหน่วยงานสักเท่าไหร่นะคะเขามีการอ้างนะคะว่ามีการจัดทำประชาคมชาวบ้านในหมู่7ไปแล้วแต่ชาวบ้านที่มาลงชื่อในวันนี้นะคะเขาบอกว่าไม่เคยทำประชาคมเลยเนี่ยไม่ตรงกันค่ะเพราะว่าการจะเข้ามาสร้างในพื้นที่ได้ต้องทำประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนชาวบ้านเลยมองว่าเอ๊ะการเข้ามามันไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเนาะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรชวนพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลหนองขาวค่ะคุณธนพลอยู่ในสายกับเราผู้ใหญ่สวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ผู้ใหญ่ค่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโรงงานแห่งนี้หน่อยค่ะเหตุผลที่ชาวบ้านกังวลเลยเพราะอะไรคะ
2: ก็ชาวบ้านก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยครับว่าไม่มีความเชื่อมั่นกับโรงงานนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประชาคมแค่พื้นที่ของหมู่ที่7คือหมู่ที่7อ่ะคือที่ตั้งของโรงงานอันนี้ครับคือโรงงานนี้มันตั้งอยู่ในเขตของที่เขากําหนดไว้เป็นเขตอุตสาหกรรมก็จริงนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่7อ่ะครับแต่ว่าที่ตั้งโรงงานอ่ะจาก1-3กิโลเมตรครับมันคาบเกี่ยวกับหมู่อื่นด้วยครับมันมีหมู่1หมู่3หมู่13นะครับแล้วก็หมู่11ด้วยครับมันต้องรับฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่ข้างๆนี่ด้วยครับผม
0: ค่ะแสดงว่าตั้งจริงๆจะอยู่ในหมู่7แต่หมู่1อยู่บริเวณแวดล้อมข้างๆแต่กลับไม่ได้รับไปให้แสดงความคิดเห็นดิฉันเข้าใจถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับแล้วมันมีชาวบ้านที่คือมันที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่หมู่7นะครับแต่ว่าเจ้าของที่รอบๆโรงงาน
0: อ
2: ่ะมันไม่ใช่คนหมู่เจ็ดไงคือเจ้าของที่รอบๆโรงงานมันมีคนหมู่อื่นด้วยครับคือเขาก็ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมการประชาคมในครั้งนี้นะครับผม
0: ค่ะค่ะอาจจะเป็นการเรียกไปตามหลักกฎหมายตามภูมิประเทศแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะการสร้างโรงงานของเขากับการทำเหมืองแร่ในพื้นที่มันต่างกันยังไงคะสรุปเป็นโรงงานหรือเป็นเหมืองกันแน่คะ
2: เป็นโรงงานแต่งแร่ครับผมเขาจะข้อมูลที่ได้รับทราบมาคือเขาน่าจะรับซื้อโรงงานรับซื้อแร่มาจากทางฝั่งพม่านะครับ
0: oh.
2: แล้วก็เอามาคัดแยกเอามาแต่งแร่ที่ในพื้นที่ของตำบลหนองขาวเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะท้องถิ่นว่าอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี
2: ้ท้องถิ่นก็น่าจะเกี่ยวข้องเรื่องการอนุญาตปลูกสร้างนะครับ
0: ค่ะ
2: คือผมในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนอ่ะเราผมไม่ได้ไปตรวจสอบว่าเขายังไงแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านน่ะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยมากกว่านะครับคือจุดประสงค์ของชาวบ้านที่มีการรวมตัวกันเมื่อวานเนี่ยคือมาด้วยเสียงบริสุทธิ์แต่คือเมื่อวานนี้มา เกือบ 1,400 คนนะครับเมื่อวานเนี่ยคือทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือว่าไม่ต้องการที่โรงงานแห่งนี้มาตั้งอยู่ในพื้นที่ครับยังไงชาวบ้านก็ไม่ต้องการครับคือไม่ต้องการฟังเหตุผลไม่ต้องการฟังคำชี้แจงอะไรจากโรงงานเพราะว่ายังไงชาวบ้านก็ไม่มีความมั่นใจเพราะมันอยู่เป็นแหล่งน้ำเลยครับผม
0: ค่ะเอาเป็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลหนองขาวโดยเฉพาะหมู่ที่1ไม่เอาโรงงานแห่งนี้เด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามให้แน่นอนนะคะขอบพระคุณค่ะหน่วยงานขาได้ยินแล้วใช่ไหมคะชาวบ้านในพื้นที่เขายืนยันนะคะไม่อยากได้การสร้างโรงงานในพื้นที่เขาให้เหตุผลว่าเดี๋ยวน้ำจะเสียเดี๋ยวจะมีฝุ่นPM 2.5 แน่นอนมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากหน่วยงานหรือโรงงานมีข้อมูลข้อเท็จจริงขนาดไหนลองลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขามาที่ป้ายสองกันหน่อยป้ายนี้ค่ะเป็นเรื่องของเสียงค่ะมลภาวะจากเสียงมีชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่ในสุเหร่าค่ะเขาร้องเรียนว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสะพานพนังเก้าไปสร้างหอพักสูงถึง11ชั้นตอกเสาเข็มตึ้งตึ้งตึ้งบ้านเขาร้าวไปหมดเลยค่ะ
3: ชี้เลยพี
0: ่โอ้ยตายแล้วนี่คุณผู้ชมแผ่นเรียบหลุดออกมาแบบนี้มันแตกอะค่ะแตกคามืออันนี้คืออะไรอันนี้คือท่ออันนี้คือต่อหม้ออันนี้คือกระเบื้องมันเกิดรอยร้าวแบบนี้เลยนะคะกำแพงบ้านแตกร้าวเสาสุดเอียงที่ชาวชุมชนสุเหร่าออกมาร้องเรียนค่ะหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสะพานพนังเกล้าสร้างหอพักสูงติดกันเลยกับบ้านชาวบ้านเนี่ย11ชั้นใช้ปั้นจันตอกเสาเข็มตึ้งตึ้งตึ้งบ้านแตกร้าวเสาเอียง10หลังคาเรือนค่ะเรื่องนี้ชาวบ้านบอกยอมไม่ได้นะได้รับผลกระทบเยอะขนาดนี้เป็นชาวบ้านชุมชนสุเหร่าพนังเกล้าถนนนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเขาบอกเดือดร้อนมากโดยปั้นจันทร์ขนาดใหญ่มาตอกเสาเข็มทำให้รั้วแล้วก็กำแพงบ้านผนังแตกร้าวบางบ้านคานเสาเอียงค่ะเอียงแบบไหนเอียงจนน่ากลัวเลยเรื่องนี้คุณเสาวลักษณ์ค่ะเขาบอกว่าบ้านของเธอนะเปิดเป็นร้านเสริมสวยเป็นบ้านที่รับความเสียหายอย่างหนักเลยเพราะว่ารั้วกำแพงอ่ะบ้านติดกับโรงพยาบาลเลยค่ะหลังจากทางผู้รับเหมาก่อสร้างมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำปั้นจั่นขนาดใหญ่มาตอกเสาเข็มทำให้ห้องนอนห้องน้ำห้องทำผมได้รับความเสียหายอย่างหนักผนังก็แตกร้าวแบบนี้ตามที่ชี้ให้ดูเลยค่ะขณะที่บ้านของชาวบ้านอีกหลายๆหลังก็มีสภาพไม่ต่างกันค่ะพอผู้รับเหมาทราบเรื่องก็ให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้นะครับแต่ขอรอประกันก่อนคุณผู้ชมลองฟังสิคะหากคำตอบแบบนี้เป็นคุณผู้ชมจะพอใจไหมทำให้แต่ต้องรอประกันเอาฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
4: บ้านเราอยู่กับตึกก่อสร้างนะคะเขาเพิ่งมาก่อสร้างจะสร้างตึก11ชั้นแต่สิ่งที่เราได้รับผลกระทบคือบ้านเอียงบ้านร้าวบ้านแตกหักคือทุกอย่างอยู่คือความหวาดกลัวหมดเพราะว่ามันแตกร้าวไปหมดแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดคือมันจะหลังคาจะหล่นลงมานะคะแล้วเวลาสะเทือนทีนะคะมันบ้านมันสั่นค่ะแต่ทุกวันนี้บ้านมันไม่นิ่งแล้วค่ะมันเดินแล้วมันเวียนหัว
0: เอาล่ะคือเรื่องนี้ชาวบ้านบอกก็ไม่คุยกับนายช่างอย่างเดียวแล้วเนาะต้องไปคุยกับโรงพยาบาลด้วยค่ะโรงพยาบาลก็เลยส่งนายช่างแล้วก็ทีมวิศวกรลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านของชาวบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะบ้านของใครเนี่ยที่มันพังมากๆเดี๋ยวจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ค่ะเขาจะเอาปูนไปหล่อตามหัวเสาตามคานต่างๆเพื่อที่จะชะลอการชำรุดคุณผู้ชมค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่ามันก็ยังแก้ได้ไม่ 100% จากบ้านที่เขาแข็งแรง 100% พอมันซุดมันเอียงไปเอาปูนมาหล่อเสริมให้มันเหมือนเดิมแบบนี้เขากลัวจะไม่ถาวรค่ะเอาฟังเสียงวิศวกรกันด้วยค่ะ
5: ดำเนินการซ่อมแซมหัวเสาที่แคร็กครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ซ่อมแซมฐานรากของเสาอาจจะมีหล่อคานเพิ่มครับระหว่างเสาให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นครับส่วนของเรื่องของตัวเสาที่แตกนะผมก็จะตอกเสียบเหล็กขยายหน้าตัดเสาครับหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือแคกหัวเสาครับแล้วก็ค้ำยันแบบขึ้นมาเทหล่อคอนกรีตหัวเสาครับให้มีพื้นที่หน้าตัดของเสาเนี่ยขยายออกมากขึ้นมันก็จะรับน้ำหนักของตัวพื้นได้มากขึ้นครับในส่วนของบ้านอื่นที่มีรอยร้าวตัวนี้ผมก็ต้องไล่จากงานโครงสร้างของฐานรากมาก่อนนะครับเพื่อที่จะถึงจะขึ้นมาเป็นงานสถาปัตยกรรมครับข้างบนก็จะได้ซ่อมแซมรอยร้าวส่วนต่างๆแล้วก็รวมถึงผนังหรือกระเบื้องต่างๆที่ชำรุดด้านบนนะครับคืองานโครงสร้างครับต้องมั่นคงและแข็งแรงก่อน
0: คุณผู้ชมค่ะก็ต้องเห็นใจชาวบ้านนะคะจากบ้านของเขาเนี่ยที่มันเคยแข็งแรงมาก่อนผนังก็ไม่เคยร้าวไม่เคยแตกไม่เคยทรุดวันนี้มีหอพักมาตั้งอยู่ข้างๆพื้นที่เข้าใจว่ามันมีความเจริญ

0: แต่ถ้าหากเป็นแบบนี้ตอนกลางค่ำกลางคืนก็ผวาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าฝ้าเพดานของเรานั้นจะร่วงลงมาเมื่อไหร่แต่เมื่อนายช่างใหญ่วิศวกรลงพื้นที่มาให้ปากคำแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านบอกว่าก็สบายใจมากขึ้นฝากไปถึงโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านดีที่สุดคือต้องเข้าแบบจริงใจและรวดเร็วค่ะทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
1: ก็จะเห็นถึงการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะแต่ให้ถูกอกถูกใจเนี่ยต้องไปทันทียังทำอะไรไม่ได้ไปรับหน้าไปฟังก่อนนะ
2: แต่ว่าเห็นภาพเมื่อครู่เนี่ยคือเข้าใจเลยนะคะเอาแค่ถ้าเราได้ยินเสียงเรายังรู้สึกว่ามันกวนใจแล้วแต่ถ้ากระทบถึงขนาดโครงสร้างของเราเองร้าวหรือว่าหล่นลงมาอย่างนั้นเนี่ยโหใจคอคนอยู่ก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นี้เดี๋ยวตามกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันต่อนะครับขอบคุณครับน้องแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันไวตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มวันนี้กันด้วยนะครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ทักทายกันมาในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยบางคนก็พูดถึงความกังวลเรื่องบ้านนะช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะคะบางทีหลังคารั่วคือเดิมเนี่ยไปซ่อมหรือไปปรับปรุงเราไม่รู้หรอกว่ามันรั่วพอฝนตกเท่านั้นแหละ
0: ใช่
1: ก็เลยรู้เลย
0: แล้วรอบนี้เนี่ยหลายๆที่เขาบอกว่าตกหนักใช่ไหมครับคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ซ่อมหรือว่าไม่ได้ดูแลบ้านบำรุงบ้านมานานสักระยะหนึ่งในช่วงหน้าฝนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเราจะได้เช็คว่ารอยรั่วมีตรงไหนนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปพิกัดพลเมืองกันสักหน่อยนะคะขึ้นเหนือไปทีมเรียกว่าเป็นสื่อพลเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรานะคะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีของเกษตรรุ่นใหม่ค่ะที่เขานำความดั้งเดิมนะคะมาผสานกับเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะพาไปรู้จักกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาไม่ได้เพิ่งหันมาทำเกษตรอินทรีย์ตามกระแสเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีเครือข่ายที่เข้มแข็งสานต่อกันมายาวนานกว่า30ปีเลยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2531ค่ะจากการปลูกผักในโรงเรียนพุทธเกษตรก่อนขยายเป็นเครือข่ายกว่า20ฟาร์มในวันนี้ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็คือคุณป้าสมปองวางหาครับหรือว่าคุณป้าปองเกษตรกรวัย65ปีครับเป็นเจ้าของแปลงเกษตรขนาด4ไร่ใกล้ตัวเมืองขุนยวมป้าปองเนี่ยเขายึดหลักง่ายๆเลยครับคือปลูกเอาไว้กินก่อนครับเหลือจึงค่อยแบ่งขายแต่ที่น่าสนใจก็คือการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลด้วยการใช้ Facebook ของชุมชนนั้นช่วยขายผักของเธอเองครับ
2: ตลาดออนไลน์ก็คือเราสามารถออนไลน์ก็คือภายในชุมชนเรานี่แหละก็มีอย่างยกตัวอย่างมีขุนยวมมาร์เก็ตหรือว่าแม่ฮ่องสอนเนาะตลาดแม่ฮ่องสอนอะไรเนี่ยประมาณนั้นสินค้าถ้ามันล้นมันเหลือจริงๆเราก็สามารถโพสต์ขายได้แล้วตอนนี้ก็คือตลาดออนไลน์มันก็หนึ่งมันมีหลายอย่างเนาะมันสร้างให้คนขี้เกียจออกจากบ้านให้คนสะดวกเนาะให้คนสะดวกสบายขี้เกียจออกบ้านละโพสต์ขายปุ๊บก็เดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยอ้าวสั่งมาวันนี้เรามีสินค้าอันนี้นะสนใจก็เม้นใต้โพสต์มาแล้วก็ส่งถึงบ้านเลยเอาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตลาดมันเปิดกว้างมันเปิดกว้าง
1: ป้าปองไม่ได้มีแค่ผักพื้นบ้านแล้วก็ผักสวนครัวนับร้อยชนิดเท่านั้นนะคะที่เป็นร้อยชนิดก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าเขายังมีบริการเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านด้วยต่อยอดผลผลิตเป็นเมนูสุขภาพอย่างสลัดโรแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
2: การที่เรามาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยลดโลกร้อนก็คือเราไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะๆภายในสวนของเราเมื่อเรามีความต้องการที่จะใช้สารเคมีเยอะๆแล้วเขาก็ต้องคนที่ผลิตก็ต้องผลิตมาใหม่เยอะๆเยอะๆมันก็สร้างมลภาวะขึ้นเหมือนกันใช่ไหมกระบวนการผลิตของเขาเราเป็นเกษตรกรตัวเล็กก็เป็นส่วนหนึ่งเราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ลดโลกร้อนได้เราทำเขาทำกันหลายๆคนมันก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดได้เหมือนกันดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยหรือไปช่วยกันที่จะใช้พวกสารเคมีอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มมลภาวะขึ้นมาอีก
0: ตัวอย่างของเกษตรกรที่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับอย่างที่คุณป้าปองบอกเนี่ยก็คือเราเริ่มคนอื่นไม่เริ่มไม่เป็นไรเราเริ่มที่เราก่อนแล้วเริ่มหลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นภาพใหญ่ให้เห็นเหมือนกันนะครับพอฟังเรื่องของป้าปองแล้วก็ได้พลังบวกมากๆเลยนะครับพอสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นเกษตรกรรายย่อยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยลดการใช้สารเคมีและการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลด้วยการใช้ตลาดออนไลน์ของชุมชนส่งผักสดถึงมือผู้บริโภคตอบโจทย์วิถีชีวิตที่สะดวกและทันสมัยครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะจากสายตาพลเมืองที่ถ่ายทอดโดยทีมสื่อพลเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเราค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวกับเราได้เพียงสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS และร่วมแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันคุณพริกส่งข้อความมาบอกว่าป้าปองเก่งมากเลยคุณพริกสแกน QR code ที่บ้านมีเรื่องราวอะไรมาเล่าส่งมาบอกกันได
0: ้ก็ส่งมาให้เราได้รู้จักเรื่องราวในพื้นที่ของคนในนักข่าวพลเมืองนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรานั้นมีสิ่งที่เราชอบไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงกับตัวเองเท่านั้นแต่สิ่งที่ชอบนั้นสามารถสร้างเงินสร้างรายได้จะเป็นยังไงอย่างเรื่องนี้ครับจากเต่าที่ซื้อมาเลี้ยงเล่นๆน่ารักขำๆเฉยๆครับปรากฏว่าวันนึงครับเป็นธุรกิจของเขาเองซึ่งเต่าตัวนึงน้องพีนเชื่อไหมบางตัวขายได้กว่า 200,000 บาทนะ
1: เฮ้ย 200,000 เลยเหรอ
0: ไปดูกันหน่อยครับเป็นเต่าพันธุ์ไหนหน้าตายังไงมาเลยครับใครจะเชื่อครับว่าเต่าตัวที่จะเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับมีมูลค่าถึง 200,000 กว่าบาทครับซึ่งเต่าที่มีมูลค่าสูงที่สุดของฟาร์มนั้นก็คือเต่า ซูคาต้าเผือกตาแดงเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับ
1: ตัวไหนอ
0: ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้องมาน้องกำลังคลานมาอยู่เต่าเดินช้านิดนึงนี่นอนไอ้แองแมงอยู่ตัวนึงนะไม่จับน้องก็พลิกหน่อย
1: แต่เขามีความเชื่อไงเลี้ยงเต่าแล้วอายุยืน
0: อ๋อเหรอเป็นเต่าตัวนั้นไม่มีใครช่วยเลยตัวซ้ายอ่ะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับมันมี2ตัวเท่านั้นที่ฟาร์มแห่งนี้อายุเนี่ยประมาณ3ปีภายในฟาร์มเต่าซูคาต้ายักษ์เนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอันนี้น่าจะเป็นลูกๆแล้วก็เต่าอัลดราบ้าเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนครับโดยจะมีเจ้าเต่าซูคาต้าตัวใหญ่เนี่ยที่อายุ19ปีหนักกว่า100กิโลกรัมน้องชื่อไดมอนด
1: ์อ๋อมีชื่อด้วย
0: น้องเพชรน้องไดมอนด์เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ครับ
1: น่ารักนะเวลาดูแล้วก็เพลิดเพลินเหมือนกันตัวนี้ใช่ไหมคะ 200,000
0: เนี่ยน่าจะไดมอนด์
1: ตัวใหญ่มากดูสิคะคุณผู้ชมคุณสมชายธนวิโรจน์วงศ์นะคะเจ้าสองของฟาร์มเนี่ยเขาก็เล่าว่าเดิมเคยประกอบอาชีพขายเครื่องหนังก่อนจะซื้อเต่าซูคาต้ามาเลี้ยงให้ลูกนะคะก็ไปซื้อมาให้ลูกเนี่ยช่วยกันเลี้ยงแหละจนผ่านไปประมาณ 4-5 ปีเต่าเริ่มวางไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ก็เลยทดลองเพาะลูกเต่าจำหน่ายดูค่ะจากนั้นค่อยๆเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเรื่อยๆกลายเป็นฟาร์มเต่าที่กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวในปัจจุบันดูแลต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วด้วยสำหรับมูลค่าสูงที่สุดของฟาร์มนี้ก็คือเจ้าเต่าซูคาต้าค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไม่ยากนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างนั้นหากว่าดูแลเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความชื้นได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถเติบโตแข็งแรงสำหรับการเพาะพันธุ์ในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงวางไข่ของเขาแม่เต่า1ตัวให้ไข่เฉลี่ยปีละ60-70ฟองและอัตราการฟักตัวประมาณ 80% เลย
0: โอ้โห
1: แปลว่ามีโอกาส
0: ไข่ทุกใบ
1: ใช่
0: 100ใบติด80ใบคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงเต่าซูคาต้าหรือว่าอยากศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์อย่างถูกต้องนั้นก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ได้ที่ฟาร์มเต่าซูคาต้าบึงพระจังหวัดพิษณุโลกครับเขาเปิดรับผู้ที่สนใจในทุกวันครับ
1: ค่ะทุกวันนี้นะคะการซื้อข้าวซื้อของค่ะคุณผู้ชมระวังแผนกันยังไงนะคะแต่ต้องบอกว่าหลายธนาคารเขาก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะบางทีเนี่ยบอกว่าใช้แนวคิดซื้อก่อนจ่ายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปผ่อนทีหลังนะคะในลักษณะเนี้ยพอยอดผ่อนมันเยอะสะสมไปเรื่อยๆเราจะจัดการอย่างไรติดตามเรื่องนี้นะคะกับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT กับเงินทองต้องคิดค่ะ
3: ซื้อก่อนจ่ายทีหลังไม่ต้องจ่ายเต็มราคาได้ของมาใช้ก่อนแล้วค่อยทยอยจ่ายคืนทีหลังก็ได้นี่คือการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดหรือเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลกันแน่ทุกวันนี้เวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์หลายแอปพลิเคชันจะมีตัวเลือกให้เรารับของไปใช้ก่อนแล้วค่อยทยอยจ่ายคืนทีหลังก็ได้กดแค่ไม่กี่ครั้งตังยังไม่ต้องจ่ายสินค้าก็มาส่งถึงหน้าบ้านเราแล้วฟังดูสะดวกมากเลยใช่ไหมคะแต่ความสะดวกสบายนี้เองค่ะอาจจะเป็นกับดักหลอกล่อให้เราติดอยู่ในวังวนของ Buy Now Pay Later อยู่ก็เป็นได้ค่ะถ้าเรามีพฤติกรรมนี้แม้แต่เพียงข้อเดียวอาจจะเป็นสัญญาว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักของการ Buy Now Pay Later หรือการซื้อก่อนจ่ายทีหลังก็เป็นไปได้ค่ะข้อแรกกดจ่ายเงินแล้วเป็นสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวหลายคนเห็นปุ่มผ่อนจ่ายแล้วกดใช้ทันทีเพราะคิดว่าเป็นอีกช่องทางนึงของการชำระเงินโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าเมื่อเอายอดผ่อนของทุกเดือนมารวมกันกลายเป็นว่าราคาสินค้าแพงขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการผ่อนอาจจะมีดอกเบี้ยหรืออาจมีค่าธรรมเนียมรวม

0: อยู่ด้วยจึงทำให้เราจ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะข้อที่2ผ่อนจนเป็นนิสัยจนกลับไปจ่ายราคาเต็มไม่ได้อีกแล้วเพราะหลายๆแอปพลิเคชันมีตัวเลือกให้การผ่อนจ่ายเนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายดูเป็นเรื่องแสนสบายแถมยังมีตัวเลขที่ระบุอย่างชัดเจนเลยว่าดูสิผ่อนแค่เดือนละไม่กี่บาทเองทำให้เราตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเราต้องจ่ายเต็มราคาตั้งแต่วันที่เรากดซื้อเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะไม่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ก็ได้ค่ะข้อที่3จ่ายเงินง่ายขึ้นคิดก่อนจ่ายน้อยลงเพราะสินค้าแต่ละชิ้นเมื่อหารออกมาแล้วผ่อนต่อเดือนเนี่ยจำนวนไม่มากเลยแต่เมื่อรวมสินค้าหลายๆชิ้นแล้วกลายเป็นว่ายอดผ่อนต่อเดือนสูงกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีเดียวจากความสุขตอนกดซื้อกลายเป็นภาระตอนที่กดจ่ายเงินจริงๆเริ่มเป็นภาระไปเบียดบังค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆหรือกลายเป็นว่าต้องเอาเงินเก็บเงินออมออกมาใช้จ่ายนี่ค่ะถ้าคุณมีอย่างน้อย1ใน3ข้อนี้เป็นไปได้ว่าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรของความเจ็บปวดจาก Buy Now Pay Later หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังกลายไปเป็น Buy Now Pay Later ซื้อตอนนี้แล้วไปมีความทุกข์อีกทีหนึ่งในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ค่ะและคำถามสำคัญก็คือถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเรากำลังติดอยู่ในวงจรนี้แล้วเราจะแก้ไขยังไงดีล่ะวันนี้นุ่นก็เลยมีคาถา3ข้อมามอบให้กับทุกคนค่ะ1หยุดซื้อทันที2เคลียร์หนี้เก่าให้หมดและ3งดผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นค่ะที่ผ่านมาแล้วพลาดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะคนเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ขอแค่ว่าเราอย่าทำพฤติกรรมซ้ำเดิมอีกเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันออกจากวงจรนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่น่ากลัวของการ Buy Now Pay Later คือทำให้เราเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะง่ายกว่าบัตรเครดิตซะอีกเพราะถ้าเราจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยค่ะกว่าเราจะหยิบบัตรออกมากว่าเราจะกรอกตัวเลขเข้าไปกลายเป็นว่าเรามีหลายขั้นตอนให้เราต้องคิดทำให้เราต้องพิจารณาทำให้บางครั้งเราสามารถหยุดการจ่ายได้ก่อนการจ่ายจะเสร็จสิ้นแต่พอเป็น Buy Now Pay Later เราใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็ทำให้เรากลายเป็นหนี้แล้วง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดผ่อนสินค้าแต่ละครั้งอย่าดูแค่ว่าทองชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่แต่ให้เราดูว่ายอดผ่อนทั้งหมดที่เรามีรวมกันแล้วเป็นเงินกี่บาทและคำถามสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคนขายสินค้าก็ทำธุรกิจแพลตฟอร์มก็ทำธุรกิจมีแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องหยุดนิ้วของตัวเองให้ทันก่อนที่หนี้เล็กๆจะสะสมรวมกันเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในภายหลังค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: หลังจากนี้นะครับจะซื้ออะไรไม่ว่าจะ7เดือน7 8เดือน8เนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆนะครับอ
2: ัน
1: ไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นและถ้าจําเป็นถ้าต้องผ่อนก็ต้องผ่อนไปแต่ต้องมีวินัยในการเงินนะ
2: บางทีเนี่ยต้องจดเอาไว้ด้วยนะเพราะคิดว่าผ่อนเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวค่อยผ่อนก็ได้กลายเป็นว่าสะสมไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายค่ะ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณของเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะพาไปดูการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31นะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นอย่างไรตามกันไปที่อุบลราชธานีเลยครับสวัสดีครับอ้อม
3: ค่ะวันที่2แต่ว่าเยาวชนทุกคนไม่แผ่วเลยนะคะเพื่อที่จะชิง3เก้าอี้ค่ะเพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับชาติปี2570ค่ะและอ้อมอยู่ที่สาขาแมคคาทรอนิกค่ะฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นสาขาที่ยากใช่ไหมคะก็ยากจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่านี่ถูกจัดให้เป็น1ในสาขาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในอนาคต Skillsfor the future นั่นเองค่ะนี่เลยน้องๆ นะคะก็จะมีการแข่งขันด้วยการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถทำงานต่อไปได้ซึ่งสาขาแมคคาทรอนิกค่ะเขาจะแข่งขันกันเป็นทีมนะคะซึ่งก็จะมี2คนด้วยกันนะคะช่วยกันทั้งเขียนโปรแกรมแล้วก็การทำงานด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับรุ่นพี่ซึ่งตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกแล้วนะคะอยู่กับน้องเต้ยนครินทร์ศรีจันทร์ค่ะอดีตเยาวชนทีมชาติไทยสาขาแมคคาทรอนิกส์วอร์สกิลส์ลียง2024เจ้าของเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมสวัสดีน้องเต้ยนะคะน้องเต้ยบอกนิดนึงว่าการแข่งขันให้อะไรกับน้องเต้ยบ้าง
4: ก็เรียกได้ว่าให้โอกาสนะผมให้โอกาสครับเด็กคนนึงนะผมได้มีโอกาสที่แสดงศักยภาพของในเวทีระดับโลกนะครับที่เราทำให้เนี่ยเวทีระดับโลกนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับเด็กไทยนะผมที่จะแสดงความสามารถของเด็กๆครับผมที่ทำการฝึกซ้อมมาไม่ว่าจะเป็นปีๆหรือเป็นหลายๆปีครับผมให้มีโอกาสที่จะโชว์บนเวทีระดับโลกครับผม
3: ค่ะแล้วการแข่งขันเนี่ยมันช่วยเรื่องของการทำงานยังไงบ้างเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ได้เข้าทำงานแล้วด้วย
4: ตอนนี้บรรจุนะครับผมเป็นพนักงานอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผมรู้ว่าอีกแกตนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสของผมนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำงานในด้านนี้นะครับผมก็มีการทำงานผมก็จะเป็นในด้านของการเขียนโปรแกรมแล้วก็เป็นการประกอบเครื่องจักรนะครับผมที่ผมได้ทำการแข่งมาผมก็ถือว่าเป็นการต่อยอดได้ดีเลยครับ
3: ฝากถึงรุ่นน้องหน่อยที่นั่งอยู่ตรงนี้คือเมื่อก่อนเต้ยก็เป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
4: ครับอยากให้น้องๆนะผมกล้าแสดงออกนะครับผมโชว์มาเลยครับผมเก่งแค่ไหนก็โชว์มาให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นะครับผมถือซะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะผมทำให้เต็มที่สู้ๆครับ
3: ขอบคุณเต้ยมากนะคะเนี่ยค่ะเราเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็การพัฒนาของเด็กคนหนึ่งจากเด็กที่นั่งแข่งในวันนี้นะคะสู่คนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานจริงๆค่ะนอกจากสาขาแมคคาทรอนิกส์แล้วค่ะเราจะพามาดูอีกหนึ่งสาขาที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะนี่คือสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าจับตามองเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน World Skills ค่ะนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ค่ะเรียกประชุมทีมงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจาก6ทีมนะคะในการแข่งขันเมื่อวานนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมเท่านั้นนะคะการแข่งขันในสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ค่ะคุณผู้ชมเห็นหุ่นยนต์ที่อยู่บนโต๊ะไหมคือน้องๆทำงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะก็คือเขียนโปรแกรมแล้วก็ขึ้นพิมพ์เขียวแล้วก็ประกอบมาเป็นหุ่นยนต์1ตัวแบบนี้ซึ่งหลังจากนี้ค่ะหุ่นยนต์เหล่านี้จะลงสู่สนามสีขาวๆนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งหุ่นยนต์ก็ต้องทำตามคำสั่งได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการทำตามคำสั่งนะคะการเก็บผลไม้ต่างๆเดี๋ยวเขาจะมีเซกชันที่ให้น้องๆเนี่ยได้ทำด้วยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คือเด็กๆเนี่ยทั้ง27สาขาอาชีพลงสนามแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสาขาด้านของความสร้างสรรค์เรื่องของการแต่งผมการจัดดอกไม้แล้วนี่ค่ะอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันคือสาขาด้านช่างค่ะการก่ออิฐตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะลงสนามเข้าสู่การแข่งขันนะคะนี่เลยเป็นผลงานของน้องๆเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มก่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะคะก็คาดว่าจะเสร็จในการแข่งขันในวันนี้นะคะสำหรับสาขาการก่ออิฐค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าน้องๆคนไหน3คนสุดท้ายค่ะจะได้เป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับชาติปี2570มาร่วมการส่งใจเชียร์น้องๆนะคะเพราะว่าเก้าอี้1เดียวเท่านั้นค่ะสิ้นสุดการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็คือน้องๆจะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ World Skills IG 2028ที่ประเทศญี่ปุ่นอีก2ปีข้างหน้าและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับน้องอ้อมครับแหมส่งกำลังใจให้รัวๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่า3คนสุดท้ายที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนั้นเป็นใครวันนี้ขอบคุณมากเลยครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงท้ายรายการครับวันนี้เรามีกิจกรรมที่อยากชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมบุญกันถ้าพูดถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับถ้าใครที่เป็นสายบุญจะรู้ดีเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นน้องพรีนครับกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิรินะครับบนยอดดอยอินทนนท์ครับคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปแล้วในรอบนั้นนี่ภาพจริงนะสวยขนาดนี้ครับชาวต่างชาติชาวไทยต่างแวะเวียนขึ้นไปเที่ยวไปสักการะบูชากันตอนนี้เขากำลังดำเนินโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3อยู่น้องพีนบริเวณจุดสูงสุดของประเทศไทยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนั้นครับ
2: ใช่ค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการร่วมสร้างศรัทธานี้ด้วยกันได้นะคะขออนุญาตแนะนำค่ะแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะคะท่านแรกค่ะพลอากาศเอกวิสุทธิ์สมภักดีประธานกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ค่ะและพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศท่านสุดท้ายคุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศสวัสดีทุกท่าน
1: สว
2: ั
1: สดี
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ สวัสดี
5: ครับ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: ครับเล่าถึงความเป็นมากันก่อนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งหลายคนเคยไปเที่ยวมาแล้วในโปรเจกต์ของโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นี้ความเป็นมาอย่างไรครับท่าน
6: ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณรายการดีนะครับวันใหม่ออริตี้นะครับที่ให้โอกาสกองทัพการมาบอกคนใหญ่แก่ประชาชนนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับกองทัพอากาศนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสงบสุขและความร่มเย็นนะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับเครื่องบินนะครับมันแสดงถึงแสนยานุภาพทางทหารนะครับที่ก่อให้เกิดความสงบนะครับแต่การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของรากเหง้าของประเทศเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองร่มเย็นนะครับซึ่งจะเห็นได้จากนะครับพระมหาธาตุสององค์นะครับที่กองทัพอากาศและ วงจุนชาวไทยได้ร่วมกันสร้างในรอบ40ปีที่ผ่านมานะครับตั้งตระหง่านนะครับปัจจุบันนะครับกองทัพอากาศกำลังก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นะครับนะครับเราก็คิดว่าจะเติมเต็มนะครับจิตวิญญาณนะครับปัญญาและก็ศรัทธาของคนในชาติ
1: คร
6: ับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะตั้งอยู่สิ่งทำเลที่ตั้งเนี่ยจะตั้งอยู่ที่พระมหาธาตุ2องค์เดิม
1: ครับ
2: คืออยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมคะ
6: อยู่ติดกันเลยครับ
2: ติดกันเลยถ้าไปเนี่ยสามารถกราบบูชาได้ทั้งหมดในครั้งเดียว
6: ใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้กำลังสร้างฐานรากอยู่นะครับเราคาดว่าหวังว่าจะมีพิธีพุทธาภิเษกในปีประมาณเดือนกรกฎาคม71
1: ปี71อีกประมาณ2ปี
6: ใช่ครับ2ปี
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
6: ใช่
2: แต่ที่สำคัญคือต้องเรียกศรัทธาประชาชนให้มามีส่วนร่วมในบุญครั้งใหญ่นี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วแล้วก็แนวคิดเนี่ยค่ะในการก่อสร้างจะเป็นยังไงจะมีจุดเด่นอะไรสำหรับพระธาตุองค์ที่3ค่ะ
6: ครับองค์แรกนะครับองค์แรกเนี่ยเราใช้หลักธรรมคือการตรัสรู้ซึ่งหมายถึงพระพุทธนะครับองค์ที่สองแสดงถึงหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อไปสู่การตรัสรู้ก็คือพระธรรมองค์ที่สามเนี่ยเราจะสื่อถึงการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ก็คือพระสงฆ์ครับองค์ที่สามเนี่ยเราได้รับพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับประธานธรรมที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับโดยรูปแบบนะครับของเจดีย์เนี่ยจะเป็นรูปสารจีก็คือเป็นรูปเจดีย์ในสมัยพุทธกาลนะครับที่มีความขลังและก็หาชมได้ยากนะครับความสูงเนี่ย37เมตรหมายถึงโพธิปักขิยธรร
1: ม
6: คือธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้นการตรัสรู
1: ้
6: นะครับภายในเนี่ยเราจะมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่วิจิตรงดงามนะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นภาพประติมากรรมนูนต่ำ7ภาพก็คือหมายถึง7หมวดของโพธิปักขิยธรรมนะครับสูงขึ้นไปก็จะเป็นภาพจิตรกรรมนะครับ10ภาพสื่อถึงทศบารมีที่ทำนำไปสู่การตรัสรู
1: ้
6: บนสุดเพดานเนี่ยก็จะเป็นภาพแสดงการนิพพานนะครับ
1: รายละเอียดจะเยอะมาก
2: ตอนนี้พี่เนี่ยจินตนาการมากมายเลยนะ
1: รอดูของจริงทีนี้มาพูดถึงทำเลที่ตั้งโลเคชันในการจัดแจงหน่อยแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงกองทัพอากาศนะครับท่านเจ้ากรมครับเรื่องของโลเคชันทำไมถึงเลือกเป็นจุดนี้และจุดนั้นมีการบริหารจัดการอย่างไรครับ
5: ที่เลือกดอยอินทนนท์ครับสืบเนื่องมาจากที่ดอยอินทนนท์เนี่ยมีหน่วยงานของกองทัพอากาศปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาเรียกว่าสถานีรายงานดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งดูแลด้านความมั่นคงของประเทศคอยเฝ้าทางห้วงอวกาศอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่1ได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2530นะครับ เป็นพระมหาธาตุนพเมธนีดุลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครบมีพระชนมายุครบ5รอบคือ60พรรษานะครับส่วนองค์ที่2สร้างมาปีเมื่อปี2535นะครับเพื่อเฉลิมฉลองตอนที่สมเด็จพระพันปีดวงท่านมีพระชนมายุครบ60พรรษาเช่นกันฉะนั้นองค์ที่3ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเนี่ยองค์ที่3เนี่ยก็มีนิ่งความหมายก็คือครบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาเราจึงมีการวางศิลาฤกษ์มาเมื่อวันที่27ธันวาคม2530พ.ศ. 2567ครับที่ผ่านมาครับเลือกที่นี่ตามที่ท่านวิสุทธิ์ท่านได้เรียนทราบเมื่อกี้แล้วนะครับมีครบ3องค์นะครับคือ2องค์เราได้สร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2530 35แล้วก็มาองค์ที่3ก็คือ2567
2: ค่ะท่านเจ้าองค์คะด้วยทำเลที่ตั้งเนี่ยเหนือสุดแดนสยามไม่ง่ายใช่ไหมคะกระบวนการก่อสร้าง
5: ใช่ครับครับทำเลที่ตั้งที่นี่สูงสุดของแดนสยามคือดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความสูง8,415 เมตรนะครับสูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ท ทำเลที่ตั้งเนี่ยขึ้นไปแล้วห่างจากตัวเมืองก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเกือบ2ชั่วโมงในการเดินทาง
1: แต่
5: ว่าเป็นจุดที่คุ้มค่าครับเป็นจุดสูงสุดเหมาะสำหรับที่เราจุดมุ่งหมายที่ต้องการที่สร้างมาเพื่อเชิดชูสถาบันและก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทั้งประเทศนะคร
1: ับ
2: เห็นถึงความมุ่งมั่นมุมานะนะคะและความศรัทธาต้องแรงกล้าจริงๆค่ะทีนี้ประชาชนอย่างพวกเรานะคะอยากจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างคะคุณโกมลคะ
7: ก่อนอื่นขอเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกองทัพอากาศดำเนินโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ดิฉันขอร่วมเป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลครั้งสำคัญในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมสร้างมรดกอันทรงคุณค่าสำหรับลูกหลานไทยในอนาคตทุกการร่วมการทำบุญทุกการร่วมการทำบุญนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนแล้วเป็นพลังแห่งศรัทธาที่มีคุณค่าและจะเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ตลอดไปท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดยการสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าดังรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอดิฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่
2: ะสแกนได้เลย
1: สแกนได้เลยบนนาบุญล่วงหน้าเลยคุณโกมลเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนที่มีโอกาสขึ้นไปสักการะข้างบนเนี่ยคือฟีลลิ่งบรรยากาศรู้สึกว่ามันมีพลังงานที่ดีใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ค่ะตามสโลแกนของกองทัพอากาศเลยค่ะบารมีศักดิ์สิทธิ์สู่ศรัทธาบารมีจากฟ้าฟ้าจรดดินค่ะ
1: นี่นะอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการและอยากคุณผู้ชมรู้คือทั้งสามท่านน่ะเล่าถึงพระธาตุและพระมหาธาตุเล่าให้ฟังขยายความคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยครับว่าทำไมโปรเจกต์นี้มันถึงสำคัญและยิ่งใหญ่ครับ
5: โปรเจกต์นี้ที่มีความสำคัญก็ในส่วนของเมื่อกี้พูดถึงองค์พระมหาธาตุนะคร
1: ับ
5: คราวนี้ส่วนที่บรรจุภายในองค์พระมหาธาตุนะครับก็จะมีประการที่หนึ่งก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาจากทั่วสารทิศนะครับแล้วก็ที่สำคัญองค์ที่สำคัญคือองค์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านได้ประทานให้มานะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับแล้วองค์ที่สองก็เป็นองค์ที่ทางกองทัพอากาศได้รับมาจากเมืองจากวัดไทยที่เมืองกุสินารานะครับซึ่งเป็นเมืองที่พระธรรมสัมพุทธเจ้าได้สถิตปรินิพพานที่นั่น
1: ครับ
5: ในส่วนองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามก็ได้รับมาจากวัดปทุมมนารามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มเติมมาอีกหลายวัดซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็หลั่งไหลมารวมกันตอนนี้ก็มารวมกันอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับก่อนที่จะนำไปประดิษฐานบรรจุไว้ในที่พระมหาธาตุเจดีย์เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เวลาเราไปไหว้พระเราจะได้ยินไงพระธาตุนั้นพระธาตุนี
5: ้
1: แต่ที่นี่จะเป็นพระมหาธาตุ
5: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามีอยู่ที่เดียว
5: ใช่ครับ
2: หลายท่านนะคะติดตามเฝ้าคอยนะคะตามข่าวสารตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะแต่ว่าโครงการเนี่ยยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปด้วยยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจของกองทัพอากาศ
1: ย้ำช่องทางเผื่อคุณผู้ชมถามมาบอกว่าการบริจาคไม่ทันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับกับการสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์องค์ที่3ขั้นตอนง่ายๆครับหยิบโทรศัพท์แต่ในโทรศัพท์ต้องมีเงินก่อนนะแล้วก็สแกนนะครับโมทนาบุญด้วยล่วงหน้าสาธุเลยนะครับ
2: ร่วมกันสร้างนะคะพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพลอากาศเอกวิสุทธิ์สมภักดีค่ะประธานกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3พลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศค่ะและคุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะ
1: ท่านนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับผู้ชมครับอิ่มบุญกันแล้วนะครับได้รู้เรื่องราวต่างๆที่ทางทีมงานและเราได้เตรียมมาฝากผู้ชมเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เราทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8 นาฬิกาเช่นเคยขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

0: PBS Academy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
2: การที่ไทยพีบีเอสจะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: 神谷社長、社員の皆さん、東京中央銀行の人間として、バンカーとして心からお詫びします。
1: 半沢さん、
0: 我々の再建案は確かに厳しい。皆さん全員に身を切る思いをしていただきます。ですがこの会社は政府に頼らなくても必ず自力で立ち上がることができます。確かに政府の案に従えば何年かの間持ち直すことは可能です。しかしそれは重病人に輸血だけを行うようなものです。まずは皆さんの傷口を塞がなくてはなりません。そして御社の大きな傷口の一つは政治の都合によって押し付けられた98もある赤字路線です。これ以上政府の支援を受けてしまえばこの問題を見直すことができなくなります。
2: じゃあどうすれば。
3: 我々の力で体制を変えていくしかない。
4: 北木さん、
3: 一人一人の力で。そうですよね、半沢さん。
0: どうか腹をくくっていただけないでしょうか。未来の日本の空を守るために。
5: 役員の中にはあの場でわざわざ永田さんを問い詰めなくてもよかったんではないかという意見もあったんですよ。
0: 災い転じて福となす。ある方に言われましたね。今回のピンチをチャンスに変えなければ私じゃないと。
5: ではやはりわざと社員たちの前で。
0: はい、今御社に必要なのは一致団結です。自分の仕事だけでなく一人一人が会社のことを考える、そんな企業を目指さなくてはなりません。永田さんの件はいい機会だと思いましてね。元同僚ですし遠慮なしに行かせてもらいました。しかしちょっとやりすぎたかな。
6: いや、そんなことはない。これから現場の人間や OB も交えて意見の交流会を開けるようになったんですから。
5: でもちょっと残念だな。戦後の日本の空を守ってきた誇りを持って働いているとおっしゃってくださったくだり、なんだか目頭が熱くなったんですが、あれも我々をまとめるためにわざと。
0: いえ、彼は本心です。では行ってまいります。
7: 君が東京中央銀行の担当か。
0: 営業ダイニングの半沢と申します。
7: どうぞ目を通してください。白井大臣が会見で述べた通り、銀行には一律7割の債権カットをお願いすることにしました。直ちに債権放棄を検討し回答してください。返答のタイミングはこちらから連絡します。なんだその不満そうなお顔は。
8: お前だろ、裏でこそこそ債権案作ってんのは。
7: 銀行は所詮こういう案件については投資郎なんだからさ、外で見てりゃいいんだよ。我々のやり方に口出しできるほどのノウハウなんかどこにもねえだろうが。次の銀行呼んでくれ。
0: あ、正式回答はいつまで。
7: まあ来週だな。
0: 当行の正式回答ならすでに決まっておりますが。
7: あ、そう。それじゃあ言えよ。
0: 我が東京中央銀行は債権放棄を拒否いたします。
9: 派手に参りましょうか。
10: 銀行沈没。
0: これは俺の責任だ。
10: おたくらが無駄に政府を怒らせたせいで徹底的にやらせてもらうから。
11: 勝てるんですよね、市長。
9: いくら頑張ったところであなた方の再建案は白紙になる。
12: やると決めたら徹底的にやるんですよ。
10: 君はどこかに
11: 飛ばされる。
0: 元同僚として頼みがある。
10: とんでもない裏切り者をあぶり出す。
13: この番組のダイジェストと次回予告は TVer と Paravi で。
14: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นาทีสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นาทีเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นาทีเริ่ม5กรกฎาคม สายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
1: มาครั้งแรกนี่ต้องไปเริ่มที่ผ้าก่อนเพราะที่บ้านก็มีจ๊อกของแม่อยู
15: ่อย่างสมมุติว่าเราอยากทำขนมไทยอะค่ะเราสามารถที่จะนำความรู้ส่วนนี้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอกได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องปิ๊กไปเนี่ยอย่างเก่าเลยค่ะ
16: ผู้ต้องขังในนี้แหละค่ะที่เป็นลูกค้าเป็นหัวให้พ่อที่บ้านพ่อชอบใช้ตัดผมบ่อยแล้วก็เลยลองเข้ามาฝึกดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปจะได้ทั้งยืดผมตัดผมหญิงด้วยผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย
17: เลือกที่ถักจะทำหักศิษย์เนี่ยค่ะคือการถักโครเชต์ทำตุ๊กตาทำผ้าพันคอ
1: ตอนแรกก็บอกหูว่ามาเคยเข้าแม่เนาะบ่กองเข้าแม่แล้วโอ้เป็นแบบเปิ้นบ่ได้เหมียนอย่างที่เฮาคิดอ่ะ
18: จากเดิมเนี่ยสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยจัดทำมาตรฐาน Bangkok Rules ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติขึ้นมามันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ต้องขังหญิงควรจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรไม่ได้อยู่ในเรือนจำแบบว่าทนทุกข์ทรมานแต่คืออยู่แบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงของเราก็ได้รับการดูแลไม่ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนทั่วไปที่อยู่ภายนอก
19: จากการที่พระองค์ท่านได้นำเรือนจำเข้าสู่โครงการกำลังใจเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะฮะก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ว่าแม่และเด็กในเรือนจำนะฮะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไปเห็นผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มีเด็กติดมาด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าโอกาสการได้เรียนรู้ของผู้ต้องขังหญิงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยมันบางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้กับการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะพอได้มาดูแลตรงนี้ผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ไป
20: นายคะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
20: นายคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนูอะค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ
21: อ
20: ๋
21: อได้ค่ะ
20: ค่ะพอดีว่าหนูอะค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็หนูยังไม่รู้เกี่ยวกับคดีของหนูเลยอะค่ะหนูอยากจะปรึกษานายว่าถ้าหนูจะสู้คดีอะค่ะหนูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
21: อย่างนี้นะคะวันที่ศาลนัดหนูอะไปศาลว่าจะรับหรือสู้ถ้าหนูบอกว่าจะสู้ให้หนูยื่นขอต่อศาลเลยว่าหนูขอทนายอาสาค่ะที่ศาลเขาจะมีทนายอาสาให้โดยที่หนูไม่เสียเงินสักบาท
19: ก็ปรับมาสู่ในเรื่องของการหาวิชาชีพเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาควรจะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็จะไม่ไปก่ออาชญากรรมที่เห็นชัดเจนนี่คือในเรื่องของการทำขนมเราฝึกให้เขาทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาก็มีโอกาสได้ทำขายทำได้ชิมเป็นฝีมือของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นแรงใจให้เขาที่จะเรียนรู้
22: หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านพลังที่สำคัญที่สุดคือลูกก็คือมีลูกเรามองดูลูกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่คนเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเนี่ยคือเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราแบบผิดพลาดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะเราจะต้องแบบอดทนนะเราจะทำอะไรนะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะจะไปทำงานเราก็กลัวแบบว่าใครเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเคยมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งมองอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในบ้านจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีแล้วแม่ก็มีบางอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยก็แบบเอาวะก็ต้องรอ

0: ลองดูเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองทำดู
1: แล้วก็วันนี้เราจะทำเผือกเนาะแล้วเพื่อความสีสันที่สวยงามแล้วก็ใส่สีม่วงใส่ไปนิดเดียวนะ
0: โชคดีหน่อยที่ว่ามาต้องได้ไปอยู่หน่วยงานอื่นก็คือได้เข้าไปเบเกอรี่เลย2ปีนี่ก็คืออยู่เบเกอรี่มาตลอดก็คือเฮาก็ได้เรียนรู้สักที่เฮาบ่ได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างกับแบบการทำงานเป็นทีมการที่แบบว่าทำขนมทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต้องทำอย่างใดขนมบางอย่างเฮาบ่เคยทำเฮาก็ได้ไปศึกษาคือทำได้หมดเลยทั้งเบเกอรี่ขนมฝรั่งอย่างเงี้ยขนมไทยเฮาก็ทำได้แล้วพอมีโอกาสได้รับอภัยโทษมาเนาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านที่พอมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบลองดูแรกๆมันก็ได้อย่างมาเยอะหรอกนะคะก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรียนซ้ำมันบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอทุนได้ก็เลยไปขอทุนนายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เข็มกองเอกสารขอทุนมา
2: อุ้ยกองมาละ
0: เจ้า
2: ไวมากเลย
0: แล้วหูว่าทุนเนี่ยมันมีทุนกำลังใจของพระองค์พาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยแบบลองยื่นเอกสารขอดูเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งก็จะมาตรวจสอบว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำจริงไหมแบบมีหลักแรงมีอย่างแบบตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ทุนตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบโอเคเขาแบบว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาแบบไม่ได้ทำเล่นๆเพราะว่าแบบพอมีความตั้งใจแท้ๆว่าจะทำก็เลยได้ทุนมาตอนนั้นก็แบบบักคิดบักฝันว่าต่อเก่าจะได้เพราะว่าแบบเงื่อนไขมันเยอะมากแล้วก็คือเพิ่นกลับมาแบบตรวจสอบเยอะมากเนี่ยค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็แบบดีใจมากว่าแบบพออย่างน้อยตอนนั้นเก็บได้แบบ 10,000 เนาะ 10,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่สําหรับเฮาแบบมันมีค่ามากเลยอ่ะค่ะแบบคือเฮาสามารถที่แบบมาซื้อทางแก๊สซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างที่มันสามารถที่จะทําแบบขยายธุรกิจเฮาได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเก็บแบบทําได้แค่แบบเวลามีลูกค้าเป็นออเดอร์มาอย่างไรเฮาก็ได้แบบทําได้แบบเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเฮาสามารถที่จะทําอย่างได้แบบเยอะขึ้นกำลังการผลิตเฮาก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบทำได้หลายๆอย่างก็แบบต้องขอบคุณพระองค์ท่านตาเลยค่ะที่ทำให้เฮามีทุกวันนี้ครับก็ตั้งใจทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทำงานเพื่อแบบสมกับที่พระองค์ท่านได้มอบทุนตรงนี้ให้เฮาค่ะแรกๆทำขนมแค่ไม่กี่สิบกล่องเองก็คือแบบกว่าลูกค้าจะรู้จักอาศัยกว่าลูกค้าจะรู้จักจนตอนนี้ก็แบบว่าเอาไม่ทันแล้วไงคะออเดอร์ก็คือมีเยอะจนที่เราแบบทำไม่ทันก็คือแบบสู้อย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวทุกวันนี้เหนื่อยก็มองหน้าลูกแบบเพื่อลูกนะเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
3: อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำประโยชน์ให้ผู้ต้องขังแต่มันคือการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังมันคือการทำประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้กลับออกไปสู่สังคมสามารถมีที่ยืนในสังคมแล้วก็มันเป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมด้วยค่ะมันจะเกิดความสงบสุขในสังคมค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เก๋รู้สึกว่าการทำหน้าที่ของเก๋ทุกวันเนี่ยมันมีเป้าหมายเราทำหน้าที่รับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนว่ามันได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันทำให้เราหายเหนื่อยซึ่งมากกว่าเงินเดือนก็คือความภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: กฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ Facebook Live เพจไทยบันเทิงของเราค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกจะโลเป็นสีชมพูสักหน่อยนะข่าวนี้เนาะเคสสำหรับคุณณเดชน์ยาย่า
1: แต่งกันไป2ที่แล้วนะคะทั้งที่ภาคอีสานแล้วก็ที่ต่างประเทศแล้วจะแต่งอีก
0: จะแต่งอีกรอบที่3ได้เรียกว่างานแต่งแต่ละที่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยอลังการมากอย่างก่อนหน้านี้เราก็ได้นำเสนอไปเนาะกับที่แรกที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีสวยงามเลยความเป็นอีสานดั้งเดิมทั้งอาหารการกินไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
0: ด้วย
1: แต่พอไปที่ต่างประเทศ อีกแบบนึง
0: ใช่เหมือนแบบแดนฝันเทพนิยายแดนไวกิ้งเลยก็เป็นบ้านเกิดของยาย่าเขานะคะเรียกว่าคนที่นับถอยหลังแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดก็น่าจะเป็นคู่บ่าวสาวนี่แหละเพราะว่า18กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นงานใหญ่อีกครั้งนึงค่ะเป็นพิธีมงคลสมรสนะคะของคู่พระนางตลอดกาลยาย่าแล้วก็ณเดชน์ด้วยไม่ใช่แค่ภาพฝันนะคะแต่สำหรับยาย่าเองเธอบอกว่าเนี่ยการสร้างชีวิตคู่ณขณะนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตค่ะ
2: การมีสามีมันดียังไงเหรอคะแต่อันนี้มันไม่ใช่สามีปกติอันนี้คือณเดช
3: น์อันนึงให้รีวิวไม่ได้
0: ขิงได้คนเดียวนั่นแหละว่าสามีเป็นณเดชน์ก็ต้องเธอต้องนานสิขาอย่าย่าก็เป็นเสียงในหัวที่ดังมากกลางวงสื่อนะคะนับถอยหลังก็ไม่ถึง10วันแล้วค่ะกับงานแต่งรอบที่3ของยาย่าอุรัสยาแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะคู่รักซุปเปอร์สตาร์นะคะก็จะจัดงานแต่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะหลังมีภาพหวานนะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นงานแต่งแบบธรรมเนียมอีสานที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไวบ์สุดโรแมนติกที่ประเทศนอร์เวย์ตามธีมเคยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่นตอนนี้นางเอกสาวบอกว่าเคลียร์คิวทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะยังงานละครก็เพิ่งปิดกล้องไปไม่กี่วันก่อนที่เหลือคือรอทำสวยนะคะให้สมกับเป็นเจ้าสาวของพี่แบร์ค่ะสำหรับนักแสดงสาวชีวิตหลังแต่งก็มองว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนมากคือเรื่องของความรู้สึกในใจที่มั่นคงขึ้นค่ะถึงแม้เธอเองจะเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่วัยเพียง13ปีและนับว่าเป็นนางเอกแถวหน้าไม่จมไม่หายสักช่วงแต่มองว่าเป็นช่วงที่วงการบันเทิงไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยการได้สร้างครอบครัวก็เรียกว่าเป็นการเติมเต็มแล้วสำหรับตอนนี้ค่ะ
2: จริงๆแต่งกับพี่แบร์มาหลายรอบแล้วค่ะในละครพี่แบร์เคยเป็นเจ้าสาวด้วยค่ะมันคนละฟิลมากไม่เหมือนเลยมันคือคาดว่าในอนาคตจะมีคนนี้จนกระทั่งเราแก่ซึ่งก็อาจจะแบบตอนที่เล่นละครมันจะ in the moment แต่อันนี้มองเป็นแบบ future เลยแล้วแบบเราอยู่ในวงการที่การที่เราตกลงกันก่อนหน้าทุกคนที่เรารักรู้สึกว่ามันมั่นคงมากมากตอนนี้ like stable มากมากแล้วก็อย่างที่บอกไปรู้สึกว่าอนาคตมันชัดเจนมาก
0: ล่าสุดนะคะก่อนเข้าคอร์สเจ้าสาวเต็มสูตรยาย่าก็ฝากผลงานการพากย์เสียง Live Action ค่ะจากแอนิเมชันเรื่องดังที่เธอบอกว่าเป็นอีกงานยากที่สุดงานหนึ่งในวงการค่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยพากย์แอนิเมชันมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้คือการพากย์เสียงคนจริงนะคะซึ่งในหนังเรื่องโมอาน่าเธอทุ่มเทมากค่ะอยู่ในห้องพากย์เสียงร่วม10วันสำหรับการให้เสียงบทนางเอกโมอาน่าที่ยากก็เพราะว่ามีฉากแอคชั่นเยอะด้วยนะคะเรียกว่าแหมคู่สร้างคู่สมจริงๆนะก่อนหน้านั้นณเดชก็เคยพากย์เสียงเป็นตัวละครคนจริงๆเหมือนกันตอนนั้นน่าจะเรื่อง Jurassic Rebirth ใช่ไหมที่ก็มาถ่ายทำในบ้านเราด้วยตอนนี้ก็ถึงคิวยาย่าและก่อนหน้านี้ก็มีคลิปออกมาที่ได้ไปสัมภาษณ์ดเวนจอห์นสันนักแสดงตัวเป็นๆเลยนะคะก็ได้มาร่วมแสดงในมัวหน้าภาคไลฟ์แอคชั่นด้วยต้องใช้คำนี้จริงๆว่าเหมาขิงมาทั้งส่วนในประเทศไทยแล้วยาย่าตอนนี้นะ
1: ถึงจะเป็นอีเวนต์เรื่องงานพากย์เสียงเนาะแต่ว่าที่ขึ้นฟีดนั้นมีแต่เรื่องของความรัก
0: นั้นเลย
1: และการขิงของ
0: ยาย่า
1: สาวยาย่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: สื่อก็ถามว่าจะมีฉากคิสที่เยอะแบบที่เราเห็นในภาพเวลาเขาไปแต่งงาน2ที่ใช่ไหมก็จะมีฉากจูบกันของ2คนเยอะเหลือเกินสื่อแซวยาย่าบอกว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโอ้แต่ละ
0: รักกันเนาะเหมือนดูหนังดิสนีย
1: ์นะคะมีความสามารถทั้งคู่เนา
0: ะ
1: ขับแก้วนะคะทางการแสดงและการพากย์เสียงค่ะไปกันต่อคุณผู้ชมเราเจอแบบหนุ่มสาวสุดฮอตของไทยไปแล้วไปฝั่งเมียนมากันบ้
0: าง
1: คนนี้ไปทักคนค่ะก็คือไม่ได้ดังแค่เมียนมาแต่แม่สาว

0: สาวไทยก็ชื่นชอบ
1: ดังในบ้านเราด้วยนะก่อนหน้านั้นก็เหมือนแบบดังจากการถ่ายแบบเป็นในแบบภาพนิ่งแล้วก็เรียกได้ว่าไวรัลมากเลยในบ้านเราเรื่องของหุ่นต่างๆรอยสักต่างๆเน
0: า
1: ะ
0: แต่ความโด่งดังไม่ได้ได้มาเพราะความหล่ออย่างเดียวนะคะเขาบอกว่ามาจากความทุ่มเทให้กับทุกบทบาทด้วยค่ะล่าสุดไปทะกลงานหนุ่มเมียนมาคนนี้เนี่ยเขารับงานซีรีส์ที่มีออนแอร์ค่ะทั้งในไทยแล้วก็เมียนมานะคะทุ่มเทเต็มร้อยค่ะรับบทนักมวยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูการบทบาทของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะโปรดักชั่นออนแอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นโอกาสค่ะที่จะทำให้ทางเมียนมาเขาได้มาตีตลาดต่างประเทศค่ะเรียกว่าพระเอกห้างแตกคำนี้ไม่เกินจริงนะคะการันตีจากจำนวนแฟนคลับค่ะตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่คุณผู้ชมดูจากภาพแล้วเยอะแยะมากมายจริงๆมารอเจอหนุ่มคนนี้ค่ะพระเอกหนุ่มขวัญใจไปทะกลค่ะจะบอกว่าขวัญใจคนเมียนมาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ขวัญใจคนไทยด้วยนะคะมาไทยก็บ่อยค่ะออกงานในไทยก็หลายครั้งนะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาเดินสายโปรโมทผลงานแบบเจอแฟนคลับซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาคือ Fight for Hope หมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ออนแอร์ในไทยควบคู่ไปกับในเมียนมาด้วยค่ะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นนะคะเล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยแน่นอนว่าก็มีทั้งเส้นเรื่องดราม่าค่ะที่นางเอกสาวยามินเมอูบอกว่ายากค่ะที่การถ่ายทอดอารมณ์ทางสีหน้านะคะกับเส้นเรื่องความบู๊ต้องโชว์สกิลต่อสู้กันค่ะต่อยมวยที่ฟังหนุ่มๆก็คือนักแสดงรุ่นพี่เนทูไนรับบทพี่ชายพระเอกต้องฝึกหนักเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นบู๊มาก่อนนะคะส่วนไปทะกลในบทนักมวยชื่อสีหะค่ะบอกว่าท้าทายมากในจะต้องฝึกมวยต้องปรับลุคคือตัดผมให้สั้นค่ะน้ำหนักต้องลดลงไปอีกผิวทำให้เข้มขึ้นด้วยในระยะเวลาเตรียมตัวที่ค่อนข้างสั้นประมาณ2สัปดาห์นะคะแต่ก็ทุ่มเทเต็มที่ค่ะเพื่อคนดูทั้งในไทยในเมียนมามองว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักแสดงและวงการซีรีส์เมียนมานะคะที่จะได้โชว์ฝีมือค่ะ
2: พี่เชื่อในตัวแกนะ
3: อันนี้เลเวทถูกได้ดูเลยก่อนเนาะเลเวทถูกได้ตามอะไรที่เพราะว่าปกติในที่ยาเนี่ยพี่เองทุกคนในแต่แกที่อากาศเราลุ้นเจอชิมาทายาตัวมันรวยบาลาตัวแค่บาลาสวยอย่างที่ยา
0: ไปทะกลค่ะบอกว่าเพิ่งเคยได้ลองฝึกมวยพม่าและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของนักมวยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าชีวิตของนักมวยไม่ง่ายเลยซึ่งตัวเองตั้งใจเต็มที่ค่ะที่จะถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้เห็นซ้อมมวยเยอะมากๆนะคะส่วนในพาร์ทที่เป็นดราม่ายากตรงที่คาแรคเตอร์ในซีรีส์เนี่ยค่อนข้างดื้อค่ะเป็นแบบไม่ยอมคนต่างกับชีวิตจริงเขาบอกว่าเป็นคนซอฟแหมนุ่มๆนะคะและแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวและเวลาถ่ายทำที่จำกัดมากแต่ทั้งตัวเขาและเพื่อนนักแสดงผู้กำกับและทีมงานทุกคนค่ะตั้งใจให้ผลงานออกมามีคุณภาพมากที่สุดนะคะไปสุดในทุกบทพร้อมกับเปลี่ยนลุคได้ตลอดค่ะยังก่อนหน้านี้ในหนังเรื่องกันเกาเจ้าเพื่อนยากพระเอกหนุ่มไปทะกลเนี่ยก็เคยโกนหัวค่ะรับบทพระมาแล้วเรียกว่าเต็มที่ให้คุ้มค่ากับที่แฟนคลับรอคอยเพราะว่าซีรีส์เรื่องหมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ห่างจากผลงานเรื่องก่อนไปนานกว่า2ปีนะคะที่สำคัญค่ะคือซีรีส์ค่อนข้างใช้เวลาถ่ายทำนานกว่าทำให้ต้องรอระยะเวลาลงตัวค่ะหนุ่มไปเนี่ยถึงจะรับเล่นซีรีส์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกไปเน้นงานหนังนะคะอัปเดตว่าจะได้ดูกันอีกประมาณ 4-5 เรื่องนะคะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะพอเห็นภาพ close up แล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าผมทรงใหม
1: ่สั้น
0: เมื่อก่อนอาจจะมีเซอร์ไหม
1: ใช่เดบิวต์มาตอนนั้นผมยาวอยากสกเลย
0: เพราะว่าอันเนี้ยนักข่าวเราก็บอกว่าห้างแตกอีกแล้วแต่ว่าเขาแตกมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วใช่ไหมคุณมินิกาเคยไปตาม
1: งานแรกจำได้เลยดิฉันไปทำข่าวตอนนั้นไปจัดงานใหญ่ใจกลางเมืองเลยแล้วตอนนั้นไปก็คือเขาใหม่กับวงการบันเทิงมากก็อาจจะยังไม่รู้ว่าการสัมภาษณ์สื่อคืออะไรต้องวางตัวแบบไหนก็อาจจะมีประหม่าบ้างเวลาเจอแสงสปอตไลท์เจอคนใหความสนใจเยอะใช่แต่ว่างานนั้นคือเรียกได้ว่าปุ๊บปั๊บเลยเคเพราะว่าดังไม่กี่วันเท่านั้นเองก็มีอีเวนต์อ่ะชวนมาทาบทามมาให้มาร่วมงานแล้วตอนนั้นก็ใหม่มากๆทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเจนกล้องเจนสื่อแล้วก็เจนกับการเซอร์วิสแฟนคลับมากเห็นว่าโลเคชั่นจัดงานก็เป็นโลเคชั่นที่พี่น้องคนเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่เยอะเขาก็เลยเนี่ยตามไปให้ดอกไม้ดอกกุหลาบกันยกใหญ่เลย
0: ก็หาโอกาสใกล้ชิดเจอตัวก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะนี่คุณเมริกาว่าตอนนั้นเขินๆใช่ไหมดูตอนนี้สิเชี่ยวชาญบกไม้บกมืออย่างมั่นใจนะคะเปลี่ยนลุคได้ตลอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานในลุคนี้กันเพราะว่าเป็นนักมวยเนาะผมมันอาจจะต้องทำมัดทำแมงหน่อยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่เรื่องบอดี้คิดได้ว่าไม่น่าจะต้องฟิตมากเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบออกกำลังกายประจำเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าน่าจะคุ้มค่านะคะกับทั้งนักแสดงแล้วก็คนดูด้วยที่เป็นแฟนคลับของเขานะคะอ่ะมาต่อกันที่

0: ข่าวหนึ่งกันบ้างไปที่วงการครีเอเตอร์กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเป็นงานที่มาแรงมากทีเดียวสำหรับในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะซึ่งระยะ2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้ชมมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนที่ไปร่วมแชร์ประสบการณ์ในห้องเรียนค่ะเป็นห้องอบรมครีเอเตอร์หน้าใหม่นะคะที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจัดขึ้นทำโปรเจกต์เรียนรู้ขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นพิเศษเลยแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมองหาว่าอยากจะทำอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็นำสองศาสตร์มารวมกันนะคะคืออาชีพแล้วก็เรื่องธุรกิจมาจับไว้ด้วยการร่วมคู่กับการสื่อสารนะคะงานนี้ค่ะที่เราไปติดตามมาก็ได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เรียกว่าเป็นตัวพ่อของวงการเลยว่าได้คนนึงคือพี่เหว่งเทพลีลานะคะแล้วก็อีกคนคืออาร์มกู๊ดซันเดย์เล่าเนื้อถึงมุมมองการทำงานรวมถึงดราม่าที่ไม่คาดคิดค่ะ
1: ซึ่งในดราม่าของตุ๊กเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่ตุ๊กไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คืออ่ะเรียกว่าแล้วสิ่งที่ต้องทำขายที่พี่แนะนำเพิ่มนะไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรขึ้นนะขายราคาทุนกลางให้หมดว่าทุนเท่าไหร่ดียังไงเอาละเอียดยิบเลยโดนภาษีมีอะไรกลางเลยแล้วขายทุนแล้วเลิกไม่เอาอะไรกลางให้หมดนี่คือสิ่งที่พี่พยายามบอกทุกว่าเฮ้ยความเชื่อมั่นตุ๊กที่สร้างมานานพี่มั่นใจว่าเขาแบบดีพอ
0: ค่ะหลายคนเห็นหน้าปุ๊บอาจจะขำนำมาแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเส้นทางคอนเทนต์สายฮาในแบบพี่เหว่งเทพลีลาเนี่ยมีเรื่องขมๆปนมาเรื่อยแหละค่ะไม่ได้ราบเรียบตลอดแต่ยึดหลักว่าผิดก็แก้ไขแล้วก็ให้สิ่งที่พลาดเป็นบทเรียนแล้วก็ได้ใช้หลักการเดียวกันนี้นะคะแนะนำแม่ตุ๊ก Little Monster ค่ะหลังจากแบรนด์มัทฉะถูกวิจารณ์จากโลกออนไลน์จนต้องตั้งหลักใหม่แรงกระแทกเนี่ยมาได้ทุกทิศทางจริงๆค่ะเพราะว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือคนที่นั่งหน้ากล้องแล้วคนจับจ้องวิจารณ์ได้ยิ่งทำแบรนด์สินค้ามีผลประโยชน์ในทางธุรกิจเข้ามาซึ่งพี่แหว่งก็พร้อมแชร์ประสบการณ์แก้ไขกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่อยากเรียนรู้โลกการทำงานจริงในปัจจุบันค่ะ
2: อ้างว้างเวลาเปลี่ยว
3: โอเคตามมา
4: ขับรถคดเคี้ยวให้เลี้ยวซ้าย
0: ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่เหว่งเอามาแชร์ให้ฟังในงานนี้ด้วยนะคะคือมองว่าเทพลีลาที่มีพี่เติร์ดเนี่ยที่เป็นหลักคิดจนบรรดาคอนเทนต์หลากหลายของช่องมีคนติดตามมาเรื่อยๆความสำเร็จหนึ่งค่ะเกิดจากงานที่มีหน้าหนังที่จะขายคนดูนะคะทำให้คนดูก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าอยากติดตามเพราะว่าอะไรอย่างเช่นการปั้นคอนเทนต์เกมต้องห้ามขยับจากคอนเทนต์มาเป็นบอร์ดเกมค่ะ
5: เป็นคำต้องห้ามอะนะ
0: มัน
5: จะมีคำแปะที่
0: ว่าแปะไว้บนหน้าผากแล้วก็เพื่อนก็ต้องพยายามบิ้ว
5: ให้เขาพูด
0: ใช่ถึงจะได้ตายโดนคิวกันไปนะคะดิฉันก็ดูตลอดเวลากินข้าวเพราะว่าสนุกดีแล้วก็เพลิน
5: ๆกลายเป็นว่าคอนเทนต์เล่นเกมนี่คนดูเยอะมากเพราะว่าจะดูว่าจะมีวิธีแบบหาทางนี้ที่ไล่หร
0: ือ
5: เวลาที่เผลอพูดคำที่ติดอยู่บนหัว
0: มัน
5: แบบ
0: ใจ
5: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่แล้วก็มันไม่มีคลิปหลายคลิปอย่างป๊อปปองกูลที่เขาก็ไวรัลมากจากการเล่นเกมต้องห้ามเล่นคำต้องห้ามใช่แล้วก็ชวนมาแก้มืออีกทีนึงมีการผลิตบอร์ดเกมออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าคอนเทนต์แนววาไรตี้ของช่องมันก็มีคอนเทนต์ในลักษณะบอร์ดเกมเข้ามาด้วยเยอะเหมือนกันเน
5: า
0: ะ
5: มีเรื่องยอดขายด้วยเนาะเขาบอกว่าหลังบ้านก็พุ่งเลยยอดขายบอร์ดเกม
0: ใช่จากการที่ชวนคนดังมาแล้วก็แบบทำเกมออกมาเล่นแล้วก็ดูสนุกดีก็เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะ
5: คะ
0: และที่สำคัญคือการที่คนตามเยอะเนี่ยมันไม่ได้การันตียอดขายเท่ากับการมีแบรนด์ loyalty นั่นเองซึ่งนับอายุงานของพี่เหว่งกับการเป็นครีเอเตอร์ก็ตั้งแต่ตอนลูกสาวตัวจิ๋วๆจนตอนนี้ลูกสาวคนโตน้องจินเนี่ยหันมาทำคอนเทนต์ลงช่องเองแล้วแล้วโตขึ้นก็สวยขึ้นมากด้วยนะคะสำหรับน้องจินเป็น10กว่าปีที่ไม่ได้หยุดนิ่งเลยเพราะว่าต้องทำคอนเทนต์เพื่อเด็กเจนใหม่ค่ะ
6: ถือว่าช่องพี่เป็นช่องที่มีการทำงานด้วยงบที่สูงละกันเนาะมีตากล้องมีทีมไม่ได้เหมือนแบบทำ TikTok บางคนที่เราทำหรือตุ๊กทำหรือว่าหลายๆคนทำก็คือทีมไม่ต้องใหญ่ใช่ไหมทีนี้พอมันทีมมันขนาดใหญ่อ่ะพี่เปรียบเทียบเหมือนเรือลำใหญ่พอเรือลำใหญ่อ่ะปลาที่ต้องจับต้องเป็นปลาใหญ่ปลาใหญ่อ่ะมันน้อยลงปลาฝูงเล็กๆที่มันตัวขนาดกลางๆก็น้อยลงเพราะเขาวิ่งไปอีกตลาดนึงตลาดที่เรือลำเล็กคือช็อตคลิปปริมาณทำเร็วจับเร็วงั้นถ้าช็อตคลิปก่อนหน้านี้ก็โยนแหกี่ทีก็ได้ปลางั้นตลาดนั้นน่ะโยนแล้วได้ปลาตลอด
7: โอเคครับลาเต้คุณสั่งได้แล้วครับผม
8: อะไรอ่ะลาเต้คุณแซมซันค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะ
0: ล้าสั่งไหมคุณผู้ชมกาแฟร้านนี้นะคะเป็นร้านที่บูลลี่ตัวเองตลอดเวลาจนคนสงสัยว่าตกลงขายกาแฟอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคลิปที่ทำมาเนี่ยแทบไม่มีแง่ดีของร้านเลยคือเน้นเสียงหัวเราะเน้นความฮาเป็นหลักนะคะ
5: อย่างอันนี้ก็เรียกชื่อลูกค้า
0: ถูกผิดถูก
5: ไปเป็นคำหยาบคำอะไรไปเนาะเจ้าของร้านก็ต้องมาตี
0: แต่ว่าก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่คือเป็นไลเซนส์เฉพาะช่องทางของเขาไปเลยที่คนจดจำได้นะคะซึ่งก็ระยะเวลาเนี่ย 3-4 ปีมาแล้วนะที่เริ่มต้นทำคลิปละครสั้นแบบฮาๆแล้วก็อย่างที่เค้กเล่าเลยคือไม่ได้แคร์ไม่ได้สนภาพลักษณ์อะไรทั้งสิ้นว่าคนจะมองยังไง
5: คือภาพลักษณ์ไม่ดีเลยอ่ะบอกเลยแต่ว่าเป็นมุกเนาะ
0: ใช่
5: มุกขายความตลก
0: ขายความตลกขายความเหมือนแบบก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้นะคะ
5: ซึ่งคิดว่าดีนะในฐานะคนดูเพราะว่าจริงขายกาแฟเฉยๆร้านฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่สนุกอ่ะ
0: คนไม่จำ
5: แต่คนจำเพราะมันขำบูลลี่ตัวเองบูลลี่พนักงาน
0: บูลลี่ตัวเองเจ็บน้อยกว่าไม่ต้องให้ใครมาบูลลี่นะคะผลลัพธ์ที่ตามมาก็เลยทำให้ชื่อของอาร์มกู๊ดซันเดย์ค่ะกลายเป็นดาวตลกที่คนตามทุกแพลตฟอร์มรวมกันน่ะ2ล้านคนเลยค่ะมีคนตามมากินกาแฟที่ร้านจริงๆด้วยเหมือนกันนะมีเหมือนกันไม่ได้ขายแค่คลิปบูลลี่เท่านั้นแต่ว่ากาแฟมันก็ขายได้ด้วยนะคะซึ่งถามว่าสำเร็จหรือเปล่ากับการคิดงานที่สวนกระแสขายของที่ต้องดูดีแต่เน้นตลกก็ต้องถือว่าสำเร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้เตรียมขยายสาขาเพิ่มแล้วด้วยจากที่ไม่ได้เป็นนักแสดงหน้าสื่อใดๆแต่เป็นนักธุรกิจที่มีไอเดียทำงานกับโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
3: อุ้ยขายกาแฟยากมากเอาตรงๆธุรกิจกาแฟตอนนี้เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือเลดโอเชียนอามรู้สึกว่าพอตอนแรกเนี่ยเรามีร้านกาแฟปั๊บเราก็โปรโมทอย่างที่ร้านกาแฟคนอื่นเขาเป็นกันร้านเรามีเมนูอะไรมีเบเกอรี่มีเค้กถ่ายรูปเมนูสวยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเป็นการเรียกลูกค้าได้แค่ช่วงระยะเวลานึงอะค่ะแต่จะทำยังไงให้มันรู้สึกว่ายั่งยืนอามก็รู้สึกว่ามันต้องทำคอนเทนต์ที่แตกต่างมันก็มีตันบ้างเพราะว่าใน1ปีอามทำคอนเทนต์มาแบบเป็นพันเพราะอามต้องลงคลิปแบบลงทุกวันบางวันก็คือลงมากกว่า1คลิปด้วยนะคะคอนเทนต์เราเองตันไม่เป็นไรค่ะเรามีเงินเราใช้เงินจ้างครีเอทีฟมาให้เขาช่วยคิดได้ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือมีครีเอทีฟประมาณ4คนได้นะถ้าไม่รวมอามใช่ค่ะมีครีเอทีฟช่วยคิดแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรามีตัวช่วยอย่าง AI เข้ามา
5: อยากจะถามว่าครีเอทีฟเยอะกว่าบาริสต้าหรือเปล
0: ่
5: า
0: ใช่ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าที่จ้างครีเอทีฟเนี่ยเพื่องานคอนเทนต์โดยเฉพาะบาริสต้าอาจจะมีจำนวนเท่าเดิมปกติร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่เขาอาจจะต้องมีคนที่เหมือนแบบคอยคิดเมนูใหม่ๆ
5: อยู่หลังครัว
0: จะปรุงสูตรยังไงให้น่าสนใจอันนี้ไม่อันนี้ดิฉันต้องทุ่มเทต้องเน้นกับเรื่องคอนเทนต์เป็นหลัก
5: จ้างคนเพื่อมาคิดคอนเทนต์
0: ใช่ค่ะร้านกาแฟเดี๋ยวนี้อยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วทำงานหน้าเดียวไม่ได้แล้วนะคะผู้ชมซึ่งครีเอเตอร์จำนวนมากเขาก็สร้างสรรค์เนื้อหาเองนะคะจนสามารถสร้างชุมชนผู้ติดตามขึ้นมาได้ก็คล้ายๆกับที่พี่เหว่งเขาว่าไว้ว่ามันต้องสร้างแบรนด์รอยัลตี้นะกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยว่าทำไงให้แตกต่างแล้วก็ให้คนติดคอนเทนต์ได้แบบเฉพาะของเราให้ได้แต่ปัญหาคือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่เป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่เขายังอาจจะประสบการณ์ยังไม่มากพอแล้วก็ยังต้องลองผิดลองถูกเรียนรู้ในการนำมาจัดการเป็นธุรกิจการเงินหรือว่าการมีแผนระยะยาวนะคะทำให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะเป็นตัวช่วยให้สำหรับคนทำงานที่จะกระโดดลงไปแบบไม่เจ็บตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลค่ะงานนี้ก็แม่งานคือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทดลองกับหลักสูตรเบื้องต้นนี้นะคะก็เป็นข้างๆดิฉันก็เป็นศิษย์เก่านี้ที่จุฬาอยู่ก็มีกิจกรรมมีการอบรมอะไรต่างๆที่ก็ค่อนข้างรุกตลาดการเปลี่ยนแปลงในโลกสื่อในปัจจุบันเยอะเหมือนกัน
5: เพราะว่าอย่างยุคที่เค้กเรียนตอนนั้นมันเป็นแบบทีวีวิทยุมันเป็นสื่อเก่าอยู่เนาะพอเดี๋ยวนี้เขาก็แบบพัฒนาไปทั้งเรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์คือชื่อภาคชื่อคณะยังเปลี่ยนแล้วอะแบบกลายเป็นแบบก็ต้องสอนให้ปรับตัวออนไลน์กันมากขึ้นแล้วไปจนถึงยุค AI ด้วย
0: ใช่
5: ค่ะว่าคนรุ่นใหม่ทำยังไงเดี๋ยวนี้ทุกคนพูดตลอดเลยว่าอยากเป็นอินฟลูเวลาเราเจอเด็กฝึกงานอยากเป็น
0: ค
5: อนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เรียนรู้กันไป
0: ใช่ค่ะ
5: ค่ะเอาไปกันต่อคุณผู้ชมมองมุมหนังค่ะเขาบอกว่าวงการหนังยุคนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเจน4เพราะว่าเป็นเจเนเรชันที่หันมาเข้าโรงหนังกันมากขึ้นไม่รู้ทำไมแต่ว่าเขาบอกว่าส่งผลนะคะที่ทำให้ฮอลลีวูดเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถทำรายได้ทะลุหมื่นล้านเพราะว่าเจนใหม่ๆเนี่ยเขามองว่าหนังเป็นศิลปะแล้วค่ะ
8: We'll be right back. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอก

0: ว่าซัมเมอร์ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวเลขทุกสถิติรวมตัวกันแล้วนะครับก็ชี้ว่าตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวูดกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆครับแต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าคือการฟื้นตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากบรรดาหนังบล็อกบัสเตอร์หรือว่าหนังแฟรนไชส์ต่างๆครับแต่เกิดจากกลุ่มผู้ชมหน้าใหม่ครับที่เป็นผู้ชม Gen Z นั่นเองครับ
1: Stay here. I'm going with them.
2: You don't think I can do it?
3: Yeah, yeah. No!
2: Nice poncho.
4: It's good to see them fighting again.
5: It sure is.
0: บอกว่าปัจจัยบวกช่วงนี้ครับมีให้เห็นเต็มไปหมดครับเริ่มจากการเปิดตัวของ Toy Story ที่เปิดตัว164ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั่วโลก312ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับซึ่งบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสัญญาณบวกนะครับของหนังซัมเมอร์ฮอลลีวูดปีนี้ที่ขึ้นมาแตะ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐห่างจากปี2019แค่ราว30ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับนักวิเคราะห์ยังบอกว่าปีนี้ทั้งปีครับฮอลลีวูดอาจทำรายได้กลับไปแตะที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีครับโดยนักวิเคราะห์มองว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นเดอะแบกของปีนี้ครับคือ2หนังสยองขวัญทุนต่ำที่ไม่มีใครคาดคิดครับอย่าง Obsession ที่ทำรายได้ไปแล้ว215ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Backroom ที่แตะรายได้175ล้านดอลลาร์สหรัฐครับที่สำคัญครับภาพยนตร์2เรื่องนี้ครับยังคงติดอยู่ในอันดับต้นๆของบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐแม้เข้าฉายมาเกือบ1เดือนแล้วก็ตามครับ
6: When the time is right everything will become clear
0: อีกหนึ่งประเด็นที่เห็นกันได้ชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงในฮอลลีวูดยุคนี้ครับนั่นก็คือการผลัดยุคของทั้งผู้ชมและผู้กำกับภาพยนตร์ครับเห็นได้จากปรากฏการณ์ของ Disclosure Day ผลงานล่าสุดของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่ลงทุนไป115ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ารายได้ร่วงหนักถึง 62% ทำให้ในสัปดาห์ที่2ทำเงินไปเพียง17ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเช่นเดียวกับหนังบล็อกบัสเตอร์แบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็น The Mandalorianที่รายได้ร่วงหนักถึง 69% ในสัปดาห์ที่2และ Masters of the Universe ที่เปิดตัวด้วยรายได้เพียง31ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างมหาศาล200ล้านดอลลาร์สหรัฐครับปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือจำนวนของผู้ชม Gen Z ที่ตบเท้าเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์มากขึ้นในปีนี้ครับเช่นในกรณีของ Backroom ครับที่ผู้ชมกว่า86%ของภาพยนตร์ครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า30ปีหรือเป็นคน Gen Z นั่นเองครับ
7: I need everyone at this party dead I can still save them
8: You're a man who needs to control his fate But you cannot control this
9: That world is gone
0: หากมาดูที่ความเปลี่ยนแปลงอย่างภาพใหญ่ของฮอลลีวูดปีนี้ครับภาพยนตร์อย่าง The Odyssey น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนครับเพราะแม้ว่านี่จะเป็นภาพยนตร์สตูดิโอยักษ์ใหญ่ผลงานกำกับของผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนหากสิ่งที่คนดูพูดถึงมากกว่าทุนสร้างนั่นก็คือวิชั่นของผู้กำกับภาพยนตร์นั่นเองครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าฮอลลีวูดอาจกำลังค่อยๆเคลื่อนจากยุคที่มองหนังเป็นเพียงสินค้าหรือ product phase ไปสู่ช่วงที่เรียกว่าเป็น art phase มากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการที่ผู้ชมให้คุณค่ากับผลงานและตัวตนของผู้สร้างมากกว่าสูตรสำเร็จนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังทำนายไม่ได้อย่างชัดเจนครับว่าตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่ครับเพราะบอกว่าแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่กำลังเดินไปในทิศตรงข้ามกับที่ฮอลลีวูดเคยเป็นมาตลอดหลายสิบปีนั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
10: ส่วนบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพี่ตังกวานสลีเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่เขามาพร้อมสัญลักษณ์ของการแทนความรักและการเทิดทูนนะคะศิลปินในดวงใจของเขาเช่นเดียวกับแฟนเพลงทั่วโลกนะโอ้เรียกได้ว่ายินดีมากๆที่สุด
11: หลายคนงงว่าเอามาทำไม
10: สวัสดีค่ะ
11: น
10: านเลี่ยมสลักเกอร์
11: สวัสดีค่ะแฟนโอเอซิสเขารู้การเค้กต้องมีไอเทมนิดนึง
12: เป็นไอเทมประจำตัวของคนในวงหรอ
11: ใช่คือของเลี่ยมสลักเกอร์ฟอนแมนเนี่ยเวลาจะร้องเพลงก็ต้องมีแทมบูรีนใช่ไหมแล้ว
10: คุณน้อยไม่มาด้วยหรอ
11: ไม่มีไม่มีนี่มาคนเดียวเนี่ยแหละอยากจะติ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้เห็นเราแรง

0: งานเรื่องของการรียูเนียนของวงในรอบ16ปีก็คือพี่น้องเนี่ยบอกคุณผู้ชมพี่น้องไม่ถูกกัน
1: ค่ะ
0: เขาทะเลาะกัน
1: อยู่หัว
0: แล้วทีนี้กว่าจะมาคืนดีกันได้แฟนก็ลุ้นว่าเราจะได้เห็นโอเอซิสกลับมาอีกเมื่อไหร่สุดท้ายกลับมาได้เราก็รายงานตลอดว่าคอนเสิร์ตราบรื่นดีแต่หลายคนอยากรู้ว่ากว่าจะมานะคะรักกันแบบนี้สามารถที่จะขึ้นคอนเสิร์ตระเบิดโชว์ได้สุดมันเนี่ยเบื้องหลังนะคะความกลมเกลียวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเบื้องหลังของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เลยล่าสุดมีสารคดีออกมานะคะแฟนๆที่ไม่ได้ชมคอนเสิร์ตคงไม่เป็นไรรอชมสารคดีเนี่ยแหละค่ะใครเป็นแฟนของ2พี่น้องคู่กัดโนและเลียมกาลาเกอร์แห่งวง Oasis นะคะคงจะอยากรู้เบื้องหลังการกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งของตำนานบริตป๊อปอังกฤษทั้งคู่นี่แหละค่ะซึ่งพวกเขานะคะเตรียมจะเล่าให้ฟังผ่านภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อว่า Don't Look Back in Anger นะคะก็จะพาแฟนๆไปชมเบื้องหลังการทำงานร่วมกันในรอบ16ปีค่ะโดยสารคดีเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งภาพของทั้งคู่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะบรรยากาศนะระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรียูเนียนครั้งประวัติศาสตร์ Oasis Live 25 Tour นะคะที่เปิดฉากแล้วก็ปิดฉากโชว์กันไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจและมิตรภาพระหว่าง2พี่น้องโนและเรียมกาลาเกอร์รวมถึงนะคะเรียกว่ามีเมมเบอร์ในยุคเกือบจะยุคก่อตั้งก็ว่าได้แฟนตัวยงของวง Oasis คงจะคุ้นชื่อกันนะคะสำหรับภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ที่ใช้ชื่อว่า Don't Look Back in Anger เพราะว่าก็เป็นชื่อเพลงฮิตตลอดกาลของพวกเขานั่นเองค่ะโดยเพลงนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการก้าวข้ามบาดแผลในอดีตและการให้อภัยความเจ็บปวดจนทำให้หลายคนมองว่าความหมายของเพลงนี้ก็สอดคล้องกับการกลับมาคืนดีของทั้งคู่ค่ะ Don't Look Back in Anger นะคะมีกำหนดเข้าฉายนะคะในโรงภาพยนตร์ด้วยในเดือนกันยายนนี้รวมถึงจะลงในระบบสตรีมมิ่งด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้แฟนบอลนะคะอาจจะได้คุ้นหน่อยอีกเพลงหนึ่ง Wonderwall นะเพราะว่าแทบจะเรียกว่าเป็นเพลงปลุกใจทีมชาติอังกฤษเลยทีเดียวเพลงนี้กลับมาฮิตอีกครั้งนะคะเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมคะดิฉันไม่ได้มีรัดเก้ามาด้วยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงไซอิ๋วนี่นึกออกกันแน่นอนเพราะว่ามีทั้งวรรณกรรมนะคะเรื่องราวของซีรีส์ภาพยนตร์หรือเป็นเกมเนี่ยต่อยอดมาหลากหลายแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะการโชว์ไซอิ๋วแบบสุดผาดโผนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นแล้วหวาดเสียวจริงๆค่ะนี่คงจะเป็นการอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ต้องลุ้นตามมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระถังซัมจั๋งซุนหงอคงตือป้วยก่ายรั้วซัวเจ๋งค่ะพากันค่ะโอ้โหโชว์กายกรรมสุดผาดโผนตีลังกาขี่จักรยานแล้วก็มีการทรงตัวบนลวดสลิงเล็กๆที่ขึงไว้บนหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตรคุณผู้ชมหวาดเสียวหรือเปล่านี่เป็นการแสดงนะที่เป็นการโชว์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนค่ะซึ่งก็เป็นโชว์ที่ผู้ชมต่างลุ้นไปทุกก้าวย่างของนักแสดงคุณผู้ชมท่ามกลางก็คือวิวก็สวยด้วยแต่เราก็แหมอดลุ้นกับเหวลึกไม่ได้นะคะเรียกว่าแหมจะทรงตัวกันอย่างนี้คงยากน่าดูแล้วค่ะเห็นแล้วหวาดเสียวไปตามๆกันนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยการแสดงชุดนี้ผสมผสานทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและการแสดงสุดเอ็กซ์ตรีมค่ะโดยตีความการเดินทางของพระถังซัมจั๋งและคณะที่ต้องเจออันตรายต่างๆระหว่างไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะไซอิ๋วหรือ Journey to the West ค่ะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของจีนในสมัยราชวงศ์หมิงเล่าเรื่องราวการเดินทางของพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์ทั้ง3ที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปนะคะซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซีรีส์มาแล้วนับไม่ถ้วนรวมถึงเกมดังนะคะ Black Myth: Wukong ค่ะโอ้เกมนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนนะคะเป็นเกมที่ไปสู่ระดับโลกเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเป็นเกมที่ทำให้คนอยากจะตามรอยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นแดนมังกรแล้วโอ้โหเล็กๆไม่ได้จริงๆดูแล้วหวาดเสียวนะโหถ้าใครไปดูแถวนั้นคงจะแบบว่าคนลุกนิดนึง
1: ตือปวยก่ายพริ้วมากถ้าเป็นซุนหงอคงจะเรียกเมฆมาเลยไม่ต้องไต่อย่างนี้แล้วนะโอ้น่ากลัว
0: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะพี่แตงและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาอิ่มรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะทุจริตจัดสอบท้องถิ่นนายกย้ำไม่ประนีประนอมทุกอย่างตามกฎหมายหลังปปช.รับเป็นคดีพิเศษเกี่ยวข้าราชการระดับสูง
1: ฝ่ายค้านจี้นายกรับผิดชอบหากศาลรัฐธรรมนูญชี้รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญ
0: รฟม.เข้าตรวจเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ย้ำปลอดภัยไม่กระทบโครงสร้าง
1: สหรัฐยิงถล่มอิหร่านคืนที่2ติดต่อกันหลังทรัมป์ขู่จัดหนักขณะที่ขบวนแห่ศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเคลื่อนถึงอิรักแล้ว
0: เช้านี้ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนายกรัฐมนตรีไปดูเหตุน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้ๆกับสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะโดยที่ทั้งตัวนายกทั้งรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันทันทีนะคะเบื้องต้นนายกมีการสั่งการให้รฟม.นั้นเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอาคารโดยรอบรวมทั้งเตรียมแผนฉุกเฉินด้านของผู้ว่าการรฟม.ก็ยืนยันเหมือนกันว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์ถนนหรือว่าอาคารใกล้เคียงค่ะนี่เป็นภาพภายในอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสายสีม่วงใต้นะคะใกล้ๆกับสถานีวงเวียนใหญ่น้ำท่วมตั้งแต่ระดับหน้าอกบางช่วงเนี่ยมิดศีรษะเลยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงค่ำวานนี้หลังเกิดเหตุในช่วงประมาณ23 นาฬิกาค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วนก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงในเวลาต่อมาในการลงพื้นที่มีนายกาดพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายประสงค์สุวิวัฒนชัยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนร่วมตรวจสอบสถานการณ์ด้วยนายกาดพจนระบุว่าจุดที่รั่วซึมเกิดขึ้นภายในบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์หรือว่าซัมพิตที่มีความลึกประมาณ3ที่ความลึกประมาณ30เมตรค่ะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน้ำน่าจะซึมผ่านรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีบริษัท Unique Engineering เป็นผู้รับจ้างและออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องยืนยันว่าสามารถควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ได้โดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาอยู่ในปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาอยู่ในระดับสมดุลกับปริมาณน้ำที่สูบออกก็ทำให้ระดับน้ำไม่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารและตรวจสอบด้วยกล้องสำรวจอย่างต่อเนื่องซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์ถนนหรือว่าอาคารข้างเคียงค่ะทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารที่ติดตั้งไว้ยังไม่แสดงสัญญาณความผิดปกติทางด้านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลการตรวจสอบจากมิเตอร์วัดการเอียงของอาคารรวมถึงระบบกล้องตรวจวัดระหว่างอาคารของทีมวิศวกรของรฟม.ยังไม่พบค่าที่บ่งชี้ถึงการโน้มเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารแต่อย่างใดและได้สั่งการให้รฟม.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอาคารโดยรอบรวมถึงเตรียมแผนฉุกเฉินยืนยันเหตุการณ์น้ำท่วมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงต่างจากเหตุถนนทรุดที่บริเวณแยกวชิรพยาบาลค่ะ
2: สภาพโครงสร้างของส่วนตรงนี้ตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกับสมัยที่มันเกิดที่วัชิระวัชิระนี่คือโครงสร้างอุโมงค์มันยุบลงมาตรงนั้นมันก็พาดินขึ้นถนนลงมาด้วยแต่ในกรณีตรงนี้เนี่ยเราเห็นรอยรั่วเห็นเหตุตั้งแต่แรกก็ตอนที่กำลังเร่งรอยรั่วนะครับเป็นอุโมงค์สองขาไปขากลับกันนะครับมันตอนนี้มันมีดีเฟกต์อยู่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น
0: ทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติสามารถควบคุมได้พร้อมกำชับให้รฟม.และผู้รับจ้างเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วค่ะ
1: อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับการพบของเหลวสีเขียวไหลลงไปในอ่างเก็บน้ำซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นชลประทานคาดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์สาหร่ายบูมค่ะความผิดปกติของน้ำสีเขียวเข้มที่ไหลตามคลองสาธารณะก่อนลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกไปหาปลาเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตทั้งน้ำประปาภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านอุปโภคบริโภคชาวบ้านบอกว่าน้ำที่พบมีสีเขียวขุ่นผิดปกติและมีกลิ่นก็เลยกังวลว่าจะเป็นน้ำเสียหรือไม่หรือว่ามีสารปนเปื้อนที่ผ่านมายังไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์ลักษณะนี้ก็มีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบป้องกันผลกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำค่ะ
3: ปวดหัวใจครับเพราะว่าน้ำมันเสียปลามันตายด้วยครับเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้อะเราก็ได้แค่
4: แค่นั่งมองใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: แต่ก็ยังลึกๆในใจคือรู้สึกเสียใจใช่ไหมครับ
3: เสียใจคร
4: ับ เคยเจอแบบนี้ไหมพี่
3: ไม่เจอเพิ่งมาเป็นเมื่อเร็วๆเนี่ยคร
4: ับ เร็วๆนี้เน
3: า
4: ะ
3: ใช่
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางน้ำเพื่อหาต้นตอของความผิดปกติสอดคล้องกับสำนักงานชลประทานที่9ที่ระบุนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายบูมเกิดจากสาหร่ายและแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดจากแหล่งน้ำมีสารอาหารสะสมสูงประกอบกับแสงแดดจัดและน้ำนิ่งส่งผลให้สาหร่ายเจริญเติบโตจำนวนมากก่อนจะค่อยๆลดลงเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นหรือไม่พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจนกว่าผลตรวจอย่างเป็นทางการจะแล้วเสร็จค่ะ
1: วันนี้ลุ้นคำวินิจฉัยชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะคือเป็นประเด็นนอกจากเรื่องของงบประมาณแล้วยังต้องประเมินไปถึงเสถียรภาพรัฐบาลหรือว่าความรับผิดชอบทางการเมืองอีกด้วยนะคะในเรื่องนี้ถ้าเรามาดูสถานะของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทล่าสุดกันก่อนมีการเปิดเผยออกมาจากนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำหรับเงินกู้ที่ว่านี้400,000,000ตอนนี้กู้ไปได้มากน้อยแค่ไหนในเงินกู้นี้นะคะกู้มาเพื่ออุ้มฐานรากและ SME วงเงิน200,000,000 บาทเฉพาะก้อนนี้มีคำขอใช้เงินกู้ที่ผ่านการพิจารณาไปแล้ว170,000,000 บาทค่ะหลักๆนำไปใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะการจัดหาเงินกู้เนี่ยทำไปแล้ว180,000,000 บาทจาก170,000,000 บาทใช้วิธีการกู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงินใช้วิธีการกู้ผ่านสถาบันการเงินมีดอกเบี้ยนะคะในระยะเวลาประมาณ4ปีแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆที่จะมาขอใช้เงินวงเงินส่วนนี้อีกแต่ว่ายังไม่มีการรายงานว่าจะไปใช้ในโครงการอะไรบ้างส่วนก้อนที่2 200,000,000 บาท ู้ไปเพื่อปรับโครงสร้างสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานตอนนี้ยังไม่มีการกู้แต่อย่างใดคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้บอกว่าจะทำอย่างละเอียดรอบครอบแต่ว่าโครงการตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะยังมีการทยอยเสนอโครงการเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเร่งพิจารณาแต่ละโครงการภายใน30วันทีนี้ใช้เงินไปแล้วเนื่องจากว่ารัฐบาลอ้างความจำเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่ได้ผ่านสภานะคะแล้วระหว่างนี้ก็ยังมีการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตกลงแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยการยื่นคำร้องเนี่ยมาจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน133คนเขาไปเข้าชื่อกันหลักๆ ก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะโดยส.ส.กลุ่มนี้นะมองว่าการออกพรก.อาจจะเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบงบประมาณปกติของรัฐสภาแล้วก็น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นั่นก็คือมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจริงๆศาลรับคำร้องไปตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็นำมาสู่การนัดหมายที่จะรับฟังคำวินิจฉัยวันนี้แหละค่ะนัดพิจารณากัน 9:00 นแต่ว่าผลน่าจะออกมาประมาณช่วงเที่ยงๆทีนี้ก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาประเมินทิศทางของคำวินิจฉัยนะคะถ้าเป็นฝั่งของพรรคประชาชนเองก็มีการประเมินออกมาโดยการประชุมครม.เงาเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ามองออกเป็น 2-3 แนวทางอย่างแรกวินิจฉัยว่าพรก.ทั้งฉบับเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือว่าก็ผ่านได้ทั้งฉบับไม่มีปัญหาอย่างที่สองคือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นกรณีไม่ผ่านทั้งฉบับนั่นก็คือว่างบประมาณทั้งหมด400ล้านบาทไม่ใช่เหตุจำเป็นเร่งด่วนหรืออาจจะเป็นการไม่ผ่านเฉพาะบางส่วนอย่างเช่นเฉพาะ200ล้านบาทหลังเพื่อที่จะนำไปเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ใช่เหตุจำเป็นเร่งด่วนทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ผ่านทางพรรคประชาชนก็มองว่าอย่างนั้นรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะอาจจะเป็นแบบไหนดีกรณีที่พรก.ถูกคว่ำโดยสภาเนี่ยนายกต้องยุบสภาหรือลาออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้จะเป็นกรณีของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ใช่การถูกคว่ำโดยสภามันไม่มีเหตุการณ์ในอดีตที่เอามาอ้างอิงได้แต่ยังไงก็ตามฝ่ายค้านก็ยังมองว่านายกหรือรัฐบาลก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วยค่ะ
5: ซึ่งตอนนี้เราเองก็ยังต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วจะออกมาเป็นฉากทัศน์ไหนตามที่คุณสิริกัญญาได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับเรายืนยันในหลักที่ว่าความรับผิดรับชอบทางการเมืองจะต้องได้สัดส่วนต่อความเสียหายณตอนนี้เรายังไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเรายังไม่รู้คำวินิจฉัยนะซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้เห็นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
6: แน่นอนว่าถ้าผ่านทั้งฉบับเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากไม่ใช่ไหมคะก็ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ให้ความชอบธรรมกับพรก.ฉบับนี้แต่ถ้าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาว่ามีพรก.นี้มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้รัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบให้ได้สัดส่วนกับปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้ฝั่งรัฐบาลเขาก็ส่งคำชี้แจงให้กับทางศาลแล้วนะคะเหตุผลหลักๆก็คือวิกฤตราคาพลังงานจากความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแพงต้นทุนค่าขนส่งสูงค่าครองชีพเพิ่มไปจนถึงความเสี่ยงต่อดุลบัญชีเดินสะพัดหรือว่าการส่งออกนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมแผนสำรองอะไรเพราะไม่คิดว่าทำอะไรผิดแต่ยังไงก็ตามก็มีข้อชี้แนะมาจากบางฝ่ายเหมือนกันค่ะ
7: ตอนนี้ไอ้200ล้านแรกเนี่ยมันใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมครับใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเกิดขึ้นครับอย่างที่หนึ่งคือรัฐบาลจะปวดหัวฉันจะต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นมาโปะในส่วนนี้เพราะว่าอะไรมันกู้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปคิดว่าจะไปรีดจากตรงไหนออกมา
8: THAI passport
7: ไม่รู้ละอะไรก็แล้วแต่รีดออกมาเพื่อจะมาโปะในส่วนนี้แทนไปนี่คือการปวดหัวที่1ปวดหัวที่2คือเอ๊ะมันอีก2เดือนนะฉันจะจ่ายต่อหรือไม่ถ้าหากว่าคิดแบบการเมืองคือต้องจ่ายต่อเพราะถ้าไม่จ่ายต่อคนด่านะเพราะแต่ละคนได้รับรู้ได้นี่ว่ามัน4เดือนนะบางคนบอกเติมเงินแล้วครบ4เดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณมาประเภทว่าคุณจะไม่ทำต่อเนี่ยโดนด่าแน่นอนเพราะนั้นในเชิงการเมืองก็ต้องหาวิธีการในการทำต่อให้ได้โดยอาจจะต้องไปกระทบกับงบประมาณปัจจุบันอีกนะครับของปี70อีก
1: นอกจากที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจะแสดงความเห็นผ่านรายการตอบโจทย์แล้วนะคะอาจารย์ยังไปโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่ากรณีถ้าศาลชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความรับผิดชอบทางการเมืองของตัวนายกรัฐมนตรีเองส่วนเงิน 200,000 ล้านแรกใช้ไปแล้วก็ต้องหามาชดเชยเงินอนาคตที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็ต้องไปหาจากแหล่งใหม่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องสารภาพกับประชาชนห้ามไปโทษคนอื่นส่วนโครงการ200,000หลังก็ต้องพับไปอาจจะทำได้เล็กๆตามงบประมาณที่มีท้ายที่สุดที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าภาวนาว่าทุกอย่างข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นค่ะ
8: ซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าสรุปแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000ล้านจะขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมหรือว่าจะขัดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเปล่าเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการถามหารับความรับผิดชอบทางการเมืองมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องลาออกนะคะแต่ว่ามันส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อนโยบายและวินัยการเงินการคลังจนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนแน่ๆไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามช่วงนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมกับดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สด
1: ี
9: คร
1: ับ
8: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
9: ได้ยินเสียงชัดเจนครับ
8: ค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องจับจ้องกันอยู่แหละว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหนอาจารย์พอจะมองคร่าวๆได้ไหมว่าถ้าออกมาในรูปแบบใดมันจะส่งผลแบบไหนกับรัฐบาลบ้างนะคะ
9: ครับก็จริงๆอ่ะโดยปกตินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสมาชิกรัฐสภาเขายื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้วินิจฉัยว่าร่างตัวพระราชกำหนดเนี้ยที่ออกมาเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยจริงๆอ่ะมันมีแค่2ทางก็คือขัดหรือไม่ขัดเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดแบบเนี้ยเราก็อาจจะประมาทคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านอยู่พอสมควร อันนี้ด้วยความเคารพนะครับ ว่าเราคิดว่าเออมันน่าจะมีแค่2หลายท่านก็เลยอาจจะมีความเห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมขัดบางส่วนไม่ขัดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆผมดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มใช้กันมาหลายฉบับอ่ะแต่ว่าข้อความอาจจะแตกต่างกันไปนะครับไอการตีความรอบนี้มันคือการตีความแค่ว่ามันเป็นการออกพระราชกำหนดที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
8: ่นะ
9: คร
8: ับ
9: ม
8: ัน
9: ผมไม่ได้ลงไปดูดีเทลอ่ะว่ารายละเอียดช่วงไหนเรียกว่าไม่ขัดตรงไหนขัด อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะได้ทำวินิจฉัยประเภทแบบว่าโอเคอาจจะบอกอะไรแบบบางอย่างแบบฟันธงว่าขัดหรือไม่ขัดพร้อมคำแนะนำอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นไปได
1: ้หมายถึงว่ามีแค่1กับ2ไม่มี 2.1 2.2 ขัดบางส่วนไม่ขัดบางส่วนนี้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์ครับคือผมคิดว่าอย่างนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องตีความกันอยู่สัก2เรื่องเท่านั้นแหละครับหลักๆนะครับก็คือ1เนี่ยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172อ่ะก็คือว่ามันต้องดูว่ามันเป็นกรณีที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ใช่มั้ยครับอันนี้คือคำในรัฐธรรมนูญเลยอันนี้ศาลท่านก็ต้องวินิจฉัยว่าตกลงเนี่ยการออกพระราชกำหนดเนี้ยมันเป็นการออกในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม
8: ่
9: นะครับถ้าใช่ก็คือชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าไม่ใช่ก็ต้องตกถูกไหมครับทีนี้ไอ้ความจำเป็นเนี่ยมันก็มีอยู่เงื่อนไขอ่ะตามมาตรา172อ่ะอยู่ 3-4 เรื่องซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยรัฐบาลก็น่าจะต้องอ้างเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นคำกว้างหมายความว่าเราอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องไปตีความอ่ะว่าเอ๊ะการเอามาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอะไรเงี้ยนะครับมันจำเป็นเร่งด่วนไหมหรือการเอาไปทำโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมันเป็นเรื่องระยะยาวมากกว่าเป็นเรื่องความยั่งยืนหรือเปล่าใช่ไหมครับคือนั่นเราไปลงดีเทลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทั้งสองเรื่องตีความว่ามันคือเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายของคำว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจได
8: ้
9: ผมคิดว่าจบแล้วก็ไปดูว่าไอ้การดำเนินการตัวนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นรีบด่วนหรือไม
1: ่ค่ะดูเหมือนว่ามุมมองของอาจารย์ค่อนข้างจะมองไปในทางว่าน่าจะมีโอกาสผ่านได้มากอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์
9: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครับน่าจะมีโอกาสน่าจะมีโอกาสไม่ขัดกับมาตรา172นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เราก็ประมาทไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าอาจจะไม่ขัดแต่ว่ามีข้อแนะนำเพราะมันมีประเด็นในเชิงรายละเอียดของเรื่องการใช้เงินอยู
0: ่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันออกในลักษณะที่มันไม่เป็นไปตามที่คาดการอาจารย์ถ้าสมมติมีการบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแย้งกับรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันเนี้ยความรับผิดชอบของรัฐบาลจะมีหรือเปล่าอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบแบบไหน
9: ฮะคืออันดับที่1ก็คือตัวพรก.ก็ต้องตกไปถูกมั้ยครับต้องตกไปเพียงแต่ว่าโอเคไอ้การอะไรที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญก็บอกว่าก็คุ้มครองไว้ว่าคือก็ไม่ถือว่าเสียไปก็ถือว่าอะไรที่แล้วแล้วมาก็ถือว่าดำเนินการไปด้วยชอบตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับทีนี้ถามถึงความรับผิดชอบทางการเมืองพอดีมันไม่มีประวัติศาสตร์ให้เทียบเคียง
0: ค่ะ
9: ครับหลายท่านอาจจะมองย้อนไปในอดีตว่ามันมีอยู่2กรณีใหญ่ๆที่พอเราพระราชกำหนดเนี่ยไม่ผ่านสภาแล้วกรณีนึงท่านนายกลาออก
0: อ
9: ีกกรณีนึงท่านนายกยุบสภา
0: ค
9: ่ะนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นกรณีที่สภาเขาไม่ผ่านเขาไม่รับรองพระราชกำหนดให้นะครับเพราะว่าโดยกระบวนการก็คือพระราชกำหนดเนี่ยเมื่อประกาศใช้แล้วก็ต้องรีบเอานำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วนะครับอย่างเงี้ยไอ้สองกรณีในอดีตของเราเนี่ยที่มันเอามาเทียบเคียงคือเป็นกรณีที่รัฐสภาก็ตีตกแต่รอบนี้มันจะเป็นการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับอันเนี้ยถ้าเอากันโดยเอาตามหลักการแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันขัดจริงๆอ่ะผมคิดว่าทางคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องแสดงสปิริตทางการเมืองครับด้วยการลาออก
0: แต่ความเป็นไปได้ในความเป็นจริงอาจารย์มันจะไปได้ถึงขั้นนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
9: คือผมคิดว่าถ้าขัดจริงๆผมคิดว่าท่านนายกก็น่าจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยอย่าลืมว่าเวลาที่เกิดมียิ่งมีคำวินิจฉัยเป็นหลักเป็นฐานไว้เป็นอย่างเป็นทางการเอาไว้ว่าเกิดการดำเนินการที่มันผิดหรือมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เกรงว่าจะมีคนไปร้องเรื่องจริยธรรมต
0: ่ออ
9: ันนี้ถ้าไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยมันมีโอกาสว่าไปสู่ชั้นนู้นคือถ้าไม่แสดงความรับผิดชอบหลังจากที่มีคำวินิจฉัยอันนี้จะรอต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกรอบนึงให้ขาดคุณสมบัติอันนี้หนักกว่า
0: เหมือนเป็นเชื้อถ้าสมมุติไม่ผ่านจริงสมมุติขัดก็กลายเป็นเชื้อว่านายกไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆไม่มีจริยธรรมละอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกความวุ่นวายทางการเมืองหนึ่งได้หรือเปล่าอาจารย์ถ้าเป็นแบบ
9: ถูกต้องเพราะว่าประเด็นเรื่องการขัดจริยธรรมหรือให้แรงเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีว่ามันกว้างมันกว้างขวางนะครับในการตีความในการวินิจฉัยและลงแทบจะทุกรายละเอียดของการทำงานหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยก็ว่าได
0: ้
9: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่แบบโอ้เป็นโทษอย่างชัดเจนเช่นศาลรัฐนูนท่านบอกว่าพระราชกำหนดนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับและมันเป็นการออกโดยอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับมันจะไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะผมคิดว่าไม่ดีแน่ไม่ดีแน
10: ่ค่ะถ้าขยี้อีกนิดนึงอาจารย์คือหมายถึงว่าเฉพาะตัวนายกจะสมมุตินะคะถ้าเป็นในทางนั้นคือไม่ผ่านเนี่ยเฉพาะตัวนายกที่ต้องออกหรือว่าทั้งรัฐบาลเลยค่ะมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อ
9: รัฐบาลก็ไปด้วยกันอยู่แล้วครับครับ
0: หรือว่ามันจะ
9: เข้าสู่โหมดการเลือกนายกกันใหม่ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายครับแม้ว่ารัฐสภาผู้แทนราษฎรจะโหวตท่านนายกกลับมาอีกรอบผมคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไร
0: ได้ด้วยเหรอคะอาจารย์
9: ก็อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกฎหมายเฉยๆครับมันจะไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติไงครับแต่ถ้าเกิดถูกตัดสินให้ออกด้วยคุณสมบัติเนี่ย
0: อ
9: ันนี้กลับมาไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเป็นในอีกทางหนึ่งคือผ่านคือศาลชี้แล้วว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่อาจารย์บอกว่ามีข้อชี้แนะนะคะมันจะมีเส้นทางไปต่อยังไงสำหรับกฎหมายฉบับนี้คะ
9: เส้นทางของมันก็จะไปต่อที่กระบวนการปกติครับก็คือไปที่รัฐสภานะครับทีนี้ไปที่รัฐสภาเนี่ยหมายความว่าก็ยังมีกรณีที่ทางสภาตีตกได้เช่นเดียวกัน
10: แต่ยากเนาะเสียง
9: ค่ะก็ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำนี่แหละครับคือถ้าข้อแนะนำหนักหน่วงนะครับแล้วทางสมาชิกสภาเกิดเพิกเฉยเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่ควรเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วทีนี้นี่แง่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าผ่านขาดไม่ขาดความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะไม่คอนแคลนไปอย่างนั้นไหมหรือว่าถ้าสมมติขัดขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนมันจะสะท้อนยังไงได้บ้างคะอาจารย
9: ์ครับคือถ้าไม่ขัดก็โอเคก็เดินหน้าต่อนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
0: ก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันต่อนะ
9: ค่ะถ้าขัดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลนี่แหละครับ
0: ค่ะ
9: ทีนี้มันถ้าขัดแล้วรับแสดงความรับผิดชอบอย่างสง่างามผมคิดว่าโอเคประชาชนก็อาจจะยอมรับได
0: ้ถึงแม้ว่าสมมติอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นเคสบอกถึงนายกลาออกไปแล้วแต่ว่าโหวตกลับมาใหม่อันนี้ความเชื่อมั่นก็ยังพอไหวอยู่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเราอาจจะแค่มองวิเคราะห์กันไปข้างหน้าในลักษณะนี้ก
9: ันครับก็ต้องดูด้วยว่าการลาออกไปและการกลับเข้ามาเนี่ยมาด้วยลักษณะแบบไหนถ้าการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยมีการแสดงออกที่จริงใจแล้วก็ชัดเจนกับประชาชนนะครับจนในระดับที่ยอมรับได้ผมคิดว่าการจะได้รับการโหวตกลับมาผมว่าคนก็จะยอมรับได
10: ้พร้อมๆกับ
9: แต่ว่าถ้าลาออกแบบว่าโอเคก็ลาออกไปอย่างนั้นแล้วก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาแบบนี้การมันอยู่ที่การแสดงออกละนะครับความรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่ว่าเขียนใบลาออกแล้วจบหรือประกาศลาออกแล้วจบอย่างเดียวมันการแสดงออกนะวินาทีที่แสดงการลาออกนั้นมีการแสดงความรับผิดชอบในระดับไหนผู้คนรู้สึกยังไง
10: ในเชิงของความจริงใจคล้ายๆอย่างนั้นไหมคะอาจารย
9: ์ใช่ใช่ครับก็ต้องอธิบายหมายความว่าต้องอธิบายว่าด้วยเจตนาเนี่ยในการออกด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นยังไงรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำอะไรเพียงแต่ว่าโอเคเมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านเห็นไม่ตรงกับที่รัฐบาลคิดก็น้อมรับอะไรแบบนี้นะครับ
10: แต่มันจะมีความคาดหวังอยู่ว่าเงินที่เคยได้ใช้อ่ะมันก็น่าจะได้ไปต่อไหมถึงแม้ว่าตัวพ.ร.ก.อยู่หรือไม่อยู่ก็ตาม
9: ครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลเองก็ต้องแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่ามีงบประมาณที่จะทำให้โครงการนี้ดำเนินต่อนะครับคือไม่ควรจะเอาไอ้โครงการที่อนุมัติไปแล้วมาเป็นตัวประกันอ่
0: ะ
9: หรือถ้าเกิดพ.ร.ก.นี้ตกนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาจะไม่ได้รับ
0: ไม่มีเงินมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสต่ออ
9: ย่างเงี้ยนะครับมันอันนี้ก็ไม่สมควรแต่ว่าก็ควรจะต้องแสดงให้เห็นเลยล่ะเป็นหลักฐานเลยก็ได้ว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ยอดเงินกู้มาจำนวนเท่านี้เรายังมีงบตรงนี้ที่สามารถดึงมาใช้ได้อันนี้ต้องตอบทันทีเมื่อแสดงความรับผิดชอบ
0: แต่ว่าณขณะนี้อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะอาจารย์เรายังต้องรอผลอย่างชัดเจนจากทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วที่น่าสนใจก็คือจะมีสิ่งที่อาจารย์ประเมินไว้หรือไม่ว่าอาจจะมีคำแนะนำอะไรให้ต้องเดินต่ออยู่นะคะ
10: ค
0: ่
10: ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
10: ค
0: ่
10: ะ
9: ครับสวัสดีคร
0: ับ ดร.สติธรธนานิธิโชตินะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือมันก็ต้องวิเคราะห์กันในแง่ที่ว่าผลมันจะออกเป็นอย่างไรตามคำร้องเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าดูตามคำร้องเลยนะมันก็อาจจะมีแค่2อันเท่านั้นก็คือขัดกับไม่ขัดเพียงแต่ว่าในที่ผ่านๆมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีข้อแนะนำหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันตามมาด้วยหรือไม
10: ่
0: แล้วบางทีถ้าเกิดข้อแนะนำตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่สมมติถึงจะไม่ขัดแต่มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมอันนี้แหละท้ายที่สุดเมื่อพ.ร.ก.เข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกทอดหนึ่งเนี่ยข้อแนะนำตัวนี้มันอาจจะเป็นประเด็นให้เข้าไปซักฟอกกันต่อในสภาได้ด้วยหรือไม่นะคะแต่ในแง่ของความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ย

0: แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจแล้วโหวตกลับเข้ามาใหม่มันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันไง
1: ค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะช่วงเที่ยงนี้นะคะที่จะต้องมาติดตามกันว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในแบบไหนนะคะไปดูเรื่องของสแกมเมอร์นะคะตอนนี้การปราบปรามก็ยังดำเนินการอยู่กสทช.รวมไปถึงตำรวจภูธรสระแก้วนำหมายศาลจังหวัดอรัญญประเทศไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งอยู่ที่ตลาดลงเกลืออรัญญประเทศสระแก้วนะคะพบว่าที่นั่นปล่อยสัญญาณข้ามไปยังปอยเปตแล้วก็พบว่ามีเครือข่ายสแกมเมอร์นำสัญญาณนั้นไปใช้หลอกลวงประชาชนความเสียหายไม่น้อยกว่า160ล้านบาททีเดียวติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภออรัญญประเทศนะคะคุณรัตนกรคะ
2: ความเสียหาย160ล้านนี่คือเบื้องต้นนะครับสำหรับการตรวจสอบของตำรวจและกสทช.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขณะที่มีการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน2จุดด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหรือว่าใกล้ชายแดนปอยเปตประเทศกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเข้าค้นครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าพบว่ามีการใช้ทราฟฟิกหรือว่าข้อมูลสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากผิดปกติครับจึงได้มีการตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบไปแล้วมีการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากฝั่งไทยไปใช้ในปอยเปตและที่สำคัญนะครับคาดว่าขบวนการที่เข้าตรวจค้นในครั้งนี้น่าจะนำสัญญาณจากฝั่งไทยไปใช้ในการฟอกเงินครับคุณผู้ชมครับขณะนี้กสทช.ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสพคลองลึกกองกำลังบูรพารวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ระหว่างการนำหมายสารจังหวัดอรัญญประเทศเข้าตรวจค้น2แห่งด้วยกันนะครับก็คือเป็นบ้านพักและก็อาคารพาณิชย์ย่านตลาดลงเกลืออำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเพื่อยึดสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับหลังจากที่ตรวจสอบนะครับว่าโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เข้าตรวจค้นนั้นมีการใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทยจำนวน4แห่งโอนเงินไปยังธนาคารประเทศกัมพูชาจำนวน2แห่งธนาคารประเทศอินโดนีเซีย1แห่งครับโดยจุดที่รับโอนอยู่ในตึกแห่ง1ซึ่งตั้งอยู่ในปอยเปตชายแดนไทยกัมพูชานะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย185บัญชีในจำนวนนี้นะครับพบแล้ว37บัญชีถูกแจ้งความออนไลน์มีเคส ID หรือว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงินครับจากการเข้าตรวจค้นภายในอาคารพาณิชย์พบว่าบริเวณชั้น2ของบ้านมีตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจำนวนมากครับนอกจากนี้ยังพบคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสอบการส่งสัญญาณซึ่งจากการซักถามเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนะครับอ้างว่าก่อนหน้านี้รับสตรีมมิ่งไลฟ์ผ่าน Facebook สำหรับผู้ประกอบการในตลาดลงเกลือครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ซักถามเพิ่มเติมจึงยอมรับครับว่าได้ให้ฝั่งของปอยเปตซึ่งเป็นผู้ประกอบการตึกคาสิโนเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับโดยได้รับเงินค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดือนละ 40,000 บาทอ้างว่านะครับผู้ที่โอนเงินให้สำหรับค่าเช่าอินเทอร์เน็ตฝั่งปอยเปตนั้นคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของตึกกาแล็กซี่คาสิโนซึ่งอยู่ในปอยเปตห่างจากจุดที่มีการตรวจค้นประมาณ700เมตรครับ
3: แล้วเราทราบไหมครับว่าเขาเอาไปใช้ในการที่จะไปเป็นกระบวนการของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยไม่ทราบเลยแล้วปกติตึกที่ดึงสัญญาไปใช้มันคือตึกอะไรที่เราให้เขาเชื่อมไปมันคือตึกอะไร
4: จะเป็นธุรกิจ
3: เป็นตึกอะไรนะครับตึกทำเกี่ยวกับอะไร
4: รีสอร์ท
3: ไม่ได้เป็นคอลเซ็นเตอร์หรอเป็นสแกมเมอร์ไหม
2: ด้านพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงห์หัตถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วบอกว่าบ้านที่เข้าตรวจค้นคุณผู้ชมครับเดิมประกอบอาชีพติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อรัญญประเทศครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีข้อมูลก่อนที่จะมีการประกาศปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วนะครับได้มีการข้ามแดนไปรับจ้างเดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับบ่อนคาสิโนในปอยเปตนะครับซึ่งถือว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่นะครับที่รับจ้างในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตและก็กล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีการเล่นพนันออนไลน์และก็รวมไปถึงคาดการว่าน่าจะเป็นตึกสแกมเมอร์ด้วยนะครับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช. ได้ตรวจสอบพบครับว่ามีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมากผิดปกติของผู้รับบริการชายแดนอำเภออรัญญประเทศครับจึงได้สั่งการให้นายวีรพลศรีนวลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.ภาค1ตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าผู้รับบริการดังกล่าวมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากนะครับมากจนผิดปกติซึ่งมีการเปรียบเทียบแบบนี้

0: ชมครับเปรียบเทียบว่าการใช้งานของตึกดังกล่าวเนี่ย1วันเทียบเท่ากับประชาชนใช้งานทั้งอำเภอเลยครับเบื้องต้นนะครับสำหรับการดำเนินการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถือว่าเป็นการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมพ.ศ.2498ครับมีใช้ตั้งนะครับตามมาตรา6มาตรา11มีโทษตามมาตรา23จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณผู้ชมครับ160ล้านบาทนั้นคือความเสียหายเบื้องต้นที่ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบพบนะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้เนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายในประเทศไทยที่ถูกหลอกเนี่ยมากกว่านี้และที่สำคัญนะครับจะต้องมีการขยายผลเพราะว่าการโอนเงินไปที่ฝั่งของปอยเปตนั้นพบว่าอาจเข้าข่ายพอหลอกคนไทยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลเพื่อที่จะไม่ให้มีการสาวไปถึงกระบวนการด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: อดีตประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เขาไม่เห็นด้วยนะคะกับข้อเสนอที่ให้ยุบกอรมนของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแต่บอกว่าควรจะปฏิรูปให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทของแต่ละหน่วยงานมากกว่าส่วนนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะว่าเหตุใดถึงมามีข้อเสนอยุบในช่วงเวลาข้อเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติและอดีตประธานรัฐสภาก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิรินักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่พรรคประชาชาติของนายวันมูฮัมหมัดนอมีอำนาจในฐานะพรรครัฐบาลชุดที่แล้วกลับไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงอย่างจริงจังแต่มาพูดในช่วงที่ไม่มีอำนาจก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโดยส่วนตัวมองว่าตั้งแต่การตั้งกอรมน.ตามพ.ร.บ.ความมั่นคงพุทธศักราช2551บทบาทของกอรมน.ได้ขยายแทรกซึมหน่วยงานต่างๆแต่ก็ยังมีคำถามถึงความโปร่งใสในการบริหารประสิทธิภาพในการทำงานที่น่ากังวลก็คือบทบาทบางอย่างที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพโดยเฉพาะปฏิบัติการด้านข่าวสารที่กอรมน.กำลังดำเนินอยู่ค่ะ
3: สิ่งที่น่าเสียดายตอนที่นักการเมืองนะครับบุคคลสำคัญนะครับไปมีอำนาจทางการเมืองกลับไม่แก้ไขปัญหาที่ตัวเองเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แต่วันเพื่อแต่ครั้งพอไม่มีอำนาจในทางการเมืองก็กลับมาพูดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัญหาผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าเหตุใดถึงเวลาเราไม่มีอำนาจทางการเมืองเราถึงกล้าพูดความจริงวันที่เรามีอำนาจในทางการเมืองเรามีอำนาจในการบริหารเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เรากลับไม่พูดหรือทำในสิ่งที่ควรจะทำ
2: นายรักชาติสุวรรณอดีตประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เห็นว่ายังไม่ถึงเวลายุบกอรมน.ค่ะแต่ควรเดินหน้าปฏิรูปเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทของแต่ละหน่วยงานพร้อมเสนอให้พลเรือนเข้ามาเป็นแกนนำในการบริหารงานโดยยังคงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงตามความเชี่ยวชาญส่วนภารกิจด้านการศึกษาการพัฒนาและงานสังคมที่ปัจจุบันกอรมน.เข้าไปดำเนินการในหลายพื้นที่ก็ควรเป็นของหน่วยงานพลเรือนโดยตรงเพื่อลดความซ้ำซ้อนส่วนคดียิงนายกมลศักดิ์ดีวามะส.ส.พรรคประชาชาติก็ควรทำให้สังคมกระจ่างด้วยเช่นกันค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรียกคณะใหญ่ไปมาเลเซียนะคะสิ่งที่จะไปทำก็คือ MOU เรื่องของการเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซียขณะเดียวกันตามกำหนดการก็ยังเตรียมที่จะเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมแล้วก็มีวาระสำคัญที่ต้องถกแถลงร่วมกันเรื่องดับไฟใต้ด้วยค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรภาคะ
4: ค่ะคุณจิรชิตะชตาคุณพิมพิมลค่ะนอกเหนือจากการค้าการลงทุนระหว่างไทยและมาเลเซียแล้วนะคะขณะเดียวกันก็ต้องจับตาเรื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่ามาเลเซียนั้นจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกของคณะพูดคุยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภาสเสนาธิการทหารบกนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันนี้โดยก่อนการเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กล่าวย้ำถึงเหตุที่ต้องทำความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหลังเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ในที่ประชุมกรรมาธิการร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ที่ได้พูดคุยกันระหว่างเดินทางรวมไปถึงจะหารือกับพลเอกชัยพฤกษ์ไปพร้อมกันด้วยและยอมรับนะคะว่าการทำงานก็ย่อมมีความเห็นต่างที่เกิดขึ้นแต่สามารถทำความเข้าใจกันได้ค่ะ
5: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านก็มาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันก็เป็นปกติหมดเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเอง
4: สำหรับภารกิจที่มาเลเซียวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะหารือกลุ่มเล็กก่อนที่จะหารือเต็มคณะค่ะและลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตอบโต้ทางสินค้าเกษตรกันระหว่างไทยและมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะจากนั้นค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อเปิดการใช้ถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ค่ะสำหรับวาระสำคัญที่ต้องจับตาติดตามคือการหารือกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฝ่ายมาเลเซียอยู่ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขระหว่างไทยและฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งในการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีนำทีมเศรษฐกิจร่วมคณะไปด้วยแต่ยังมีทีมด้านความมั่นคงที่เดินทางไปพร้อมกันค่ะเพื่อความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เลขาธิการสอบต.และผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องจับตาการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่ามาเลเซียเองก็ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาค่ะซึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนก่อนที่ผ่านมาก็เริ่มการเจรจาไปแล้วในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิริประภานะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะตอนนี้ทางปปช.เขาก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วหลังจากพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็เรียกรับเงินแลกกับการช่วยให้สอบผ่านตอนนี้มีการตั้งกรรมการไต่สวนนะคะกลุ่มบุคคลที่จะถูกไต่สวนเนี่ยก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะโดยก็จะมีตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบแล้วอีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มนายหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบด้วยค่ะคุณผู้ชมในเอกสารแถลงของปปช.เนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อในแต่ละกลุ่มที่จะเรียกสอบนะคะแต่สื่อมวลชนอย่างสำนักข่าว Next News มีการรายงานบอกว่าคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง 6,014 คนแต่รายชื่อที่น่าสนใจและสำนักข่าวเปิดเผยออกมามี55คนเนี่ยต้องย้ำว่าเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นนะคะในกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33คนค่ะกลุ่มที่มีกลุ่มแรกเนี่ยมีข้าราชการอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชุดที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนไปก่อนหน้านี้กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มนี้ค่ะมีชื่อของจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรม อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจที่ครอบครองบ้านหลังที่เป็นฐานในการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบด้วยแล้วก็ยังมีบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับมท.4ซึ่งคนนี้ค่ะเป็นหนึ่งในกรรมการกสท.ด้วยนะคะแล้วก็ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันรายชื่อส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นคนที่อยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งก็มีทั้งคนจากในกรมท้องถิ่นเองในกรมในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งก็รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้วยหนึ่งในนั้นเป็นภรรยาของหนึ่งในกรรมการปปช.ที่ทำให้กรรมการปปช.ท่านดังกล่าวต้องถอนตัวจากคดีนี้ด้วยค่ะที่น่าสังเกตอีกประการนั่นก็คือชื่อของคนที่ถูกกล่าวหาในระดับอธิบดีกรมเนี่ยเป็น2ชื่อที่เขาทำงานในยุคที่การจัดซื้อจัดจ้างมันจบไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่รับเรื่องร้องเรียนซะด้วยแต่อธิบดีอีก2คนในช่วงที่อยู่ในไทม์ไลน์การเตรียมทำ TOR ในช่วงที่ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกลับไม่ถูกดำเนินการไต่สวนทั้งที่ปปช.เองให้ความสำคัญกับกระบวนการได้มาซึ่ง TOR ด้วยนะคะแต่สำหรับนายกรัฐมนตรียืนยันเมื่อเช้านี้ก่อนเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าคดีนี้จะไม่มีการประนีประนอมอย่างเด็ดขาดค่ะ
5: หรือว่าแข่งกันทำงานแล้วนะครับไม่มีทางวิ่งไม่มีทางวิ่งหรือว่าไม่มีทางประนีประนอมใดๆ ได้เลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าอำนาจทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไม่สามารถที่จะมาก้าวก่ายก้าวล่วงปปช.นะครับหรือคณะกรรมการชุดที่ท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานได้นะครับทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามกฎหมาย
2: ตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบทั้งปปช.ทั้งคณะกรรมการที่มหาดไทยตั้งขึ้นแล้วก็ทางคณะกรรมการชุดที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานอยู่นะคะแล้วก็คงจะแข่งกันทำงานจริงๆเพราะตอนนี้สังคมจับจ้องอย่างมากกมธ.ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเองก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ติดตามความคืบหน้าวันนี้มีการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4ฝ่ายให้ข้อมูลนะคะนั่นก็คือจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องหรือว่าประธานกสท.มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็มีประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยด้วยค่ะเอาเข้าจริงนะเรื่องสอบทุจริตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแล้วด้วยแล้วว่ากันว่าการทุจริตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2564ตามที่คุณปรีติเจริญสินนะคะรองประธานกมธ.ปปช.ได้ให้ข้อมูลกับเราไว้เมื่อวานค่ะ
6: ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องการทุจริตการสอบเนี่ยเคยมีการร้องมาที่กรรมธิการแล้วเมื่อสมัยสภาชุดที่แล้วแต่หลักฐานมันยังไม่ได้มีถึงขนาดจับได้ว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบ
7: ครับ
6: ซึ่งผมก็พยายามสอบถามไปยังผู้ร้องคนเก่าลักษณะการทุจริตคล้ายๆกันก็คือมีการเรียกรับมีการมาเสนอว่าจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์นะครับ
2: แล้วเป็นของสท.เหมือนกัน
6: เขาบอกว่ามีกันมาตั้งแต่ปี64แล้ว
2: อันนี้เฉพาะของสท.อย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีของกรมอื่นอยู่ด้วยอะคะ
6: ของสท.นี่แหละครับที่ร้องมาปีเมื่อสภาชุดที่แล้วร้องมาว่าการสอบสมัยชุดที่67ปี67ครับแล้วผมก็ถามเขาว่าไอ้ระบบนี้มันมีมานานยังก็บอกมีมาตั้งแต่ปี64แต่ยังไงเราต้องสอบตรงที่เรามีหลักฐานก่อนก็คือปี68ล่าสุดครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ากระดาษคำตอบข้อสอบของเก่ามันย้อนได้แค่ไหนยังไงเพื่อมาเปรียบเทียบ
2: ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าข้อมูลจากการเชิญรอบนี้ไม่รอบด้านไม่ครบถ้วนเพียงพอค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องไปเชิญทั้งกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยหรืออาจจะต้องเชิญมท.4มาให้ข้อมูลด้วยหากเรื่องทั้งหมดมันไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่กล้าให้ข้อมูลในบางคำถามแต่สิ่งที่รองประธานกมธ.ปปช.ดุจะกังวลจริงๆแล้วก็เน้นย้ำหลายครั้งมากในการให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนะคะนั่นก็คืออยากจะให้มหาดไทยค่ะแบ่งปันข้อมูลรายชื่อของคนที่พบหลักฐานทุจริตแก้ไขคะแนนที่ว่าพบ 5,000 จาก 15,000 คนที่บรรจุราชการไปแล้วแล้วก็แบ่งปันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนี่ยได้เห็นเพื่อให้มันมีความโปร่งใสค่ะเพราะว่ากังวลอยู่ว่ามันอาจจะมีการแก้ไขอาจจะมีการถอดบางรายชื่อที่มันเกี่ยวข้องพัวพันออกไปหรือไม่หากว่าไม่มีการส่งข้อมูลออกมาแล้วอาจจะทำให้การสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ด้วยก็เป็นได้ค่ะ
6: คือผมคิดว่ามันต้องสอบไปทีนี้แต่ก่อนอ ไอ้เครือข่ายนี้อาจจะไม่กว้างจนมันมาบูมหรือแบบขยายเครือข่ายจนทําเป็นกันเป็นล่ําเป็นสันซึ่งผมเชื่อว่ามีทั้งคนที่จ่ายเงินแล้วก็มีการเด็กฝากผสมกันอยู่ในนี้ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องบอกก่อนฝ่ายค้านก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะไม่มีความโปร่งใสในการตรวจสอบถ้าหากตรวจสอบแล้วไปเจอตอไปเจอคนของนักการเมืองเกี่ยวข้องก็อาจจะมีการขอการรายชื่อนู้นรายชื่อนี้ซึ่งผมคิดว่าก็ต้องให้ทางสถเนี่ยหรือรัฐมนตรีที่ออกมาประกาศว่าเจอ 5,000 ชื่อเนี่ยต้องออกมาชี้แจงหรือต้องมาให้ข้อมูลหน่วยงานอื่นด้วยไม่ใช่คุณเก็บข้อมูลไว้ฝ่ายเดียวซึ่งมันก็จะดูไม่โปร่งใสอีกว่าคุณเก็บไว้เพื่อรอการวิ่งเต้นหรือเพื่อแบบรอซิว่าจะมีใครมาติดต่อยังไงคุณต้องแชร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับองค์กรตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสผมเชื่อว่า 5,000 คนน่ะลองคิดดูอ่ะผมเชื่อว่าต้องมีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติพัวพันอยู
2: ่
6: เกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะคนเยอะขนาดนี้
2: นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากจะให้หลายๆหน่วยงานไปจนถึงมีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมาตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่ากระทั่งชุดที่รองนายกปกรณ์เป็นประธานเนี่ยตัวของคุณปรีติก็ยังกังวลเลยว่าถ้าเกิดเป็นชุดที่นักการเมืองตั้งกันมาเองถ้าสมมุติว่าสาวไปสาวมามีชื่อของนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีการช่วยเหลือกันในภายหลังด้วยหรือไม่นะคะการเชิญประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาในวันนี้ก็จะเป็นการสอบถามด้วยว่าในการตรวจสอบเนี่ยควรจะทำยังไงควรจะมีหน่วยงานกลางขึ้นมาไหมไม่ใช่แค่มหาดไทยเท่านั้นที่ตรวจสอบอยู่เพราะว่าถ้าสมมุติมีระดับบิ๊กในกระทรวงเข้ามาเกี่ยวค่ะก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ดังนั้นการร่วมตรวจสอบเนี่ยควรจะมีหน่วยงานนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็แชร์ข้อมูลไปให้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกันในภายหลังด้วยค่ะไปกันที่รัฐสภานะคะทางกรรมธิการปปช.ก็เชิญอธิการบดีมสว.มาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหากว่า 5,000 คนนั่นเองนะคะนายอัศพลสันไตรภพนะคะซึ่งได้ชี้ว่าผู้ที่ทุจริตจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ส่งฟ้องคดีอาญาด้วยค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
7: โดยไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็ต้องจับตาการชี้แจงของผู้บริหารมสว.ค่ะว่าจะมีการเปิดรายชื่อหรือว่าสาวไปถึงคนใดหรือไม่ค่ะอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผอ.ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรในการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งกรรมาธิการก็ตั้งประเด็นซักถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบจัดสอบการตรวจข้อสอบรวมถึงข้อมูลในแฟลชไดร์ค่ะโดยในอัศพลสันไตรภพค่ะตั้งประเด็นเกี่ยวกับสถานะการทำงานของผู้ถูกกล่าวหา 5,000 คนค่ะว่าจะทำงานต่อได้หรือไม่โดยชี้ว่าจะต้องมีโทษทางวินัยและส่งฟ้องอาญาค่ะและให้บัญชีสำรองขยับขึ้นมาแทนแต่ว่าวันนี้กสทค่ะไม่ได้เข้ามาชี้แจงและเปิดเผยว่าคณะจากมสวจะมาชี้แจงด้วยต้องการใช้เวทีนี้ค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม
8: ว่าเรื่องนี้จริงๆ 5,000 คนเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะครับว่ายังทำงานต่อได้หรือไม่หรือควรจะพักการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเมื่อพบการโกงทุจริตแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยสทก็ต้องส่งเรื่องไปยังปปช.และกรรมาธิการปปช.ก็จะติดตามเรื่องนี้โดยสอบถามไปยังปปช.ว่ากรณีที่เจออย่างนี้เนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่จะได้มีคำวินิจฉัยของปปช.ให้ข้าราชการที่ทุจริตทั้ง 5,000 กว่าคนนี้เนี่ยได้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีโทษทางวินัยแล้วก็ส่งฟ้องศาลอาญาต่อไปครับ
7: จากกรณีโพสต์ของพรรคประชาชนค่ะที่ระบุข้อความพาดพิงการโหวตของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ระบุข้อความแรกระบุว่าการไม่นิรโทษคดี1แต่ล้างผิดให้กับคดีล้มเลือกตั้งคดีหัวสว.ก่อนจะแก้ไขข้อความเป็นล้างผิดให้กับคนที่ปิดสนามบินล้มเลือกตั้งปรองดองแบบเลือกปฏิบัตินั่นก็ทำให้นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะในฐานะประธานวิปรัฐบาลรวมถึงนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาต่างทักท้วงว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการบิดเบือนค่ะโดยยืนยันว่าในร่างกฎหมายไม่ได้มีการระบุถึงเรื่องการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำผิดคดีหัวสว.ค่ะสำหรับประเด็นการไม่นิรโทษความผิดตามมาตรา112ก็ย้ำว่าเป็นหลักการเดิมในกฎหมายตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วค่ะและเป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงอีกหลายพรรคการเมืองตั้งแต่แรกเริ่มจึงเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงเจตนาการโพสต์ค่ะ สำหรับในห้องประชุมสภาขณะนี้นะคะก็เป็นกระทู้ถามของนายผลิตวัชรศิลป์เกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีหัวสวค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานี
2: ค่ะ
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระดับรัฐบาลโดยนายปกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานเคาะบอกว่าต้องปิดจบผลทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นภายใน27กรกฎาคมนะคะชี้ว่ากลไกการคัดกรองข้าราชการไทยยังไงก็ต้องกำจัดคนทุจริตให้ได
2: ้ค่ะคู่ขนานไปกับการเดินหน้าทำคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็คือการเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะเอาผิดการทุจริตสอบข้าราชการนะคะสสพรรคภูมิใจไทยเสนอต่อสภาผ่านหลักการ

0: ถ้ากลางร่างกฎหมายเอาผิดทุจริตสอบข้าราชการออกมาจะเห็นค่ะว่าหลักการและเหตุผลมีทั้งป้องปรามและปราบปรามโดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและถ้ากลางเจตจำนงของคณะกรรมการปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับรัฐบาลน่าจะต้องการให้กลไกคัดกรองข้าราชการต้องกำจัดคนทุจริตได้ค่ะ
1: เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกำหนดนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่พวกเราเรียกร้องกันนะครับว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจแต่การกระจายอำนาจก็ต้องโปร่งใสชัดเจนนะครับใครที่ทำไม่ดีก็ต้องมีการจัดการให้พ้นจากระบบไปนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เราทำในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกปตรงไหนและเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าเราจะต้องกำจัดคนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมให้ออกไปจากระบบไม่ให้เข้ามาสู่ระบบให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องนี้นะครับ
0: เจตนาของประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568คือกลไกคัดกรองหรือสอบบรรจุข้าราชการต้องกำจัดคนทุจริตได้และหลังจากถกนัดแรกนายประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานก็ขีดเส้นไว้ค่ะว่า30วันต้องปิดจบกำหนดรายงานผลเบื้องต้น15กรกฎาคมและต้องสรุปเสนอรายงานได้27กรกฎาคมนี้ผลสอบสาวถึงใครอย่างไรแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำเขาว่าจริยธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการเข้าสู่ตำแหน่งโดยเฉพาะข้าราชการไทยค่ะ
1: เรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ถ้าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราคิดว่าจะต้องหยิบมาดูแล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตเพราะนั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้
0: ปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งค่ะที่กำลังขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยคือการเสนอร่างกฎหมายเอาผิดคนทุจริตสอบข้าราชการไม่เพียงแต่จะเดินหน้าเอาคนผิดมาลงโทษผ่านการสืบสวนสอบสวนและไต่สวนทั้งระดับรัฐบาลระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาค่ะถ้าสรุปโครงสร้างการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ชุดของนายจปกรจัดอยู่ในการสอบข้อเท็จจริงระดับรัฐบาลคู่ขนานไปกับการจัดระบบสอบบรรจุข้าราชการให้รัดกุมรอบคอบและเข้มข้นมากขึ้นส่วนอีกขาหนึ่งเป็นบทบาทของมท.4นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าสอบระดับกระทรวงและมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามสอบวินัยร้ายแรงล่าสุดก็สอบ5ข้าราชการพลเรือนนั่นแหละค่ะและอีกทางหนึ่งคือสสพัก

0: ภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐสาระสำคัญคือการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมขอบเขตความผิดครอบคลุมการสอบบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทฐานความผิดทั้งการเข้าสอบโดยทุจริตสอบแทนหรือให้และรับสินบนข่มขู่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดลักลอบเปิดเผยข้อสอบหรือทำให้ข้อสอบรั่วสำหรับโทษมีทั้งจำคุกและปรับสูงสุดจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทพร้อมริบทรัพย์หรือประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำผิดและหากมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มโทษเป็น2เท่าพร้อมฟันวินัยร้ายแรงนอกเหนือจากนั้นคือตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตค่ะ
1: ผมคิดว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีความรุนแรงและเป็นกฎหมายที่มีขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตในลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นที่พบเรื่องของการกระทำความผิดเรื่องของการสอบท้องถิ่นอยู่ในปัจจุบันนะครับพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการก็จะได้มีการเสนอต่อไป
0: ร่างกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ผ่านปปช.ปปท.และปปง.ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เปิดช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสทั้งทางตรงทางอ้อมและทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะต่อจากนี้ไปก็อยู่ที่ว่ากลไกและระบบจะคัดกรองข้าราชการไทยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสอย่างไรนั่นแหละค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าของการแก้ไขเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะตอนนี้สาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าน่าจะมีรอยรั่วบริเวณบ่อซัมหรือว่าบ่อที่กักเก็บน้ำส่วนเกินนั่นเองแต่ไม่พบการทรุดตัวหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างเพิ่มเติมตอนนี้ยังไงก็ตามต้องปิดการจราจรบางส่วนเป็นเวลา3วันค่ะนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุน้ำท่วมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะเปิดเผยบอกว่าประเมินเบื้องต้นแล้วสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซัมหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการก็จะเร่งดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันระบบสูบน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าได้เมื่อคืนน้ำไหลเข้าประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงช่วงเช้าลดลงมาเหลือ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นค่ะ
4: การแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงล่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงการรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
3: ทางประธานบอร์ดรฟม.บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดบริเวณถนนสามเสนนะคะแต่เกิดจากข้อบกพร่องของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ก็กำชับผู้รับจ้างให้เร่งแก้ไขทีนี้จะมีความกังวลเรื่องฝนตกหนักทางรฟม.สั่งเพิ่มระบบสูบน้ำใต้ดินเตรียมเจาะบ่อบาดาลลึกประมาณ50เมตรดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวเพื่อปิดรอยรั่วตอนนี้อัดฉีดรอบบ่อเสร็จแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงกันน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันการรั่วของน้ำใต้ดินไปยังพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันการตรวจสอบก็ยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงของโครงสร้างเพิ่มเติมไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยใกล้จุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติก็ประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธามาตรวจสอบอาคารโดยรอบสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะ ส่วนกรณีที่ประชาชนแจ้งว่าพบรอยร้าวตามอาคารผิวถนนนั้นมีคำชี้แจงว่าเป็นรอยร้าวรอยเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บางส่วนนะคะแต่ยังไงก็ตามสั่งการให้ผู้รับจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาสำนักงานเขตไปตรวจสอบทุกหลังในพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนแผนแก้ไขระบบสูบน้ำใต้ดินจะเริ่มติดตั้งวันนี้คาดว่าจะเริ่มสูบน้ำได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ส่วนการก่อสร้างกำแพงกันน้ำใต้ดินจะแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ1สัปดาห์ย้ำว่าพื้นที่โดยรอบอยู่ในภาวะทรงตัวไม่สุดเพิ่มขณะเดียวกันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกำหนดแล้วเสร็จนั้นช่วงปลายปีนี้ค่ะปลายปีหน้านะคะขออภัยค่ะ2570ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่น่าห่วงจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและก็เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะส่วนทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าตำรวจจัดการจราจรใหม่รถที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ต้องเบี่ยงไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพราะว่าจะมีการปิดจราจรทุกช่องทางบริเวณจุดซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางแนะนำให้ใช้ถนนอิสรภาพแทนเพื่อความปลอดภัยและต้องปิดจราจร3วันลดภาระการรับน้ำหนักของผิวถนนหลังจากผู้รับเหมาซ่อมแซมแล้วเสร็จน่าจะกลับมาเปิดใช้ได้ตามปกติทั้งเส้นทางแล้วก็จุดรองรับการจราจรค่ะ
5: สถานการณ์ในตะวันออกกลางดูไม่สู้ดีเลยค่ะสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่อีกแล้วเป็นคืนที่2ติดต่อกันก็เป็นไปตามคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่วนฝั่งอิหร่านเองก็มีการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทรูธโซเชียลระบุว่านี่เป็นการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่อิหร่านโจมตีเรือพร้อมขู่ว่าจะโจมตีหนักหน่วงกว่านี้มากหากอิหร่านโจมตีเรือเพิ่มอีกทางด้านของทำเนียบขาวเผยภาพขณะทรัมป์พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ยืนยันว่าสหรัฐได้โจมตีอิหร่านอย่างหนักพร้อมเสริมว่าทุกครั้งที่อิหร่านเล่นงานสหรัฐก็จะโดนสหรัฐเอาคืน20เท่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนต์คอมประกาศว่าสหรัฐเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เพิ่งเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกแรกในคืนก่อนหน้าการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดยังเป็นไปตามคำขู่ของทรัมป์ซึ่ง

0: แล้วก็มีคนออกมาคาดการณ์ว่าน่าจะมีอย่างน้อย2ฉากทัศน์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยล่าสุดฝ่ายค้านเองก็มองว่าอาจจะมีมากกว่านั้นก็คือเกิดได้ถึง4ฉากทัศน์ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคาดการถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในการวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้2ฉากทัศน์ใหญ่และ2ฉากทัศน์ย่อยด้วยกันฉากทัศน์แรกครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพรก.ผ่านทั้งฉบับนะครับแล้วก็มีทั้งพรก.ไม่ผ่านหากในกรณีที่ไม่ผ่านนะครับก็จะมี2กรณีย่อยอีกก็คือไม่ผ่านทั้งฉบับซึ่งหากไม่ผ่านทั้งฉบับนะครับจะสร้างความยากให้กับรัฐบาลเพราะมีการเบิกเงินออกมาใช้แล้วแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับเฉพาะ200ล้านบาทที่ใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็อาจจะมีความยุ่งยากที่น้อยกว่าเพราะสามารถออกพรก.ฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นะครับ
1: การที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยในวินิจฉัยว่าพรก.ทั้งฉบับเนี่ยออกโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นก็มีโอกาสที่พรก.ฉบับนี้จะตกทั้งฉบับนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่ความยุ่งยากต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่า200ล้านแรกเนี่ยได้มีการอนุมัติแล้วก็เริ่มกู้แล้วก็เบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเติมเงินเข้ากองทุนประชารัฐที่ยังขาดอยู่นะคะอันนี้เนี่ยก็จะน่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับทางรัฐบาลในการที่จะหาแหล่งเงินใหม่เข้ามาทดแทนนะคะ
0: ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกนะครับว่าหากการออกพรก.กู้เงินไปขัดกับรัฐธรรมนูญนั่นก็เท่ากับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทำผลงานได้ไม่เข้าเป้านะครับดังนั้นจึงมีคำถามว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเองก็เคยพูดชัดเจนนะครับว่าใครที่มีผลงานไม่เข้าเป้าก็ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยครับ
2: อย่างพรก.ถ้าร้ายแรงที่สุดควรจะไปถึงขั้นที่สภาเวลาออกเลยไหมคะ
3: คือผมมองแบบนี้นะฮะว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐที่บางส่วนมีการใช้จ่ายไปแล้วแล้วหาคืนมาไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเกิดความเสียหายไปแล้วเนี่ยผมเองก็คิดว่ารัฐบาลเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่ได้สัดส่วนนะครับการลาออกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นถึงขั้นนั้น
0: ด้านนายกอนุทินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียกล่าวว่าจะต้องให้ความเคารพนะครับต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันกับทุกองค์กรขอให้รอฟังผลผู้สื่อข่าวก็เอาคำถามนะครับของคุณเท้งเนี่ยไปถามว่าขณะนี้ฝ่ายค้านจี้ถามหาความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีนะครับหากคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบนายกอนุทินก็ย้อนถามสื่อครับว่าผู้สื่อข่าวที่เนี่ยบอกว่าฝ่ายค้านถามเนี่ยฝ่ายค้านคนนั้นเป็นใครนะครับถามไปจี้ไปจี้มาสุดท้ายนายกผู้สื่อข่าวก็ต้องบอกว่าเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนลองไปดูท่าทีของนายกอนุทินกันครับ
4: ใครจี้คือพอบอกฝ่ายค้านคนไหนชื่ออะไรต้องบอกด้วยสิใช่ไหมมันจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมเขาถึงถามอย่างนั้นทุกคนก็ไม่คิดเหมือนฝ่ายค้านมีทั้งร้อยกว่าคนใช่ไหมทั้งว่า ยังไงเราก็ต้องให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผูกพันทุกองค์กรก็เดี๋ยวเราก็รอฟังผล
0: ก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับและถ้าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ฝ่ายค้านได้ยื่นให้ศาลวินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในประเด็นสำคัญนั่นก็คือเงินกู้ในสัดส่วนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน200ล้านบาทไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งนายกอนุทินและรองนายกเอกนิติก็ได้ออกมาประสานเสียงว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะออกมามีหน้าตาเป็นอย่างไรตนเองก็พร้อมที่จะน้อมรับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำตามคำแนะนำด้วยแต่ก็มีหลายฝ่ายครับจับตามองด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากคำวินิจฉัยออกมาว่าพรก.กู้เงินขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นทั้งนายกอนุทินและรองนายกเอกนิตินั้นจะมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างแม้ว่าจะไม่มีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับว่าจะต้องลาออกหรือว่ายุบสภาก็ตามครับ อีกประเด็นที่

0: เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลและก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้ามพรมแดนนะครับก็คือปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากเหมืองแร่ในเมียนมานะครับเวลานี้ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าการแก้ปัญหายังไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายชัดเจนมากๆนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีประชาชนพวกเขาไปร่วมเดินขบวนครับเรียกร้องต่อรัฐบาลจีนผ่านสถานกงสุลจีนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจนมีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้2ประเด็นนี้นะครับนำมาสู่การเคลื่อนไหวนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนครับพวกเขานัดรวมตัวกันที่หน้าศาลเอกอัครราชทูตจีนนะครับในกรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นด้วยเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรวมไปถึงจีนนั้นร่วมกันรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับรายการตรงประเด็นจะเรียบเรียงข้อมูลให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นว่าทำไมเครือข่ายภาคประชาชนจึงจะต้องกดดันไปที่สถานทูตจีนและนี่ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่พุ่งเป้าไปที่สถานกงสุลจีนที่เห็นว่าที่ผ่านมานะครับสถานท่าทีของสถานทูตต่อปัญหามลพิษข้ามพรมแดนมีการส่งสัญญาณว่ามีการรับรู้ถึงปัญหาและก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยถึง3ครั้งด้วยกันเมื่อภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีการโพสต์อีกเช่นกันนี่จึงตอกย้ำนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนต้องรับรู้และก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมารัฐบาลของไทยรับรู้ถึงสถานการณ์นี้หรือไม่นะครับเพราะถ้าดูจากคำแถลงของนายกอนุทินที่เคยแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านายกมีท่าทีเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้นะครับ
1: ป้องกันเฝ้าระวังและจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงชายแดนการลักลอบทำเหมือง
0: แม้ว่าจะดูมีท่าทีจริงจังจากคำแถลงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านักวิชาการที่ติดตามปัญหานี้ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาตามที่อ้างนะครับขณะที่ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากการทำเหมืองในประเทศเมียนมาชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วในยุคของนายกแพทองธารชินวัตรนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนแต่ละรัฐบาลมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกแพทองธารชินวัตรนะครับมีการประชุมร่วมกับเมียนมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2568นะครับในช่วงนั้นมีข้อตกลงว่าจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิคเพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานอย่างจริงจังต่อมาสมัยรัฐบาลนายกอนุทิน1เข้ามาเป็นรัฐบาลสั้นๆง่ายๆครับคุณผู้ชมก็คือไม่ได้เข้ามาสานต่อในเรื่องนี้ประเด็นนี้นะครับอาจารย์สืบสกุลที่ติดตามปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องก็เห็นว่าไทยยังไร้กลไกในการแก้ปัญหาจากต้นตอที่ชัดเจนและการอ้างถึงนะครับความอ่อนไหวทางการเมืองเป็นการปัดความรับผิดชอบครับ
2: มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามข้อตกลงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลอนุทินยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับการแก้ไขปัญหาส่วนรัฐบาลจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยรู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ออกมาเดินรณรงค์เมื่อวันที่5มิถุนายน2568ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานี้ทางการจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความใน Facebook มีความเป็นห่วงกังวลต่อสถานการณ์นี้แล้วก็ตอกย้ำว่าทางการจีนเนี่ยได้เตือนให้บริษัทจีนที่ไปทำการลงทุนในต่างประเทศนะครับต้องเคารพกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆแล้วก็ยินดีส่งเสริมให้ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยกัน
0: ไม่ใช่ อาจารย์สืบสกุลยังระบุด้วยนะครับว่าบริษัทที่ทำเหมืองแร่ในเมียนมาส่วนใหญ่เป็นทุนจีนที่หนีการปราบปรามและมาตรการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในประเทศจีนนะครับส่วนแร่จำนวนมากที่ได้จากเหมืองก็ขนผ่านไทยไปพักที่แหลมฉบัง

0: ก่อนจะส่งไปที่ประเทศจีนครับคุณผู้ชมครับแร่และสินแร่เกือบทั้งหมดจากเหมืองในเมียนมาอย่างเช่นแมงกานิสตะกั่วพลวงดีบุกและทองแดงจะถูกนำเข้ามาฝั่งไทยผ่านชายแดนนะครับตามแนวระยะทาง240กิโลเมตรจากสถิติปีงบประมาณ2568โดยสำนักงานศุลกากรภาคที่3ครับพบว่าเฉพาะ3จังหวัดมีน้ำหนักรวมกัน 56,922 ตันด้วยกันนะครับมีมูลค่ากว่า 9,825 ล้านบาทจังหวัดเชียงรายที่ด่านแม่สายเชียงแสนเชียงของน้ำหนักกว่า 12,000 ตันมูลค่า248ล้านบาทจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่ด่านแม่ฮ่องสอนแม่เสเรียงน้ำหนัก166ตันนะครับมูลค่า21ล้านบาทและที่จังหวัดตากที่ด่านแม่สอดครับมากที่สุดมีน้ำหนักกว่า 44,000 ตันมูลค่ารวมกันแล้วกว่า 9,555 ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลนี้ก็ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่าการที่ไทยเป็นทางผ่านน่าจะใช้จุดนี้แหละครับยกระดับการต่อรองยุติการนำเข้าชั่วคราวจนกว่าจะแก้ปัญหาต้นตอของเรื่องนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับ
1: ยุติการนำเข้าแร่สำคัญตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงระนองนะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองในการเจรจานะครับกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนเพราะทุกวันนี้เวลาที่รัฐบาลไทยไปเจรจาได้ใช้ข้อมูลเพียงแค่ผลการตรวจน้ำของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซึ่งมันยังไม่หนักแน่นเพียงพอ
0: คุณผู้ชมครับการใช้เรื่องนี้มากดดันต่อรองจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสว.นรเศษในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่เคยติดตามแล้วก็เรียกหน่วยงานภาครัฐมาให้ข้อมูลระบุว่ายังไม่เห็นรัฐบาลมีกลไกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับส่วนข้อเสนอของภาคประชาชนตามกฎหมายไทยแล้วยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนที่จะรองรับในเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังมีกลไกที่เปิดเอาไว้ให้ทำได้ควบคู่กับการทูตซึ่งต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้นะครับ
2: คือถ้าจะใช้แบบรวดเร็วเลยเนี่ยคือผมว่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงๆมันมีตัวกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ในเรื่องของไอ้ตัว no harm principle อะฮะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆในรัฐในแต่ละรัฐเนี่ยถ้ามันส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อรัฐอื่นอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศซึ่งผมคิดว่าถ้าจะนำมาใช้โดยเร็วที่สุดก็อ้างอิงตัวหลักการนี้ก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวกฎหมายไทยเองอะฮะยังไม่ได้เปิดให้มันยังไม่ได้ให้อำนาจราชการละกันในการปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไอ้แร่ที่จะนำเข้ามาเนี่ยมาจากเหมืองแร่ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงมาในแม่น้ำทำให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะให้เขาปฏิเสธการนำเข้าได้ณตอนนี้ครับ
0: ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็มีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับต่อกรณีเรื่องของเงินกู้พรก.เงินกู้4แสนล้านบาทนะครับออกมาว่าได้ลงมติ7-2นะครับให้มีการวินิจฉัยพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังนะครับกู้เงินดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังต้องตามกันต่อนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินยังไงต่อไปนะครับเพราะว่ายังครอบคลุมไปถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ

ผู้ชมครับเข้าสู่ปี2569นะครับหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากหลากหลายมิตินะครับตั้งแต่คลื่นของความร้อนในยุโรปแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน้ำท่วมจากพายุทอร์นาโดที่จีนนะครับขณะที่ไทยเองในฤดูฝนก็เจอกับน้ำท่วมฉับพลันและก็ยังต้องพบเจอกับเหตุการณ์เอลนิโญนะครับในปลายปีอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นว่าในแต่ละทวีปนั้นเจอกับสถานการณ์วิกฤตภาพภูมิอากาศยังไงบ้างนะครับคุณนิตยาครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศณเวลานี้เนี่ย

0: เรายังต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าปี2567เนี่ยถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะหนักขึ้นหรือว่าจะเป็นยังไงครับ
1: แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องความหนักหน่วงแต่จริงๆแล้วแต่ละประเทศเผชิญไม่เหมือนกันบางคนเจอคลื่นความร้อนอย่างในยุโรปอย่างไทยเองกำลังจะเผชิญกับภัยแล้งแต่จีนกลับน้ำท่วมนี่คือผลพวงจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกลอยสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ถูกทำลายสูงมากขึ้นมันจึงทำให้อุณหภูมิโลกนั้นสูงมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้หลายทวีปทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอเชียยุโรปนะคะเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะรวมถึงฝนตกหนักขณะเดียวกันแม้ว่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวจะเป็นอีกภัยหนึ่งที่เตือนไม่ได้แต่ว่าภัยเรื่องนี้ก็เป็นภัยที่สร้างความสูญเสียกับประชาชนไม่น้อยค่ะดิฉันก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะพามาดูค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ในยุโรปเป็นอย่างไรเราจะได้เรียงกันทีละทวีปค่ะมาดูค่ะว่าแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความร้อนในช่วงตั้งแต่กลางมิถุนามาจนถึงปลายมิถุนายนเกิดเหตุการณ์นะคะอากาศร้อนถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าอากาศร้อนที่เห็นนี้บ้านเราเรียกว่าร้อนแล้วแต่บ้านเขาที่ยุโรปหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาร้อนจัดจนเสียชีวิตค่ะอย่างเยอรมนีนะคะ38องศาเซลเซียสนะคะหรือที่บอกโดฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ที่โปรตุเกสนะคะก็ราวๆ 40-43 องศาเซลเซียสถือว่าเป็นคลื่นความร้อนที่สูงนะคะบางจุดนะคะ46องศาเซลเซียสคุณผู้ชมเห็นไหมคะในทางด้านของทวีปยุโรปหลายประเทศเลย40องศาเซลเซียสเขาอยู่กันค่อนข้างลำบากไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่านะคะหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เผชิญกับวิกฤตความร้อนค่ะมาดูอีกภาพนะคะจะพบว่าหลายประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบเกิดจากคลื่นความร้อนคุณผู้ชมคะจากโดมที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะตอนช่วงประมาณมิถุนายนที่เห็นนี้นะคะปรากฏการคลื่นความร้อนเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะลำดับแรกเนี่ยเราจะมีความกดอากาศสูงหรืออากาศหนักนะคะที่ลงมาสู่พื้นดินนะคะในแถบทวีปทางยุโรปค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะคะหรือว่าลงมาสู่พื้นดินแล้วปรากฏการที่เกิดขึ้นจะพบว่าอากาศมันจะถูกกักไว้ค่ะกักไว้บริเวณพื้นดินหลังจากที่มีอากาศร้อนมากๆนะคะอากาศก็จะขยายตัวนะคะขึ้นลอยสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนเดิมคุณผู้ชมจำได้ไหมคะถ้าอากาศขยายตัวเนี่ยมันจะขยายตัวเสร็จแล้วมันจะค่อยๆลอยขึ้นคล้ายๆกับเราต้มน้ำในกาน้ำเดือดแล้วค่อยๆมีอากาศลอยขึ้นแต่ว่าอากาศนี้มันถูกกักเอาไว้นะคะจากอากาศหนักที่อยู่บริเวณด้านบนจึงทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะกลับลงมาสู่พื้นนะคะพื้นดินของทางฝั่งของยุโรปจำนวนมากจึงทำให้หลายพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะอากาศถูกกักความชื้นหายไปแล้วก็เกิดเป็นทางด้านของกระแสอากาศนะคะไหลวนอยู่ในโดมนี้ละค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางทวีปยุโรปนะคะแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนานๆครั้งนะคะคราวนี้นะคะพอมาดูเรื่องของผลกระทบอากาศร้อนที่เกิดขึ้นทางฝั่งทางด้านของยุโรปทำไมหลายคนเสียชีวิตนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะบ้านทางแถบทางทวีปยุโรปนะคะหลายพื้นที่กลายเป็นเตาอบเตาอบที่เป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่านะคะบ้านเขาจะสร้างที่เป็นซีเมนต์หนาๆนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างที่จะกักความร้อนไว้เพราะว่าเมืองเขามันเย็นต่อไปคนยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยแหละค่ะเขาไม่มีเครื่องปรับอากาศคล้ายกับบ้านเราพัดลมก็แทบจะแย่งกันซื้อเลยนะคะขณะเดียวกันอุณหภูมิร่างกายของคนนะคะที่เกิดขึ้นหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือแม้แต่คนที่มีความเปราะบางเรื่องของสุขภาพนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีสภาพร่างกายที่ทนร้อนเยอะค่อนข้างยากลำบากจึงทำให้เกิดผลเสียเกิดผลกระทบต่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทรัพย์สินทางฝั่งยุโรปถือว่าได้รับผลกระทบนะคะเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกนะคะได้ออกมาเตือนด้วยว่าภัยวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วในทวีปยุโรปจัดเป็นทวีปที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกจำนวนผู้เสียชีวิตมีข้อมูลรายงานยอดผู้เสียชีวิตสะสมทางทวีปยุโรปพุ่งสูงไปแล้วกว่า 5,600 คนมีรายงานผลกระทบหนักที่สุดประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมียอดผู้เสียชีวิตทะลุเกือบกว่า 2,000 กว่าคนค่ะ คุณผู้ชมคะมาดูนะคะว่าแนวโน้มตอนนี้นะคะถือว่าคลื่นความร้อนที่รุนแรงเราไปกันที่อเมริกากันหน่อยค่ะอเมริกาก็เผชิญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ชมคะประมาณ90ถึง100ฟาเรนไฮต์หรือราวๆ32ถึง38องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า25ลายนะคะประชาชนกว่า140ล้านคนยังอยู่ในภาวะที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังขณะนี้อเมริกาหลายแห่งนะคะเรียกได้ว่ามีอุณหภูมิที่สูงใกล้เคียงกับบ้านเราค่ะราวๆ38องศาเซลเซียสขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมีผลกระทบนะคะเกิน40องศาไปแล้วบางเขตนะคะบางพื้นที่นะคะมากกว่า20รัฐถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงพอเรามาดูในฝั่งเอเชียกันหน่อยนะคะเอเชียเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะคะแถวๆมณฑลกวางซีฝนตกหนักอ่างเก็บน้ำนะคะกวางซีเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมตอนนั้นพายุไมซักเข้าพอดีค่ะโดยบางพื้นที่ของลุ่มน้ำในมณฑลหลายที่นะคะแม่น้ำตรงปันเจียงประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีในเมืองหงโจที่อยู่ห่างจากเมืองฝังเฉิงก่างราว 2,000 ราว200กิโลเมตรก็ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมคะประเทศจีนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแค่นี้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงของวันที่6แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ในจีนค่ะฝนตกหนักสูงมากกว่า200ถึง500มิลลิเมตรบางพื้นที่มีการรายงานว่าสูงมากกว่านั้นนะคะทำให้อ่างเก็บน้ำนะคะทางด้านของหลิวหลานเกิดความเสียหายได้รับผลกระทบสันเขื่อนมีรอยขาดหรือว่าแตกนั่นเองมวลน้ำจำนวนมากมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลให้จำนวนน้ำมหาศาลนั้นนะคะได้รับผลกระทบนะคะท้ายน้ำพอดีทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาเร่งอพยพประชาชนบุคลากรนะคะหลายคนหลายรัฐนะคะกว่า300คนนั้นไปยังพื้นที่สูงนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงของวันที่6ก็มีรายงานนะคะว่าทางด้านของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนก็เผชิญกับเหตุการณ์นะคะพายุกระหน่ำนั่นก็คือพายุทอร์นาโดนะคะพายุทอร์นาโดเนี่ยมีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับความเร็วขนาดนี้นะคะเกิน15ตามมาตรวัดของจีนไปด้วยส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและกระแสลมพัดนะคะแถวๆนั้นเนี่ยทำให้ถนนหนทางย่านชุมชนนะคะหรือย่านอุตสาหกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมากค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้เรากลับมาดูประเทศไทยกันหน่อยนะคะช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ก็มีฝนตกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หนักเท่ากับปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยที่พูดกันถึงเวลานี้เอลนิโยมาพูดถึงในช่วงฤดูฝนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทำไมไทยถึงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยและหลายพื้นที่จะได้รับผลกระทบคุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยนะคะกระแสน้ำเย็นกระแสน้ำอุ่นมันจะไหลวนไปทางฝั่งของไทยทางฝั่งของอเมริกาแต่ว่ารอบปีนี้จะพบว่ากระแสน้ำเย็นมันไหลมาทางฝั่งของประเทศไทยจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนน้อยอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มร้อนแรงมากขึ้นปรากฏการณ์นี้มันจะมีผลกระทบค่ะและภาพต่อไปนี้นะคะจะมีผลกระทบสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีการใช้น้ำค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นจึงมีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะสามารถนะคะที่จะคำนวณได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลายพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะอยู่ที่มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดินในช่วงปี2568ทับ2569ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยพบว่าจะมีการเกิดปรากฏการณ์ฝนแล้งฝนน้อยนะคะน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่ภาคการเกษตรนอกเขตชลประทานรวมแล้วทั่วทั้งภูมิภาคที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่าไร่ที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าสร้างความห่วงใยสำหรับประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็คือเรื่องนี้เราอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องจากว่าขณะนี้นักวิชาการก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าตอนนี้แรงกระแทกจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นอาจจะซ้ำเติมทำให้อุณหภูมิของไทยพุ่งสูงอยู่ที่42ถึง43องศาเซลเซียสทุกภาคส่วนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเรื่องนี้ลองไปฟังนักวิชาการกันค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำประธานทีมกรุ๊ปชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบให้เกิดภาวะฝนแล้งในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกลดลงนะคะจากค่าเฉลี่ยน่าตกใจเลย

0: เดียว 17-22% สิ่งที่น่ากลัวก็คือลาเอลนิโยนะคะปะทะกับภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการที่ก๊าซเรือนกระจกนะคะค่อนข้างที่จะหายไปเยอะค่ะในชั้นบรรยากาศน้ำก็เลยระเหยเร็วนะคะจึงย้ำเตือนสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานโรงงานอุตสาหกรรมต้องเร่งขุดสระนะคะแล้วก็เก็บน้ำสำรองไว้อย่างน้อย2เดือนรวมถึงให้งดทำนาปลังค่ะ
1: อุณหภูมิของเราสูงนี่มันมีอิทธิพลมาจากเรื่องโลกร้อนด้วยครับก็ร้อนกันไปทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้งหน้าเนี่ยเวลาอากาศสูงอย่างแล้งที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนจากลานินญาซึ่งจะเป็นอุณหภูมิไม่สูงนะครับมาเป็นกลางแต่อุณหภูมิก็ขึ้นไปถึง40กว่าองศานะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าลักษณะเดียวกันน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วสัก1องศาด้วยนะฮะก็ขึ้นไป42 43เพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในท้องนาเนี่ยผมเน้นที่ตรงนาเพราะนานี่ใช้น้ำเยอะนะครับมันก็จะระเหยมากขึ้นจะใช้น้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลดการปลูกพื้นที่ลง
2: มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเรารู้ว่าน้ำมันอาจจะน้อยแม่แน่ๆประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าน้อยขนาดไหนยังไม่รู้เพราะว่าเอลนีโญมันจะเป็นสตรองหรือเวสตรองก็คือแรงหรือแรงมากเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าจากข้อมูลอดีตซึ่งผมหารือกับท่านอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าเอลนีโญปีที่สั้นที่สุดเนี่ยคือ2เดือนปียาวสุดคือ7เดือนเพราะฉะนั้นมันน่าจะเริ่มประมาณเดือนธันวาเพราะเราก็คาดว่า 2-3 เดือนก็ประมาณสักกุมภามีนาซึ่งโอกาสจะน้อยถ้ามันไป 4-5 เดือนก็ถึงมีนาเมษาแล้วก็คือก็เรากำลังจะรอดได้แต่ถ้าเกิดมันยาวไปถึงพฤษภาคมมิถุนาคือซัดไป7เดือนเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันจะกระทบตอนที่ว่าเราจะเพาะปลูกพืชฤดูฝน
0: คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์เอลนีโญถือว่าไทยอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารานะคะหรือแม้แต่อ้อยที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบสูงนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเราเจอปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเราอาจจะสูญเสียนะคะ GDP ไปนะคะลดลงแล้วก็ทำให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นถดถอยได้อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าค่ะ
3: ครับก็เป็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกเผชิญอยู่นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะฮะทั้งในเรื่องของการรับมือคลื่นความร้อนนะฮะน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆรวมไปถึงอีกประเด็นที่สำคัญก็คือนโยบายนะฮะจะออกมามีผลอย่างไรบ้างในการรับมือกับวิกฤตนี้นักวิชาการหลายท่านบอกว่าอาจจะต้องถึงขั้นปรับเปลี่ยนผังเมืองเพื่อที่จะอยู่ร่วมรับมือกับน้ำให้ได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิตยามากนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณนิตยาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ว่าสภาพอากาศในบางพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงร้อนจัดและฝนตกน้อยนะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศแปรปรวนแบบสุดขั้วค่ะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปและรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้เห็นผลกระทบชัดเจนแล้วค่ะกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านสองทานตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ต้องสำรองน้ำใส่ถังเอาไว้เพื่อให้วัวได้กินค่ะหลังจากที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งยาวนานจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งกระทบทั้งสัตว์เลี้ยงและคนซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
1: โบสถ์เก็บปักตุนไว้นะครับใส่ถังไว้เก็บเสียทางไว้ปิดฝาแล้วไว้พอกินได้อยู่แต่ปัญหาเรื่องสัตว์บรรดาโคนนี่ก็โคนนี่หนักกว่าสัตว์เพราะว่าบางโคนรถแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ก็บ่มีจะขี่แล้วจะลงไปไม่แจ่มก็ต้องเสี่ยงค่ารถค่ารางยิ่งยุคนี้สมัยนี้น้ำมันแพง

0: มันจะถูกเขาเหมาไปแต่ก่อนนี่บ่เคยรับจ้างเหมาคุณลุงไม่แจ่มนี่300ไปแล้วหรอประเดี๋ยวนี้500-600มันมีคุณปล่อยนะ
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปกติค่ะแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีน้ำน้อยลงทำให้พื้นที่รับผิดชอบ12หมู่บ้านหลายหมู่บ้านเลยนะคะที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคขณะที่การเพาะปลูกเป็นไปอย่างล่าช้าบางส่วนต้นข้าวโพดเพิ่งจะขึ้นเองค่ะพอไปเทียบเดียวกันไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าต้นข้าวโพดสูงเท่าเอวแล้วส่วนแผนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็คือการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งขณะที่ระยะยาวจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
2: ท่านชาวบ้านเขาจะขอรถน้ำของอบต.ไปขนมาแล้วก็ไปเติมให้ชาวบ้านแต่ละปีทุกๆปีนะครับทุกๆปีก็จะมีแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นภัยแล้งปีนี้ผมคาดว่านอกจะทิ้งช่วงนะฝนครับจะทิ้งช่วงห่างมากเนาะก็กลัวเหมือนกันครับว่าต่อไปชาวบ้านทำการเกษตรอะไรพวกนี้เขาจะเตรียมตัวยังไงกันยังไงครับผมก็หาวิธีช่วยกันคิดหาวิธีกันไว้ก่อนป้องกันว่าถึงเวลาแล้งขึ้นมาเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงครับเนาะ
1: หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทำให้ฝนทิ้งช่วงยาวนานค่ะเห็นผลได้ชัดเจนในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าที่จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักดังนั้นภาครัฐต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำได
3: ้ผมห่วงเรื่องภัยแล้งมากกว่าน้ำท่วมอีกนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเอาเด่นภัยแล้งก่อนภัยแล้งเนี่ยปีนี้อาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าปีที่แล้วฝนเราตกหนักน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังมีเหลือเฟือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามจะบอกผู้บริหารเขื่อนว่าอย่าคิดว่าจะปล่อยน้ำไปแบบโดยไม่คิดอะไรไปเพราะว่าอย่าลืมว่าปีหน้าอาจจะแล้งกว่านี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจะเกิดน้ำแล้งเลยครับเกิดภัยพิบัติรุนแรงอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยจะขาดน้ำเลย
1: ก่อนหน้านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะระยะแรกเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อาจจะมีความแปรปรวนและเรารู้สึกร้อนขึ้นระยะที่2คือเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมมีความรุนแรงขึ้นฝนจะทิ้งช่วงนานขึ้นและมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติระยะที่3เดือนพฤศจิกายนปีนี้เรื่อยไปจนถึงมกราคมปีหน้าจะเข้าสู่ช่วงซูเปอร์เอลนีโญเต็มตัวอากาศจะร้อนกว่าปกติและปริมาณฝนจะน้อยลงอย่างมากจนเกิดความแห้งแล้งและระยะที่4ค่ะคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนปี2570ความรุนแรงของเอลนีโญจะเริ่มลดลงแต่ผลกระทบจะสะสมรุนแรงที่สุดอาจจะเกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต้องวางแผนรับมือค่ะความแปรปรวนของสภาพอากาศยังทำให้แม่น้ำลี้ที่ไหลผ่านจังหวัดลำพูนอยู่ในภาวะแห้งขอดค่ะกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรเพราะว่าผลผลิตนั้นขาดน้ำเสียหายขายไม่ได้ราคานะคะถ้าภัยแล้งยาวนานกว่านี้ก็อาจจะทำให้ต้นไม้พืชพันธุ์ที่ลงทุนปลูกไว้นั้นเสี่ยงแห้งตายด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
4: นี่คือสภาพของแม่น้ำลี้ที่ไหลผ่านอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนมีสภาพแห้งขอดเหลือน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติเวลาเดียวกันนี้แม่น้ำลี้จะมีน้ำเกือบเต็มตลิ่งและขณะนี้กำลังเริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนลำไยและมะม่วงเริ่มขาดน้ำทำให้ผลผลิตเสียหายขายไม่ได้ราคาและที่เป็นห่วงมากที่สุดหากทิ้งช่วงนานอาจทำให้ต้นตายได
5: ้ถ้าหากว่าขาดน้ำปุ๊บนี่คุณภาพของลำไยนี้ปกติถ้าหากว่าออกมาเป็นเกรด A นะครับมันก็จะเหลือเป็นเกรด B เกรด C นะครับผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ราคาก็ไม่ดีขายไปทำลุงอะไรต่างๆนี่ผู้รับซื้อเขาก็จะตัดราคานะครับ
6: ยินดีกับพวก
4: นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฮ้งเปิดเผยว่าแม่น้ำลี้แห้งขอดแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะกำลังส่งผลกระทบกับเกษตรกรทั้งที่ปลูกพืชผักรวมถึงสวนผลไม้ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณไปขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้บางส่วนแต่ด้วยพื้นที่กว้างและงบประมาณจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
7: ครับในส่วนของลำน้ำลี้นะครับ

0: ยอมรับนะครับว่าปีนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแต่ในส่วนของทางเทศบาลบ้านห้วยของเราเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะตั้งรับในเรื่องของสถานการณ์พายุที่จะเข้านะครับหรือมวลน้ำที่จะไม่มีรองรับภาคเกษตรกรเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะสื่อออนไลน์หรือการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน
1: ในส่วนของน้ำปิงเนี่ย
2: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งเปิดเผยว่าปรากฏการซูเปอร์แอลนีโญกำลังส่งผลกระทบสังเกตได้จากอากาศที่ร้อนขึ้นและภาวะฝนทิ้งช่วงแต่จะรุนแรงสุดในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าดังนั้นประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรวมถึงการเพาะปลูกไว้ให้ดี
3: หน่วยงานที่มีแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเนี่ยจะบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างไรนะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะลากยาวไปจนถึงปีหน้านะครับช่วงกลางปีเพราะนั้นน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกมาแล้วประชาชนเองเกษตรกรก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนของหน่วยงาน
2: ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระบุว่าจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกมะม่วงในปี 2568/69 จำนวนกว่า 42,000 ไร่ส่วนใหญ่ปลูกมากสุดในอำเภอบ้านโฮงเวียงหนองล่องและอำเภอลี้ซึ่งต้องใช้ลำน้ำลี้เป็นหลักส่วนลำไยมีพื้นที่ปลูกกว่า 360,000 ไร่ปลูกมากสุดในอำเภอลี้อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทาโดยทั้งหมดใช้น้ำจากลำน้ำต่างๆรวมถึงน้ำบาดาลในการหล่อเลี้ยงล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งได้จัดให้มีการประชุมย่อยระดับกลุ่มลุ่มน้ำสาขาทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำโดยระดมความคิดเห็นของผู้นำชุมชนตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรับมือปรากฏการซูเปอร์แอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ฝนทิ้งช่วงยาวนานและอาจเกิดน้ำท่วมหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ
4: มีความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 1,000 คนนะคะร่วมกันลงชื่อเตรียมจะยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อระงับโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบริษัทที่ดำเนินการอยู่เป็นบริษัทต่างชาติหรือไม่ชาวตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ของบริษัทเอกชนในพื้นที่หมู่7ภายในวัดอินทรารามและร่วมกันลงชื่อแสดงยืนกว่า 1,000 คนค่ะโดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานและบริษัทมีการจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดของโครงการและทำประชาพิจารณ์ทั้งที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลรวมถึงไม่รู้รายละเอียดของโครงการมาก่อนชาวบ้านก็มองว่าการดำเนินการไม่รอบด้านและไม่โปร่งใสคุณผู้ชมคะสำหรับสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำชลประทานสายท่าล้ออู่ทองและคลองส่งน้ำท่าม่วงพนมทวนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาในหลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในหลายพื้นที่ค่ะชาวบ้านก็เลยมีความกังวลว่าถ้าโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย
5: ที่ตั้งอ่ะโรงงานมันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นโรงงานที่มาแต่งแร่เนี่ยมันต้องใช้น้ำในการล้างใช้สารเคมีในการล้างแร่ครับแล้วมันอยู่ติดกับคลองสาธารณะเนี่ยคลองชลประทานนะครับแล้วเรากลัวว่าการบริหารจัดการของเขาเนี่ยไม่ดีอ่ะแล้วเกิดน้ำมันรั่วไหลอ่ะสารเคมีปนเปื้อนอ่ะมันลงคลองอ่ะซึ่งคลองเส้นนี้มันต้องใช้ในการทำผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วก็ผลิตน้ำประปาของประปาภูมิภาคพนมทวนด้วยเรากลัวว่ามันจะเกิดสารปนเปื้อนนะครับมันไม่มีความมั่นใจครับแล้วก็มันอยู่ติดกับพื้นที่การเกษตรด้วยตรงนี้น้ำจากตรงนี้จะต้องไหลเข้าพื้นที่การเกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในการผลิตข้าวแล้วก็มันมีการรั่วไหลเนี่ยมันก็ต้องข้าวที่ออกมาเป็นข้าวที่มีสารพิษนะครับชาวบ้านไม่มีความมั่นใจครับ
6: คุณมาตั้งตรงนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอที่จะมาตั้งตรงนี้ที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ต้นน้ำถามว่าเวลาต้นน้ำและการกากแร่ที่คุณเอามากองเวลาฝนตกมันก็ไหลลงไหนอะครับก็ไหลลงน่ะพื้นที่เกษตรกรพื้นที่นาได้ฝุ่นละอองที่คุณมันก็ลากคลุ้งไปลงน้ำที่นี่รวมทั้งถ้ามีข้อผิดพลาดต่างๆในการบำบัดใครเป็นผู้รับผิดชอบคุณจะแก้ไขยังไง คุณจะเยียวยายังไงแล้วการแต่งแร่เนี่ยมีแร่ประเภทไหนบ้างแร่มันมีหลายชนิดนะครับมีสารตะกั่วมั้ยมีแคชเมียมมั้ยการขนส่งนี่แหละครับระหว่างที่คุณขนส่งเนี่ยวิ่งไปตรงไหนบ้างฝุ่น PM 2.5 ดูแลแก้ไขอย่างไรมันกระทบมากมายมันกระทบวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพของชาวบ้าน
4: ชาวบ้านเขาตั้งคำถามถึงการเร่งรัดดำเนินโครงการรวมทั้งการที่บริษัท2แห่งเข้ามาดำเนินการจากที่ก่อนหน้านี้เข้ามากว้านซื้อที่ดินรวม92ไร่ค่ะโดยเป็นพื้นที่โครงการแต่งแร่ประมาณ48ไร่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท2แห่งเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหรือไม่และกังวลว่าจะเกิดผลกระทบเช่นเดียวกับเหมืองแร่คริตตี้ในอำเภอทองผาภูมิด้วยหลังจากนี้ชาวบ้านจะนำรายชื่อชาวบ้านที่คัดค้านยื่นให้กับนายอำเภอท่าม่วงและส่งต่อถึงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสั่งระงับการก่อสร้างโรงงานคุณผู้ชมคะพูดถึงแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือบางส่วนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะระบบนิเวศแม่น้ำโขงอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะก่อนหน้านี้เราพบปัญหาปลาป่วยในช่วงแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดเลยรวมถึงหนองคายด้วยล่าสุดคุณยุทธนาอินทศรลงพื้นที่ไปสำรวจพบการขึ้นลงของระดับน้ำผิดปกติค่ะมีการทักสังเกตนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลจากการก่อสร้างเขื่อนทางตอนบนของแม่น้ำโขง
1: กลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนำเรือออกวางตาข่ายหรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าไหลมองภายในร่องน้ำลึกแม่น้ำโขงเพื่อหาปลาในช่วงฤดูฝนกว่า4ชั่วโมงที่รอเข้าคิวเพื่อออกหาปลาเขาใช้เวลาไหลมองที่มีความยาวกว่า300เมตรไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้โชคไม่ดีไม่มีปลาติดตาข่ายเช่นเดียวกับเพื่อนชาวประมงอีกหลายคนก็บ่นจับปลาไม่ได้เช่นกันชาวประมงบอกว่าน้ำโขงที่ขึ้นลงผิดปกติจากเขื่อนที่อยู่ด้านบนทำให้วิถีชีวิตชาวประมงไม่เหมือนเดิมเพราะปลาหลงฤดูจากในช่วงหน้าฝนน้ำโขงจะขึ้นและปลาเริ่มวางไข่แต่ปัจจุบันน้ำโขงกลับลดลงทำให้หาปลาได้น้อยลงและในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาผลกระทบเริ่มเห็นชัดเจนจากพันปลาในแม่น้ำโขงที่จับได้เหลือเพียงไม่กี่ชนิดโดยเฉพาะปลาแค่แทบจับไม่ได้เลยในพื้นที่อำเภอเชียงคาน
7: ตอนนี้ก็ลำบากหน่อยน้ำขึ้นน้ำลงไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อนพอประมาณสักอาทิตย์นึงนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็อีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็ลดลงละปกติช่วงนี้ก็น้ำขึ้นก็ปลาก็เดินแต่ถ้าน้ำน้อยลงมาก็ปลาก็ไม่เดินละอยู่เป็นที่จะขึ้นไปวางไข่ก็ไม่รู้จะไปวางไข่ตรงไหนเพราะว่าน้ำแห้งมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายจากที่เคยมีกลุ่มเรือประมงเกือบ30ลำแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง10ลำต่อวันที่ยังออกหาปลาทุกวันเพราะจำนวนปลาที่หาได้ต่อวันลดน้อยลงและยังประสบปัญหาปลาป่วยมีตุ่มและเกิดบาดแผลตามลำตัวทำให้ปลาแม่น้ำโขงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไม่แตกต่างจากชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกุดข้าวปุ้นตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่เปลี่ยนไปจากระดับน้ำโขงที่ขึ้นลงผิดปกติจากที่เคยหากินได้ตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันแม้แต่ในช่วงหน้าฝนจากที่เคยยกยอได้ปลาซิวปลาสร้อยวันละหลายกิโลกรัมปัจจุบันหาปลาทั้งวันก็แทบไม่พอกินพร้อมยืนยันถึงระบบนิเวศแม่น้ำโขงไม่เหมือนเดิมตั้งแต่มีการสร้างเขื่อน
8: ปลามันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วปลามันบ่ค่อยมีอ่ะ
9: บ่ค่อยมีหรอป่ะ
8: ค่ะ
9: เมื่อก่อนจักปีแล้วที่ว่าเมื่อก่อน
8: โอ้สัก4ปีข้างหลังไปนั่นปลาเยอะแต่4ปีมานี่ปลาไม่เยอะ
9: หากินลําบาก
8: ค่ะ
9: แล้วแม่เนี่ยหากินเฉพาะยกยอเนี่ยยกสะดุ้งอย่างเดียวหรือมีหากินอย่างอื่น
8: ยกยออย่างเดียวมายกเสร็จแล้วก็กลับ
9: แล้วธรรมดาถ้าแบ

0: ปีหมันหมานเนี่ยได้เยอะไหม
1: ได้เยอะโอ้ได้ปลาแดกเป็น8ไห่9ไห่พุ่นนะ
2: ไทย PBS ตระเวนสำรวจผลกระทบตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงบ้านเวินบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดแม่น้ำโขงในประเทศไทยพบว่าเกาะแก่งในแม่น้ำโขงยังโผล่พ้นน้ำแม้อยู่ในช่วงฤดูฝนต้นไคร้อีกหนึ่งตัวชี้วัดระบบนิเวศส่วนใหญ่ก็แห้งเหี่ยวตายนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่ชาวบ้านและชาวประมงยืนยันว่าแม่น้ำโขงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครราชสีมามีโครงการพัฒนาลำตะคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองโคราชให้คล้ายกับคลองชองเกซอนในประเทศเกาหลีใต้ค่ะโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า238ล้านบาทนะคะเฟสแรกก่อสร้างเสร็จไปแล้วมานานเกือบ1ปีค่ะแต่ว่าเฟสที่2ยังเดินหน้าไม่ถึงไหนคุณพจนีสายกระจ่างไปเกาะติดเรื่องนี้ค่ะ
4: ผนังคอนกรีตที่ก่อสร้างเป็นแนวยาวกว่า700เมตรตลอดแนวลำตะคองเขตเทศบาลนครนครราชสีมาช่วงโรงเรียนอัสสัมชัญถึงวัดสุสานรูปแบบคล้ายคลองชองเกชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก่อสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำให้มีความสวยงามด้านล่างคลองมีการทำเป็นแนวทางเดินคอนกรีตสภาพปัจจุบันบางจุดมีตะกอนดินทับถมหลายจุดมีรอยแตกร้าวและมีวัชพืชปกคลุมคลองชองเกชอนโคราชก่อสร้างขึ้นตามแนวคิดที่ต้องการพัฒนาลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองโคราชระยะทาง13กิโลเมตรโดยระยะแรกจะพัฒนาลำตะคองให้เป็นสถานที่นันทนาการและเป็นแลนด์มาร์คคล้ายคลองฟื้นฟูเมืองระยะทางไปกลับรวม 2.5 กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง238ล้านบาทแบ่งการก่อสร้างเป็น2เฟสโดยเฟสแรกงบประมาณ118ล้านบาทซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
5: เราสร้างเฟสแรกไปแล้วนะฮะแล้วเสร็จละระยะทาง725เมตร2ฝั่งนะครับเสร็จละก็ในส่วนของงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเหลืองานสถาปัตยกรรมซึ่งจะอยู่ในเฟสที่2ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้าง
6: ลักษณะในเฟสที่2มันจะมาซัพพอร์ตเฟสแรกยังไงครับ
5: ก็จะเป็นงานต่อเนื่องนะฮะเพิ่มระยะทางไปอีกประมาณสัก500เมตรนะฮะแล้วก็มีการงานสถาปัตยกรรมมาตกแต่งในเฟสแรก
4: ความไม่ต่อเนื่องในการเดินหน้าโครงการทำให้ตามแนวเขตก่อสร้างหลายจุดเริ่มชำรุดชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่กังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะแนวตลิ่งคอนกรีตและทางเดินไม่มีแนวกั้นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรวมถึงไม่มีทางขึ้นลงเชื่อมชุมชนจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพราะมองว่าโครงการงบประมาณหลายร้อยล้านบาทควรมีมาตรฐานมากกว่านี้ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือโครงการคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ต้องรอให้โครงการแล้วเสร็จก่อน
7: กันดินไหลลงคลองเนาะอันนี้แน่นอนประโยชน์ได้แน่นอน 100% แต่ถามว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ากันดินไหลลงคลองใช่ 100% แต่ถามว่าทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรในการที่ว่าบอกว่าจะมีทำให้คนเดินเนาะถามว่าแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมถามว่าถึงเวลาใครจะมาทำความสะอาด
4: สำหรับโครงการพัฒนาลำตะคองหรือคลองชองเกชอนโคราชโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการในระยะที่2งบประมาณกว่า120ล้านบาทพร้อมระบุถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการถูกทิ้งร้างเนื่องจากยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาโดยขณะนี้จะเร่งดำเนินการก่อสร้างงานในระยะที่2ซึ่งจะเป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ปูกระเบื้องติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งราวกันตกขณะที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบโครงการและควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณแผ่นดินพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
3: หลังจากที่ปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดมานานเกือบ1ปีค่ะเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้านจังหวัดตราดก็ไม่คึกคักเหมือนก่อน

0: นะคะทุกวันนี้ชาวบ้านต้องหันไปประกอบอาชีพจากการทำประมงจับสัตว์น้ำมาเลี้ยงชีพแทนค่ะชาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดต้องจับสัตว์น้ำในพื้นที่บริเวณชายทะเลตำบลแหลมกลัดเพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปขายที่ตลาดค่ะชาวประมงบอกว่าเดิมทีพวกเขามีอาชีพรับส่งของแต่ว่าหลังจากปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาก็ต้องหยุดงานและอยู่ที่บ้านไม่มีรายได้ต้องหันมาหาวิธีเลี้ยงชีพเพื่อเอาตัวรอด
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่เรามาจากชายแดนคลองใหญ่ต้องมาหาหอยหาปูจับปลาก็มีเน
1: า
2: ะ
1: จับปลาที่
2: จับปลาก็มี
1: ก็ได้ก็เช้ามาได้ขาดกับข้าว
2: ก็ยังดีได้ไปวันๆเนาะ
1: จ้ะ
2: เป็นไงได้จังเยอะเลยจ้ะ
1: จ้ะได้ถังละ
2: 10กว่ากิโลนะนั่นแหละ
1: จ้ะได้ละ10กว่าโล
2: ทำไปขายก็กิโล20 30
1: ไม่ได้ขายเอาไปกินอย่างเดียว
2: ไม่ตามตลาดมัน
1: ก็ตลาดที่มันไปซื้อกัน
0: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบในเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ให้ดีกว่านี้ค่ะนับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นนะคะในวันที่11กรกฎาคมนี้ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาจะเปิดให้บริการค่ะท่ามกลางความหวังว่าการเปิดด่านครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวตกค้างรวมถึงช่วยลดความแออัดของรถบรรทุกที่ผ่านเข้าออกด่านวันละเกือบ 2,000 คันได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
3: ดีอยู่ดีครับ
4: ด้วยงบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาทเนรมิตเนื้อที่กว่า596ไร่ให้กลายมาเป็นด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562ก่อนที่เมื่อปีที่ผ่านมาจะก่อสร้างถนนเชื่อมต่อมายังด่านพรมแดนแห่งนี้เสร็จสิ้นและจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการทั้งขาเข้าและขาออกในวันที่11กรกฎาคมนี้หลังได้เปิดทดลองการบริการสำหรับรถบรรทุกไปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภายในจะมีที่จอดรถมากถึง300คันมีช่องการตรวจรถยนต์ส่วนตัว11ช่องและช่องตรวจเอกสารสำหรับผู้โดยสารเดินเท้า14ช่องซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่แต่ละผลัดเพิ่มอีกเท่าตัวหรือประมาณ20นายต่อผลัดรวมถึงมีช่องสำหรับตรวจรถบรรทุกขาเข้า3ช่องทางและขาออกอีก3ช่องทางนี่เป็นระบบการตรวจตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะที่ขับผ่านเครื่องสแกนด้วยความเร็วคงที่โดยคนขับไม่ต้องลงจากรถเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยค้นหาสิ่งผิดกฎหมายโดยจะแสดงผลแบบเรียลไทม์บนจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์ซึ่งสามารถเอ็กซเรย์ได้30วินาทีต่อคันจากเดิมที่จะใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อคันหากตรวจสอบด้วยคนคนขับรถบรรทุกระหว่างไทยและมาเลเซียบางคนบอกว่าด่านเก่าบางช่วงเวลาต้องเสียเวลาในการทำเอกสารนานเกือบ4ชั่วโมงและที่จอดรถก็คับแคบทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตรเมื่อด่านใหม่เปิดก็สะดวกขึ้นจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเมื่อผ่านระบบฟ้าสแกนที่เครื่องไม่จับป้ายทะเบียน
5: ผ่านฝั่งไทยนะคือต้องมารอคือบางทีมันคือเป็นงานแบบมาเป็นชุด4คัน5คัน6คันแบบเนี้ยนี่ต้องรอชุดครบปั๊บคือบางทีต้องเข้าเอ็กซเรย์แล้วก็มันต้องต่อคิวยาว
6: แล้วพอตอนเขามาเปิดใช้ฝั่งนี้เป็นยังไงบ้าง
5: ก็มันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่มันก็กว้างขึ้นแล้วก็ที่จอดรถก็เยอะขึ้นแล้วก็การเข้าเอ็กซเรย์เมื่อก่อนถ้าเกิดว่าแบบฝั่งนู้นคือจะเข้าไปจอดแล้วก็ไอ้เครื่องเอ็กซเรย์วิ่งผ่านรถแต่ตอนนี้คือเราต้องวิ่งผ่านเอ็กซเรย์มันก็เร็วขึ้นหน่อย
7: ถ้ากรณีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินที่มาด้วยรถยนต์ที่ผมเรียนได้ครั้งแรกว่าถ้ามาด้วยรถส่วนตัวรถบัสนะครับรถบัสจะมีช่องแยกจากกันโดยชัดเจนว่ารถบัสที่วิ่งรถก็คือช่องรถบัสเลยรถเล็ก4ล้อเล็กก็จะมีช่องรถ4ล้อเล็กเลยผู้โดยสารที่เข้าไปในอาคารสามารถปฏิบัติวิธีการของตรวจคนเข้าเมืองมีทั้งหมด14ช่องการปฏิบัติวิธีการถ้ากรณีเช่นมีเหมือนช่วงลายยอที่มีการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมันก็สามารถช่วยให้การสแตมป์พาสปอร์ตมันก็รวดเร็วมากขึ้นจากแค่4จาก6 7ช่องเป็น14ช่องเนี่ยมันจะทำให้การตรวจสอบผมว่ามันน่าจะรวดเร็วมากขึ้น
4: ส่วนข้อกังวลของชาวบ้านและผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่บริเวณด่านนอกซึ่งเป็นด่านเก่านายด่านศุลกากรสะเดายืนยันว่าด่านเก่ายังคงเปิดให้บริการเป็นทางเลือกโดยรถเล็ก รถจักรยานยนต์รถตู้หรือผู้โดยสารบางคนยังคงมาใช้บริการที่นี่ได้ในช่วงแรกส่วนที่ด่านใหม่นักท่องเที่ยวที่มากับรถบัสก็จะมีช่องแยกกับรถส่วนบุคคลและจัดพื้นที่แยกจากรถบรรทุกเพื่อให้การบริการสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวหลายพันคน
7: ในอนาคตอันใกล้ถ้าเกิดทางเชื่อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นเท่าที่ทราบมาประมาณการว่าน่าจะเสร็จมาเดือนสิงหาถนนเส้นนั้นเสร็จที่จะไปออกตรงการนิคมนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถไปด่านนอกได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพราะระยะทางจากจุดที่การนิคมไปถึงด่านนอกมันประมาณสัก1กิโลนะครับน้องไปช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นที่เป็นประโยชน์กับชุมชนด่านนอกนะครับไอ้ข้อนี้เป็นข้อกังวลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งหมดเพราะมีการคุยกันเกือบทุกรอบที่มีการประชุมเรื่องนี้นะครับเราก็กังวลกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ไอ้เรื่องนี้เราก็ต้องเราหน่วยงานราชการทุกหน่วยยังต้องอยากให้ชุมชนด่านนอกสามารถอยู่ได้โดยนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
4: นายด่านศุลกากรสะเดาคาดหวังว่าความสะดวกที่เพิ่มขึ้นหลังการเปิดด่านใหม่จะทำให้ในปีนี้มียอดการนำเข้าส่งออกไม่ต่ำกว่า400,000,000 บาทและสามารถจะเก็บภาษีไม่ต่ำกว่า10,000,000 บาทและในอนาคตก็จะขยายและเติบโตมากขึ้นเพราะด้วยทำเลของด่านสะเดาที่เชื่อมต่อในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเทียบเรือปีนังและศูนย์กลางของมาเลเซียติชิลาพจสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ส่งท้ายวันนี้ค่ะร่วมชื่นชมความสามารถและฟังเสียงร้องใสๆของนักเรียนชั้นป.1เจ้าของฉายาลูกคอ 38,000 ธรรมขันธ์แห่งโรงเรียนบ้านวันไพรศรีอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
3: บอนบอยบอนอารัธนาศิรกรวันเธอสักการะคุณเกลวพูดงามเพื่อเทวดา
0: เสียงใสแจ๋วลีลาร้องรำน่าชมค่ะทั้งนักร้องและเพื่อนๆหางเครื่องที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะคนกลางก็คือน้องชายโยเด็กชายเศรษฐวุฒินามนุษีวัย7 ปีนักเรียนชั้นป.1เจ้าของเสียงร้องนี่เองค่ะตอนนี้น้องชายโยและเพื่อนๆกำลังซุ่มซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่องรอบคัดเลือกที่โรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เร็วนี้พร้อมสานต่อความฝันการทำเป็นอาชีพค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พลงที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นั่นแหละเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่น้ำเป็นหลักครูเรียนแต่งเพลงให้สมยศธนพันธ์ร้องเนี่ยครับชื่อเพลงเมืองแมนแดนสวรรค์เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2497

การที่คนนครสวรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะซึ่งเราอาจจะมองว่ามีเพลงพื้นบ้านแต่เขาสร้างเพลงพื้นบ้านขึ้นมาใหม่เป็นดนตรีวัฒนธรรมของเอกลักษณ์ของนครสวรรค์ครับ

มีคนที่ไหนมีชุมชนที่ไหนเพลงก็อยู่ที่นั่นวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นที่นั่นแต่นครสวรรค์มีความหลากหลายเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านของทุกสิ่งทุกอย่างครับ

0: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมในหลากหลายมิติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมศาสตร์ค่ะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะคะที่ทางวช.ได้ให้การสนับสนุนกับงานทางด้านวัฒนธรรมดนตรีนะคะที่ให้การสนับสนุนกับทางมูลนิธิท่านอาจารย์สุกี้เจริญสุขนะคะในการทําโครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีเพื่อสร้างโอกาสนะคะเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่จริงๆในส่วนนี้ทางวช.เองได้มีการสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาต่อเนื่องมากกว่า2ปีในโอกาสนี้นะคะภายใต้โครงการนี้ก็เป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ทางวช.ก็ได้ให้การสนับสนุนในการที่จะจัดงานแสดงดนตรีที่ณสถานที่แห่งนี้ภาษาลนะคะหลักน้ำโพนครสวรรค์ในโอกาสของการทำงานด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยร่วมกับไทยซิมโฟนีออร์เคสตราอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การที่ยกวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรามาที่เมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพเนี่ยเป็นการยกระดับดนตรีพื้นบ้านดนตรีท้องถิ่นดนตรีชาติพันธุ์ต่างๆให้มีความเท่าเทียมเป็นสากลเป็นนานาชาติเล่นกับวงไทยซิมโฟนีเพราะฉะนั้นประเด็นจุดนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมจึงสำคัญที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าแม้แต่ไทยพีบีเอสเองก็นำเสนอความเท่าเทียมกันนะครับไม่ต้องการความเหลื่อมล้ำเป็นจุดหลักของเราเป็นหัวใจของเรานะครับการมานครสวรรค์เนี่ยมันเป็นเวลาจำกัดมากมีเวลาอยู่25วันนะครับเพราะผมก็ต้องขอโทษน้องๆที่ทำงานร่วมกันมากนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของทุกฝ่ายไทยพีบีเอสก็เป็นมืออาชีพมูลนิธิวงไทยซิมโฟนีก็เป็นมืออาชีพเครื่องเสียงต่างๆและพื้นที่เขาก็ยินดีตอบรับเพื่อการตอบรับอย่างอบอุ่นอ้อมกอดของปากน้ำโพนครสวรรค์จึงเกิดขึ้นครับ

0: ก็ไม่ยังไม่เคยมีคอนเสิร์ตระดับนี้มาแสดงที่นครสวรรค์เลยนะครับเราก็ดีใจมากที่อาจารย์สุกี้ก็ได้มาคุยแล้วก็บอกว่าอยากจะจัดที่นครสวรรค์รู้สึกดีมากเลย
1: ดนตรีที่เราจะเล่นกันที่ภาษาที่นครสวรรค์นะฮะเป็นดนตรีที่หลากหลายรูปแบบนะครับคือคนที่เคยไปที่นครสวรรค์แล้วรู้สึกอย่างไรกับนครสวรรค์กับคนที่อยู่ในนครสวรรค์เองรู้สึกอย่างไรกับนครสวรรค์ความประทับใจนี่ต่างหากกับดนตรีที่เราจะได้เห็นดนตรีเราก็จะเห็นสองรูปแบบเนี่ยหลักๆเลยนะฮะแล้วก็อีกงานนึงก็คือดนตรีที่สร้างงานใหม่ของคนนครสวรรค์เองจะมีงาน3รูปแบบคือ impression นะของคนที่ไปเที่ยวนครสวรรค์แล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่อยู่นครสวรรค์รู้สึกว่านครสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับความภูมิใจของคนนครสวรรค์กับการที่คนนครสวรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะซึ่งเราอาจจะมองว่ามีเพลงพื้นบ้านแต่เขาสร้างเพลงพื้นบ้านขึ้นมาใหม่เป็นดนตรีวัฒนธรรมของเอกลักษณ์ของนครสวรรค์ครับ
2: ถือว่าเป็นเกียรติของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีวงซิมโฟนีออเคสตราได้มาบรรเลงที่ในเมืองนครสวรรค์งั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับวงออเคสตราที่จะมาบรรเลงที่นครสวรรค์เนี่ยผมว่าเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับสร้างรสนิยมให้คนนครสวรรค์เนี่ยได้รับรู้ดนตรีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นดนตรีคลาสสิกหรืออาจจะเป็นดนตรีที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเกียรติมากก็คือวงออเคสตราหรือไทยซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยนะครับก็จะมาบรรเลงเพลงของนครสวรรค์ครับผม

0: ปากน้ำพุมีความหลากหลายมิตินครสวรรค์มีความหลากหลายมิติตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นมานะครับเป็นเมืองโบราณมาก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคอยุธยาก็เป็นเส้นทางเดินเท้าเดินเท้าเดินช้างเดินม้าเดินทัพเป็นที่พักทัพของพม่าเป็นที่พักทัพของสยามแล้วก็ใช้นครสวรรค์แล้วก็ยุคก่อนเมื่อเป็นยุคที่แม่น้ำเป็นเส้นทางเดินเรือการขนส่งของป่าลงมาจากเหนือการขนส่งพวกไม้สักนะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเมื่อสมัยรัชกาลที่4ที่มีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยคือการยกเลิกข้าวกับไม้สักที่เป็นสินค้าต้องห้ามก็หมายความว่าฝรั่งสามารถมาสัมปทานได้ก็มีสัมปทานบริษัทสัมปทานป่าไม้อยู่ที่เมืองเหนือเมืองแพร่เมืองตากก็ล่องซุงมาทางนครสวรรค์ทีนี้พอมาถึงปี2500พอดีเนี่ยนครสวรรค์เกิดมีการสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน้ำที่จะลงไปอยุธยาเพื่อทำการเกษตรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนก็ทำให้การค้าที่ขนส่งทางเรือก็จบลงมีการขนส่งทางรางก็ต้องมาใช้นครสวรรค์เป็นรถไฟที่มาจากกรุงเทพไปเมืองเหนือเนี่ยมาหยุดที่นครสวรรค์ตั้ง16ปีนะมาหยุดที่นี่ก็เป็นปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อรถไฟต่อจากที่นี่ไปลำปางเชียงใหม่แล้วเนี่ยนครสวรรค์ก็เป็นทางผ่านสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการปลูกข้าวปลูกพืชที่เป็นการเกษตรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์เนี่ยก็เพราะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนครสวรรค์ก็จึงเป็นที่ที่จำหน่ายสินค้าต่างๆเป็นทางผ่านพ่อค้าต่างๆนครสวรรค์จึงเป็นพื้นที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
1: เพลงจิตวิญญาณปากน้ำโพเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราได้พยายามจะสร้างขึ้นมาประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนของกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองปากน้ำโพนะครับเราจะเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองปากน้ำโพเนี่ยนะครับในมิติทางประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะมากมายโดยเฉพาะการเห็นผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามาอยู่ศูนย์รวมของความเป็นปากน้ำโพนั่นแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองปากน้ำโพมีความสำคัญมากมีคนกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ตรงนี้อย่างมากมายนั้นในฐานะที่เป็นนักดนตรีนะครับนักแต่งเพลงนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะประพันธ์เพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไทยคนจีนคนยวนคนมอญคนลาวนะครับหรือคนฝรั่งนะครับที่เข้ามาอยู่ในเมืองปากน้ำโพเนี่ยนะครับใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ในการประพันธ์แล้วก็จะสร้างความเป็นจิตวิญญาณของเมืองปากน้ำโพนะครับที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในการอธิบายประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นมาโดยผ่านเพลงนะครับจิตวิญญาณปากน้ำโพหรือที่เราเรียกว่าสปิริตออฟปากน้ำโพครับ
0: ที่นครสวรรค์เนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุชาติแสงทองท่านศึกษาเพลงต่างๆของปากน้ำโพเอาไว้นะครับจิตวิญญาณของปากน้ำโพอาจารย์สุชาติก็สร้างผลงานเหล่านี้ศึกษาไว้ผมก็ได้อานิสงส์คือเอางานของอาจารย์สุชาติที่เป็นอยู่มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นวงซิมโฟนีออเคสตรา
2: เพลงที่ท่านดร.สุชาติแสงทองทำบทเล่าเรื่องราวผ่านดนตรีว่าในนครสวรรค์ประกอบด้วยชนชาติใดบ้างเริ่มต้นด้วยชาวจีนนะครับชาวมอญชาวลาวชาวยวนชาวฝรั่งชาวแขกและที่สำคัญคือชาวไทย7เชื้อชาติที่รวมอยู่กันแล้วแต่งทำนองขึ้นมาใหม่แล้วมารวมกันผมก็เรียบเรียงมาแล้วออกมาให้รวมเป็นเพลงทั้งเพลงทั้งหมดอ่ะเป็นเพลงหนึ่งเดียวกันแล้วพอออกมาผสมผสานมันให้ความรู้สึกว่าไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นไทยจีนทำนองแน่นอนเราได้ยินว่ามีทำนองมีจีนมีลาวมียวนมีฝรั่งมีแขกแต่พอมาอยู่รวมกันมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นความหลากหลายของคนที่อยู่ร่วมกันแต่มีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นจิตวิญญาณเดียวกันก็คือจิตวิญญาณแห่งปากน้ำโพคือเป็นอยู่ด้วยความหลากหลายครับอันนี้คือดนตรีออกมาสนุกสนานมากครับหลากหลายลมครับ

พลงที่เกิดขึ้นในเมืองนครสวรรค์เนี่ยเราพยายามเข้าใจบริบทความในพื้นที่นะที่เกิดไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์มิติทางสังคมมิติการเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับมาสกัดแล้วก็อธิบายสิ่งใหม่ๆผ่านบทเพลงนี้ออกมาผมแต่งเพลง Spirit of ปากน้ำโพเพราะว่าผมมีแรงบันดาลใจนะครับโยฮันสเตาส์ยังมีบูนานุปนะครับแต่

0: ผมเนี่ยจะมีสปิริตเอาปากน้ำโพที่เมืองนครสวรรค์ไม่ได้ชิวเลย
1: นครสวรรค์เนี่ยก็มีชนหลายภาษาด้วยกันไทยทรงดำลาวมอญเวียดนามไทยจีนเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็จะมีเรื่องกันของการแห่สิงโตมังกรเรามาแห่กันมาถึง109ปีแล้วจนมาถึงปัจจุบันอันเนี้ยเราก็เลยอยากจะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดเนี่ยเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2: การมาเลือกที่นี่เนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือเป็นที่อยู่ของผู้คนหลากหลายเพราะว่ามาทําการค้ามาทําธุรกิจอย่าลืมว่าเมื่อมีการค้าทางเรือเนี่ยคนจีนที่มีฝีมือทางช่างไม้เนี่ยก็ต้องมาทำงานคนชาติต่างๆไม่ว่าคนมอญคนพม่าคนยวนคนลาวแม้แต่คนแขกก็มาทำการค้าที่นี่แล้วการค้าไม่ว่าการเกษตรการค้าทางน้ำการค้าทางเรือทางบกเมื่อมีเส้นทางรถเกิดขึ้นเนี่ยนครสวรรค์ก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับค้าขายที่สำคัญ

0: การมาทำวงไทยซิมโฟนีที่นี่เนี่ยก็คือศึกษาเพลงของปากน้ำนะครับเอาเพลง อย่างเพลงของครูเนียนครูเนียนแต่งเพลงให้สมยศธนพันธ์ร้องเนี่ยครับชื่อเพลงเมืองแมนแดนสวรรค์เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2497อ่ะเป็นนครสวรรค์ก็มีประวัติศาสตร์มีคนที่ไหนมีชุมชนที่ไหนเพลงก็อยู่ที่นั่นนะครับวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นที่นั่นแต่นครสวรรค์มีความหลากหลายเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านของทุกสิ่งทุกอย่างครับ
1: ความโชคดีของเมืองนครสวรรค์หรือเมืองปากน้ำโพเนี่ยเราจะมีศิลปินค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแต่งเพลงวรรณกรรมหรือทางด้านจิตรกรรมนักดนตรีเนี่ยนะครับเราเลยร่วมกันคิดว่าเออเราน่าจะสร้างสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองโดยการที่เราอยากจะสร้างบทเพลงที่มันประจำเมืองนะครับก็ได้พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งคืออาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสืบนะครับก็เลยบอกว่าเราอยากจะประพันธ์เพลงที่มันเกี่ยวข้องกับเมืองนครสวรรค์ในมิติของความรักนะครับเราก็ได้มีโปรเจกต์ในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับโดยท่านอาจารย์ศักดิ์สิริก็จะพูดคุยกับผมเป็นหลักแล้วก็จะเขียนเนื้อให้แล้วผมก็จะเขียนทำนองเขียนทำนองเสร็จแล้วก็เอามาเรียบเรียงในการบันทึกเสียงนั้นเพลงชุดเนี้ยที่เป็นบทเพลงแห่งความรักของเมืองเนี่ยประมาณ3เพลงเนี่ยนะครับยังไม่เผยแพร่ที่ไหนเลยนะครับถือว่าเป็นงานวันนี้เป็นงานแรกที่เราจะได้เผยแพร่กันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของอธิบายประวัติศาสตร์ชีวิตความเป็นมาของผู้คนในมิติของความรักครับผม
0: นักร้องคนสำคัญศิลปินคนสำคัญท่านศักดิ์สิริมีสมสืบซึ่งเป็นคนนครสวรรค์เป็นคนชุมแสงเขียนเพลงเขียนบทกวีนะครับเล่นดนตรีก็มีส่วนสำคัญมากๆแล้วก็นักร้องอีกสองคนครูเปรมนะครับกับครูหญิงเนี่ยซึ่งช่วยดูแลวงปล่อยแก่นครสวรรค์อยู่แล้วปากน้ำโพเนี่ยก็มาช่วยร้องเพราะฉะนั้นศิลปินที่มาร้องในงานนี้เป็นคนนครสวรรค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกมีความคาดหวังว่าจะได้ยินสิ่งเหล่านี้วงไทยซิมโฟนีก็นำเสนอนะครับผ่านโทรทัศน์ไทย PBS ในครั้งนี้ครับ

0: ภาสานก็คือสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่แม่น้ำทั้ง4สายมารวมกันปิงวังยมนาถมารวมกันที่ปากน้ำโพคือต้นแม่น้ำเจ้าพระยากม.0จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับการผสมผสานของเชื้อชาติของแม่น้ำอะไรมารวมกันตรงนี้แล้วเรายังเป็นอันซีดนิวแชปเตอร์ด้วยนะครับเราประกวดแล้วได้ที่4ระดับประเทศเลยภาสานนะวันนี้ก็มีคนที่สนใจอยากจะมาดูมันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับ
1: เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญนะครับของศิลปินแต่ละแขนงผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมที่เขาเห็นในมิติของความรักนะครับมิติของเรื่องราวที่ถูกอธิบายโดยกวีเนาะโดยท่านอาจารย์ศักดิ์สิริกับมิติของความเป็นนักดนตรีที่มองเห็นความรักในดินแดนแห่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราได้ผนวกแล้วก็ผสมผสานออกมานั้นจะเป็นความลงตัวของแนวทํานองลงตัวของบทประพันธ์นะครับที่จะถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องของความรักนะครับดังนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละในมิติของตัวเองแต่เป้าหมายคือความรักนะครับความรักอาจจะเกิดจากความรักที่แตกต่างกันแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนมองความรักในนัยยะที่แตกต่างกันไปครับผม

0: เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยสำหรับตนเองนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเราเห็นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อาจารย์สุกีเจริญสุขไม่ว่าจะเป็นไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราเห็นการมีส่วนร่วมเราเห็นคุณค่านะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองอย่างชัดเจนนะครับต้องให้เครดิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในการจัดงานครั้งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเราจะเห็นผู้คนในเมืองนครสวรรค์เนี่ยจะตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รับชมในคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็อย่างน้อยผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างรสนิยมให้กับคนในพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับรู้ว่าดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีออเคสตราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับเพราะเราพยายามที่จะประยุกต์ทุกๆสิ่งทุกอย่าง approach เข้าหาสิ่งที่เข้าใกล้ตัวมากที่สุดครับผม
1: เพลงที่ปากน้ำโพนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่น้ำเป็นหลักเป็นเพลงของเจ้าพระยาเป็นหลักเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องปากน้ำโพเป็นหลักเพลงจะเป็นความรักความผูกพันระหว่างสายน้ำที่เกิดขึ้นเช่นเพลงรัก

0: เจ้าพระยาอันนี้ก็คือการความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่อยู่ที่ปากน้ำโพแล้วก็ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากที่นี่นะครับเพลงแม่น้ำของเราก็เขาเป็นเจ้าของแม่น้ำอยู่ที่นี่เพลงนครสวรรค์ที่รักคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่นี่ทั้งหมดแล้วศูนย์รวมใจและศรัทธาอันนี้เป็นกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่คนจีนที่อาศัยจากที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากในการทำศาลเจ้าต่างๆแล้วก็เขาก็รวมพลังสร้างเพลงขึ้นมาว่าความรักความศรัทธาต่อสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขามาเสือผืนหมอนใบมาที่นี่เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งปากน้ำโพ
1: สำหรับเพลงศูนย์รวมใจและศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงที่เกิดจากทางกลุ่มคนจีนของไหหลำนะครับเขาอยากจะสร้างบทเพลงที่เป็นสัญลักษณ์และอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองนครสวรรค์อย่างไรและเขาเชื่อว่าบทเพลงจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนจีนไหหลำงั้นเพลงที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นเพลงที่อธิบายตัวตนของคนจีนไหหลำในเมืองนครสวรรค์ที่มีความชัดเจนมาก

0: เราเป็นคนต้นน้ำนะครับต้องมีวิถีชีวิตมีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางกายภาพนะครับสัญลักษณ์หนึ่งที่ทางเมืองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคิดว่าเออเราน่าจะมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาษาลภาษาลก็มาจากคำว่าภาษาลนะครับประสานกันนะคือการประสานนอกจากประสานแม่น้ำทั้ง4สายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ประสานสายน้ำสายชีวิตสายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันงั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สายน้ำที่มันผนวกกันแค่นั้นเองมันเป็นการประสานวิถีชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: คนนครสวรรค์รู้สึกอย่างไรกับบ้านเมืองของตัวเองเขาแต่งออกมาเป็นความสวยงามสิ่งที่เป็นสถานที่ดึงดูดจิตใจสถานที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของเขานะเขาก็แต่งและเขาบรรยายมาสิ่งที่ทำให้คนนครสวรรค์มีความรักและความสามัคคีและมีความภูมิใจในความเป็นนครสวรรค์ได้แต่งเพลงออกมาหลายเพลงนะฮะอย่างเมืองแมนแดนสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วก็สู่ร่วมใจและศรัทธาอะไรเงี้ยตราบนี้จนนิรันดร์นะฮะก็เป็นสิ่งที่ได้บอกว่าเขามีความรักมีความอินในบ้านเกิดเมืองนอนเขาครับ
2: นครสวรรค์มีคนที่ประกอบด้วยหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายความเชื่อแล้วเป็นมิติที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่อย่างมีความสุขครับ
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุกีนะครับแล้วก็ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับอาจารย์สุชาติและทีมงานทั้งหมดเนี่ยที่มาร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นอีกงานใหญ่งานหนึ่งแล้วก็หลายๆท่านตั้งใจรอคอยอยู่ครับในส่วนนี้ขอบคุณทุกฝ่ายเลยในส่วนนี้ครับ
2: กราบด้วยความเคารพคือนายกเทศมนตรีนครสวรรค์นะครับดร.พินโยนิโรธซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสำนักนายกนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุชาติแสงทองที่ช่วยอำนวยทุกๆอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้องๆไทย PBS แล้วก็ฝ่ายแสงสีเสียงทุกคนที่ไม่อะไรไม่อิดออดที่จะมานะครับขอบคุณมากครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าประชุมทำงานทันทีครับหลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2โดยระบุว่าเตรียมเร่งทำงานแก้ปัญหาที่ค้างคารวมถึงปัญหาใหม่ขณะที่ทีมบริหารมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2เดินทางถึงศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเวลาประมาณ 10:32 นาทีโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าก่อนจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งและเข้าทำงานทันทีครับโดยได้มอบหมายให้ข้าราชการกทม.สานต่อทั้งปัญหาเก่าที่ค้างคารวมถึงปัญหาใหม่และเปิดเผยสั้นๆกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครอุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วและระบบบริการสาธารณสุข
1: จุดเสี่ยงน้ำท่วม737จุดเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มอีก100จุดภายใน100วันนี้แล้วก็มีเตรียมความพร้อมเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำประเวศที่จะทำเชื่อมจากคลองประเวศมาที่บึงหนองบอนก็จะให้รีบเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแถวลาดกระบังนะ
0: ขณะที่ทีมบริหารตำแหน่งรองผู้ว่าประกอบด้วยรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายจราจรและการระบายน้ำรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชดูแลงานด้านสาธารณสุขการแพทย์และการจัดการภัยพิบัตินายสานนท์หวังสร้างบุญดูแลด้านการศึกษาพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.มารับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่ากทม.ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมครับส่วนนายจักรพันธ์ผิวงามจากตำแหน่งรองผู้ว่ากทม.มาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าในสมัยนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของนายต่อศักดิ์ชดมงคลซึ่งล่าสุดถูกโยกไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่งนี้ไม่มีเงินเดือนครับแกนนำพรรคประชาชนเปิดเผยครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ผิดจากที่คาด

0: การไว้และยังตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามที่จะสอดไส้โครงการเพื่อใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดดังกล่าวครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหวครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: ด้วยการนำพรรคประชาชนเห็นว่าหลายโครงการค่ะสามารถตั้งในงบ

0: การพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายปี2570ค่ะมีหลายหน่วยงานได้ชี้แจงถึงโครงการที่จะใช้เงินกู้ดังกล่าวด้วยเช่นโครงการเพื่อก่อสร้างลานกีฬาโซลาร์เซลล์รถขยะพลังงานไฟฟ้าโดยนางสาวสิริกัญญาระบุว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีสัญญาณจากคนในรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินกู้บ้างแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับเอกสารหนังสือเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีลักษณะเป็นแคตตาล็อกรายการสินค้าโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้4แสนล้านบาทได้โดยเห็นว่าหลายโครงการไม่ได้สะท้อนว่าจะช่วยประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าโครงการดังกล่าวนั้นอาจเตรียมผู้รับจ้างหรือผู้จำหน่ายสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ซึ่งหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานก็คาดว่าวงเงิน2แสนล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแท้จริงแล้วจะเป็นการสอดไส้โครงการโดยอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าค่ะส่วนความคืบหน้าของสภาผู้แทนจะอนุมัติพรก.ก็ต้องรอประธานวิปรัฐบาลที่จะมีการแถลงข่าวในเวลา 14:00 น.นี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ากครับตัวใหญ่เนี่ยตอนนี้มีแต่ตัวเล็กๆเพิ่งเกิดเนี่ยบานเลย
1: ไม่หมดทำยังไงก็ไม่หมด
2: ทุกที่มีหมดแต่ผมไม่เข้าใจว่าประมงบกน้อย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS มาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องแป้งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค
0: ่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะเป็นประจำว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจทุกข์ใจและยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรและสิ่งนั้นเป็นผลกระทบกับตัวคุณผู้ชมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมชุมชนนะคะติดต่อมาที่ไทย PBS ค่ะรายการสถานีประชาชนนะคะช่องทางการติดต่อค่ะ
1: ขึ้นหน้าจอให้แล้วคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้เลยค่ะใครสะดวกโทรศัพท์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเมมเบอร์ไว้ได้เลย027902111หรือใครจะสะดวกผ่านทางโซเชียลได้เช่นเดียวกันค่ะแอดไซน์ร้องทุกไทย PBS ช่องทางไลน์สะดวกหน่อยใกล้กันมากยิ่งขึ้นมีแอดมินตอบตลอดนะคะส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะ
0: และตลอดเวลาที่คุณผู้ชมชมรายการของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่3ของรายการเรานะคะในรูปแบบชมใหม่เนี่ยมีอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแถมค่ะ
1: แก้ปวดหลังปวดไหล่ค่ะอาจารย
0: ์ดีมากนะคะแจกยังไงอะ
1: ไม้นวดนกแก๊งค่ะอยากชวนคุณผู้ชมมาเป็นเพื่อนกับไทย PBS นะคะแอดไลน์บ้านใหญ่หน่อยค่ะแอดไซน์ไทย PBS แล้วส่งข้อความมาเลยนะคะอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แก้ไขปัญหาอะไรแบบจุกๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไม้นวดนกแก๊งน่ารักมากอาจารย์ถือได้แต่ว่าไม่แจกอาจารย์แจกคุณผู้ชมค่ะอยากได้ใช่ไหมคะ
0: อยากได้สิ
1: แจกคุณผู้ชม
0: เนี่ยจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมคะรีบเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญ

0: นี้ในห้องส่งของเราแขกเต็มห้องเลยใครมาคะน้องแป้ง
1: วันนี้มีน้องๆค่ะต้อนรับนะคะคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะเรื่องราวในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเก่าค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเลยเกิน10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เอากลับมาโวยวายกันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเรื่องอะไรน้องแป้ง
1: เป็นเรื่องเก่าในสังคมแต่มันเป็นเรื่องที่ค้างคาในชุมชนค่ะวันนี้เรารวมคนเจ๊งจากปลาหมอคางดำนะคะไม่ได้แช่งแต่เจ๊งกันจริงๆค่ะปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่มา15ปีแล้วณปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขปลาหมอคางดำไปอยู่ที่ไหนหายนะเกิดขึ้นที่นั่นดิฉันไม่ได้ว่าปลาหมอคางดำมันเป็นจำเลยนะคะแต่มันแก้ไม่จบจริงๆชาวบ้านเจ๊งหมดตัวค่ะจากการปล่อยกุ้งปล่อยปลาปล่อยลูกปูลงไปในบ่อลงทุนครั้งหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทลงทุนกันไปเป็นหลักแสนค่ะเลี้ยงประคบประงมอย่างดีรอจนวันที่ปูที่กุ้งมันจะโตของอยู่ในน้ำมันไม่เห็นผลผลิตหรอกนะคะแต่พอวิทย์น้ำไปเท่านั้นแหละค่ะเห็นเลยค่ะว่าก้นบ่อไม่ใช่ปูหรือว่ากุ้งตัวใหญ่ๆแต่กลับกลายเป็นปลาหมอคางดำตัวอ้วนๆพอไปบอกหน่วยงานค่ะว่าปลาหมอคางดำมันกระทบต่อในพื้นที่ช่วยแก้ไขช่วยของให้เงินเยียวยาหน่อยได้ไหมหน่วยงานราชการกลับบอกว่าพื้นที่ของคุณไม่ใช่พื้นที่เขตภัยพิบัติที่ปลาหมอคางดำมันระบาดปัจจุบันค่ะมีจ่ายไปแล้วเพียงแค่จังหวัดเดียวนะคะพื้นที่เดียวคือกรุงเทพมหานครเท่านั้นปลาหมอคางดำระบาดไปถึง19จังหวัดความร้ายของปลาชนิดนี้ค่ะมันกินสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นอาหารและทนทุกสภาพอากาศขยายพันธุ์เร็วค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะถ้าหากเกษตรกรในพื้นที่เจ๊งกันหมดพวกเขาต้องเปลี่ยนอาชีพและผู้บริโภคอย่างเราๆค่ะจันคะต่อไปต้องซื้อกุ้งหอยปูปลาราคาสูงมากยิ่งขึ้นรัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ผู้บริโภคช่วยการบริโภคปลาหมอคางดำหน่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยจับมาทำอาหารหน่อยได้ไหมคะ
0: จะกินเข้าไปลงเหรอคะ
1: อยากกินอยู่เหมือนกันนะคะก็เขาบอกให้ช่วย
0: แค่พูดชื่อนะคะแล้วก็ความหายนะนี่ก็หยะแหยงแล้วไม่คะน้องแป้ง
1: ก็เขาบอกว่าให้ช่วยกัน
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวไม่กินนะคะเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งละค่ะที่ไม่กินผลกระทบจะต้องมาตกกับประชาชนต้องไปกินปลาหมอคางดำเป็นการแก้ไขเดี๋ยวว่าไม่แฟร์ค่ะแขกรับเชิญค่ะฝั่งน้องแป้งเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: เอาหลักคนแรกค่ะที่จะมาช่วยของเราในวันนี้นะคะเป็นหน่วยงานตรงเลยค่ะคุณอํานวยคงพรหมค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ท่านที่2ค่ะมาว่ากันในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะท่านทนายสิทธิพรลีลานภาศักดิ์ค่ะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
0: ทางฝั่งอาจารย์นะคะท่านแรกนั่งใกล้กันเลยล่ะค่ะทรงผมนะคะท่านดร.สหภพดอกแก้วค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงค่ะมหาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: สวัสดี
0: ครับท่านดร.หวีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณปัญญานะคะเดี๋ยวประธานโทษกับคุณปัญญาโตกทองเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ีค่ะคุณปัญญาค่ะ
1: มีเกษตรกรนั่งอยู่ด้านหลังอาจารย์ด้วยนะคะทั้ง4คนเขายืนยันว่าเจ๊งจากปลาหมอคางดำค่ะ
0: สวัสดีค่ะแม่เดี๋ยวไม่อยากใช้คำว่าเจ๊งเลยเดี๋ยวว่าเจ๊งมันน้อยไปก็หายนะค่ะคำนี้น่าจะโอเคนะคะเราเริ่มที่ปัญหาก่อนดีกว่าคุณปัญญาคะ14ปีที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำอีกเหรอคะเล่าซิยังไง
5: ครับก็จริงๆแล้วก็มีมาตลอดนะฮะ
0: ค่ะ
5: จริงๆแล้วเราพบปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยปี2555เราไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเราคิดว่าจะหมดแล้วหลังจากนั้นน่ะปี5758เนี่ยเราก็พยายามคุยกับคนรอบข้างเราว่ามีใครเจอปัญหาบ้างเพราะว่าปลาพื้นถิ่นเราโดยเฉพาะปลาหมอเทศมันเริ่มหายเริ่มลดลงแล้วก็หายไปเลยนะขนาดนี้ก็เหลือแต่ปลาหมอคางดำเพียงอย่างเดียวทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จับเครือข่ายแล้วไปร้องคณะกรรมการสิทธิที่มีชนแห่งชาตินะครับปลายปี5960อะไรเนี่ยนะพอคณะกรรมการเสร็จไปสำรวจเนี่ยก็ถึงได้รู้แล้วช่วงนั้นเป็นยุคคสช.แล้วก็โควิดมาเราก็ต้องหยุดเพราะว่าจังหวัดอื่นไม่มีใครเขาโวยวายอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะขณะเดียวกันก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมันลอยหัวทุกตัวเพราะที่บ้านผมมาปลาไม่ลอยหัวเพราะว่าน้ำมันดีกว่าแต่ที่กรุงเทพเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยปลามันลอยหัวขึ้นมา
1: อ๋อคือมันงับอากาศ
5: ใช่ทีนี้ช่วงที่ระบาดเนี่ยปี61เนี่ยก็จะมีวิไลป่วยอึ้งภากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาว่าชุมชนแพร่หนำแดงเนี่ยจากปลาหมอคางดำระบาดเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรเขาไปศึกษานะว่าชุมชนแพร่หนำแดงชุมชนเดียวเนี่ยเฉพาะประมาณ2หมู่บ้านนั่นแหละว่าคุณมูลค่าความเสียหายเนี่ย131ล้านบาท ฉพาะชุมชนแพะดำเรียง2เพียง2หมู่บ้านที่สัตว์น้ำมันลดลงไปอ่ะคือเขาไปศึกษาประเมินค่างานวิจัยที่ผมทำไอ้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องรูปแบบการจัดการน้ำที่ผมออกแบบประตูระบายน้ำให้กรมชนน่ะเพราะว่าผมออกแบบประตูระบายน้ำเสร็จปี50ใช่ไหมแล้วปาหมอกข้างดำมาปี55แล้วพอจากปี55มาถึงปี60เนี่ยเขาก็ศึกษาต่อจากสัตว์น้ำที่เราใส่บานประตูน้ำแล้วสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วต่อมาพอปาหมอกข้างดำระบาดสัตว์น้ำลดลงแล้วเขาศึกษาว่าความเสียหายของชุมชนเนี่ยมันเสียหายอย่างไรนะฮะเสียหายไปเท่าไหร่ก็ปี131ล้านบาทที่เขามาศึกษา
1: ปีละแล้วต้องคูณ15เข้าไป14ปีเข้าไป
5: ใช่ครับทีนี้ถามว่าชาวบ้านเนี่ยก็ทำกินกันลำบากนะอย่างผมเองผมก็เปลี่ยนอาชีพมาทำร้านอาหารจากการที่เลี้ยงปลาสลิดผมก็ต้องเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เจอปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมต้องต่ำอีกในที่ชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพไม่มีทางไปเนี่ยมันลำบากบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดินที่ทำกินเนี่ยเขาเช่าที่ทำกินพอเช่าที่เนี่ยเขาก็หวังว่าลงกุ้งไปนะเขาลงกุ้งไปพอลงกุ้งไปเนี่ยเขาก็จับกุ้งพอจับกุ้งไปจับกุ้งไปมันก็ได้ไม่เท่าไหร่พอปลาหมอกข้างดำมันกินหมดแล้วคนบอกให้เรากองเราเลี้ยงระบบเปิดคือต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารปลาธรรมชาติปลาที่เราทานอยู่เนี่ยมันมาจาก3ระบบนะพี่ถูกประมงพูดได้นะฮะ3ระบบระบบแรกคือมาจากทะเลแม่น้ำลำคลองนะฮะทะเลแม่น้ำลำคลองในระบบธรรมชาติเนี่ยระบบที่2คือระบบเลี้ยงแบบเปิดไอ้พวกวังกุ้งบ่อกุ้งกันเนี่ยนะก็ชาวบ้านก็เลี้ยงกันหมดแหละส่วนระบบปิดเนี่ยจะเป็นเฉพาะนายทุนเท่านั้นนายทุนเท่านั้นที่เลี้ยงได้ชาวบ้านมีปัญญาเลี้ยงหรอกแล้วเขาก็จะกรองน้ําได้แต่ชาวบ้านเรากรองยังไงก็เข้าฮะเพราะว่าเราเปิดน้ําเราต้องใช้น้ําปริมาณมากๆไอ้อย่างบ่อระบบปิดเนี่ยบ่อเขาเล็กเขากรองน้ําได้เขาดูดนิดๆบ่อเขาไม่ใหญ่3ไร่แต่เราเป็น10ไร่20ไร่30ไร่เราเรียกวังกุ้ง
1: พี่ปัญญาค่ะอาจารย์ค่ะคือที่เห็นภาพอันนี้คือมันอยู่โดยทั่วไปภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่จับในบ่อคือระยิบระยับแบบนั้นน่ะคือดูดน้ำแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือว่าอยู่ในธรรมชาติมันก็ดำแบบ
5: มันอยู่ในธรรมชาติก็ดำ
1: ดำแบบนั้นเลย
5: ใช่ใช่มันอยู่ในธรรมชาติทีนี้พอเราน้ำเข้าไปเนี่ยไข่มันมั่งตัวมันหลุดรอดเข้าไปมันก็ไปออกลูกออกหลานพอไปออกลูกออกหลานเนี่ยพอเราจับกุ้งได้ไม่ได้ขีดมันน้อยอ่ะตอนหลังก็หมดมีแต่ปลา
0: อเด็ดเล่นถามอย่างนี้ได้ไหมคะคุณปัญญาเราบ่อใหญ่แค่ไหนก็ตามเราปิดบ่อเลยเราก็ไม่ให้อาหารปล่อยให้มันตาย
5: อาจารย์ไม่เข้าใจเราเลี้ยงระบบปิดเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารเราเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารเราเอาลูกกุ้งเมื่อก่อนในสมัยก่อนทำวังกุ้งเนี่ยเปิดน้ำทะเลเข้ามาลูกกุ้งก็จะเข้ามาเราให้แดดส่งลมพัดมีไปออกซิเจนให้เหมือนทะเลใช่ไหมแล้วก็กินแผ่นต้นแผ่นพืชแผ่นต้นสัตว์ให้เทวดาเพาะเลี้ยงเราไม่เคยให้อาหารไม่เคยเติมอากาศเลี้ยงวาแบบวังกุ้งเนี่ยระบบเปิดเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบนั้นก็ทำมาตั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ใช้แบบนั้นหมดนะฮะ
1: แล้วอีปลามันเข้ามาคือมันไข่มาไว้ในน้ำคือเราจะกรองจะอะไรเท่าไหร่ก็คือไม่หมดมันมาจาก
5: มันกรองลำบากครับเพราะว่ามันเป็นวังกุ้งที่มันใหญ่เป็นกรองลำบากมันน้ำเข้าอ่ะกว่าจะเต็มอ่ะเพราะน้ำขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นดันน้ำเดี๋ยวนี้ใช้เปิดเข้าพอน้ำเข้าไปเดี๋ยวก็ลงแล้วเราก็ต้องเปิดเข้ารีบเปิดเข้า
1: อาจารย์ขออนุญาตซัพพอร์ตข้อมูลตรงนี้นิดนึงอาจารย์ค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าทำไมมันถึงปากไม่หมดคือปลาหมอคางดำมันใช้วิธีการอมลูกอมไข่เอาไว้ในปากมันเนี่ยมีแต่ไข่เต็มปากไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วมันเพาะพันธุ์ทุก20วันอาจารย์
5: มันอย่างนี้เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะ
1: ค
5: ือปลาเราเนี่ยจะเกิดหน้าแล้งโตหน้าฝนมันอ้วนเกลอยหน้าหนาวงานปลาทูแม่กลองเราก็จัดหน้าหนาวแต่ปลาเนี่ยเกิดทุก22วันพอเกิดทุก22วันเนี่ยแล้วพ่ออมไข่อัตราการรอดเขาสูงมากนะแล้วถามว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขามายึดบ้านกินลูกหลานยึดที่อยู่อาศัยเขายึดหมดพอยึดหมดแล้วถามว่าปลาอื่นจะเหลือเลยเพราะจริงๆแล้ววันนี้ถ้าจะกำจัดต้องกำจัดปลาคลองรัฐมีหน้าที่กำจัดปลาคลองถ้าจับปลาคลองหมดปลาบ่อก็หมดถ้าปลาคลองไม่หมดปลาบ่อไม่มีทางหมดถูกไหมฮะ
0: เรียนมาทางท่านผู้ตรวจดีกว่านะคะถามหน่อยสิคะทางหน่วยงานราชการทำอะไรไปบ้างกับเรื่องราวแบบนี้คะเนี่ยเขาเจ๊งกันหมดเลยไม่มีจะกินกันไปหมดแล้วนะคะ
2: ครับก็สวัสดีท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแป้งนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการทั้งสี่ท่านนะครับก็ที่จริงปัญหาเรื่องการระบาดของหมอคางดำเนี่ยถ้าปรากฏให้เป็นข่าวก็ตกประมาณทักปี60นะครับอาจจะไม่ถึง15ปีอย่างที่คุณแป้งว่าเมื่อกี้นะครับก็จะปี60เริ่มพบทีนี้เริ่มดังมากเนี่ยประมาณปี67นะครับต้นปีนะครับเรื่องนี้พอมันเกิดปัญหาเรื่องการเริ่มแพร่ระบาดแล้วเนี่ยก็ต ตอนนั้นเริ่มมากนะประมาณสัก19จังหวัด

0: แต่2จังหวัดเนี่ยอาจจะพบนิดหน่อยก็คืออย่างที่มันอยู่ใน19จังหวัดก็คือจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็อาจจะไปพบอยู่ในบ่อที่ขายลูกลังอ่ะคือกระบอกขายดินเนี่ยนะฮะก็เป็นแหล่งน้ำปิดส่วนปราจีนบุรีเนี่ยที่อยู่ในประกาศ19จังหวัดเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่พบที่เขานำลูกพันปลาไปเลี้ยงอาจารย์ไปเลี้ยงในบ่อเขาก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย
1: มันติดไปด้วย
0: ไม่ติดไปด้วยไอ้นั้นที่ใน19จังหวัดที่ว่าทีนี้หลังจากถามว่าพอเราปีต้นปี67พอเริ่มมีปัญหาดังแล้วก็ประกาศเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมประมงเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็เริ่มกำจัดเลยนะครับเริ่มมีออกประกาศอะไรต่างๆในต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราเริ่มโครงการที่จะผ่อนผันให้กับใช้เครื่องมือบางประเภทอย่างเช่นอวนรุนนะครับไปทำประมงได้แล้วอันนี้คือเริ่มกำจัดในต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันคงใช้งบปกติลำบากแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรก็เลยยกเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติกรมเองก็เลยได้จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ.2567ถึง2570
2: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณกรอบวงเงินแล้วก็อนุมัติแผนนะครับจากครม.เนี่ยเมื่อวันที่20สิงหาคมนะอาจารย์ทีนี้ถามว่าแล้วแผนนี้มีอะไรบ้างนะครับแผนนี้มันมีอยู่7มาตรการใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีอยู่10เบื้องต้นเรามีอยู่15กิจกรรมนะครับมาตรการแรกเนี่ยก็คือการควบคุมและการกำจัดหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็แหล่งที่เราพบอาจารย
2: ์
0: อันที่2ก็คือมาตรการกำจัดหมอคางดำโดยการปล่อยปลาปูล่าก็คือปลาที่มันมีนิสัยกินเรียกกินเนื้อแล้วก
2: ็
1: ปลากระพง
0: ใช่ปลากระพงปลาอีกงพวกนี้ครับปลาดุกพวกนี้ครับก็อันที่3ก็คือนำปลาหมอคางดำที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน
2: ์
0: ก็ที่จริงมันก็สัมพันธ์กับมาตรการที่1ที่กำจัด
2: แต่ว่ามาตรการที่2มันภาพข่าวมันปรากฏมันฟ้องว่าท่านปล่อยตัวแค่2นิ้วอ่ะ
1: ค่ะแล้วอีปลา
2: ตัวมันเล็ก
1: คางดำตัวเท่าฝ่ามือใครจะกินใครคะ
0: อาจารย์คืออย่างนี้ตรง
2: ค่ะ
0: พอดีอาจารย์พูดเรื่องขนาดปลาที่เราปล่อยที่จริงอ่ะในการศึกษาเราก็วิจัยอาจารย์ว่าขนาดปลาที่ปล่อยที่มันมีความเหมาะเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้ล่าที่วิ่งไล่ปลาอื่นมันเป็นกลุ่มปลานิลเหมือนกันก็คือเป็นปลากินพืชแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เขาเด็กๆอ่ะตอนเขาเล็กๆนะครับก็อ้าปากไปเรื่อยก็อาจจะมีลูกสัตว์น้ำเล็กๆเนี่ยอาจจะเข้าไปได้แต่ว่าพอตัวเขาไม่ใช่เป็นนักล่าที่ต้องทุบเหยื
1: ่อท่านผู้ตรวจครับเรียนถามตรงๆเลยค่ะประชาชนจำนวนมากรวมถึงตัวเด็กเองก็นั่งคิดนะคะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีนโยบายอย่างนั้นนโยบายอย่างนี้แต่เด็กว่าดูมันไม่ทันกินไหมคะอีปลาหมอมันคลอดทุกวันกี่วันนะ
2: 22
1: วันมายั่วเยี่ยเป็นร้อยเป็นพันตัวนโยบาย7ข้อนี้นะคะตอนนี้มันไปตั้ง10กว่าจังหวัดแล้วท่านผู้ตรวจจะแก้ไขยังไงคะ
0: คือที่จริงตอนนี้อาจารย
1: ์ค่ะ
0: หลังจากที่รัฐบาลท่านอนุทินนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำซึ่งดูแลกรมประมงอยู่นะครับได้ก็มากำกับดูแลเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของที่จะกำจัดคือจำกัดพื้นที่ระบาดเมื่อกี้แต่ผมบอกว่า19จังหวัดใช่ไหมก็ลดไปจำกัดอย่าให้มันกระจายไปอื่น
1: แล้วก็มันจะแก้ไขได้หรอคะ
0: กำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็สุดท้ายก็คือให้นำไปใช้ประโยชน์อันนี้คือนโยบาย
1: ที่ทางผมได้รับ
0: ทีนี
1: ้เราเนี่ย
0: ตั้งแต่ปี67มาถึงณวันนี้กรมประมงเนี่ยได้กำจัดไปแล้ว10ล้านกว่ากิโล
2: 10ตันประมาณนั้น
0: หมื่นกว่าตันครับ
2: หมื่นตัน
0: 13,900 ตัน
3: มันเป็นปลาบ่อไม่ใช่ปลาคลอง
0: แต่เป็นอยู่2ส่วน
3: ไม่ใช่ปลาคลอง
0: ก็ตกปลาบ่อประมาณ 70% แล้วก็ปลาจากธรรมชาติประมาณ 30%
1: ไอ้ธรรมชาติน่ะน่ากลัวค่ะมันจะไปทั้งแผ่นดินแล้วค่ะเพราะมันลงตามแม่น้ํา
3: อย่างนี้ฮะผมขอชี้แจงอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราไปร้องคณะกรรมการสิทธิ์มาปี60แล้วกันแล้วผมมาออกรายการหาที่ประชาชนเนี่ยปี60ปี61
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะที่นี่แหละการออกมาที่จริงแล้วรัฐรู้ไหมรัฐรู้แล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาจนมีปลามันไปที่ กรุงเทพมันลอยหัวนั่นแหละถึงได้เป็นข่าวปี67
2: คือมันเพิ่ง
3: เยอะก่อนเนี้ยมันก็มันระบาดอยู่2จังหวัด3จังหวัด
2: แต่ดิฉันสงสัยนิดนึงท่านผู้ตรวจคะในเมื่อท่านบอกว่ามันระบาดจริงอยู่ในพื้นที่19จังหวัดแต่ทำไมท่านไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพราะปัจจุบัน19จังหวัดเขาได้รับเงินเยียวยาเพราะท่านไม่ประกาศ
1: คำว่าภัยพิบัติเนี่ยมันต้องร้ายแรงขนาดไหนคะแผ่นดินถล่มทลายผู้คนล้มตายหรือยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือการประกาศภัยพิบัติเนี่ยถ้าเราเทียบกับภัยอื่นปกติที่เราเห็นก็คือภัยน้ำท่วมใช่ไหมมันทีนี้มันต้องเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงความ
1: เสียหายไม่เสียหาย
0: ความเสียหายจริงทีนี้ที่สำคัญคือคนประกาศเนี่ยก็คือถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยคืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนประกาศนะครับแล้วก็อย่างถ้ากรุงเทพก็เป็นปภ.นะครับป้องกันภัยเป็นคนประกาศอย่างเนี้ยทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยในสารระบบของการประกาศภัยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมา
1: เรียนถามหน่อยค่ะถ้าประกาศว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นภัยพิบัติจากปลาหมอคางดำมันจะเกิดความเสียหายหรือมันจะได้ประโยชน์คะ
3: ท่านผู้ว่าอยากจะประกาศครับ
1: ทำไมไม่ประกาศ
3: แต่ประกาศไม่ได้ครับ
1: เพราะอะไร
3: เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องให้ปภ.
4: หน่วยงาน
1: เนี่ยโยนกันไปก็โยนกันมานี่แหละ
0: คือปภ.เสนอแต่ว่าผู้ว่าต้องเป็นคนประกาศไปอย่างน้ำท่วมอย่างนี้ครับเหมือนกัน
3: ถ้าทาง
0: อาจารย์ครับที่จริงต่อนิดนึงอาจารย์บอกว่าดีอาจารย์มองว่าทางกรมประมงนิ่งดูดายที่จริงเราไม่ได้นิ่งดูดายในเรื่องของความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่โดยเฉพาะผู้พ่อเลี้ยงนะอาจารย
1: ์
0: เราก็ได้จัดทำเกณฑ์กลางเหมือนกันทำเกณฑ์กลางเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ทางปภ.เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการประกาศที่ผมบอกมันต้องอยู่ในกระบวนการของจังหวัด
1: ช้าไปไหมคะ22วันมันก็ออกลูกมาเป็นล้านๆอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนะครับ
2: ท่านกำลังจะบอกว่าท่านรายงานข้อมูลให้ปภ.ปภ.รับทราบแต่ส่งให้ผู้ว่าผู้ว่าไม่ยอมเซ็นเหรอคะ
3: ทางผู้ว่าบอกว่าผู้ว่าเนี่ยอย
2: ากเซ็นแต่ปภ.
3: แต่กลัวแล้วกลัวติดปัญหาเพราะว่าผู้ว่าไม่ได้เหมือนผู้ว่ากทม.ใช่ไหมฮะเพราะว่ากทม.เนี่ยเขาจะเป็นเขตปกครองพิเศษแต่อันเนี้ยถ้าเกิดมหาดไทยไม่ทางปภ.หรือทางรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยไม่ประกาศเนี่ยเขาก็ประกาศไม่ได้
1: แสดงว่าท่านผู้ว่าไม่กล้าเซ็นเพราะต้องรอทาง
3: ทุกจังหว
1: ั
3: ดก็ไม่กล้าเซ็นทุกจังหวัดอ่ะ
2: คืออย่างนี้ค่ะมีรายงานเข้ามาเลยอาจารย์
1: ค่ะ
2: รายงานจากในที่ประชุมกมท.เขาระบุเป็นจังหวัดดิฉันไม่เอ่ยและกันจังหวัดไหนแต่เป็นการรายงานเข้ามาว่าในพื้นที่ของชาวบ้านจริงๆไม่พบปลาหมอคางดำเกิน10ตัวต่อตารางเมตรแต่ภาพอ่ะเมื่อสักครู่ที่เราเพไปอาจารย์ว่ามันเกิน10
1: ล้านตัว
3: อย่างนี้ครับผมบอกยกตัวอย่างเลยว่าผู้ว่าเราก็ประกาศไม่ได
2: ้ทำไมคะ
3: เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเขตปลาหมอคางดำไม่หนาแน
2: ่
3: น
2: นี่ยังไม่หนาแน
1: ่
2: น
1: คำว่าหนาแน่นคือต้องกี่ตัวต่อตารางเมตร
3: สองจ
1: ัง
3: หว
1: ั
3: ดนะจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดเพชรบุรีไม่อยู่ในจังหวัดที่ประกาศว่าปลาหมอคางดำหนาแน
2: ่
3: น
2: แล้วชาวบ้านมองว่าหนาแน่นไหมคะ
3: เกิดที่นี่ขยายไปจากที่นี
2: ่
3: แล้วมันจะลดลงไหมกำจัดก็ไม่ได้กำจัดเท่าไหร่เลยกำจัดที่เยอะที่สุดนะธรรมชาติที่กำจัดมากสมุทรสาครเพราะเป็นเรือรุ่น
1: คุณเน้น
0: นิดนึงอาจารย
1: ์ท่านพูด
0: ดูเหมือนเป็นจำเลยซะแล้วตอนนี้คืออย่างนี้อาจารย์คือเรื่องการประกาศไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าที่เกณฑ์กลางที่กรมประมงได้จัดทำไปเนี่ยเราได้ทำเป็น3ระดับอาจารย์คือถ้าความชุกชุมนั้นในธรรมชาตินะอาจารย์เพราะว่าเรากำลังบอกว่าถ้าในธรรมชาติมันมีความชุกชุมเนี่ยมันเป็นเกณฑ์สากลในการเรื่องพูดเรื่องการลุกราน
1: ค
0: ือถ้าต่ำกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรเนี่ยเราถือว่ามันไม่ได้เกิดผลกระทบแต่ถ้า10ตัวถึง100แล้วก็มากกว่า100ตัวซึ่งมีเกณฑ์2 3ระดับเนี่ยมันสามารถประกาศได
1: ้ที่ท่านผู้ตรวจไปเอาเกณฑ์มาจากไหนคะ10ตัว100ตัวใครกำหนด
3: อาจารย์ไม่ใช่เกณฑ์อย่างเดียวมันอยู่ที่วิธีการทอดแล้วใช้แห่ทอดด้วยถ้าเอาแห่
0: คือ
3: แห่ไม่ดีไปทอดเนี่ย
0: ทางคุณแป้งก็บอกว่าเห็นจากข่าวแล้วมีหลายจังหวัดที่ไม่ได้มีความชุกชุมเยอะนะอาจารย์แล้วก็ทำให้จังหวัดประกาศที่จริงต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าภาพสื่อที่เราคุยกันวันก่อนนะฮะที่เห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยต้องยอมรับว่าอันนั้นคือเป็นภาพเฉลี่ยของจังหวัดแต่การประกาศภัยเนี่ยมันไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัดมันประกาศไปตามลำคลองตามพื้นที
1: ่โอเคค่ะ
0: นะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะท่านผ
0: ู้ตรวจใจ
1: เย็น
0: ครับ
1: ท่านผู้ตรวจใจเย็นเรียนคิดอย่างนี้ค่ะจะไปกี่ตัวก็ทั้งนะคะตัวเดียวก็ถือว่าหายนะแล้ว
2: มีข้อสงสัยนิดนึงค่ะคำว่าจับได้ตัวเดียวหรือกี่ตัวในพื้นที่ก็ตามถึงแม้มันไม่ถึง10ตัวนับไข่ที่อยู่ในปากมันเป็นลอยๆด้วยป่ะคะ
1: ใครจะไปถางป่า
2: ไม่นับ
1: ล่ะ
0: เพราะว่าเพราะสุดท้ายแล้วไข่มันก็ฟักออกเป็นตัวแล้วก็ร่องลอยในน้ำ
1: รับทางหน่วยงานราชการจะอ้าปากมาแล้วนับไม่มีไข่อะไรอย่างเงี้ยมันคือความคิดในการนโยบายมันเลื่อนลอยอันเด่นคุณสิทธิพรเหงา
2: ค่ะ
1: พูดบ้างเรียนได้คุณสิทธิพรพูดบ้างค
5: ่ะอย่างนี้ครับอย่างผมเนี่ยเป็นคณะทำงานนะครับของสภาทนายความอย่างเคสของหลายๆจังหวัดเนี่ยเราก็มีการลงพื้นที่นะครับผมเองเนี่ยหวานแหไม่เป็นแต่ก็เป็นการหวานแหครั้งแรกแล้วก็ได้ปลาหมอคางดำเยอะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะบอกก็คือว่าเวลาหวานแหเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ดึงแหหรือดึงตะข่ายขึ้นมาเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยที่มันอมลูกอมไข่เนี่ยมันก็บ้วนลงแหล่งน้ำหมดมันก็เลยเป็นคำถามที่คาใจอยู่ว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่า100ตัวต่อกี่ตารางเมตรเนี่ยคุณนับเฉพาะตัวหรือนับเป็นไข่จุดสำคัญคือมันมีข้อเท็จจริงอยู่เรื่องนึงที่ผมเคยถามกรมประมงเองนี่แหละใช่ไหมครับเคยถามกรมประมงเองนี่แหละว่าจริงหรือไม่ว่าปลาหมอคางดำ1คู่ระยะเวลา1ปีสามารถแพร่พันธุ์ได้ถึง2ล้านตัว
1: ฮะปีเดียว2ล้านตัวออกลูกขนาดนั้น
5: ครับซึ่งนักวิชาการของกรมประมงก็ตอบออกมาแล้วว่าจริงนะครับคำถามคือแล้วที่เราเห็นในแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยมันกี่ตัวอันนี้ประเด็นที่หนึ่งน
1: ะ
5: ประเด็นที่สองคือกำลังจะบอกว่าเวลาหน่วยงานราชการเวลาวัดเนี่ยใช่ไหมเราวัดจันในแม่น้ำลำคลองสาธารณะใช่ไหมครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ายกอย่างที่คุณปัญญาพูดมานะครับว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันอยู่ในสถานที่เนี่ยที่แตกต่างกันแตกต่างในที่นี้คือ1ระบบบ่อปิดบ่อปิดที่ปิดเลยเป็นระบบนายทุนแบบที่2คือแหล่งน้ำสาธารณะคือแม่น้ำลำคลอง
1: ที่เขาเลี้ยง
5: ส่วนที่3คือระบบเปิดก็คือที่มีระบบประตูน้ำใช่ไหมครับแบบที่4ก็คือที่มันอยู่ตามชายฝั่งทะเลชายฝั่งต่างๆปัญหาตอนนี้ก็คือว่าที่เราลงพื้นที่แล้วเราเจอเนี่ยก็คือเอาข้อเท็จจริงมันไม่สามารถที่จะไปแยกไม่สามารถที่ไม่ควรที่จะไปแยกเลยว่าวังเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่เขาเพาะเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยแล้วมันมีประตูน้ำที่เป็นลิ้นเป็นไม้ฮะไม้แล้วยกลิ้นขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกให้เป็นระบบนิเวศที่แตกต่างจากคลองแหล่งน้ำสาธารณะสังเกตว่าเวลาเกษตรอย่างที่คุณปัญญาพูดว่าวิธีการเลี้ยงของวังเนี่ยคือเลี้ยงยังไงเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกทุกวันถูกไหมครับเพื่อให้แพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์ไหลเข้ามารวมถึงเชื้อกุ้งเชื้อปลาเชื้อไข่ต่างๆก็จะไหลเข้ามาวิถีพ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายดั้งเดิมเนี่ยก็คือสัตว์น้ำเนี่ยก็จะเข้ามาเจริญเติบโตอยู่ในวังใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าปลาหมอคางดำตอนนี้มันไปอยู่ในระบบนิเวศที่ล้อมวังหมด
1: ทุกระบบ
5: ไม่ว่าคุณจะเปิดประตูน้ำเข้ามาไข่มันก็เข้าตัวมันก็เข้าพอเข้ามาเสร็จมันก็มากินกุ้งกินอะไรอยู่ในนี้พอถึงเวลาเปิดน้ำออกจังหวะมันออกมันก็ออกไป
2: คือพี่อาจารย์จะบอกว่าเกณฑ์นี้มันใช้ไม่ได้
5: จริงๆมันควรจะบอกว่ามันเป็นระบบนิเวศเดียวกันมันไม่ควรแยกออกจากกัน
1: ขอบคุณค่ะเรียนท่าน
0: บริษัททางผู
1: ้ให้ท่านนิดเดียวเรียนใจดร.พูดค่ะ
0: คือจริงๆต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเกณฑ์ที่ประกาศเนี่ยถึงแม้เป็นเกณฑ์ในธรรมชาติมันเหมือนกับว่าเป็นการประกาศโดยหลักการหน่อยทั่วไปก่อนแต่การพิสูจน์ว่าพี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบหรือไม่นะมันอยู่ที่จังหวัดแต่ว่าเกณฑ์กลางเนี่ยแค่บอกว่าถ้าในธรรมชาติมันเข้าเกณฑ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบไม่ใช่ว่าต้องไปตรวจสอบในบ่อนะเป็นการใช้เกณฑ์ในธรรมชาติเพื่อจะประกาศ
1: เอามาจากไหนเกณฑ์เนี้ย
0: เอามาจากไหนก็ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
1: โดยผู้เชี่ยวชาญได้ลงไปดูความหายนะจริงไหมโอเคไม่เป็นไรท่านอ
3: ย่างนี้ผมเพิ่มนิดนึงคือจริงๆแล้วพอประกาศว่าไม่หนาแน่นเนี่ยไม่อยู่ในเขตการเยียวยาผู้ว่าทำไม่ได้เลยเพราะว่าประมงประกาศแล้วว่าไม่อยู่ในทุกชุมหนาแน
1: ่
3: น
1: แล้วทำไมประมงไม่ประกาศให้มันหนาแน่นในหมดเลยไม่ได้หรอ
3: จังหวัดเลยไม่ใช่จะไปจำเลยนะเรื่องจริงกัน
0: ย
3: ันนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น
0: อย่
3: างพูดตามข้อเท็จจริง
0: ในการ
2: ค่ะอภิปรายนั่นแหละเกณฑ์ยังไงคะ
0: ผมต้องชี้แจงให้อาจารย์ว่าในการสำรวจความชุกชุมความหนาแน่นอาจารย์นะทั้ง19จังหวัดแล้วก็มีอีก2จังหวัดที่เราเฝ้าระวังอยู่เนี่ยเรามีจุดสำรวจทั้งหมด200จุด200คลองอ่ะนะ200ลำคลองแล้วก็มีจุดตรวจประมาณเกือบ 1,000 จุดนะครับและแต่ละจุดเราก็มีจำนวนซ้ำของมันอีกทีนี้ความหมายผมคือว่าข้อมูลที่มันมีอยู่ในระบบเนี่ยมันอยู่ระดับลำคลองเลยแต่ภาพที่เราเห็นที่พี่ปัญญาพูดเนี่ยพี่ปัญญาเห็นภาพที่มันเป็นเขียวๆที่เราบอกว่าหรือว่าสีฟ้าที่ไม่เจออะไรเนี่ย มันเห็นในภาพเฉลี่ยของจังหวัดเพราะนั้นในการจะประกาศจริงๆเนี่ยมันต้องไปเอาข้อมูลซึ่งเราส่งให้สำนักงานจังหวัด
1: ไม่เป็นไรครับอ
0: ยู่แล้วอาจารย์
1: ท่านผู้ตรวจโอเคพี่ปัญญา
3: อีกนิดนึงคือที่นี่ระบาดที่แรกแล้วก็ไม่ได้กำจัดไปเท่าไหร่เลยแล้วมันจะน้อยลงได้ยังไง
1: ไม่เป็นไรครับ
3: อะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: เดนคิดอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามค่ะลองมามีแค่ตัว2ตัวประเดี๋ยวมันก็เขียวพรึบไปหมดในเวลาอันรวดเร็วเล่นคิดแบบนี้กลับมาท่านด็อกเตอร์จากมหาลัยนะคะยินจากประมงโดยตรงเรียนถามค่ะยินกังขามากเลยคำว่าจำกัดแล้วก็ใช้ประโยชน์ไอ้คำว่าใช้ประโยชน์เรียนแค้นมากเรียนจะต้องมานั่งกินอีปลาหมอคางดำจำกัดพื้นที่ทำไมไม่ใช้คำว่ากำจัดเอาให้มันตายให้หมดนักวิชาการนะไม่มีปัญญามานั่งศึกษาหรอกครับว่าจะกำจัดอีปลาหมอคางดำให้หมดไปจากแผ่นด
6: ินอ่ะปล่อยมามั่งแล้วนะปล
1: ่
6: อยมามั่งแล้วนะน
2: ะ
6: คำว่าจำกัดเนี่ยนะเขาก็ต้องมาจำกัดพื้นที่ที่กำลังศึกษาว่ามันไปถึงไหนดูซิว่ามันไงไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าไปตามไปดูที่ว่ามันแพร่แล้วก็มันอยู่ในแค่ในบ่อเขาก็จะไปดูตามไอ้นี่แต่ที่เรื่องการใช้ประโยชน์อ่ะอาจารย์พูดแต่เรื่องกินอย่างเดียวชีวิตอาจารย์จะกินอย่างเดียวเลยหรอ
1: เดี๋ยวไม่กินปลาหมอคางดำยังไงเดี๋ยวก็ไม่กินค่ะ
6: ไม่กินเนี่ยนะณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยชาวบ้านเขาปรับตัวแล้วนะต้องยอมรับชาวบ้านเขาปรับตัวเขาใช้ประโยชน
2: ์
6: น
2: ะครับ
6: ถึงแม้ว่าบางคนที่จะเจ๊งที่มากันเนี่ยเจ๊งทุกคนปรับตัวปรับอาชีพหมดเพราะว่าทนสู้กับปลาหมอคางดำไม่ได
2: ้
6: นะทุกคนสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนปรับตัวใช้ประโยชน์จากมันนะจับมันขึ้นมาถ้าตัวมันใหญ่ตัวมันสามารถที่จะกินได้ไซส์ประมาณ100กรัม
2: กินอาจารย์ไม่กิน
1: เมื่อกี้พูดว่าฉันกินเธอก็แนะนำว่าฉันกินปลาหมอคางดำ
6: เดี๋ยวสิมันกินนี่มันอันแรกกินนี่มันมาเป็นประเด็นแรกคือกินคือได้รับประโยชน์โดยตรง
2: คนเนี่ยหนึ่งคือกิน
6: คือตัวถ้ามันไซส์ได
2: ้
6: ขนาดได้อยู่ในแหล่งน้ำที่ดีกินนะครับ2ใช้ประโยชน์เพราะมันเป็นโปรตีนเนี่ยเอาไปหมักทำน้ำหมักทำปุ๋ยทำน้ำปลาทำกะปิ
2: มีนักวิชาการรองรับและสอนชาวบ้านให้เปลี่ยนอาชีพนี
6: ้ตอนนี
1: ้หยุดเลย
2: ใครชาวบ้านจะเปล
1: ี่
2: ยน
1: กำลังจะให้นักวิชาการมาสอนการทำน้ำปลาจากปลากระตักปลาสร้อยมาเป็นปลาหมอคางดำเลี้ยงเลิกเลยค่ะไม่กินน้ำปลา
6: เดี๋ยวอาจารย์อ
2: าจจะอร่อยก็ได้จ้ะ
1: อร่อยแป้งลูก
2: มันอาจจะอร่อย
6: เดี๋ยว
3: คนทำน้ำปลา
6: ไม่ต้องรอนักวิชาการหรอกตอนนี้ประชาชนเขาปรับแล้วเขาปรับแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยปรับใช้ทำน้ำปลาใช้ทำกะปิแล้วกะปิไม่ได้เอามาให้อาจารย์ตำน้ำพริกอย่างเดียวนะ
1: กะปิจากปลาหมอคางดำอี้ไม่อะค่ะ
2: แต่หนูอยากลองค่ะม
1: ัน
2: แ
1: รง
2: อาจจะอร่อย
6: ใจหน่อยสิอาจารย
1: ์ไม่ต้องอาจารย์
6: กะปิเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอามากินอย่างเดียวกะปิเนี่ยเอามาหมักแล้วเป็นปลาที่หมักเนี่ยเอาไปเป็นสารดึงดูดกลิ่นเอาไปผสมกันในอาหารสัตว
2: ์แต่ปลาหมอคางดำมันคาวมากๆเลยนะอาจารย์
6: ยิ่งคาวยิ่งมีสารเขาเรียกว่าแอคแทคแทนสารดึงดูดในการกิน
2: แล้วมันทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ไหม
6: คะไม่ๆๆเนี่ยทุกสิ่งประโยชน์
2: แค่หอมเฉย
6: เอาไปใช้ในอาหารสัตว์ดังนั้นการใช้ประโยชน์ไม่ได้กินอย่างเดียวนะ
3: ผมเพิ่มเติมหน่อยนะ
2: ค
3: ือจริงๆตอนนี้ปลาถามว่าปลาขึ้นทุกวันไปไหนนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าคำจัดไปเนี่ยคือ 70% เนี่ยชาวบ้านขนมาตลาดทะเลไทย
2: อ้าวขายได้
3: ก็โลละสิเขาคืออย่างนี้ปลาป่นตอนนี้ซื้อโล10บาทมันค่าตัวมันเองอยู่10บาทแล้วปลาที่ขนมาเนี่ยชาวบ้านเขาจะคัดไซส์เอาไปกินอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละเพราะว่าไม่มีปลาหมอเทศกินไม่มีปลาอะไรกินเขาก็กินแต่หน่วยงานเนี่ย
1: ใกล้ๆปลาหมอคางดำกินหมดแล้ว
3: หน่วยงานเนี่ยพยายามสอนให้เขาทำแต่ถามว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่พอไงมันอย.เขาไม่มีเนี่ยน้องคนนี้เขาทำแล้วน้ำปงน้ำปลาเขาทำหมด
2: สอนแต่ไม่สุด
3: คือน้องเอาน้องไปสอนเอามงเอาชาวบ้านไปสอน
1: เดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องการสอน
3: หรือผมจะเพิ่มเติมว่าอย่างนี้ปลาถูกไปทำปลาป่นครับถูกทำปลาป่นและปลาลูกชิ้นครับเพราะโรงงานอยู่สมุทรสาคร
1: ลูกชิ้น
3: อาจารย์นะเผื่อทานไปแล้ว
2: อ้าวแล้วแสดงว่าไม่ได้บอกผู้บริโภคว่ามาจาก
1: ปลาหลอกหรอแล้วปลากรายเด้ง
3: มันเป็นปลาลูกชิ้นครับเขาไปบีบ
2: เอานี่มันผิดนะอาจารย
1: ์ตายแล้ว
6: ฉันผิดเดี๋ยวเขาเขียนไว้ว่าลูกชิ้นปลาเฉยๆเขาไม่ได้เขียนว่าลูกชิ้นไอ้นี่ไม่ได้ว่าเข้าข้างปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำไม่ได้เป็นญาติของฉันแต่ลูกชิ้นปลาที่เขามาเขียนมาเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นปลาแล้วปลาส่วนใหญ่ที่เอามาแทนปลาเขาเรียกว่าปลาจั๊บปลารวมอยู่แล้ว
2: ปลาจับ
6: ปลาจับจับภาษาจีนที่แปลว่ารวม
1: ปลาจับฉา
3: เขาไม่มีเขาไม่ผสมปลารวมมาเป็น
6: เพราะฉะนั้น
3: เนี่ย
6: เดิมทีเขาก็ใช้ปลาจับอย่างเงี้ยทำลูกชิ้นอยู่แล้วทำไมล่ะไอ้ปลาหมอคางดำที่จับมาในราคาถูกคุณภาพที่มันยังไม่เน่าอ่ะ
1: โอเค
6: เอามาทำลูกชิ้นได้
1: เดนขออย่างนี้นะคะเดนกลับขอประทานโทษเรายอมรับว่าเราต้องอยู่กับมัน และตอนนี้กำลังจะช่วยกันพูดให้เป็นบวกว่าพวกเราจะต้องกินสิ่งอาหารแปรรูปจากปลาหมอคางดำเดี๋ยวไม่ว่าแต่สำหรับตัวเด่นเองในฐานะที่เด่นแก่ที่สุดบนโต๊ะนี้พ่อแม่สอนมาปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนอีปลาเหล่านี้จะสูญพันธุ์หมดแล้วฉันจะเดินไปไหนทั้งแผ่นดินก็มีแต่อีปลาหมอคางดำอย่างนั้นเหรอคะ
3: ใช่
1: เรายอม
6: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจารย์พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะมันแค่ตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแค่แนวชายฝั่ง
1: เดี๋ยวมันก็ไปหมดถึงปากใต
6: ้มันถึงปากใต้แต่มันชายฝั่งปลาน้ำจืดอีกเยอะแยะ
2: แล้วอาจารย์จะจำกัดมันยังไงไม่ให้มันออกทะเล
6: ตอนนี้
3: ผมเพิ่มเติมหน่อย
1: เอาอีก
3: อย่างนี้ครับเวลาสัตว์ทะเลเกิดเนี่ยเขาจะไปเกิดน้ำลึก
1: ค่ะ
3: พอเกิดน้ำลึกลมและคลื่นจะพัดพาเข้าชายฝั่งมาอนุบาลชายฝั่งปลาชายเลนเปรียบเสมือนมดลูกของท้องทะเลพอเขามาอยู่ชายฝั่งพอเข้ามาชายฝั่งปลาหมอข้างดำยึดคอไม่หมดมันก็กินลูกกุ้งลูกปลาวัยอ่อนหมดทีนี้ผักตบชวาเนี่ยมันอยู่ได้แต่พอน้ำจืดน้ำเค็มอยู่ไม่ได้แต่ปลาหมอข้างดำอยู่ได้น้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำเน่าอยู่ได้หมดพอน้ำเน่าปลาหมอข้างดำอยู่ได้แต่ปลานักล่าอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็กระจายแทรกซึมเข้าปัญหาอย่างนี้อนาคตเราจะมีปลาหมอข้างดำกินเพียงอย่างเดียวที่ผมพูดเนี่ยแล้วถ้าคนพิเรนไปปล่อยภาคอีสานภาคเหนือ
1: นี่ไง
3: มันก็จะไปทั่วเลย
1: ประเดี๋ยวใส่ถุงกลับไปเสร็จไปปล่อย
3: แต่ถ้ามันไม่ไป
6: ระวัง2ล้านบาทถูกปรับ
3: ถูกไหมฮะนี่ถามว่า
6: ถูก
3: ปรับเป็นงานหน่วยงานรัฐเนี่ย
6: ต้องพูดตรวจ
3: ก็บอกว่ากลัวชาวบ้านจะเลี้ยงชาวบ้านไม่เลี้ยงแล้วอัตราการแลกเนื้อถามว่าอาหารปลาโล20กว่าบาทปลาหมอข้างดำเนี่ยอัตราการแลกเนื้อ 1.5 ปลาหมอข้างดำขายโล10บาทไม่มีใครเลี้ยงครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเข้าไปชาวบ้านไม่อยากถ้าถูกจับไปเนี่ย2ล้านบาท
2: งั้นย้อนกลับมาคำถามนี้พี่ปัญญาว่าเราจะจำกัดพื้นที่อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามยังไงเพราะมันปล่อยลงทะเลไปแล้ว
6: มันหลุดไปแล้ว
2: มันหลุดไปแล้วจะจำกัดยังไง
3: คือต้องยกตัวอย่างอย่างนี้นะผมพูดมาตลอดว่าผักตบชวาเนี่ยมันสร้างความรำคาญรัฐยังให้ความสำคัญยังกำจัดผักตบชวาแต่ปลาหมอข้างดำเนี่ยมันถึงชีวิตนะมันถึงชีวิตคนแต่รัฐไม่ได้ให้งบประมาณ
2: เขาให้มาแล้ว450ล้าน
3: ไม่ได้ให้
1: ว
3: ่
1: าเดี๋ยว
3: ไม่ได้ให
0: ้โอเคฮะเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวผม
1: สั้นๆสั้นๆสั้นๆสั้นๆส
0: ั้นๆสั้นๆสั้น
1: ๆสั้นๆ
0: ผมสั้นอยู่แล้วคืออย่างนี้อาจารย์คนที่จะตกใจกันใหญ่เลยเรื่องว่าต่อไปจะไม่มีปลาดุกปลาหมออะไรกินเนี่ย
1: อันนี้ก็ต้องคิดสิมันเรื่องปกติ
0: ผมบอกให้ความจริงอันนี้อาจารย์ว่าจริงๆปลาตัวนี้ปลาหมอคางดำเนี่ยที่มันชอบนะความเค็มของน้ำเนี่ยตั้งแต่5คือมันอยู่ได้นะตั้งแต่5ถึง45 พีพีเลยนะแต่นี่คือมันอยู่ได้แต่ถ้าให้มันชอบนะอาจารย์มันชอบที่45ทีนี้ที่ถามว่าทำไมตอนนี้ในทะเลมันไม่มีรั้วนะในทะเลทำไมมันไม่อยู่เต็มไปหมดเพราะว่ามันไม่ชอบไงแต่ที่เราเห็นพบบ้างเนี่ยเพราะว่ามันถูกบางทีฝนตกแรงๆหนักๆมันอยู่ในคลองน้ำไหลก็พบไปแค่นั้นเองมันไม่ไปอาจารย์มันมีผู้ล่า
1: ท่านอย่าพูดเลยว่ามันไม่ไปขนาดอยู่ที่เดียวปล่อยมาจากงานวิจัยหลุดออกมาแป๊บเดียวตอนนี้ไป10กว่าจังหวัดยังจะต้องบอกมันไม่ไปอีกหรอ
0: มันอาจจะอยู่ในที่15อาจารย์แต่ว่าผมพูด
3: มันอยู่ชายกว้าง
0: ผมพูดเรื่องชายกว้างเขาออกไปประมาณ300เมตรนี่มีงานวิจัย
1: 300เมตรเราไม่ต้องจับอะไรกินกันแล้วนะ
3: ชาวบ้านก็ตายแล้ว
0: ที่พบนะที่พบนะไม่ใช่ระบาดนะ
3: ที
0: ่
6: พบ
1: ค่ะค่ะเอาอย่างนี้ค่ะท่านคะเด่นกลับรบกวนอย่างนี้
2: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะผลเสียเกิดขึ้นอยู่กับเขาทางนี้ก็มีแต่แค่มาตรการตรงกลางเมื่อกี้เด่นถามอาจารย์ดร.หวีถูกขัดไปนะคะจำกัดเดียนก็ไม่เชื่อว่ามันจะจำกัดอยู่ได้ในจังหวัดที่เดียนพูดเดี๋ยวใครดูนะปีหน้าก็นั่งที่โต๊ะนี้เอง19จังหวัดเป็น30จังหวัดแล้วเดี๋ยวก็ไปทั้งประเทศเดี๋ยวค่ะอันต่อไปจะให้เราใช้ประโยชน์อ่ะดร.หวีพูดสิคะข่มขืนได้เดียนกินทุกอาหารทุกตำรับจากปลาหมอเหรอคะพูดเลยค่ะ
6: ก็มันคือโปรตีนชนิดหนึ่งนะแล้วเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันรสชาติก็ไม่ได้แย่กว่าอะไรนะครับถ้าเอาไปแปรรูปถ้าสมมติถ้าเป็นแปรรูปที่อาหารที่มันคนสามารถรับได้เช่นไปทำลูกชิ้นไปทำเนื้อปลาที่มีคุณภาพประชาชนจะได้รับโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยกันเป็นโปรตีนที่ช่วยชาตินี่แหละครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องทำนะครับหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องทำก็คือต้องช่วยผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างเช่นการทำปลาป่นอย่างเงี้ยนะหน่วยงานไม่ต้องไปซื้อถ้าซื้อนะวันหนึ่งก็เจ๊งวันหนึ่งงบหมดเจ๊งเพราะนั้นให้การสนับสนุนโรงงานปลาป่นสิครับเช่นงดเก็บภาษีท้องถิ่นถ้าโรงงานไหนที่ทำ กำลังจะทำร้ายหรือกำลังจะลดจำนวนปลาหมอคางดำลดภาษีท้องถิ่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยแล้วช่วยได้ระยะยาวมันเป็นการตอนนี้เราต้องพูดถึงแนวทางในการกำจัดมันในระยะยาว
2: ดร.ค่ะหนูสงสัยค่ะคือสมมุติถ้าหากคนไทยช่วยกันกินปลาหมอคางดำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทอดแบบกะปิแบบน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่ยิ่งกินมันจะหมดไปถูกต้องไหมคะนี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะเวลานี้
6: นี่คือทางออกที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราถอดรหัสหอยเชอรี่เราถอดรหัสปลากระแตนปลาตังกา
3: ไม่เหมือนกัน
6: มาก่อนถึงไม่เหมือนกันแต่เราต้องเรียนรู้ครับท่านเราต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้มัวแต่โยนคนนู้นต้องรับผิดชอบคนนี้ต้องรับผิดชอบต้องเอาเงินมากองแล้วกำจัดต้องคนนี้ต้องลาออกไปถึงจะไม่มีทับ
2: แล้วทำไมที่บอกให้รุ่นเก่าๆอย่างอาจารย์เนี่ยไปกินปลาหมอคางดำอาจารย์ไม่อยากกินเพราะว่ามันสกปรกมันไม่อร่อยหรือมันอะไรคะ
6: คือปลาหมอคางดำมันมีอยู่หลาย

0: พื้นที่เพราะฉะนั้นการที่จะหยิบพื้นที่ที่จะมาใช้นะครับเช่นอยู่ในน้ำคลองน้ำที่มันเน่าเสียอย่างนั้นจับไปทำปลาป่นให้หมดจับไปทำปุ๋ยให้หมดรู้ไหมปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นะแพงจะตายกระสอบละเป็นพัน
1: โอเคค่ะขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์นะคะ
0: เพราะฉะนั้น
1: เย็นขอพูดบ้างได้ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอายุเยอะแล้วนะฮะแล้วจะไม่รับปลาหมอคางดำลูกหลานเขารับนะฮะต้องโอนผู้ที่อยู่ต่อโรคมานานนะฮะเปิดใจนิดนึง
1: เดียนขอไม่เปิดใจ
0: เปิดใจนิดนึง
1: หยุดช่วยค่ะคุณปัญญาเดียนขอพูดค่ะจริงค่ะวันนี้เราแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำไม่ได้เพราะมันอยู่แล้วจะเอาท่านอธิบดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเอาไปกุดหัวหมดเลยเดียนก็มีความรู้สึกว่าปลาหมอคางดำก็คงยังอยู
0: ่แผ่น
1: ด
0: ิน
1: แต่เดียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดียนถามถึงค่ะอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเมนูอาหารไทยปลาช่อนแปะซานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ปลาช่อนปลาดุกซึ่งมีความงดงามทางวัฒนธรรมและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินไทยจะสาบสูญหมดวันข้างหน้าเด้งคงต้องพูดว่านั่งพริกเผาจากปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำแปะซาแกงส้มปลาหมอคางดำและเด้งคิดหน่อยนะคะว่าใครมันจะมากินคะในเมื่อทุกมื้อทุกตำรับมันเป็นปลาหมอคางดำไปหมดเพราะมันจะกินหมดทั้งแผ่นดินไหมคะอันนี้เด้งแค่ถามค่ะอาจจะอายุมากเกินไปก็ได้แต่เด้งหวงสมบัติค่ะ
0: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะหมดหรอกอาจารย์ไม่งั้นเขาจะมีภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาทำไมเขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรหลายๆอย่างเอาไว้นะครับเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยปลาประเทศไทยไม่ขาดไม่ใช่เป็น
1: ไม่ขาดแต่เลี้ยงไม่ได้แล้วทั้งแผ่นดินเพราะประชาชนเลี้ยงไม่ได้แล้วเลี้ยงจะเจอปลาหมอคางดำกินหมด
0: เดี๋ยวแผ่นดินนี้มีตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายอุบลราชธานีตลอดจนมาต
2: อนนี้ปัญหาของเราให้เป็นทางเลือก
3: อย่างนี้อย่างนี้ต้องย้อนไปนิดนึงที่ทางท่านตัวแทนจากกรมประมงเนี่ยบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลากินพืชแล้วก็อ้าปากใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกงี้นอกจากผมเป็นทนายแล้วเนี่ยผมเป็นนักกีฬาตกปลาด้วยตกปลามา30ปี
1: ตกได้แต่ปลาหมอคางดำใช่ไหม
3: ไม่ครับคืออย่างนี้เรามีเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเพื่อนนักตกปลาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกที่ใช้ตกปลาด้วยเหยื่อปลอมก็คือเรียนแบบสัตว์น้ำธรรมชาติสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ตอนแรกก็เคยคิดพยายามหาข้อมูลว่าตกลงมันกินเฉพาะแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์จริงหรือไม่ปรากฏว่าเราเจอมันกินเหยื่อปลอมตัวอย่างนี้มันก็ขึ้นชาร์จเหยื่อนะครับเหยื่อผิวน้ำก็กัดเหยื่อกลางน้ำก็กัดไม่มีบอกได้เลยว่าโดยประสบการณ์ของนักตกปลาเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือการขึ้นไล่ล่าชาร์จเหยื่อเพราะฉะนั้นมันมีการไล่ล่าครับไม่ใช่การกินแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์อย่างเดียวเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนนักตกปลาที่มีหลายหมื่นหลายแสนคนทั่วประเทศพอเขารู้ว่าผมมาดูแลเคสอย่างเงี้ยก็มีการส่งข้อมูลมาให้หลังบ้านส่งมาให้ตลอดมาให้ตลอดว่าตกให้ดูด้วยก็มีเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าปลาหมอคางดำเป็นปลากินพืชอย่างเดียวเถียงเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราดูเรียกที่รู้กันว่าปลาเป็นปลากาน่าใช่ไหมปลากาน่าถ้าเราดูเส้นแนวระนาบของแกนโลกอ่ะเส้นแนวระนาบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากาน่าพอหมุนมาปั๊บมันจะไปอยู่ในแนวของประเทศไทยช่วงอ่าวไทยพอดีมันจะไม่ขึ้นอากาศที่เป็นอากาศเย็นจัด
1: แสดงมันชอบมากประเทศไทย
3: ทีนี้จุดสำคัญก็คือมันอยู่ในความเค็มตรงนี้ถูกต้องความเค็มที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปดังนั้นที่บอกว่ามันจะขึ้นไปลำน้ำเจ้าพระยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยผมในมุมของนักตกปลานะผมก็ยังมองว่าโอกาสที่มันขึ้นไปยากหรือต่อให้มันขึ้นไปได้ต่อให้มันขึ้นไปได้การแพร่พันธุ์ก็จะยากแต่มันมีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าแนวชายฝั่งกับแนวคลองที่อยู่ถัดจากชายฝั่งมันเป็นคลองน้ำกร่อยสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณนี้มันก็จะถูกการแย่งการเจริญโตแย่งอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์น้ำกร่อยค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
2: ตัวอ่อนจะหายไป
3: ในขณะเดียวกันทุกคนเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาหมดแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ที่ไหนครับ
4: ป
3: ่าชายเลนเมื่อกี้ท่านบอกว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่3กิโล
5: ไม่ใช่3คือที่กระทรวงกรมทรัพย์เขาได้ไปสำรวจนะครับก็พบว่าอยู่ประมาณสัก300เมตรแต่ใกล้ฟังแต่ว่าคือมันพบนะมันไม่ใช่ระบาดผมไม่ใช่คำว่าระบาดเพราะมันพบไม่ได้หนาแน่นมาก
2: พิจารณาต่อ
3: ทีนี้นั่นบอกว่ากำลังจะบอกว่าในแนวชายฝั่งของเราเนี่ยมันก็ไปเต็มไปด้วยพวกป่าโก้งก้างป่าชายเลนอะไรต่างๆเนี่ย
4: อย่าง
3: ผมดูงานสิ่งแวดล้อมเนาะมันไม่ได้มีเรื่องปลาหมอคางดำอย่างเดียวเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราลงไปในเรือในวิ่งไปในลำคลองเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือปลาหมอคางดำมันลอยเป็นแพที่สำคัญ

0: คือเวลามันลอยเนี่ยมันไม่ได้ลอยในเวลาที่หน่วยงานราชการไปไล่จับมันลอยในเวลาเช้าลอยในเวลาเย็นอากาศ
1: มัน
0: ไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฉันจะมาฉันจะมาตอน10โมงเช้าอย่างเงี้ยมันไม่ลอยเห็นหรอกครับ
1: เชื่อถือไม่ค่อยได้ค่ะไอ้ตรงนี้แต่เรียนถามอย่างนี้ค่ะคุณพูดน่าฟังค่ะคุณตามหลักวิทยาศาสตร์เรียนเชื่อถือหมดค่ะน้ำร้อนน้ำเย็นอุณหภูมิเรียนเชื่อหมดค่ะแต่อย่าลืมว่าสัตว์บนโลกใบนี้เน้นย้ำนะคะมันมีการพัฒนาสายพันธุ์เดี๋ยวมันก็ไปผสมพันธุ์กับอีปลาโน่นปลานี่เดี๋ยวก็เน้นก็ได้ลูกครึ่งปลาช่อนผสมปลาไอเอปลาหมอคานดำจะทำยังไงคะ
2: มันคนละสปีซีส์กัน
3: ผมจะพูดอีกวังนะว่าน้ำจืดไม่อยู่เนี่ยในเขื่อนแม่ประจันที่เพชรบุรีเนี่ยนะเขื่อนแม่ประจันเนี่ยมีปลาหมอคานดำเต็มไปหมดแล้วยึดไปหมดแล้วที
4: ่
3: เข
4: ื่
3: อนแม่ประจันเพราะว่าคนไปปล่อยนะปลาไม่ได้ว่ายไปเองนะ
4: คนไปปล่อย
5: ทำไมอ่ะ
3: มีคนไปปล่อย
5: ปล่อยทำบุญเหรอคะ
3: ก็ไม่รู้เขาปล่อยทำอะไร
1: แต่ตอนนี้ปล่อยทำบุญ
5: เขาปล่อยทำไมอ่ะ
6: เขาลงมาจับในคลอง
1: แล้วเอาไปปล่อย
6: จับในคลองเขาเอาไปกิน
5: เอาใส่ไม้คุณพี่ใส่ไม
1: ้ถือไม
5: ้ถือ
1: ไม้ยังไงคะ
0: เขาเอาไปกิน
1: เอาไม้ปิดอีกอ่ะ
3: คือในเขื่อนแม่ประจันมีเต็มแล้ว
5: พูดเลย
3: แม่ประจันอำเภอเขาย้อยอ่ะ
0: ยินนะครับ
1: คือเอาไปปล่อยในเขื่อน
0: เขาอย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
3: ไม่รู้ว่าไป
0: ด
3: ้
0: านบนนะ
5: ด
0: ้านบนน
5: ะ
0: เขาลงมาจับปลาในลำคลองในธรรมชาติอ่ะเขาจะมีกระสอบแล้วมางมกุ้งอ่ะงมกุ้งแล้วเขาเจอปลาหมอคางดำเขาก็จับไปแล้วเขาก็เอาไปขังไว้เพื่อทำกินมันก็คายลูกลงไปในแม่น้ำ
1: เขาไม่รู้
5: ข
1: ัง
5: กระชังขังกระชัง
1: เขาไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
0: ไม่ใช่เขาเอาไปปล่อยเองแต่เขาเอาไปทำกินเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร
1: ทีนี้พอเคสนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าการจำกัดพื้นที
3: ่ yeah.
1: เป็นไปไม่ได้นโยบายนี้ศูนย์ค่ะฝันสลายค่ะ
3: ทีนี้ผมก็แล้วคนนะเราดูในโซเชียลเนี่ยคนอีสานอยากได้มาก ขอให้ไประบาดบ้านฉัน
1: ระบาด
3: บ
1: ้
3: านฉัน
2: จะกินให้หมด
3: ขอให้ไปอยู่บ้านเขาก็จะกินให้หมดถ้าไปอยู่นะเขากินไม่ทันหรอกอย่างพวกหอยเชอรี่นะยังไม่เหมือนนะสัตว์แต่ละอย่างไม่เหมือนการเรียนรู้ได้แต่เอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าหอยเชอรี่หรือตะกั่วแตนปลาหมอข้างดำก็ต้องปลาหมอข้างดำอย่างบางคนบอกว่าประเทศฟิลิปปินส์กับบ้านเราเนี่ยอ่าวไทยกับอันดามันยังไม่เหมือนกันเลย
1: ค่ะ
5: พี่ปัญญาเอามีความรู้พื้นฐานภูมิปัญญานะบอกหน่วยงานหน่อยสิถ้าหากจะจำกัดพื้นที่ในมุมพี่ต้องจำกัด
1: เออใช่จำกัด
3: คือสำหรับผมบอกมาตลอดว่าวันนี้นะฮะวันนี้ชาวบ้านเขาใช้กัดชาเนี่ยเวลาใส่กากชาเขามีอวนรอ
5: กากชาคืออะไรคะ
3: เม็ดชาละมิงเนี่ยเม็ดชาเนี่ยเขานำเข้าจากต่างประเทศนะฮะที่กากชาเนี่ยมันไปจับเหงือกปลา
2: เพราะจับสารฆ่าปลาชนิดหนึ่ง
3: พอไปจับเหงือกปลาเนี่ยสัตว์เลือดแดงตายสัตว์เลือดขาวไม่ตาย
5: ปลาตาย
3: พอจับเหงือกแล้วปลาหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกเนี่ยเขาจะพ่นลูกออกมาทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาปูอวนไว้แล้วก็เขาก็ใส่กากชาไปนอนหลับไปใส่กากชาไปเช้ามาทั้งมืดมาปลาเข้าอวนพอปลาเข้าอวนเขาระบายน้ำออกไปเนี่ยไอ้ลูกปลาหมอครั้งดำเล็กๆเนี่ยมันล่อตาอวนออกไปอยู่ในคลองหมด
0: พ่นออกหมด
3: มันพ่นออกหมดไปอยู่ในคลอง
5: สรุปมันจำกัดได้ไหมเนี่ยพี
3: ่นี่ไงที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ศึกษาการใช้เครื่องมือ ะไรอย่างเช่นชาวบ้านปูอวนนะฮะแล้วเสร็จแล้วหรือว่าในคลองเนี่ยเราปูอวนท้องคลองหรือปูเป็นพงพางดักไว้ท้ายน้ำต้นน้ำเนี่ยมีเครื่องเสียงในน้ำหรือไฟฟ้าช็อตเป็นแบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์ใส่เรือค่อยๆช็อตไล่มันมาเนี่ยให้ปลาเนี่ยมันหนีเข้าอวนแล้วช็อตมันขนาดว่าลูกมันให้ตายเลยแต่ว่าปลาใหญ่อาจจะไม่ตายแต่ปลาเล็กให้ตายเราควรคิดเครื่องมือแบบนี้
5: อ่ะแล้วปลาอื่นจะตายด้วยมั้ยอ่ะ
3: มันไม่มีปลาอื่นแล้ว
2: อาจารย์ครับผลที่จะสับสนผมนิดนึงนิดเดียว
5: ค่ะค่ะ
2: คือประเด็นเรื่องของกากชาแล้วตัวแม่มันตายแล้วคลายลูกมันเป็น
3: ผมว่าตัวพ่อ
2: ผมว่าถ้าพ่อมันตายอ่ะลูกไม่ตายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้
1: ลูกมันไม่ต
2: ายลูกก็ตายเพราะว่า
1: ไอ้อย่าง
2: น
1: ี้
2: กากชาเนี่ยมันไวต่อสัตว์น้ำอยู่แล้วลูกปลามันก็หายใจด้วยออกซิเจนเหมือนกัน
3: ลูกปลาไม่มีเหงือกครับ
2: ทีนี้
7: ลูกปลามีเหงือก
3: มันยังไม่มีเหงือก
2: มีครับมีหมดแล้วครับ
3: ที
2: นี้อันที่สองที่ผมอยากชี้แจงอย่างนี้ว่าผมนี่พี่ปัญญานำเสนอเรื่องการช็อตด้วยไฟฟ้าก็อยากนำเรียนอย่างน
1: ี้
2: ผู้ชมว่าคือในน้ำคลอยน้ำปล่อยหรือน้ำเค็มเนี่ยการช็อตด้วยไฟเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เหมือนน้ำจืดนี่ตัวนี้เรากำลังวิจัยอยู่เหมือนกันก
1: ับไม่เป็นไรค่ะ
2: บางว่า
1: ท่านผู้ตรวจคะพี่ปัญญาคะ
3: เราเคยช็อตไล่กุ้ง
5: ค
3: ือไม่ได้ช็อตตายช็อตให้มันหนี
5: ช็อตให้มันหนีเข้าอวน
3: ใช่ไม่ได้ช็อตถึงตายใช้แบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟฟ้าแรงสูงนะ
1: อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรียนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเดี๋ยวไม่อยากให้มีคำว่าช็อตไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องในการ
3: ทำไม่ใช่ช็อตตาย
1: ก็ไม่เข้าใจค่ะเราไม่ส่งเสริมค่ะว่ามันมีอันตรายแอบแฝงอยู่เดี๋ยวขอไม่พูดเรื่องนี้ในรายการ
2: แล้วมันจะมีผลต่อ
1: มันจะมีผลใช่อื่นๆนะคะทีนี้จากคุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะคุณปัญญาฟังเด่นนิดนะคะเด่นอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมกับรายการวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านพิมพ์ข้อความมาเยอะเลยเขาบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าคนไทยจะต้องมานั่งกินปลาหมอคางดำอันนี้ไม่ได้ว่าท่านดร.หวีเลยเด่นแค่อ่านค่ะนี่เห็นไหมคะกูไม่เคยคิดเลยว่ากูต้องมากินปลาหมอคางดำว่ะ
5: หนูเพิ่มได้ไหมอาจารย์ค่ะคอมเมนต์นี้น่าสนใจเขาบอกว่าก็ปลาหมอมันไม่อร่อยอย่างที่อาจารย์บอกงั้นให้นักวิจัยไปทำเอาไปผสมกับพันธุ์อะไรก็ได้ให้เนื้อมันอร่อยคนจะได้กิน
1: เด่นไม่รู้ค่ะท่านดร.หวีคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรียนถามนะคะเราไม่อยากย้อนหลังกลับไปค่ะคุณผู้ชมถึงวันที่ปลาหมอคางดำกลุ่มแรกนะคะขึ้นเครื่องบินมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวทราบว่าเจตนาของคนนำเข้าเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ปลาตามที่เขาพูดเดี๋ยวไม่อยากพูดนะคะว่านี่คือเจตนาในการทำลายสายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติของไทยหรือเปล่าจะเป็นการกล่าวหาและเดี๋ยวอาจจะมีความผิดถ้าเดี๋ยวคิดขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงตอนนี้เราก็ยอมรับแล้วนะคะหายนะค่ะสายพันธุ์ปลาของไทยตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายกำลังล่อยหลอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เลี้ยงปลานะคะเพื่อการจำหน่ายจากสายพันธุ์ปลาดั้งเดิมหายนะต้องเปลี่ยนอาชีพนะคะทำมาตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่นอันนี้เกิดความเสียหายค่ะเรียนต้องถามต่อละค่ะถัดจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีการนำปลาสัตว์ประหลาดเหล่านี้เข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วไม่มีการควบคุมศึกษาให้รู้จริงตอนนี้ระบาดยังไม่รู้เลยจะไปจัดการยังไงในที่สุดก็มาให้พวกเรากินจะมีตัวประหลาดอย่างอื่นกลับเข้ามาอีกไหมงานวิจัยเนี่ยเป็นต้นเหตุหรือเปล่าคะเรียนถามค่ะคุณคิดยังไง
4: อย่างนี้ครับจริงๆต้องยกตัวอย่างให้เห็นว่าเหมือนเราจะสร้างโรงงานสักโรงงานนึงนะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนึงหรือตำบลนึงอำเภอนึงยังมีการขอEIA หรือ EIA ทำเรียกคนในชุมชนมารับทราบรับรู้ว่า
1: จะมีโรงงานนี้
4: จะมีโรงงานนี้เข้ามา
1: สิ่งแวดล้อมจะเสีย
4: ทีนี้พอเป็นลักษณะของปลาเอเลียนสปีชีส์หรือสัตว์น้ำต่างถิ่นพันลูกลานจะว่าสัตว์น้ำหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอันตรายที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยมันก็ควรให้มีหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาควรจะได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นหรือรับรู้รับทราบรวมถึงวิธีการในควบคุมปฏิบัติของผู้นำเข้าใช่ไหมฮะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ปัญหาลักษณะคล้ายๆลักษณะเช่นว่านี้มันจะเกิดขึ้นอีก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ว่าควรจะมีหลักเกณฑ์พวกน
1: ี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมีการสร้างคอนโดมิเนียมหรือตึกสูงนะคะข้างบ้านท่านก็ยังต้องเวียนกระดาษมาให้ทุกคนทราบแต่นี่เกษตรกรไม่เคยได้รับเอกสารใดๆเลยว่าจะมีสิ่งที่เป็นมหันตภัยอยู่ใกล้ที่ทำมาหากินของเขาอันนี้เด่นถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องต้องไม่เกิดเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่นำสิ่งที่เป็นภัยเข้ามาสู่โดยอ้างว่าเป็นงานวิจัยหรือวิจัยจริงๆก็ช่างนะคะแต่ถ้าเกิดผลเสียกับสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมคนคนนั้นควรได้รับความผิดค่ะ
5: รวมถึงหน่วยงานราชการด้วยนะอาจารย์ขาถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการไปวัดไม่ได้หรือใช้เกณฑ์อะไรก็ไม่ได้ที่เกณฑ์มันยังเลื่อนลอยอยู่แต่ชาวบ้านยืนยันว่าเจ๊งจากปลาหมอคางดำก็ควรจะให้เงินเยียวยาชาวบ้านไม่งั้นเขาอยู่ต่อในพื้นที่ไม่ได้จริงๆ
1: ค่ะตอนนี้นะคะดร.หวีนั่งเอากระดาษทับจรวดแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้พูดสักทีดร.หวีคะเดี๋ยวเปิดโอกาสค่ะเราจะกินปลาหมอคางดำให้อร่อยเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรกินได้บ้างคะ
7: ปลาหมอคางดำเนี่ยนะเนื้อมันรสชาตินะครับไม่ได้ต่างจากปลานิลปลาหมอเทศนะครับไม่ได้ต่างจากปลาอื่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่จะสรรสร้างได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นคนในพื้นที่นะถ้าเขากินปลาหมอแดดเดียวนะครับแต่ที่นี้ตามร้านอาหารเขาไม่เอาไปหรอกเพราะมันเป็นปลาที่ราคาถูกนะฮะนั้นชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์นะทำเป็นปลาหมอแดดเดียวหรือเอาเนื้อขึ้นมาทำซูริมิเอามาทำลูกชิ้นนะปัจจุบันก็จะมีการใช้หรือตามอีเวนต์ต่างๆเมื่อก่อนนี่ยังเคยออกงานเอาปลาหมอคางดำไปทำขนมจีนน้ำยาเลย
1: อุ้ยตายส่งเสริมขนาดนั้นเลย
7: ไม่ได้ส่งเสริมเป็นการใช้
1: อ
7: ๋
1: อใช่ค่ะ
7: เป็นการใช้เนี่ยถึงพูดว่าเป็นการใช้ไงครับเอาไปทำข้าวแช่เอาไปทำขนมปลาแหนมก
5: ็
7: ยังเอาเป็นการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนรู้ที่จะใช้ครับนะฮะไม่โทษใครแล้วแล้วก็ หาวิธียังไง
1: พี่
7: ชั้น
1: พอดีมีข่าวด่วน
5: มีข่าวด่วนก่อนที่เราจะไปต่อออนไลน์เรื่องของปลาหมอคังดำว่าทำอะไรอร่อยนะคะคุณผู้ชมนะเวลานี้ถ้าหากใครเดินทางไปที่ถนนพระราม2ค่ะถนนปิด100

0: 50% นะคะอยู่บริเวณหน้าบริษัทเอเชียนค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ด่วนมากนะคะมีปั้นจันทร์ล้มทับคนงานตอนนี้เบื้องต้นเสียชีวิตไปแล้ว1คนเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้นะคะที่ข่าวต้นชั่วโมงของไทย PBS นะคะอีกสักครู่ค่ะ
1: กลับบ้านไม่ได้แล้ว

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.ครับเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ถอดเกล็ดมังกรเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้กับบุตรชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน42คนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1คนชายไทยซึ่งเป็นพ่อทิพย์18คนพ่อแม่สัญชาติจีน21คนแม่สัญชาติลาว1คนในความผิดตามพรบการทะเบียนราษฎรพรบคอมพิวเตอร์และมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลการจับกุมนายเฉินยินไลชายสัญชาติจีนขบวนการสแกมเมอร์และฟอกเงินมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทเมื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติจากการโอนเงินไปยังนางสาวเป้าเจียวเฉินภรรยาชาวจีนซึ่งมีบุตร3คนที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดการสืบสวนเชิงลึกพบว่ามีการจ้างวานชายไทยให้มาจดทะเบียนสมรสเท็จเพื่อรับเป็นบิดาโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคอยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเกิดเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบตามกฎหมายข้อมูลการสืบสวนของชุดโดปาไนซ์พบรายการแจ้งเกิดของเด็กที่มีแม่จีนพ่อไทยในช่วงปี2566ถึงปี2567จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้สูงถึง164คนทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อกลุ่มคนจีนและจัดหาแพ็กเกจคลอดพร้อมจัดการเรื่องสัญชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอีกคนที่เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิดโดยมิชอบผู้ปกครองของนักเรียนเข้าแจ้งความติวเตอร์รายหนึ่งครับอ้างว่าถูกโกงค่าติวเตอร์ของลูกโดยก่อนหน้านี้เคยมีการมาขอเจรจาจึงถอนแจ้งความไว้นะครับแต่ว่าติวเตอร์คนดังกล่าวกลับก่อเหตุซ้ำอีกครั้งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายสุวินิตลีลาวัฒน์ทนายความนำหนึ่งในผู้เสียหายจากการถูกโกงค่าติวเตอร์นักเรียนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังผู้ปกครองที่เป็นผู้เสียหายอ้างว่าถูกติวเตอร์คนหนึ่งโกงเงินค่าสอนลูกชายที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน 8,500 บาททนายความเปิดเผยว่าติวเตอร์คนดังกล่าวก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2568ครับมีผู้เสียหายคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนถูกหลอกให้เรียนแต่สุดท้ายไม่ทำตามทำให้เสียหายประมาณ 20,000 บาทก่อนจะมาไก่เกลี่ยคืนเงินให้ผู้เสียหายขอโอกาสกลับไปประกอบอาชีพแต่สุดท้ายกลับไปก่อเหตุในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งสำหรับพฤติกรรมของติวเตอร์คนดังกล่าวจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียรับติวให้กับนักเรียนที่จะสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังและรับติวให้กับนักเรียนในช่วงใกล้สอบปลายภาคเรียนครับเพื่อปรับผลการเรียนโดยจัดติวเป็นคอร์สคิดราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทเมื่อตกลงกลับมาสอนเพียง 1-2 ครั้งจากนั้นอ้างว่าป่วยรถเสียและไม่สามารถมาสอนได้อีกเบื้องต้นตำรวจรับแจ้งความและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวรการชูดวงอายุ31ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีรอยสักที่หน้าอกและแผ่นหลังหายจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ถนนเจริญเมืองตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากร

ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแน่นอนค่ะว่าเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างดีตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแน่นอนวันนี้หลายคนเวลาเห็นน้องๆเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาจ้ำมั่มสักหน่อยแขนเป็นป้องๆอย่างนี้นะโอ้โหน่าฟัดน่ารักน่ากอดเอามากๆเลยแต่มีงานวิจัยค่ะคุณผู้ชมที่เขาว่าเด็กอ้วนในวันนี้อาจจะมีความเสี่ยงโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจถ้าเราอยากให้เขาเติบโตอย่างงดงามสมบูรณ์สมวัยอาจจะต้องมาพิจารณาว่าวันนี้พวกเขาอยู่ในภาวะอ้วนหรือเปล่ามีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือไม่นะคะและที่ยกขยงกันมาในรายการวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมเยอะแยะมากเลยนี่เป็นโครงการต่างๆนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกันค่ะว่ามีอะไรบ้างขอแนะนำนะคะแขกรับเชิญของเราท่านแรกก่อนเลยค่ะตัวแทนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะคะอาจารย์ดร.สุภาพรแสงสมานผู้อำนวยการค่ะอาจารย์ดร.สัตยากรรัตนวิไลคุณครูนะคะรวมไปถึงน้องน้ำหวานน้ำหอมและน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ค่ะรวมไปถึงนะคะด้านข้างของพีนตรงนี้ค่ะดร.นะคะขออภัยเภสัชกรพงศ์ศิวะนะคะกู่นอกค่ะมีคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยนะคะข้างพีนตรงนี้ขออภัยดร.สุขสิริอิสระชาญวานิชหัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้ทันโฆษณาและการตลาดนะคะขยับไปทางนั้นค่ะเภสัชกรชนากิจอิ่มบำรุงคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมปี2569จากสภาเภสัชกรรมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะโครงการของเราเยอะมากคุณผู้ชมค่ะที่จะช่วยหนุนเสริมนะคะให้เด็กไทยวันนี้มีโภชนาการที่เหมาะสมถูกต้องค่ะไม่อ้วนเกินเกณฑ์ถูกไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: และบูธตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเรายกขึ้นมา Mushroom Light Jelly Drink ค่ะอันนี้อยู่ในเมนูที่ต้องเรียกว่าเป็นเมนูสู้ภัยหวานค่ะอยากให้ท่านผอ.กับคุณครูค่ะช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้สักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ของเรานะคะเราทำกิจกรรมในเรื่องของอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะคะเป็นโครงการที่เราเน้นในเรื่องของสุขภาพและโภชนาการสมวัยกรุงเทพมหานครเน้นให้นักเรียนรับประทานอาหารผ่านโครงการไทยสกูลลันค่ะเราเห็นว่าความสำคัญของโรค NCD จะทำให้เด็กมีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคตดังนั้นเรามุ่งสู่อนาคต Future the Time Machine เพื่อค้นหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในการรับประทานอาหารและเราหานวัตกรรมในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องให้กับเด็กดังนั้นเราเจอแล้วค่ะนวัตกรรมที่คุณครูได้สรรสร้างให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติค
0: ่
2: ะ
0: โอ้สนใจมากคุณผู้ชมแล้วดูคอสตูมวันนี้ก่อนนะคะเรามีทีมเป็นทีมอวกาศชุดน้องๆ น่ารักมากดูไปถึงคุณครูด้วยเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่านวัตกรรมที่เอามาใช้ในการเรียนการสอนและทำยังไงคะถึงเกิดเป็นเมนูที่ว่าหวานน้อยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะพอดีนะคะท่านดร.สุภาพรแสงสมานนะคะท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเราเนี่ยให้โจทย์เรามานะคะแล้วก็ตามของนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทางสสส.นะคะคือโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเนี่ยทำให้เราคิดค้นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเราจะสร้างนวัตกรยังไงด้วยนวัตกรรมนะคะก็เลยถ่ายทอดการเรียนรู้แบบ active learning และ GPS 5 step นะคะให้เด็กฝึกคิดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสืบค้นนะคะจนกระทั่งเด็กๆบอกว่าปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากกินชอบกินชานมไข่มุกถูกไหมคะ
0: ซึ่งใครๆก็กิน
1: อ้วนแน่ๆถ้าทานทุกวันถูกไหมคะแล้วเพิ่งออกข่าวไปเมื่อ
0: วานนี้
1: เมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะ

0: แล้วเราจะทำกันยังไงดีใช่ไหมคะเด็กๆก็กับครูก็เลยช่วยกันสืบค้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะลดหวานมันเค็มแล้วทำให้เราเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะก็เลยคิดเป็นมัชรูมไลท์เจลลี่ดิ้งโดยการที่เรามีเห็ดนะคะนางฟ้าภูฐานซึ่งเราเนี่ยปลูกที่โรงเรียนอยู่แล้วเน
1: ี่
0: ยเอามาเป็นเบสเพื่อเพิ่มโปรตีนและลดแป้งและน้ำตาลลงด้วยย่าหวาน
1: คือปกติแล้วชาไข่มุกเนี่ยเขาจะมีเม็ดไข่มุกที่ทำมาจากแป้งใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสะสมไขมันได้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เปลี่ยนใหม
0: ่เป็นผงบุกผสมกับเห็ดค่ะ
1: อาจารย์แล้วอันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะขอภาษาไทย
0: มัชรูมไลท์เจลลี่ดิ้งหรือชื่อว่าอะไรนะคะเด็กๆ
2: เจลลี่เห็ดอัศจรรย์ค่ะ
1: ว้าวเห็ดอัศจรรย์
0: ใช่
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นธีมอวกาศคะคุณครู
3: ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นวิถีคนเมืองนะคะเราเด็กๆเราอยู่ในเมืองดังนั้นน่ะโลกแห่งอนาคตเป็นโลกที่เด็กๆใฝ่ฝันเราจึงอยากให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านโลกอนาคตค่ะ
1: ค่ะแล้วน้องๆนี่มีส่วนในการคิดค้นเมนูหรือว่าช่วยกันปรุงเมนูนี้ยังไงบ้างจ๊ะ
2: คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆทุกคนทานได้อย่างปลอดภัยไม่รู้สึกผิดแล้วยังอร่อยด้วยค่ะ
1: ว้าวแสดงว่าชิมแล้ว
2: ชิมแล้วค่ะ
1: ตอนคิดเมนูนี่ยากไหมคะ
2: ก็ไม่ยากบ้างนะคะเพราะว่าโรงเรียนเรามีปลูกเห็ดอยู่ค่ะแล้วก็เห็ดก็มีโปรตีนแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ
1: ปลูกเห็ดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาเห็ดมาทำเป็นเมนูซะเลย
2: ใช่
1: อ๋อแล้วน้องเมื่อกี้น้องน้ำหอมน้ำหอมนะน้ำหวานกับน้องน้ำหอมชื่อคล้ายกันมาก เป็นพี่น้องกันปะคะเนี่ย
4: ไม
1: ่ใช่เป็นเพื่อนกัน อยู่ห้องเดียวกันหนูอยู่ชั้นอะไรกันคะ
4: อยู่ป
1: .4 ป .4 เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวให้ไมค์ส่งไมค์ให้กับน้องน้ำหอมนิดนึงน้องน้ำหอมมีส่วนร่วมยังไงบ้างกับโครงการนี้ค่ะ
4: ก็จะช่วยเพื่อนๆหรือว่าแนะนำเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ทำด้วยกันนะคะก็อยากจะมาร่วมช่วยกันทำแล้วก็คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาค่ะหรือถ้าทำผิดพลาดอย่างไรคุณครูก็จะช่วยเป็นคนแนะนำให้ค่ะ
1: อ๋อนี่ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้นิดนึงอันนี้คือวัตถุดิบที่เอามาใช้ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ค่ะ
1: มีหลายสีเลยอันนี้คือเห็ด
4: ใช่
1: ขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างลูก
5: ขั้นตอนก็คือเก็บเห็ดมาล้างให้สะอาดจากนั้นผึ่งแดดแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นบางๆค่ะจากนั้นนำเข้าตู้อบประมาณ20นาทีทำ3รอบค่ะด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะ
1: ค่ะนี่ไงเห็ดใช่ไหมคะที่ว่าฉีกเป็นเส้น
5: ๆใช่
1: แล้วจากนั้นมันกลายมาเป็นลูกกลมๆไข่มุกเห็ดแบบนี้ยังไงคะ
5: ขั้นตอนแรกก็คือวิธีการทำเจลลี่เห็ดก็ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกเทน้ำเปล่า100มิลลิลิตรใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นตักผงบุก2ช้อนโต๊ะคนให้ละลายจนเข้ากันแล้วผักไว้20นาทีค่ะจากนั้นเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรใส่หม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วตักผงเห็ด1 ช้อนครึ่งน้ำตาลย่าหวาน1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายจนเข้ากันแล้วเทใส่บุกที่ผักไว้ก่อนหน้านี้คนให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทใส่พิมพ์แล้วแช่ตู้เย็น3ชั่วโมงค่ะพอครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้เจลลี่เห็ดที่เซตตัวแล้วอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
1: โอ้โหเล่าได้เป็นฉากๆนี่จดเมนูทำตามได้เลยนะคะอยู่ในมือของพี่ตรงนี้ค่ะอันนี้เขาใส่เรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเหรอคะดูสิคะ
4: เป็นน้ำโกโก
1: ้น้ำโกโก้โอ้แล้วมีรสอะไรบ้างจ๊ะ
4: ส
1: ี
4: เข
1: ีย
4: วจะเป็นรสใบเตยค่ะสี
1: พูดใส่ไมค์หน่อยลูกพูดใส่ไมค์หน่อยค่ะ
4: สีเขียวจะเป็นรสใบเตยค่ะสีน้ำเงินก็จะเป็นรสอัญชันส่วนสีเหลืองนี่หรือสีน้ำตาลอ่อนก็จะเป็นรสเห็ดอย่างเดียวเลยค่ะ
1: โอ้นี่แอบชิมมาสักครู่นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากมันแอบมีรสหวานเหมือนกันนะแต่จริงๆเราทำไมถึงเรียกว่าหวานน้อยได้คะอาจารย์
3: ค่ะรสหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยคือย่าหวานนะคะ
1: ค่ะ
3: ไม่ใช่น้ำตาลค่ะ
1: อ๋อซึ่งย่าหวานนี่ก็ดีต่อสุขภาพด้วย
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ปกติแล้วเด็กๆจะปรุงเมนูนี้รับประทานดื่มกันที่โรงเรียนได้เลยไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการนะคะเป็นนิทรรศการแสดงงานพื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆในทุกคนหรือว่าทุกสายชั้นในโรงเรียนก็จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วเป็นเมนูที่ขายดีมาก
1: ที่สำคัญข้างหลังนี้มีโล่รางวัลด้วยได้ร
0: ับ
1: รางวัลอะไรมาคะ
0: เอาเลยค
3: ่ะได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพค่ะเราได้รับรางวัลจากโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนค่ะลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้ค่ะ
1: สุดยอดเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับโรงเรียนไทยนิยมส่งขอแบบนี้

0: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยให้กับโรงเรียนอื่นๆนะคะสามารถนำไปปรับปรุงใช้ได้หากชมอยู่ทางบ้านก็อาจจะลองเอาเมนูที่น้องๆได้เล่าให้ฟังไปปรุงแล้วก็ชิมเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ทุกวันนี้คุณผู้ชมเด็กๆ เขาก็เข้าถึงสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์เองนะคะหรือว่าสื่อในช่องทางต่างๆหลายอย่างโฆษณาโดยเฉพาะอาหารขนมน่ารับประทานมากเด็กๆ ก็จะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเห็นอะไรก็อยากกินไปทั้งหมดเลยขออนุญาตขอไมค์นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณสุขสิริช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าในโครงการนะคะคุ้มครองเด็กไทยด้วยกฎหมายและการตลาดให้รู้ทันโฆษณาทำอย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสาเหตุเชื่อมโยงมาที่โรคอ้วนอย่างหนึ่งนะคะก็เกิดจากการที่เด็กๆได้ดูโฆษณาและเจอกับเทคนิคทางการตลาดที่ทำให้เขารับประทานอาหารที่หวานมันเค็มกรุบกรอบมีน้ำตาลสูงแล้วก็ให้พลังงานสูงเนี่ยมากจนเกินไปก็เลยทำให้มีน้ำหนักเกินแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรค NCD อย่างที่ว่ากันโครงการเด็กไทยรู้ทันสื่อโฆษณาและการตลาดอาหารโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราก็ผลิตสื่อเพื่อสอนเด็กค่ะอย
0: ่
1: างเช่นหนังสือการ์ตูนที่ถือไว้ตอนนี้นะคะชื่อหนังสือแมวตื่นรู้หนูดูออกจะสอนให้เด็กๆรู้ว่านี่คือสื่อโฆษณานะเขาต้องการขายของน
0: ะ
1: ไม่ใช่ให้ความรู้ไม่ใช่ให้ความบันเทิงเท่านั้นแต่แฝงมาด้วยเจตนาทางการค้า
0: แล้วน่ารักมากๆเลยค
1: ่ะตัวนี้จะเป็นคู่มือสำหรับคุณครูและคุณพ่อคุณแม
0: ่สามารถ
1: ขอได้ที่องค์การของเราค่ะ
0: ช่องทางจากทางไหนบ้างคะ
1: ช่องทางทางเว็บไซต์ชื่อ food@literacy.com
0: food@literacy.com
1: แล้วเรามีช่องทางYouTube รู้ทันป้องกันอ้วน YouTube Facebook ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะขอเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้เลยไม่ต้องให้เราส่งวันเสาร์อาทิตย์นี้ขอเชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเบื่อพาลูกไปห้างก็พาก้าวย่างไปที่หอศิลป์ค่ะหอศิลป์
0: หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC
1: ใกล้ๆมาบุญคลองค่ะก็พาไปที่นั่นเรามีนิทรรศการมีสื่อแล้วก็กิจกรรมเรียนรู้สนุกๆค่ะ
0: ไปได้เลยตั้งแต่วันน
1: ี้ไปได้เลยตั้งแต่วันน
0: ี้จนถึงวันอาทิตย์นี้
1: ใช่ค่ะเราจะแจกหนังสือด้วยแล้วก็เด็กๆก็จะได้เล่นกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเขาจะได้เจอกับหน้ากาก
0: อ๋อหน้ากากด้านหลังนี้
1: หนูรู้หนูดูออกค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาดูออกนะว่าเนี่ยโฆษณาเขารู้นะว่าเนี่ยใช้เทคนิคอะไรกับเขาอยู่เทคนิคใช้ดาราเทคนิคใช้อินฟลูเทคนิคใช้การ์ตูนแมสคอตนะคะหรือว่าใช้การตกแต่งภาพเกินจริงพวกเนี้ยในนิทรรศการครั้งนี้เราสอนหมดเลย
0: อะไรก็ตามที่ชวนเชื่อน้องๆจะได้รู้ว่าอุ๊ยอันเนี้ยบางทีเขาอาจจะพูดเกินไปนะหรือว่าน้องๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้และนิทานเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมีหลายตอนอย่างที่ลินถืออยู่เนี่ยคือเจาะโลกการตลาดออนไลน
1: ์
0: นะคะเขาก็มีตัวละครอย่างเช่นน้องหนูจ๋าพี่แมวจะพาไปเจาะโลกมายาการตลาดออนไลน์สามารถที่จะอ่านให้เด็กๆ เขาฟังก็ได้สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังอยู่ในช่วงอนุบาลท
1: ี
0: นี้อาจารย์คะถ้าปล่อยให้น้องๆเนี่ยกลายเป็นเด็กอ้วนต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดผลกระทบอะไรในระยะยาวบ้างคะ
1: ก็ที่แน่ๆนะคะก็คือภาพลักษณ์แล้วก็รู้สึกอาจจะถูกบูลลี่ถูกไหม
0: คะ
1: อันดับแรกเลยความไม่มั่นใจเมื่อเข้าสังคมนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเด็กที่อ้วนในวันนี้มีโอกาสที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน
0: นะคะมีเปอร์เซ็นต์ไหมคะที่เขาบอกว่าม
1: ีเปอร์เซ็นต์ว่ามากกว่า 50% ที่มีโอกาสที่จะไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าตอนนี้ปล่อยอ้วนไปก่อนน่ารักดีเดี๋ยวก็ลดเองไม่จริง
0: เคยได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวโตเขาแล้วเขาก็ยืด
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงดังนั้นช่วยกันลดตั้งแต่วันนี้ดีกว่าทีนี้มีเรื่องกฎหมายด้วยในการผลักดันการควบคุมสินค
1: ้
0: า
1: ใช่ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีสุขภาพช่วยกันผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารก็คืออย่างน้อยลดการใช้สิ่งที่เย้ายวนหรือว่าดึงดูดใจมากเกินไปก็จะมีการพยายามผลักดันมาตรการต่างๆซึ่งภาคประชาชนอย่างพวกเราก็จะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ
0: โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะกฎหมายจะออกมาใช้จะได้ช่วยการควบคุมดูแลสุขภาวะของเด็กๆด้วย
1: พาเด็กไปเที่ยวงาน
0: พาเด็กไปเที่ยวงานก่อนนะคะ BACC ตรงมาบุญขอขอบพระคุณมากเลยค่ะขอขยับไปทางด้านนู้นสักนิดนึงนะคะให้พี่บอช่วยแนะนำเกมิฟิเคชั่น
2: คือเมื่อสักครู่ดื่มเครื่องดื่มไปแล้วใช่ไหมครับดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วอ่านนิทานเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาออกกำลังกายกันครับตอนนี้ทาง เครือข่ายนะครับสมาคมโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยเนี่ยและเพจเปลี่ยนนิดพิชิตโลกครับเราได้ทำการพัฒนาเกมขึ้นมาใช่ซึ่งมันเล่นง่ายมากเลยครับ
0: แล้วก็ชื่อเกมอะไรคะพี่บอย
2: วิ่งสู้ NCD ครับ
0: วิ่งสู้ NCD
2: หรือ NCD Runner ครับผมก็คือเราคลิกเข้าไปเนี่ยมีการจำกัดอายุแบ่งประเภทของผู้เล่นได้ด้วยนะครับ
0: ก็จะ
2: เ
0: ป็น7
2: ถึง9ปี10ปีถึง12ปีหรือ13ถึง15ปีครับซึ่งเลขพวกนี้มาจากงานวิจัยนะครับว่าเด็กที่จะตัดว่าอ้วนไปแล้วเนี่ยแล้วไม่กลับมาแล้วเนี่ยคือ15ปีเรายากแล้วครับค
0: ือแปลว่าถ้าเกิดเขาอ้วนจนถึงอายุ15
2: ใช่อ
0: นาคตต่อไปก็มีความเสี่ยงจะอ้วนต่อ
2: 70% จะไม่กลับมาแล้วแล้วจะดำเนินความอ้วนนั้นอะไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจะอ้วนตั้งแต่เด็กมาแล้วก็โตมาก็อ้วน
0: พี่บอกว่าแต่เกมเนี่ยมันต้องสนุก
2: ใช่
0: ความชาเลนจ์ของเกมนี้คืออะไรคะ
2: เราจะต้องแข่งขันกับเพื่อนนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้คอสตอมตัวละครว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือจะเป็นยังไงครับแล้วเราก็มีการแข่งขันกันระหว่างผู้เล่นด้วยกันอาจจะแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนครับ
0: พิชิตอะไรเกมเนี่ยค่ะ
2: เราจะมีการเลือกกินอาหารครับถ้าเราเลือกกินอาหารที่ดีเราจะได้แต้มคะแนนที่เยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกกินขนมที่มีของมันของทอดหรือน้ำตาลสูง
0: ๆ
2: คะแนนเราจะติดลบเลยครับแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาดูคะแนนสิครับว่าน้องเข้าใจหรือเลือกอาหารการกินได้ถูกต้องไหมอย่างเมื่อสักครู่ที่โรงเรียนแนะนำให้ใช้ย่าหวานนี่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วมาเล่นเกมกันต่อด้วยกิจกรรมทางกายซึ่งเราก็จะมีลักษณะการขยับครับหรือการหมุนการบิดนะครับเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
0: คุณผู้ชมทางบ้านอยากเล่นด้วยให้น้องๆหนูๆที่บ้านเล่นตอนนี้เล่นได้ไหมคะ
2: เล่นได้แล้วนะครับเกมนี้เปิดให้โหลดฟรีทางแอปพลิเคชันนะครับก็คือที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เพจเปลี่ยนนิดพิชิตโลกนะครับหรือติดต่อมายังสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยเราก็เสิร์ฟเกมนี้แล้วแล้วล่าสุดก็คือเรากำลังจะพัฒนาต่อให้ไปเกมถัดๆไปได้อีกนะครับเราศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นก็คือเด็กนักเรียนเด็กน้อยของเราเนี่ยครับว่าชอบอะไรหรืออินกับเรื่องอะไรแล้วเราก็แฝงตัวเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาเกมเหล่านั้นขึ้นมาครับ
0: เด็กๆเนี่ยใครๆก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเกมที่แฝงทักษะเรื่องการเลือกอาหารการกินที่ถูกโภชนาการด้วยก็ยิ่งดีเลยเกมน่าจะสนุกมากแน่แต่ว่าถ้าเล่นชนะเราได้อะไรคะพี่บอส
2: เราก็จะมีเป็นของรางวัลส่งไปให้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งว่าโรงเรียนไหนเนี่ยที่มีผลการแข่งขันที่สูงมากติดอันดับท็อปแรงค์เลยนะครับของเขตการศึกษาเองก็ดีหรือเขตโรงเรียนเองก็ดีเนี่ยทางเครือข่ายเปลี่ยนนิดพิชิตโลกอาจจะติดต่อส่งกระบอกน้ำเก็บความเย็นหรืออาจจะเป็นถุงผ้าอาจจะเป็นเสื
0: ้
2: อหรือถ้ามีการจัดโชว์นิทรรศการเราจะเชิญโรงเรียนนั้นให้มาแข่งกันในทัวร์นาเมนต์นั้นเลยครับ
0: โอ้แปลว่าโรงเรียนสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ด้วย
2: ได้ครับ
0: ทางเรียนที่สนใจเอาไปเป็นสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนได
2: ้ได้ครับได้ถ้าโรงเรียนไหนสนใจอยากนำเกมนี้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนหรือไปสอนนักเรียนนะครับติดต่อมาทางเพจเปลี่ยนนิดพิชิตโลกเลยนะครับและทางเครือข่ายสมาคมโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยก็จะส่งทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของรางวัลหรือเกมต่างๆนะไปซัพพอร์ตกิจการของท่านเลยครับ
0: อาจารย์คะเกมน่าสนใจนะคะอาจารย์สนใจเอาไปเล่นที่โรงเรียนไหมคะ
3: สนใจมากค่ะ
0: เดี๋ยวติดต่อการหลังใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้เขาชอบวิ่งกันคุณผู้ชมที่ไหนมีเวลาก็จะไปวิ่งนะแต่ถ้าวิ่งแล้วมีชาเลนจ์ด้วยโอ้น่าสนใจสัปดาห์เพศสัจกรรมค่ะพี่น้ำปีนี้มีอะไรบ้าง
4: ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนที่สนใจทุกท่านนะคะมาเข้าร่วมกับงานสัปดาห์เพศสัจกรรมซึ่งปีนี้เราจัดที่อาคารกีฬาเวชศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันที่12กรกฎาคมน
0: ี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละ
4: ใช่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นเวอร์ชวลที่มีการเก็บแต้มการวิ่งมาก่อนหน้านี้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: อยู่ในแพลตฟอร์ม
4: ใช่ค่ะเราทำร่วมกับไทยรันนะคะแล้วเราก็ประกาศให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนเก็บตามระยะทางที่ทุกคนถนัดนะคะแล้วก็ใครที่สามารถพิชิตได้เนี่ยทางสภาเพศสัจกรรมก็จะมีทุกท่านที่สมัครนะคะก็จะมี
0: เส
4: ื้
0: อ
4: ให้นะคะแบบที่ใส่มาวันนี
0: ้ผ้าดีมากเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหรียญให้สำหรับคนที่พิชิตได้ตามระยะทางที่ทุกคนสมัครไป
0: อย่างน้อยกี่กิโลคะ
4: ก็ตอนนี้จะอยู่เบื้องต้นก็ที่30กว่ากิโล
0: 30กว่ากิโลคือไม่ได้วิ่งวันเดียวจะเป็นการสะสม
4: เก็บไปเรื่อยๆ
0: ต่อเนื่อง
4: เก็บสะสมไปเรื่อยๆ
0: ส่วนวันที่12นี้ก็จะวิ่งจริงๆ
4: ใช่ค่ะเราจะชวนทุกท่านนะคะมาวิ่งร่วมกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะคะตอน 7:30 ถึง 8:30 นะคะระยะทางก็น่ารักค่ะประมาณ 1.8 กิโลเมตรแล้วก็เราก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับงานสัปดาห์เพศสัจกรรมใน indoor stadium ของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะ
0: ค่ะในฐานะเภสัชกรวันนี้ไม่ได้มากับยาแต่ได้มากับยาวิเศษกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการรักษาแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคได้มากกว่านะคะซึ่งจริงๆอยากรู้ว่าในไฮไลท์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างที่ครอบครัวเองสามารถที่จะชวนบุตรหลานหรือว่าแม้แต่ไปคนเดียวก็ยังไปเที่ยวงานได้อ่ะค่ะ
4: มีกิจกรรมมากมายค่ะเรามีตอบคำถามสุขภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ในงานเนี่ยมีบูธที่มาออกเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายก็อยากจะเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะคะมาร่วมกันแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีตลาดนัดวัคซีนด้วยนะคะซึ่งก็เปิดจองแล้วให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกวัคซีนที่อยากจะฉีดเพื่อเสริมภูมิป้องกันโรคสำหรับโรคระบาดต่างๆในช่วงระยะเวลาต่างๆที่อาจจะ เราไปเสริมภูมิกันอย่างเช่นช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดกันได้
0: ฉีดฟรีเหรอคะ
4: ต้องจองไปค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: จองที่ไหนยังไงได้บ้าง
4: สามารถติดต่อได้จากตรงเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรมก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดของงานสัปดาห์เภสัชกรรมค่ะ
0: และงานวิ่งนี้ต้องลงทะเบียนก่อนด้วยไหมคะ
4: สำหรับงานวิ่งเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะ
0: walk in เลย
4: walk in เข้าไปได้เลยค่ะ
0: กี่โมงคะ
4: เริ่มกัน 7:30 ของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค
0: ่
4: ะ
0: ไปได้เดินทางก็สะดวกอยู่ตรงเขตดินแดงนี่เองนะคะใกล้ๆกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปกันได้ทีเนี้ยพูดถึงเรื่องของโรคให้พี่หมอบอสพี่บอสย้ำอีกนิดนึงละกันว่าเรื่องโรคอ้วนเนี่ยจำเป็นต้องรักษาใช่ไหมคะ
2: ครับโรคอ้วนเนี่ยจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นอันแรกเลยครับของโรคเรื้อรังอื่นๆที่จะตามมาหลายคนนะครับถ้าเริ่มสังเกตแล้วว่ากางเกงที่ใส่อยู่เริ่มคับละ หรือง่ายๆเลยครับเริ่มเจ็บป่วยออดๆแอดๆอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยเริ่มเป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะลามไซน์หรือสัญญาณเตือนอย่างนึงอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอย่ามองว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาปล่อยไว้ก็ได้ยิ่งถ้าเกิดในเด็กเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องน่ารักนี่ยิ่งไม่ควรเลยเราทั้งหมดเนี่ยกำลังเปลี่ยนภาพจำใหม่ครับว่าเด็กอ้วนเนี่ยไม่ใช่เด็กที่สุขภาพดีนะ
0: ค่ะ
2: เราต้องเปลี่ยนมุมมองนี้ใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองขยับร่างกายสักนิดนึงตามหลัก3อนะครับก็คือ 1. อาหารอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไป 2. อารมณ์ครับต้องอารมณ์ดีจากการเล่นเกมของผมนี่แหละและอันที่3ก็คือออกกำลังกายโดยการวิ่งจากสภาเภสัชกรรมครับ
0: หลากหลายกระบวนวิธีที่เราสามารถนะคะรักและเอ็นดูน้องๆหนูๆได้แล้วให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตขยับมาคุยกับทางโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อีกสักนิดนึงค่ะคุณครูคะถ้าพูดถึงเรื่องของการที่จะฝากนะคะให้ผู้ปกครองเองได้พาเด็กๆเรียกว่าห่างไกลจากเรื่องของโรคอ้วนค่ะมีเทคนิควิธียังไงได้บ้างคะ
3: ค่ะเรานะคะเน้นไปเรื่องของอาหารการกินเป็นอันดับแรกนะคะอาหารการกินสำคัญที่สุดทางโรงเรียนเนี่ยในภาคการศึกษาเราก็จะเน้นย้ำเรื่องของหลักโภชนาการที่สมวัยอย่าลืมนะคะผู้ปกครองและชุมชนทางบ้านเน้นย้ำเรื่องการลดหวานมันเค็มอย่าลืมให้นักเรียนออกกำลังกายและที่สำคัญที่สุดนะคะโรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตแน่นอนเป็นห่วงนะคะ
0: ค่ะครูสัตยากรมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะ
5: อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะพยายามช่วยกันคิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเด็กที่อ้วนในวันนี้นะคะจะต้องกลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนแน่นอนนะคะตามคำพูดของท่านอาจารย์ที่พูดไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะใส่ใจสุขภาพนะคะเป็นนวัตกรด้วยนวัตกรรมลดอ้วนดีที่สุดนะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะ
0: น้องๆอยากให้น้องๆนะคะช่วยบอกสั้นๆนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไม่กินขนมที่มันหวานเกินไปมันทำใจยากไหมคะมันต้องมีความคิดยังไงบ้างค่ะ
6: สำหรับหนูนี่คือยากเลยนะเพราะว่าหนูอ่ะก็ชอบกินเหมือนกันของพวกนี้แต่ว่าพอได้เข้ามาอยู่ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนหนูก็รู้สึกว่าทำใจง่ายขึ้นใช่มันทำง่ายขึ้นเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นเยลลี่เนาะเด็กทุกคนก็ชอบกินเยลลี่อยู่แล้วค่
0: ะ
6: หนูแต่เพียงแค่ว่ามันใส่เห็ดลงไปด้วยซึ่งหนูก็ชอบค่ะ
0: น้ำหวานแบบนี้ก็เอาไปทำที่บ้านได้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ทำได้ทุกคนเลยค่ะแค่มีอุปกรณ์ก็ทำได้แล้วค่ะแถมอุปกรณ์ก็ไม่ได้แพงด้วยค่ะทำได้ง่ายๆเลยค่ะ
0: อ่ะ คุณผู้ชมวันนี้หลากหลายกิจกรรมนะคะอยากให้มามีส่วนร่วมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเมนูเครื่องดื่มสู้ภัยหวานเองนะคะโครงการวิ่งหรือแม้แต่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้อยากให้มีส่วนร่วมไปในทุกโครงการเลยนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะตัวแทนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะคะโครงการเด็กไทยรู้ทันโฆษณาและการตลาดอาหารค่ะเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงสภาเพศสัจกรรมนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณนะคะ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.นะครับทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนที่เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับร้านส้มตำจานละ20บาทจังหวัดพิษณุโลกอิ่มอร่อยราคาประหยัดเน้นวัตถุดิบสดใหม่ตำครกต่อครกขายหมดก่อนเวลาปิดทุกวันพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพังงารวบรวมของเก่าทรงคุณค่าหาชมยากพร้อมรับนักเดินทางที่รักเรื่องราวในอดีตจุธามาศผูกโพพาชมชาวสวนจังหวัดอุตรดิตถ์แปรรูปทุเรียนหมอนทองตกเกรดเป็นทุเรียนทอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สู่ชุมชนไปดูวิถีทำกินของชาวบ้านที่จังหวัดตราดกันนะครับออกมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านของตัวเองก็ได้ของอร่อยกินกันแล้วครับเพราะว่าเขามียอที่เอาไปยกเคยขึ้นมาครับเคยนี่ก็คือเหมือนกับกุ้งตัวเล็กๆนะครับเราอาจจะคุ้นเคยว่าเอาไปทำกะปิกันแต่ว่าจริงๆแล้วเอาไปทำเมนูปรุงสดอื่นๆก็ได้ขายได้ทั้งแบบแห้งนะครับที่ทำกะปิแล้วหรือว่าเป็นตัวสดก็ขายได้เหมือนกันครับช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมคลื่นลมก็เลยพัดพาเอาเคยมาอาศัยอยู่ในลำคลองหมู่หนึ่งบ้านปากคลองอ่าวระวะตำบลแหลมกลัดที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับอย่างบริเวณบ้านนางเตี้ยบุญช่วยพร้อมกับชาวบ้านตอนนี้ก็พากันเอายอเนี่ยเอาไปดักเคยริมลำคลองทั้งสองฝั่งซึ่งมีกว่า100ครอบครัวนะครับเอายอเล็กๆหย่อนลงไปในน้ำนะครับรอสักพักหนึ่งให้เคยเข้ามาในยอแล้วก็ยกยอขึ้นมาตักเคยออกก่อนไปล้างให้สะอาดนะครับคัดแยกเศษที่ปะปนมาใบไม้ต่างๆปลาเล็กๆออกไปให้หมดนะครับเอาไปหมักกับเกลือไว้1คืนแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งอีก1วันนะครับเราไปตําให้พอละเอียดก่อนจะนําไปตากแดดอีกวันนึงนะครับพอแห้งดีแล้วก็เอามาใส่ครกหินนะครับตําให้ละเอียดเราก็อัดใส่กระปุกทําเป็นกะปินะครับหรือว่าจะใส่ถุงขายให้กับลูกค้าหรือว่าเก็บไว้กินเองก็ได้ส่วนเคยที่จับได้ครับก็ไปต้มให้สุกแล้วก็ตากแห้งส่งขายลูกค้าได้อีกด้วยหรือว่านำสีทำขนมผสมลงไปตอนต้มนะครับเคยจะได้มีสีแดงก่อนนำไปตากแห้งแล้วก็เอามาคัดแยกเศษอื่นๆออกนะครับเสร็จแล้วแพ็คใส่ถุงขายให้ลูกค้าครับหรือว่าจะขายเป็นเคยสดก็ได้เหมือนกันถ้าเคยสดเนี่ยโลละ70บาทส่วนกะปิขายกิโลกรัมละ150บาทส่วนเคยตากแห้งกิโลกรัมละ300บาท
1: บางทีก็ไม่ได้เลย
2: โอ้ได้เป็นกิโลเลยนะ
1: บางทีก็ไม่ได้นะไม่ใช่

0: แล้วก็มาต้มตาลต้มตาล
1: เดี๋ยวกะปิที่ทำอะไรบ้าง
0: กะปิเอามาก็มาข้าวมาเลือกให้ดีล้างสะอาดแล้วเอาเกลือใส่แล้วข้าวแล้วมา
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วก็ไปถ้ามีแดดผึ่งนี่ก็ไปตากต้องมาข้างคืน
1: ตากแดดสักกี่วัน
0: ตากก็มีแดดกับแดดเดียวเองแล้วก็เอามาตำ
1: ตำได้เลย
0: ตำแล้วก็ไปตากอีกทิ้งแล้วก็มาตำอีก
1: ตำ
0: แล้วก็ปั่น
1: ตำแล้วก็ตากตากแล้วก็มาตำแล้วก็ทีนี้ก็อัดได้เลยเป็นกะปิ
0: เป็นกะปิเคยแห้งเอาเคยแห้งเปล่า
1: เคยแห้งทำไม
0: เคยแห้งก็เอามาต้มใส่เกลือแล้วก็ใส่สี

0: ายเนาะเป็นสีธรรมชาติ
1: แล้วก็เคยสดๆนะครับเอาไปทำเมนูในครอบครัวได้หลายเมนูเลยอย่างเคยยำก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนกับยำทั่วๆไปครับหรือว่าจะทำแบบกุ้งเต้นแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเคยก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับทำแกงเลียงก็ได้เอาไปทำเป็นเคยต้มน้ำปลาใส่หอมแดงหรือว่าเคยชุบแป้งทอดเคยไข่เจียวได้หมดเลยครับซึ่งจะมีเคยให้จับกินแบบนี้ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายนนะครับแล้วก็มรสุมเนี่ยจะลากยาวไปจนถึงสักประมาณตุลาคมนะครับปีนี้คุณป้าบอกว่าฝูงเคยถือว่ามีเยอะกว่าปีที่ผ่านมาก็เลยเอายอไปดักกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมๆแล้วชาวบ้านบอกว่ามีรายได้เสริมจากการดักเคยขึ้นมาขายแบบนี้เนี่ยเดือนหนึ่งหลักหมื่นบาทเลยครับส่วนสภาพอากาศนี่มีผลต่อของป่าโดยตรงเลยนะครับปีนี้ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตลาดของป่าก็เลยขาดเห็ดเพาะนะครับต้องไปนำเข้ามาจากต่างจังหวัดส่งผลให้ราคาขายเห็ดเพาะก็ต้องขยับสูงตามไปด้วยโลนึงตอนนี้400บาทแล้วครับตลาดโศกหินขาวกลางผืนป่าดงระแนงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่นี่เป็นแหล่งอาหารป่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เลยครับตอนนี้มีปัญหาฝนทิ้งช่วงนะครับไม่ใช่แค่กระทบกับเรื่องทำนาแต่ว่ากระทบมาถึงตลาดของป่าด้วยครับทำให้เห็ดป่าหลายอย่างเลยครับรวมถึงหวายดอกกระเจียวผักหวานป่าอื่นๆที่ต้องเกิดขึ้นเองตามฝนที่ตกลงมาก็เลยไม่ค่อยมีดอกผลเท่าไหร่ครับนายกิติพงษ์ยานวิพัฒน์อายุ36ปีพ่อค้าร้านเห็ดเพาะที่บ้านหนองปะโอนะครับบอกว่าช่วงเริ่มต้นฤดูฝนของทุกปีครับตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยผลผลิตจากผืนป่าดงระแนงจะเริ่มออกเยอะครับโดยเฉพาะเห็ดเพาะอาหารยอดฮิตของนักเปิบทั้งหลายนะครับแต่ละปีจะมีแค่ครั้งเดียวเองนะครับตามฝนที่ตกลงมาเป็นช่วงเวลาให้ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณป่าดงระแนงนะครับรวมถึงอำเภอใกล้เคียงก็จะเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดกันแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงเห็ดเพาะก็เลยน้อยครับต้องแก้ปัญหาคือไปนำเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับทำให้ต้องปรับราคาขึ้นบ้างตามค่าขนส่ง
2: คนรบวนนะครับคนมาส่งผมครับเห็ดบ้านท่านเบิดแล้วท่านในฝนมาอีกเด็กนี่เห็ดขอคำนอนครับเป็นเห็ดร่วมครับร่วมก็300ครับทั้งฝ่ายทั้งหนังแต่เห็ดอ่อนนี่ครับอ่อนดี
3: ก็เก็บสูตรด้วย
2: หรอเป็นหนังแต่มันหาร้อยนี่แหละครับแต่ว่าฝนมันบ่มีซื่อ
4: ๆที่นี่แรง
2: แม่นบ่นี่แรงทีนี
4: ้ต้องน้ําของจากต่างจังหวัดเน
2: า
4: ะ
2: แม่นครับกันเฮามันบ่พอสิได้หรอกแต่ว่าตังค์มีสิมีแถวนี้แหละเต็มเลยเบิด
4: ช่วงนี้ยังบ่มีเน
2: า
4: ะ
2: ยังบ่มีครับต้องรอฝนอีก
4: ปกติโลเท่าไหร่ครับ
2: ไอ้เฮ็ดพอนี่บ่ครับ
4: ครับ
2: เฮ็ดพอหนังแท้ประมาณ400 500กันเฮ็ดพอฝ่ายประมาณ200เฮ็ดรวบ300บ่ได้แยก
4: เทียบราคากับปีนี้กับปีไกลดีได้แพง
2: ปีไก่รวด700700เห็ดคอหนังออกใหม่ๆนะครับ700
1: เห็ดเพาะนี่เป็นผลผลิตจากป่าที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ประจำตลาดของป่ากันเลยครับภาวะจะเกิดหรือว่ามีเพียงปีละครั้งมี2ชนิดนะครับคือเห็ดเพาะฝ้ายกับเห็ดเพาะหนังรสชาติเป็นเอกลักษณ์กรอบนอกนุ่มในครับเปลือกนอกมีความมันผิวเนียนถ้าเป็นเห็ดอ่อนเนี่ยรสจะมันอมหวานเล็กน้อยครับแต่ไม่มีกลิ่นฉุนด้วยเอาไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยครับที่ตั้งของตลาดโศกหินขาวเนี่ยทำเลค่อนข้างดีคุณผู้ชมวันๆนึงรายได้สะพัดนับแสนบาทนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ถนนตัดผ่าน3อำเภอแล้วก็หลายอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีด้วยครับร้านอาหารที่ยังขายของถูกนะครับคุณผู้ชม20 25 30อะไรแบบนี้ถ้าทำอร่อยยังไงก็ขายได้ครับอย่างร้านส้มตำมนครับเดิมทีเด็กๆมนหรือว่ามนเลส่วนที่พิษณุโลกเขารู้จักกันดีเรียกว่าเป็นร้านลับนะครับแต่ว่าด้วยความอร่อยก็เลยบอกต่อกันเยอะมีอินฟลูไปถ่ายคลิปกันเยอะนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าคนรู้จักมากขึ้นขายดีจนของหมดก่อนร้านปิดทุกวันเลยครับ

0: บ้านส้มตำมน.นะครับพิกัดตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งอยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้านมน.ถนนเลียบคลองชลประทานร้านส้มตำที่เคยเป็นร้านลับมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ลับแล้วนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวร้านนี้กันเยอะเลยครับในสังคมออนไลน์ที่นี่เขาขายส้มตำจานละ20บาทเองนะครับแต่แม่ครัวเขาใส่ใจในรสชาติตำใหม่ทุกครกแบบจานต่อจานครับนางสาวกฤติยานีเสลานนท์อายุ29ปีเป็นอดีตพนักงานบริษัทนะครับปัจจุบันมาเปิดร้านส้มตำอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ป้าหลังมอนเรสวนเพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนเองนะครับช่วยกันทำอาหารโดยที่ไม่ได้จ้างลูกจ้างเลยซึ่งก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ก็เคยเป็นเชฟร้านอาหารชื่อดังในอำเภอชุมแพขอนแก่นแล้วก็อำเภอตะพานหินของพิจิตรมาก่อนแต่ว่าตัดสินใจมาเปิดร้านใหม่เป็นของตัวเองนะครับเมนูมีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีปลาทับทิมทอดสมุนไพรด้วยและที่ดูหน้าตาน่ารักนะครับนั่นก็คือสลัดกุ้งทอดตะกร้าเผือกนะครับซึ่งสามารถกินตะกร้าที่ทำจากเผือกได้หมดนี่เลยคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบกันมากนะครับนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยยังได้ถ่ายรูปสวยๆไว้ลงโซเชียลด้วยความแปลกใหม่ด้วยครับ
1: สลัดกุ้งตะกร้าเผือกค่ะทานตะกร้าได้เลย
2: ม
1: ี
2: อะไรบ
1: ้
2: าง
1: มีแอปเปิ้ลแล้วก็แก้วมังกรมะเขือเทศแล้วผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ
2: จ้าราคาเท่าไหร่ครับตอนน
1: ี้129บาทค่ะ
3: อ๋อพอดีเคยขายอยู่ที่ตะพานหินมาก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยได้ย้ายมาที่พิษณุโลกอะค่ะก็เลยมาเปิดแล้วคราวนี้ก็เห็นอยู่ในแบบชุมชนเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งราคาเป็น20บาทค่ะใช่แล้วก็จะได้ดึงดูดเด็กด้วยแล้วเด็กนักเรียนนักศึกษาไงคะแบบว่ามีทุนทรัพย์แบบไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยตั้งเป็นราคา20บาทค่ะ
2: แล้วมันได้เหรอครับปัจจุบันนี้ข้าวของแพงมาก
3: ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปได้อยู่ค่ะใช่แล้วก็มีหลายราคามีทั้งส้มตำ20บาทค่ะแล้วก็อาหารอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างอื่นก็จะเป็นอีกราคานึงอะค่ะใช่ค่ะ
0: และที่ลูกค้าชอบกันมากนะครับก็คือผู้จัดการร้านที่นี่มีชื่อว่าน้องฟูจิครับเป็นกระต่ายสีขาวเพศผู้ตัวอ้วนเลยครับมักจะคอยเดินสำรวจไปทั่วร้านทักทายลูกค้าตามโต๊ะกันนะครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าระหว่างรอกินอาหารภายในร้านได้ด้วยครับส่วนโทนรสชาติของอาหารบ้านส้มตำที่นี่ต้องบอกว่าเผ็ดจัดนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ากินเผ็ดไม่ไหวก็บอกแม่ค้าแม่ครัวได้นะครับให้ปรับความเผ็ดลงมาร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ถึงบ่าย3โมงเย็นของก็หมดแล้วครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับใครที่ชอบดูพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับได้ไปเรียกว่าสร้างจินตนาการถึงในอดีตกันว่าข้าวของแต่ละอย่างเขาใช้เขาอยู่กันยังไงที่พิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์จังหวัดพังงาครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้จะได้ย้อนประวัติศาสตร์เมืองพังงากันอย่างจุใจเลยครับพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์อยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดที่นี่รวบรวมโบราณวัตถุนะครับเป็นเครื่องใช้ของคนไทยในอดีตเครื่องมือทำกินพื้นบ้านเครื่องลายครามพระพุทธรูปเก่าเหรียญกระสาบธนบัตรโบราณตลอดจนของสะสมหายากอีกหลายอย่างเลยครับสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาการของสังคมไทยแต่ละยุคสมัยนายรณชัยจินดาพลเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับบอกว่าการก่อตั้งที่นี่ครับเกิดจากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนนักท่องเที่ยวต่างๆทั่วไปครับรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาด้วยให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ
4: ก็จะสะสมไว้ในการสิ่งของเก่านี้ถ้าอีกประมาณ 4-50 ปีข้างหน้าหรือ100ปีข้างหน้าสิ่งของวันนี้จะเด็กรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมเราเก็บเพื่อให้เผยแพร่ให้ต่างชาติได้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์เรามีของเก่าไม่ใช่ของก๊อปต่างชาติเองเขาจะคิดว่าการดูของพิพิธภัณฑ์เขาจะได้รู้พื้นคำพืชหรือพื้นเพของแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละจังหวัดเลยผมตั้งใจที่จะต้องสะสมแล้วให้สร้างให้ได้ในพิพิธภัณฑ์นี้เอาหลักใหญ่ๆมีโรงภาพยนต์เกี่ยวกับแบงค์รถในหลวงร.9แล้วฟอสซิลเหล็กไหลแล้ว อาคารสแกนเหมืองแร่อุปกรณ์เหมืองแร่หมดแล้วเหมืองแร่มีทุกอย่างที่ว่าภูเก็ตพังงาได้ทำขึ้นมาเราจะมีโมเดลทุกเหมืองแร่เลย
0: ที่นี่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นสถานที่รวบรวมของเก่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นของพังงาครับก็เป็นจุดหมายที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆได้ไปเห็นข้าวของในอดีตนะครับจะได้ดูกันว่าคนสมัยก่อนอยู่อย่างไรดำรงชีวิตกันอย่างไรครับไปดูสวนนะครับที่เกิดจากการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของอดีตข้าราชการป่าไม้ครับคือมีความรู้ด้านการดูแลต้นไม้อยู่แล้วด้วยก็เอามาปรับใช้ได้เลยแล้วก็เลยหันมาปลูกทุเรียนนะครับคุณผู้ชมจำนวนเยอะมากแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเอาทุเรียนสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดังจากพื้นที่อื่นๆมาปลูกที่ตรังกันให้คนตรังได้รู้จักทุเรียนพันธุ์อร่อยด้วยครับผลผลิตทุเรียนหนามดำนะครับเนื้อสีส้มอมเหลืองเนียนละเอียดเลยครับรสชาติหวานมันแล้วก็กลิ่นหอมไม่ฉุนจัดนี่เป็นหนึ่งในพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อเสียงจากประเทศมาเลเซียครับนิยมปลูกมากที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจึงนำพันธุ์มาปลูกในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับหวังจะให้ได้รู้จักทุเรียนต่างพื้นที่ที่สวนของนายสนิทองค์สาราหรือว่าลุงนิดอายุ65ปีครับเป็นอดีตข้าราชการป่าไม้เจ้าของสวนลุงนิดในพื้นที่หมู่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังอีกพันธุ์ที่นำมาปลูกสำเร็จนะครับก็คือมูซังคิงอันนี้เนื้อจะหนาครับเหนียวเนียนละเอียดเลยไม่มีเสี้ยนด้วยครับให้ความรู้สึกละมุนลิ้นคล้ายกับครีมชีสนะครับหวานจัดมันเข้มข้นมีความขมนิดๆกลมกล่อมตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นไม่แรงเท่ากับทุเรียนไทยทั่วไปครับเดิมทีทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราครับแต่ว่าตัดสินใจโค่นยางแล้วก็ปรับพื้นที่กว่า40ไร่มาปลูกทุเรียนกว่า 1,200 ต้นนะครับภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมี4สายพันธุ์นะครับมีมูซังคิงหนามดำหมอนทองแล้วก็ยาวลิ้นจี่พื้นที่ตั้งนี้อยู่บริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัดนะครับถือว่าเหมาะต่อการปลูกทุเรียนมากๆตอนเช้าเนี่ยเห็นทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วภูเขาเลยครับสร้างบรรยากาศสวยงาม
5: จริงๆแล้วหลังจากผมเกษียณอายุราชการเมื่อปี64นะครับก็ปกติแค่ทำสวนอยู่ที่บ้านนี้จะมีสวนยางพารากับสวนปาล์มน้ำมันก็เลยคิดว่าทุเรียนเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการความนิยมของคนทานทุเรียนเยอะแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม้ผลประเภทที่เขาเรียกว่ามีการท้าทายในการปลูกเพราะว่าหลายรายที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเราก็อยากศึกษาด้วยว่าทุเรียนเนี่ยมันยากง่ายยังไงมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ตั้งใจแรกไม่ได้ตั้งใจทำสวนทุเรียนเพื่อเศรษฐีอะไรนะทำเพื่อทดลองและปลูกแล้วก็มีความสนุกอาจจะเหมือนคิดว่าปลูกสวนทุเรียนเป็นนันทาการอยากจะปลูกทั้ง50ต้น100ต้นในสวนเอาอยู่พอปลูกได้50ต้น100ต้นก็เห็นว่ามันก็ขึ้นสวยงามดีนะและเป็นที่เราเนี่ยมีความลาดชันด้านล่างเป็นแหล่งน้ำที่ดีก็เลยล้มสวนยางพารากลับมาปลูกเต็มพื้นที่ทั้งหมด40ไร่
0: ป
5: ั
0: จจุบันมีคนสวนคอยดูแลใกล้ชิดด้วยแล้วเจ้าของสวนเองก็เดินสำรวจต้นทุเรียนทุกเช้านะครับเพราะว่าตั้งใจจะนำทุเรียนสายพันธุ์ดังๆจากต่างพื้นที่มาทดลองตลาดให้ชาวตรังได้รู้จักกันนะครับสายพันธุ์ต่อไปที่กำลังบรรจงดูแลนั่นก็คือสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นี่เป็นมาจากที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยครับ
5: เนื่องจากผมไปเบตงเนี่ยไปสวนของพระพวกที่เบตงซึ่งเขาผลิตต้นพันธุ์ของยาวลิ้นจี่แล้วเข้าไปทานยาวลิ้นจี่เขาที่เบตงปรากฏว่าอร่อยมากเป็นทุเรียนพันธุ์ที่เนื้อละเอียดรสชาติดีมากไม่หวานมากข้อเด่นของอย่างของยาวลิ้นจี่ก็คือกลิ่นไม่ค่อยเหมือนทุเรียนกลิ่นไปเหมือนดอกไม้ป่าซึ่งมีความหอมโดยปกติตอนนี้เราทราบดีนะเด็กพวกวัยรุ่นเนี่ยน้อยคนนะที่ทานทุเรียนแต่เด็กวัยรุ่นรุ่นนี้พอเห็นยาวลิ้นจี่ก็เหมือนผลไม้ทั่วไปกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ป่าก็เลยตัดสินใจมาปลูกดูครั้งแรก10ต้นอยู่10ต้นแล้วสั่งมาอีก50สั่งมาอีก80ก็เลยตอนนี้ปลูกไปร้อยกว่าต้นแต่เรื่องตลาดอนาคตมันก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าที่เบตงที่เขาส่งขายอยู่ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตค่อนข้างสูงผลผลิตค่อนข้างแพงเนื่องจากยาวลิ้นจี่เนี่ยชั่งน้ำหนักทั้งเปลือกทั้งลูกเนี่ย กิโลละ 2,000 ซึ่งตลาดตรงนี้ถ้าเทียบว่าบ้านเราคนในพื้นถิ่นก็เป็นราคาค่อนข้างสูงแต่เราตั้งใจจะปลูกเพื่อให้คนจังหวัดตรังได้รู้จักยาลิ้นจี่
0: แม้จะมีประสบการณ์จากการเป็นข้าราชการป่าไม้มีความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้มาก่อนแต่ว่าก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนอยู่เสมอเลยครับเน้นป้องกันมากกว่าแก้ไขอย่างการทำความสะอาดโคนต้นนะครับกันการเกิดเชื้อราส่วนปีนี้นี่นับว่าเป็นปีแรกที่สวนทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกมา4ปีครึ่งนะครับแล้วก็ที่สวนตอนนี้ยังจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันตัดหญ้าดูแลทุเรียนด้วยทุกๆ25วันเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนไปด้วยครับไปต่อกันที่ทุเรียนหมอนทองของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างนะครับตอนนี้กำลังทยอยแก่จัดจนใกล้ถึงเวลาตัดขายกันแล้วครับแต่ว่าชาวสวนเจอปัญหาอุปสรรคก็คือปัญหาหนอนเจาะผลแล้วก็ผลผลิตทุเรียนบางส่วนที่มีขนาดใหญ่เกินไปจนไม่ผ่านการส่งออกนะครับก็เลยแก้ปัญหาครับช่วยกันเอามาแปรรูปใหม่คุณผู้ชมเพื่อทำเป็นทุเรียนทอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้กันนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: เป็นหมอนทองผลโตๆภายในสวนของเกษตรกรในตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์บางลูกใกล้ถึงกำหนดตัดขายแล้วค่ะแต่ในความโชคดีก็ยังมีอุปสรรคเพราะช่วงนี้ทุเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบจากหนอนเจาะผลแถมทุเรียนหมอนทองบางลูกมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ตลาดต่างประเทศต้องการกลายเป็นทุเรียนตกเกรดค่ะ
7: ชาวสวนทั่วไปเขาจะสังเกตลักษณะของสีผิวของเปลือกจะดูร่องหนามปลายหนามนะครับถ้าปลายหนามออกสีน้ำตาลแห้งๆหรือว่าร่องเขาร่องเขาจะห่างออกมาแล้วอีกอย่างก็เคาะฟังเสียงถ้าเสียงหลวมๆหน่อยอันนั้นก็แสดงว่าแก่ครับทุเรียนเราก็ต้องเช็คนะฮะไหนที่ว่าออกตลาดได้คือเนื้อแป้งแล้วก็อายุต้องได้สีต้องได้นะครับแต่ถ้าไปเจอทุเรียนที่ว่ามีตำหนิหมายถึงว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานคือ5โลขึ้นไปอันนั้นเขาจะเรียกว่าทุเรียนตกไซส์และอีกอย่างก็คือทุเรียนที่หนามมีตำหนิอะไรเนี่ยราคาจะไม่ดีเราก็จะไปเพิ่มมูลค่าโดยการที่นำไปทอด
6: หมอนทองที่มีความแก่อยู่ที่ร้อยละ70แม้ผิวภายนอกจะไม่สวยน้ำหนักเกินเกณฑ์ส่งออกแต่เนื้อด้านในยังแน่นและมีคุณภาพดีชาวบ้านจึงรับซื้อจากเกษตรกรนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะ
8: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนนะคะทุเรียนผลสดเป็นที่นิยมกินแล้วทุเรียนแปรรูปอย่างทุเรียนทอดก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าการที่จะนำทุเรียนที่จะนำไปทอดได้เนี่ยค่ะจะต้องดูยังไงคะเลือกยังไงคะพี่
9: ต้องดูจากการคัดเกรดที่ว่าส่งออกจากการตกเกรดนะคะเช่นทุเรียนลูกใหญ่หรือว่าเราเรียกว่าทุเรียนจัมโบ้นะคะทุเรียนที่มีกระรอกแล้วก็เป็นรูค่ะหรือว่าทุเรียนที่ตัดมาแล้วหนามช้ำอะค่ะแต่ต้องแก่ถึง 70% เพื่อมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดนะคะ
8: อ
9: ๋
8: ออ
9: ัน
8: นี้คือเราต้องสังเกตตั้งแต่ที่สวนแล้ว
9: ใช่ค่ะพวกชาวสวนก็จะสังเกตการคัดทุเรียนมาเพื่อจะมาขายแบบว่าส่งออกหรือว่าจะขายเกี่ยวกับทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้จะเป็นทุเรียนจัมโบ้นะคะที่เราใส่กล่องส่งออกไม่ได้นะคะเราจะนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดอะค่ะซึ่งได้ภูสวยงามมากค่ะ
8: คือจริงๆแล้วผลผลิตเขาว่าสวยแต่ว่าแค่น้ำหนักเขาเก
9: ิน ใช่ค่ะน้ำหนักเกินค่ะแต่เราต้องมีความแก่โดยการเช็คนะคะว่ามีแป้งเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 70% ขึ้นไปอะค่ะจะได้ความแก่ของทุเรียนนะคะที่จะเอาไปทอดค่ะ
6: การทำทุเรียนทอดมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนแต่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญในการปอกเปลือกแกะเนื้อทุเรียนออกมาอย่างว่องไวได้เนื้อทุเรียนออกมาเป็นภูสวยๆจนเต็มตะกร้าจากนั้นส่งต่อให้ฝ่ายแกะเมล็ดออกอย่างเบามือค่ะเมื่อแกะเมล็ดทุเรียนออกมาจนครบหมดทุกภูแล้วก็จะนำเข้าเครื่องสไลด์เนื้อทุเรียนให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ค่ะเ ็ดลับการทอดทุเรียนของที่นี่คือจะตั้งให้น้ำมันร้อนแล้วใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมก่อนจะใส่เนื้อทุเรียนสไลด์ลงไปทอดพร้อมกับใส่น้ำเกลือเล็กน้อยใช้เวลาทอดไม่นานทุเรียนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มชวนให้ลิ้มลองค่ะ
10: ต้องปอกเปลือกออกแล้วก็แกะเม็ดแล้วเอามาเข้าเครื่องหั่นแล้วก็เอามาลงกระทะทอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาบรรจุพัน
8: แต่การทอดนี่คือทอดนานยังไงบ้างคะแม
10: ่ไม่นานค่ะประมาณ5นาที
6: ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องของกระบวนการแปรรูปและด้านการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
11: เพื่อให้ผลผลิตเราได้มีมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นนะคะก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะในเรื่องของการแปรรูปเกษตรนะคะเช่นทอดทุเรียนทอดนะคะทุเรียนกวนแล้วก็ในส่วนของทุเรียนฟีดไดนะคะในส่วนนี้ในสองส่วนนะคะสำนักงานพัฒนาชนอำเภอลับแลแล้วก็ในส่วนเกษตรอำเภอลับแลนะคะก็ได้ลงมาช่วยการสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปนะคะส่วนหลักสำคัญของสำนักงานพัฒนาชนอำเภอนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องช่องทางตลาดนะคะซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีงานของการมีอีเวนต์หลายๆครั้งนะคะเช่นงานกาชาดงานเทศกาลทุเรียนนะคะงานเทศกาลลองกองและลังสัตว์หวานนะคะ
6: จากทุเรียนตกเกรดสู่ทุเรียนทอดกรอบสินค้าขายดีที่ตลาดมีความต้องการโดยมีราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ถุงละ100บาทขึ้นไปซึ่งแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่ค่ะ
10: มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดอันนี้ถุงละ100อันนี้2ขีด200มีขายเฉพาะหน้าร้านตามสั่งใช่ลูกค้าก็จะมารับ
6: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวการใช้ภูมิปัญญาและการร่วมมือกันในชุมชนไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าส่งออกไม่ได้แต่ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูทุเรียนเวลาเขาแปรรูปกันก็จะนิยมทำเป็นทุเรียนทอดนะครับแต่พอถึงช่วงเวลาปลายฤดูทุเรียนนิยมแปรรูปเป็นทุเรียนกวนกันครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเทศบาลตำบลบางละมุงเปิดตลาดสร้างสุขเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สวนสาธารณะหน้าเทศบาลของจังหวัดชลบุรีครับเปิดตั้งแต่ 8:30 จนถึงเที่ยงทุกวันที่20ของทุกเดือนเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจFacebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
1: ชัยโป้มาจากไหนทำไมมันถึงช่างน่ากินซะขนาดนี้ครับชัยโป้มาจากชัยเท้าครับแล้วชายเท้าเนี่ยมันทำให้กลายจากสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนความน่ากินของชายโป้ในทุกๆรูปแบบที่น่าสนใจถูกจัดเรียงเอาไว้ให้เข้าใจง่ายในแดนกินดองแล้วครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพิงค์ณภาคล้องพยาบาลค่ะเหตุการณ์น้ำรั่วท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าผิวถนนซุดตัวเพิ่มอีกประมาณ20เซนติเมตรค่ะวันนี้วิศวกรก็เข้าไปประเมินสถานการณ์พร้อมกับเดินหน้าเสริมความมั่นคงของอุโมงค์แล้วก็ติดตามผลกระทบต่ออาคารที่อยู่รอบพื้นที่ค่ะทีมข่าวไทย PBS สอบถามประชาชนในพื้นที่โดยรอบบริเวณงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูนราชบูรณะได้ข้อมูลว่าพื้นผิวถนนและขอบมุมอาคารบันไดมีรอยร้าวรอยแยกมาตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งมาเกิดเพราะว่ามีน้ำรั่วซึมท่วมอุโมงค์พร้อมกับยอมรับว่ากังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
1: ก็กังวลนิดหน่อยแต่จริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่วันพุธแล้วนะก่อนที่ฝนจะตกหนัก
2: มันเอียงอะไรอ่ะ
1: ใช่มันเกิดเช้าวันพุธไม่ได้เกิดเพราะน้ำนี่นะมันเกิดตั้งแต่วันพุธเช้า
2: คือมันซุด
1: เออใช่เช้ามันเริ่มซุดตั้งแต่พุธเช้าแล้วเราว่าไม่น่าเกี่ยวกับน้ำหรอก
2: เรานั่งอยู่ทุกวันเราร
1: ู้มันไม่มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องรู้ดิทุกวันเราไม่เห็นมันแยกวันตอนเช้าเรามาก็มันก็มีรอยแยกแล้ว
2: เท่าที่สำรวจเนี่ยเยอะนะครับแยกเยอะนะหลายจุดนะที่เห็นอย
1: ู่
2: ที
1: ่
2: พ
1: ี่
2: เห็นนะ
1: ก็รอบตึกเลยอ่ะ
2: ม
1: ัน
2: เอียง
1: ใช่เหมือนกับมันตัวตึกไม่สุดแต่ว่าตัวเขาเรียกตัวที่มันเป็นกระดุมกระไดมันจะมีรอยแยกนิดนึง
0: ขณะที่การตรวจสอบแก้ไขของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขณะนี้ยังคงเร่งความพยายามโดยมีวิศวกรร่วมประเมินสถานการณ์และกำลังพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์ค่ะพร้อมกับเติมน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันภายในและภายนอกอุโมงค์ให้สมดุลลดความเสี่ยงที่ดินและทรายนั้นจะรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์ควบคู่กับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีชนิดแข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้ค่ะด้านนายสิทธิพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำภายในอุโมงค์ลดลงแต่ผิวถนนบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นซุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรวิศวกรอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ
3: แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ามีอัตราการซุดตัวของผิวถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะซุดไปประมาณสัก20เซนแล้วนะครับน่าจะซุดไปประมาณ20เซนแล้วจึงวันนี้จึงจะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจโดยเร่งด่วนของทีมวิศวกรรมนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับที่สุดไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
0: ส่วนการตรวจสอบอาคารโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะอาคารที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามีสัญญาณการเอ็นตัวเล็กน้อยค่ะเมื่อตรวจสอบร่วมกับลักษณะการต่อเติมอาคารก็พบว่ามีความเป็นไปได้ว่ารอยร้าวที่ตรวจพบนั้นเป็นรอยร้าวใหม่ซึ่งในอาคารพาณิชย์ที่มีผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเข้าพักอาศัยหรือใช้อาคารในช่วงที่ยังมีความเสี่ยงโดยนายสิริพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นถึงขั้นต้องอพยพคนออกนอกพื้นที่ค่ะซึ่งคงจะรอผลการประเมินจากทีมวิศวกรก่อนหากมีความจำเป็นต้องอพยพก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะและในวันนี้ในช่วงเย็นหลังจากที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เขารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2แล้วก็ได้มีการเปิดตัวคณะ

0: เกษตรค่ะส่วนนายจักรพันธ์ผิวงามก็ปรับเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แทนนายต่อศักดิ์ชลมงคลที่ปรับไปดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่ากทม.ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่มีเงินเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาจิตติพานร่วมเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้วยค่ะนายชาชาติเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือรองผู้ว่ากทม.ที่ปรึกษาทางการเมืองและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็จะมีการนำคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะได้เปลี่ยนถ่ายการทำงานในอนาคตซึ่งกรณีระบอบอากงที่บางพรรคการเมืองนั้นติดตามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงพอสมควรแล้วซึ่งตนเองและทีมบริหารจะต้องพิสูจน์การทำงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยได้เน้นย้ำกับปลัดกทม.และรองปลัดกทม.ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระบอบอากงโดยมองว่าเป็นเพียงคำที่ถูกพูดขึ้นมาเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าตนไม่เคยกล่าวถึงการซื้อขายตำแหน่งหรือการดำเนินการในขณะดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ
1: มีคนติดใจบ้างแต่ว่าก็คงคลายกังวลไปพอสมควรนะเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองเมื่อกี้ก็ได้เน้นย้ำกับทางท่านรองปลัดท่านปลัดว่าไม่มีนะระบบอากงคือเป็นเหมือนกับเป็นคำที่พูดขึ้นมาเฉยๆเราไม่เคยพูดเรื่องซื้อตำแหน่งเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วเราอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าต้องมีความโปร่งใสและทำทุกอย่างด้วยเหตุผลความยุติธรรมก็ไม่มีแบบเชื่อว่าก็ยังมีคนที่คลาใจอยู่แข็งใจอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับ
0: นายชักชาติยังยืนยันด้วยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นะคะจะยึดหลักความโปร่งใสความมีเหตุผลและความยุติธรรมในการบริหารงานค่ะโดยพร้อมพิสูจน์การทำงานด้วยผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและช่วงบ่ายที่ผ่านมานายชักชาติก็เดินทางมาประชุมที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงหารือเกี่ยวกับ4ประเด็นสำคัญได้แก่การจัดการธุรกิจข้ามชาติที่ผิดกฎหมายการบริหารจัดการอาคารเก่าการจัดการปัญหาขยะและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตขณะที่ช่วงเย็นวันนี้นะคะนายชัชชาติก็จะลงพื้นที่ไปติดตามเหตุน้ำรั่วท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะที่วงเวียนใหญ่โดยเป็นการประเดิมลงพื้นที่เป็นงานแรกค่ะวันนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นนะคะแต่ว่าทางกสทนั้นไม่ได้เข้ามาชี้แจงค่ะอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบราชการท้องถิ่นได้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตต่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งกรรมาธิการก็ได้ตั้งประเด็นซักถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบการจัดสอบการตรวจข้อสอบข้อมูลแฟลไดโดยนายอัศพลสสนะคะที่เป็นประธานกรรมาธิการก็ตั้งประเด็นเกี่ยวกับสถานะการทำงานของผู้ที่ถูกกล่าวหา 5,000 คนว่าจะทำงานต่อได้หรือไม่โดยชี้ว่าจะต้องมีโทษทางวินัยและส่งฟ้องอาญาและให้บัญชีสำรองขึ้นมาแทนค่ะแต่ว่าวันนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ไม่ได้เข้ามาชี้แจงนะคะทำให้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนี้โดยเตรียมเชิญอีกครั้งและหากยังไม่เข้าชี้แจงก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวค่ะ
2: คำถามเพราะว่ากรณีที่เราตรวจพบผู้ทุจริต 5,000 รายเนี่ยเราปรับเขาออกแน่นอนว่าก็มีตำแหน่งว่าง 5,000 จะเลื่อนลำดับขึ้นมาได้หรือไม่นี่ก็ต้องสอบถามกสทเช่นกันแต่บังเอิญว่าวันนี้เขาไม่มาก็จะต้องเป็นการประชุมครั้งหน้าครับที่จะเชิญเขามาหากไม่มาก็ใช้พรบ.อำนาจเรียกของกรรมาธิการ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายนะคะไม่มีการแทรกแซงหรือประนีประนอมและผู้กระทำผิดทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ในหน้าและผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะขณะที่ปปช.มีมติไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสท.เจ้าหน้าที่จัดสอบในหน้าผู้แก้ไขคะแนนและผู้ได้รับการแก้ไขคะแนนพร้อมกับย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการแทรกแซงค่ะทางด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแม้ว่าปปช.จะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่น55คนซึ่งเป็นข้าราชการ22คนและในหน้า33คน จะสะท้อนถึงความจริงจังในการดำเนินคดีนี้แต่ยังไม่อาจใช่รายชื่อของผู้กระทำผิดตัวจริงทั้งหมดค่ะและก็ตั้งข้อสังเกตนะคะกรณีที่มีการระบุรายชื่ออธิบดีเพียง2คนว่าอาจไม่ครบเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดการทุจริตมีผู้ดำรงตำ

0: ำแหน่งอธิบดี3คนค่ะขณะที่รายชื่อในหน้า33คนกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นทั้งที่ข้อมูลระบุว่ามีการแก้ไขคะแนนกว่า 5,000 รายและกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะซึ่งหลังจากที่ปปช.ได้เปิดเผยรายชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจเข้าข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้หลายคนที่มีรายชื่อดังกล่าวก็มีการลางานและบางส่วนนั้นก็ล่องหนหายตัวไปค่ะเริ่มกันที่บรรยากาศที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติส่วนที่สำนักปลัดอบจ.วันนี้ได้รับแจ้งจากทางเลขาของนายวุฒิชัยวงปัญโยซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปปช.กล่าวหาว่านายวุฒิชัยได้ลากิจ2วันไม่ทราบว่าไปไหนค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พยายามขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในทางเลขาได้แจ้งกลับมาว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลสำหรับประเด็นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอให้เจ้าตัวมาให้ข้อมูลเองแต่สัปดาห์หน้านายวุฒิชัยจะยังไม่เข้าไปทำงานเพราะว่าติดราชการที่จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนกรณีที่มีการเข้าตรวจค้นคอนโดของนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ก็ไม่พบนายมนัสเนื่องจากว่านายมนัสนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้าไอจีตามกำหนดการซึ่งจัดโดยพณิชย์จังหวัดซึ่งภายในงานผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามซักถามเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่นายมนัสก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ค่ะโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่ออีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และนายมนัสก็ได้มีการลากิจเพื่อทำธุระส่วนตัวเช่นกันค่ะส่วนที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงเงียบเหงานะคะโดยวันนี้ทั้งพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีและจ่าสิบตีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะยังไม่เข้าไปทำงานที่เทศบาลค่ะหลังจากว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ทราบว่าตัวนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีได้ลาราชการเพื่อไปอบรมที่กรุงเทพ15วันขณะนี้ยังไม่ครบระยะเวลาส่วนจ่าสิบตรีพิชิตยังไม่พบตัวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนและก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกวันที่25มิถุนายนขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทช.ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานค่ะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อจ่าสิบตรีพิชิตได้และไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ที่ไหนด้วยขณะที่เพจ Facebook ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะก็ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนกรณีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบเห็นการทุจริตการแอบอ้างการซื้อขายตำแหน่งการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมไม่โปร่งใสก็ให้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้เพื่อให้มีการตรวจสอบโดยเร็วค่ะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเห็นชอบ2ประเด็นในพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะทั้งการนำไปช่วยเหลือประชาชนและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะก็เปิดเผยว่าคำวินิจฉัยนี้ไม่ผิดจากที่คาดการเอาไว้แต่ยังตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามของรัฐบาลนั้นที่สอดไส้โครงการเพื่อใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดนี้ค่ะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ความเห็นนะคะว่ายังไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะตาพรก.ค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ขาดคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านค่ะกรณีพรก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยศาลวินิจฉัยใน2ประเด็นประเด็นแรกเงินกู้200ล้านบาทในส่วนการนำไปช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานเช่นค่ะศาลก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะ9-0ชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายส่วนประเด็นที่2ค่ะอีก200ล้านบาทค่ะในส่วนของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานศาลก็มีมติเสียงข้างมาก7-2ค่ะซึ่งตุลาการเสียงข้างน้อยนะคะนายอุดมรัตน์อมฤตและนายจิรนิษฐ์ ฮาวานนท์ค่ะโดยมีรายงานว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ค่ะผ่านด้วยเสียงข้างมากเพราะเหตุ1ตุลาการส่วน1ค่ะมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560

0: ตรา172วรรค2ไม่ได้กำหนดให้อำนาจตุลาการพิจารณาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนและส่วนมากแผนโครงการตามพ.ร.ก.เป็นโครงการระยะกลางและระยะยาวค่ะและทันทีที่ทราบมติค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็แถลงข่าวทันทีโดยระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลไม่ผิดไปจากที่คาดการไว้แต่ยังเห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อำนาจออกพ.ร.ก.เพราะว่าไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามสอดไส้ของโครงการที่สามารถบรรจุในร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ได้ค่ะโดยนางสาวสิริกัญญาก็เปิดเผยว่ามีหนังสือเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นแคตตาล็อกรายการสินค้าหรือว่าโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้4แสนล้านบาทได้โดยระบุว่าหลายโครงการซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ได้สะท้อนค่ะที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยนั้นผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ประกอบกับเอกสารที่เราเพิ่งได้มานะคะที่มีการส่งเวียนไปตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะซึ่งไม่ใช่โครงการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยากได้แต่ว่ามันเป็นแคตตาล็อกนะคะหรือว่าเป็นเมนูนะคะรายการสินค้าหรือว่าโครงการที่สามารถที่จะมาขอใช้เงินกู้4แสนล้านบาทได้อย่างที่ทางคุณณัฐพงษ์นะคะได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะและหลายโครงการเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนว่าเป็นโครงการที่มันจะช่วยเราเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงนะคะไม่น่าจะกระทบกับสัดส่วนของการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดได้เลยนะคะ
0: วันสุดท้ายของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงมีการประชุมกรรมาธิการที่สภาอยู่ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะคุณยานีค่ะตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่บุกยิงชายเสียชีวิตกลางถนนในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะก่อนที่จะเผารถทำลายหลักฐานนะคะล่าสุดตำรวจสั่งปิดล้อมเส้นทางหลบหนีแล้วค่ะเบื้องต้นก็ได้มีการตั้งปมเหตุนี้จากความขัดแย้งในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินค่ะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณถนนสายกรมพัฒนาซอย10สาย11ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะหลังรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้จุดเกิดเหตุพบชาย1คนถูกยิงเสียชีวิตกลางถนนส่วนหญิงอีก1คนถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนาใกล้เคียงกันก็พบรถยนต์อเนกประสงค์ถูกไฟลุกไหม้เสียหายค่ะจากการสอบสวนทราบว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุลงมือยิงแล้วก็ได้ทำการเผารถเพื่อทำลายหลักฐานก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปยังเส้นทางอำเภอบ้านฉางขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้หลบหนีและประสานตำรวจในพื้นที่ให้สกัดจับเบื้องต้นนะคะตำรวจให้น้ำหนักสาเหตุจากปมความขัดแย้งในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับขบวนการที่ลักลอบขนยาบ้าได้5คนและยึดยาบ้าได้8ล้านเม็ดสารภาพว่าเตรียมขนลำเลียงส่งเครือข่ายปลายทางสู่พื้นที่ภาคใต้ค่ะยาบ้ากว่า8ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระสอบหลากสีอำพรางไปกับสินค้าเกษตรถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้จากกลุ่มขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดโดยกลุ่มนี้นะคะได้เช่าบ้านพักอยู่ในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นจุดพักยาเสพติดค่ะพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าคดีนี้ขยายผลต่อเนื่องจากการสกัดตรวจยึดยาเสพติดในจังหวัดชุมพรและพระนครศรีอยุธยาพฤติการนะคะก็คือขนเข้ามาในพื้นที่ชั้นในด้วยการอำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรโดยจับกุมผู้ต้องหาได้5คนปลายทางของยานั้นก็เตรียมลงสู่พื้นที่ทางภาคใต้ค่ะ
3: การนำรถเข้ามาโดยการนำยาเสพติดนะครับที่เป็นยาบ้าเท่าที่เห็นประมาณเกือบ8ล้านเม็ดนะครับเข้ามาในลักษณะของรถคอกที่มีผลิตภัณฑ์เป็นข้าวโพดนะครับบังอยู่นะครับแล้วก็ทางตำรวจภูธรตำรวจปศนะครับฝ่ายปกครองแล้วก็ทางปปสได้มีการเฝ้าระวัง

0: ครับมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้เมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับจึงได้มีการสังเกตว่ามีรถ2คันออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีของสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นยาเสพติดจึงได้เข้าไปสกัดนะครับ
1: สำหรับเครือข่ายนี้นะคะยังมีแหล่งพักยาเสพติดอีกหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่รอบกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทั้งพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปทุมธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์เบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนภาคเหนือค่ะโดยผู้บังการอยู่ต่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเส้นทางการลำเลียงแล้วก็ติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนีนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายด้วยค่ะโดยเฉพาะบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินค่าจ้างเป็นทอดๆเพื่อเชื่อมโยงไปถึงผู้สั่งการผู้ว่าจ้างและผู้ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับมาตรฐานสนามบินหลังจากที่เกิดเหตุลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นั้นได้สั่งตั้งคณะกรรมการกำกับการให้บริการและความปลอดภัยสนามบินของททั้ง6แห่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะหลังเกิดเหตุกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการให้บริการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทเพื่อยกระดับมาตรฐานสนามบินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคค่ะโดยคณะกรรมการชุดนี้นะคะมีนายพิพัฒน์เป็นประธานและนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลด้านการบินเป็นรองประธานผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า20คนค่ะโดยมีหน้าที่กำกับแล้วก็ติดตามมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทอททั้ง6แห่งค่ะได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยโดยคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมปี2569ค่ะประชาชนจำนวนมากยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีฝังศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างต่อเนื่องก่อนที่พิธีฝังศพนั้นจะจัดขึ้นเป็นการปิดท้ายในวันนี้เช่นเดียวกับกลุ่มเฮสบอลล่าที่จัดพิธีลำลึกในเลบานอนด้วยเช่นกันค่ะชาวเลบานอนหลายพันคนรวมตัวกันในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดดำพร้อมกับถือภาพของอายาตอลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านรวมถึงธงชาติอิหร่านเพื่อร่วมงานรำลึกที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเฮสบอลลาซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับพิธีศพอย่างเป็นทางการของอดีตผู้นำสูงสุดที่อิหร่านจัดขึ้นค่ะผู้นำผู้ชุมนุมหลายคนยังคงอยู่ในการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่บางคนกล่าวยกย่องอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านว่าเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลบานอนพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะดำเนินรอยตามอุดมการณ์ต่อไปด้านนายอิมคาเซมผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาระบุว่างานลำลึกดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมยินดีกับบริกรรมที่อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ยอมสละชีพไปเช่นเดียวกับอิหร่านที่ได้มอบการสนับสนุนและศักดิ์ศรีให้แก่เลบานอนจนทำให้การหยุดยิงเกิดขึ้นพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ย้ำว่าทางกลุ่มจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่รัฐบาลเลบานอนและอิสราเอลบรรลุร่วมกันเนื่องจากมองว่าข้อตกลงนี้ให้ประโยชน์แก่อิสราเอลแทบทั้งสิ้นค่ะส่วนที่เมืองคาบาลาของอิรักยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่มัสยิดอิมานอับบาสหนึ่งในศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะกันอย่างเนืองแน่นค่ะหลายคนพยายามสัมผัสหรือเข้าใกล้หีบศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านให้ได้มากที่สุดจนเกิดภาพบรรยากาศผู้คนที่เบียดเสียดกันค่ะ ขณะที่ในวันนี้ทางการอิหร่านได้

0: นำร่างของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกในครอบครัวกลับประเทศเพื่อเตรียมประกอบพิธีฝังศพที่เมืองมัสฮัตซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีที่จัดขึ้นตลอด6วันที่ผ่านมาพิธีศพครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่ยกระดับความตึงเครียดขึ้นอย่างหนักค่ะหลังสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นวันที่2โดยอ้างว่าเพื่อจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ล่าสุดอิหร่านยืนยันว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในคูเวตกาตาร์และบาเรนเพื่อตอบโต้เช่นกันค่ะชาวเวเนซุเอลาเร่งเย็บถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำกลางความช่วยเหลือที่ยังคงทยอยเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนค่ะผู้ประสบภัยจำนวนมากในเมืองลากูอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาพากันเข้าแถวรอรับกล่องยังชีพทำกลางบ้านเมืองที่กลายสภาพเป็นซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ทางการเวเนซุเอลาได้เผยภาพเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลากำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งของช่วยเหลือจากนานาชาติในกรุงการากัสทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการประสานงานกับองค์การสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 3,685 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 16,000 คนค่ะขณะที่บรรยากาศภายในโรงงานสิ่งทอและห้องเสื้อของดีไซเนอร์ชื่อดังของเวเนซุเอลาในเมืองมาราไกกลายสภาพเป็นโรงผลิตถุงเก็บศพหลังหุ่นลองเสื้อผ้าและม้วนผ้าสีสันสดใสถูกยกไปตั้งหลบไว้ที่มุมห้องค่ะส่วนกลุ่มช่างเย็บผ้าต่างเร่งมือเย็บพลาสติกโพลีเอทิลีนสีดำหนาทึบขนาดใหญ่เพื่อประกอบขึ้นเป็นถุงบรรจุร่างของผู้เสียชีวิตค่ะความช่วยเหลือจากภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะในการรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้โดยทีมโฆษกทีมกู้ภัยจากเม็กซิโกระบุว่าถุงห่อศพที่ได้รับบริจาคถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังนั้นมีจำนวนมหาศาลจนทำให้สิ่งของบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของหน่วยงานรัฐนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สาเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ยันไม่กระทบโครงสร้างชาวบ้านยังหวั่นตึกร้าวพื้นสุดรวบขบวนการพ่อคลิปรับรองลูกจีนสวมสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียนเขตร่วมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารเท็จไปแล้วนับร้อยรายยังล่องหนกลุ่มถูกโยงชื่อปมทุจริตสอบท้องถิ่นเทียบ55ชื่อในมือปปช.แค่เริ่มต้นหรือจำกัดวงไต่สวนสืบเส้นทางย้อนกลับเผยช่องโหว่วิธีลวงลอบส่งกัญชาบิ๊กล็อตจากไทยไปเยอรมนีต้นทางท่าเรือแหลมฉบังสำแดงเป็นสินค้ายกเว้นการตรวจติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา
2: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
3: Human กำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้ตอนค้นพบทวีปอเมริกา
4: ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าดินแดนหนึ่งยังรอดพ้นจากสายตาเรา

0: ทวีปอเมริกา
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ประกันสังคมค่ะ
1: เราไม่มีประกันสังคมเพราะว่าเป็นพนักงานคอนแทค
2: ยังไม่มีเลยค่ะด้วยส่วนอาชีพที่ทำด้วยนะคะยังไม่มีแบบว่าบริษัทไหนที่ยื่นประกันสังคมให้กับคนที่มีสัญญาระยะสั้น
1: เรายังไม่อยากเข้าพื้นฐานเรามองแค่เรื่องการรักษาพยาบาลอะเรารู้สึกว่ามันยังเป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เราไม่เคยเข้าถึงข้อมูลที่ว่าประกันสังคมจะให้อะไรเราเลย
3: อย่างพวกเราเช้าทำงานเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปรับรู้อะไรมาก
4: สวัสดีค่ะสิงห์เป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนนับถอยหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งลูกจ้างและนายจ้างทุกคนในระบบประกันสังคมจะต้องไปลงทะเบียนแสดงเจตจำนงที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริหารกองทุนประกันสังคมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนปี2569 2เดือนนับจากนี้นะคะอัปเดตข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมตอนนี้เหลือเวลาอีก6วันสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แต่มีคนไปลงทะเบียนเพียง 796,511 คนตัวเลขนี้รวมทั้งในจ้างและลูกจ้างแล้วนะคะถือว่ายังน้อยมากๆเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกันตนที่มีทั้งหมดในระบบ 24.8 ล้านคนและยังน้อยกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกที่เกิดขึ้นปี2566ที่มีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 949,818 คนค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในฐานะลูกจ้างคนทำงานที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมสำคัญมากๆนะคะเชื่อว่าทุกท่านทุกๆเดือนจะต้องถูกส่งเงินหรือหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคมพร้อมๆกับบางคนที่มีนายจ้างนายจ้างก็จะจ่ายสมทบในสัดส่วนที่เท่ากันเงินก้อนนี้ถูกสะสมมาเรื่อยๆจนปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญ่ระดับ 2.85 ล้านล้านบาทเป็นหนึ่งในกองทุนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะและเป็นหลักประกันของผู้ประกันตนมากกว่า 24.8 ล้านคนหรือคิดเป็นจำนวนประชากรคือ1ใน3ของประชากรทั้งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมค่ะณเดือนพฤษภาคมปี2569ระบุจำนวนผู้ประกันตนแยกเป็น3ประเภทเพราะมีผู้ประกันตนใน3มาตราแต่ละมาตราแยกรูปแบบการทำงานตามความสามารถในการจ่ายเงินสมทบและแยกสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันดูมาตราแรกก่อนมาตรา33ค่ะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการมีจำนวน 12.1 ล้านคนนะคะจำนวน 12.1 ล้านคนกลุ่มนี้มีนายจ้างจ่ายสมทบค่ะสำหรับมาตรา33มาตรา39เป็นภาคสมัครใจค่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่ลาออกจากงานเดิมแต่ว่าต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไว้ก็ส่งต่อออกจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39มีจำนวน 1.6 ล้านคนแต่กลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ในมาตรา40ค่ะเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอิสระมีจำนวน 10.99 ล้านคนเกือบ11ล้านเรียกง่ายๆกลุ่มนี้เกือบ11ล้านสำหรับมาตรา40นะคะตัวเลขนี้สะท้อนอะไรคือคนออกมาจากมาตรา33เรื่อยๆรูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันของคนทำงานในหลายรูปแบบยิ่งในรูปแบบการจ้างงานยุคปัจจุบันที่การจ้างงานหลายครั้งไม่ได้มีสวัสดิการจ้างงานแบบเป็นจ็อบไม่ได้จ้างประจำทำให้มีคนกลุ่มที่เป็นแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่กว่า20ล้านคนนะคะและสำหรับคนทำงานนอกระบบประกันสังคมช่วยชีวิตพวกเขาได้ยังไงบ้างชวนฟังเรื่องราวจากแม่ค้าหาบเร่นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ลองฟังคลิปนี้จากเครือข่าย Homenet Thailand มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพค่ะ
5: ไอ้ของที่พัตตากินข้าวอะไรเนี่ยนะพวกที่เดินทำอ่ะเขาก็ถามพวกแม่ค้าว่าจะสมัครไหมเพราะว่าทำแล้วมันดีเขาอธิบายให้ฟังว่าถ้าป้าไม่สบายป้าโรงพยาบาลป้าก็ได้เงิน

0: แล้วก็ถ้าเราเป็นอะไรไปก็ได้ตังค์อยู่เราก็เลยสนใจข้อนี้ไงไม่อยากให้ลูกเดือดร้อนอะไรเงี้ยป้าก็เลยตัดสินใจทำเป็นลำไส้อักเสบมันปวดท้องมันไม่ไหวแล้วไงมันเดินตัดโตเซอยู่คนเดียวอ่ะก็เลยนั่งรถไปหาหมอเลยไปเขาบอกป้ามีญาติไหมไม่มีลูกก็ทำงานอยู่แถวบางฉลุงก็เลยไม่อยากจะรบกวนเขาคือเรายังไหวอ่ะเอสเรย์ป้าหมอบอกว่าป้าต้องนอนโรงพยาบาล นะคะก็บอกหมอว่าตอนป้าออกนะทำใบรับรองแพทย์ได้ด้วยนะคะป้าจะแบบเบิกเงินประกันสังคมนอนอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์นึงเนี้ยเขาก็ให้วันละ200เราออกมาเราก็พยายามไปขายแต่พอไปขายมันก็เวียนหัวไงขายได้ครึ่งวันก็เข็นของเข้าบ้านยังขายไม่ได้ก็อยู่ในบ้านนี้ 2-3 วันไงได้วันละ200แหละเขาก็บอกว่าถ้าเราตายก็ได้ละประมาณ 20,000 คือว่าตอนที่เราทําอ่ะเขาจะบอกว่าเราให้ใครอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ลูก คือว่าอะไรที่ไม่ให้ดูลูกเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําไว้นะ
1: แม้วันนี้สิทธิประโยชน์ในมาตรา40และมาตรา39เนี่ยยังมีการพูดคุยว่าต้องผลักดันให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามการจะผลักดันเรื่องนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรา39และ40ก็ต้องอาศัยบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งสำคัญค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้พอโลกการทำงานการจ้างงานวันนี้เปลี่ยนไปวันนี้คนทำงานไม่ได้มีเพียงลูกจ้างประจำนะคะคุณผู้ชมหลายท่านเป็นฟรีแลนซ์เป็นคนรับส่งอาหารที่ตามกฎหมายไม่ได้ยามว่าเป็นแรงงานด้วยซ้ำนิยามว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มเป็นคนขับรถรับส่งผู้โดยสารขายของออนไลน์รับงานเป็นครั้งคราวในระบบกิ๊กอีโคโนมีมีรายได้ไม่แน่นอนค่ะกรณีแบบนี้จำเป็นที่จะต้องถูกเพิ่มสิทธิประโยชน์และให้สิทธิประโยชน์ในประกันสังคมมากขึ้นจะทำอย่างไรให้ประกันสังคมยังคงเป็นความหวังลองฟังเสียงเหล่านี้จากแรงงานค่ะ
2: เรายังไม่อยากเข้าเพราะเรารู้สึกว่ามันยังเป็นพื้นฐานเรามองแค่เรื่องการรักษาพยาบาลอะเรารู้สึกว่ามันยังเป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วเราว่าถ้าประกันสังคมแบบทั้งสองมาตราเลยนะถ้ามันทำรูปแบบการรักษาให้ดีก่อนเบื้องต้นอะเราคิดว่ามันก็แบบเป็นแรงจูงใจมากพอแล้วที่จะทำให้คนรู้สึกแบบอยากไปจ่ายประกันสังคม
3: ควรจะต้องมีวิธีการทำให้กองทุนนี้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ประกันตนมากกว่านี้และคุ้มครองเราไปจนแก่ตายได้หรือจริงมันต้องมีรัฐสวัสดิการในการรับรองแรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบการจ้างงานแบบไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบคนที่ไม่ได้มีสัญญาจ้างแบบตายตัวอย่างเงี้ยก็คือในสังคมปัจจุบันมันก็มีมากขึ้น
4: อยากให้ลูกจ้างนะครับเข้าใจสิทธิประกันสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับก็อยากให้มีช่องทางการสื่อสารให้ความรู้นะครับส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมในทุกๆเดือนแต่เราไม่สามารถเข้าใจสิทธิ์ของเรานะครับ
5: คิดว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนที่ภาคประชาชนสามารถเข้าไปออกความคิดเห็นได้เพิ่มเติมอาจจะช่วยทำให้ประกันสังคมมันเป็นประกันสังคมจริงๆมากขึ้นค่ะ
1: มันเป็น2โจทย์ซ้อนกันนะคะประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่ควรจะเป็นความหวังสำหรับคนทำงานก็ควรจะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุมให้กับคนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นธรรมโปร่งใสแต่อีกโจทย์นึงเราจะทำสิ่งนี้ได้จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้ต้องไปเลือกตั้งบอร์ดก่อนค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจึงมีความสำคัญนะคะเวลานี้บอร์ดประกันสังคมในโครงสร้างทั้งหมดมี21คนด้วยกันประกอบไปด้วยผู้แทนจาก3ฝ่ายเรียกง่ายๆ3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือฝ่ายรัฐบาล7คนฝ่ายนายจ้างอีก7คนฝ่ายผู้ประกันตนอีก7คนซึ่ง2กลุ่มหลังก็คือฝ่ายนายจ้างกับผู้ประกันตนคือกลุ่มที่กำลังจะได้เลือกตั้งกันนะคะทั้งหมด21คนนี้จะมาทำหน้าที่ในการร่วมวางนโยบายบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมมูลค่าย้ำอีกที 2.85 ล้านล้านบาทที่ย้ำเพราะมันไม่น้อยค่ะรวมทั้งบอร์ดประกันสังคมจะมีอำนาจในการอนุมัติปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ประกันสังคมปี2533มาตรา9อย่างเช่นมีอำนาจในการเสนอนโยบายให้ความเห็นในการตรากฎหมายวางระเบียบต่างๆของกองทุนการพิจารณางบประมาณรายงานผลการดำเนินงานให้คำปรึกษาหน่วยงานรวมถึงการปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายตั้งแต่ปี2533ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างหลักประกันพื้นฐานให้กับลูกจ้างทั้งในระบบและนอกระบบค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งนะคะและประกันสังคมยังถูกมองว่าอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐค่ะที่ผ่านมาการผลักดันจากเครือข่ายแรงงานที่ต้องการให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

0: เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับที่4ปี2558เปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมจากมีกฎหมายประกันสังคมปี33นะคะมาปี58เกิดการผลักดันให้แก้ไขกฎหมายเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างให้มีการเลือกตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน77ก็คือ14คนนี้นะคะมีการเลือกตั้งแต่ในปีเดียวกันค่ะมีการประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ส่งผลทำให้ระบบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถูกแช่แข็งฟรีซไปเลย8ปีจากที่จะได้เลือกช้าไปอีกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2566เกือบ10ปีคุณผู้ชมที่มันล่าช้าที่เราไม่ได้เลือกตั้งทั้งที่มีการแก้ไขกฎหมายไปแล้วนะคะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้โอกาสในการเลือกตั้งแล้วจึงกลายเป็นคำถามว่าผู้ประกันตนจะออกไปใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนำมาสู่อะไรย้อนไปก่อนหน้านี้2ปีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเรามีบอร์ดจากการเลือกตั้งก็มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้นว่ากองทุนใช้อะไรไปบ้างมีข้อเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตามข้อเรียกร้องของผู้ประกันตนแม้หลายข้อยังอยู่ระหว่างการผลักดันทั้งการเสนอร่างปฏิรูปประกันสังคมการปรับสูตรคำนวณบำนาญแต่ทั้งหมดล้วนสะท้อนว่าเสียงความต้องการของผู้ประกันตนถูกผลักดันแล้วผ่านบอร์ดประกันสังคมนะคะการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมปี69นี้จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีความหมายเพื่อยึดหลักการยึดโยงกับผู้ประกันตนคือบอร์ดไม่ได้มาลอยๆยึดโยงกับผู้ประกันตนเป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่จะตอบโจทย์ผู้ประกันตนมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราลองมาสนใจสักนิดนึงว่าเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมแล้วได้อะไรเนี่ยเราจะพบว่ามันจะส่งผลดีกับเรามากในแง่ที่มันจะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งของเรารวมทั้งคนในครอบครัวเราที่ยังทำงานเนาะที่ระบบเนี่ยจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างดีตลอดไปเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ไปเลือกตั้งไม่อะไรมันปัญหามันก็จะเป็นแบบเดิมๆครับ
2: เมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนทุกคนก็ไขว่คว้าในการที่ต้องไปลงทะเบียนถึงแม้ว่าตอนสมัยก่อนที่เรียกร้องมาเราต้องการให้มันเกิดการเลือกตั้งแบบระบบใหญ่อะแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันจะใช้เงินเยอะก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเอางี้ใครอยากเลือกตั้งคุณก็ลงทะเบียนมามันก็เลือกคนไปบริหารไปจัดการกองทุนประกันสังคมไปเฝ้าระวังออกความคิดหรือเอาแนวความคิดของเราเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเราสามารถที่จะเข้าถึงตัวแทนของเราได้โดยง่ายเนี่ยก็อย่างน้อยก็คนกลุ่มนี้แหละ7คนนี่แหละที่เป็นตัวแทนผู้ประกันตนที่ไปร้องแรกแหกกระเชิง
0: สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ต้องการไปใช้สิทธิ์นะคะย้ำอีกทีลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นพุธหน้าเท่านั้นนะคะก่อนจากการวันนี้มีกิจกรรมค่ะชวนผู้ประกันตนร่วมส่งเสียงว่าสำหรับคุณแล้วประกันสังคมควรเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้โดยทีม PI Public Intelligence ของไทย PBS นะคะเปิดพื้นที่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านออนไลน์ไปตอบแบบสอบถามพร้อมกับแพลตฟอร์มนี้เขาให้เราสำรวจสิทธิประโยชน์และคำนวณสิทธิที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณหากส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยเชื่อว่าเสียงของคุณผู้ชมผ่านแบบสอบถามจะเป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนยกระดับกองทุนประกันสังคมนะคะวันนี้ลารายการไปเลยพร้อมเสียงความหวังจากคนทำงานนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนนะครับในเมื่อประกันสังคมคือสิทธิที่เราจ่ายเงินสมทบเข้าไปแล้วนะครับเราก็อยากให้ผู้นําหรือบอร์ดบริหารเข้าไปบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตว่าเม็ดเงินที่เราสมทบเข้าไปนั้นนะครับจะมาดูแลคุณภาพชีวิตของเราในฐานะผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นนะว่าคนทุกคนมันควรจะออกมาใช้สิทธิ์มันไม่สิทธิ์ของตัวเองคุณจะเลือกใครก็ได้เราไว้ใจนะเพราะคุณคิดเองไงว่าคุณจะเลือกใครก็ได้คือคุณมีสิทธิ์เราคิดว่ามันเป็นแนวคิดประชาธิปไตยที่ชัดเจนที่สุดแล้ว

0: ้นทางการแสดงของคุณยายน้ำเงินบุญหนักเรียกได้ว่าท่านเป็นตำนานเล่มใหญ่ของคนบันเทิงนะคะเพราะว่าผ่านมาแล้วแทบทุกสายงานค่ะนักแสดงละครนักแสดงภาพยนตร์ไปจนถึงนักพากย์ที่คอการ์ตูนดิสนีย์น่าจะเคยได้ฟังเสียงของคุณยายน้ำเงินเพราะว่าพากย์เป็นท่านญาติต้นหลิวในโพคาฮอนทัสค่ะแต่ผลงานนั้นได้ฝากเอาไว้ให้เราระลึกถึงเป็นความทรงจำนะคะเพราะว่าวันนี้มีข่าวเศร้าเนื่องจากนักแสดงอาวุโสคนดังท่านจากไปแล้วในวัย86ปีค่ะเป็นขาประจำค่ะที่มาร่วมงานที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเสมอนะคะทีมข่าวไทยบันเทิงเลยได้เจอกับนักแสดงอาวุโสคุณยายน้ำเงินบุญหนักตลอดเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ยังได้สัมภาษณ์คุณยายน้ำเงินซึ่งพูดคุยบอกกับทีมข่าวว่าจะพักงานแสดงเพราะว่าที่ผ่านมาจะขับรถไปกองถ่ายเองหากสถานที่ไม่ไกลนักแต่ปัจจุบันค่ะด้วยอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งทำให้ต้องงดการขับรถและจากนี้ก็จะไปช่วยลูกชายดูแลกิจการโดยการให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงครั้งล่าสุดคุณยายบอกว่ามีสิ่งที่อยากส่งต่อให้นักแสดงรุ่นใหม่คือการตรงต่อเวลาแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะก่อนที่จะมีข่าวเศร้าในวันนี้นะคะเมื่อสื่อรายงานว่าคุณยายน้ำเงินจากไปด้วยวัย86ปีโดยจะจัดพิธีรดน้ำศพวันนี้เวลา 16:00 น.ที่วัดนวลจันทร์ศาลา 11ค่ะคุณยายน้ำเงินบุญหนักเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ17ปีค่ะผลงานแรกคือภาพยนตร์สาบสวรรค์เมื่อปีพ.ศ. 2499แสดงคู่กับสมชายอัศนจินดาจากนั้นมีผลงานการแสดงเรื่อยมาค่ะจนได้รับพระราชทานรางวัลพระสุรสวดีตุ๊กตาทองประเภทตุ๊กตาเงินนะคะสาขานักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์นางสาวโพระดกค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2508และได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองสาขาเดียวกันจากภาพยนตร์กาเว่าเมื่อปีพ.ศ. 2509ค่ะส่วนบทที่เป็นที่จดจำที่สุดบทหนึ่งของการแสดงคือบทยายสายค่ะในละครกระสือเมื่อปีพ.ศ. 2537นอกจากนี้ยังฝากผลงานภาคเสียงเป็นท่านญาติต้นหลิวในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลต์ดิสนีย์เรื่องโพคาฮอนทัสค่ะใครจะเชื่อค่ะว่าเด็กสาวชาวไทยวัย16ปีที่ยืนยิ้มเขินๆบอกว่าตัวเองมาจากภูเก็ตไทยแลนด์จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีค่ะเปลี่ยนเวที America's Got Talent ให้กลายเป็นคอนเสิร์ตร็อกเต็มรูปแบบจนคนดูเกือบทั้งฮอลล์นะคะลุกขึ้นยืนค่ะฝรั่งเองก็รีแอคกันสนั่นว่าอาวุธลับจากประเทศไทยคนนี้คือใครเนเน่รอยัลค่ะหรือว่าแพรวนะคะรัติการอําลอยเธอไวรัลไปทั่วโลกแล้วตอนนี้โดยยอดชมที่พุ่ง30กว่าล้านวิวในวันเดียวค่ะไม่ใช่แค่คนไทยอึ้งนะฝรั่งก็อึ้งค่ะเมื่อสาวไทยวัย16ปีเนเน่รอยัลค่ะกรีดกีตาร์เพลงเสียงร้องในเพลงร็อกระดับตำนานซอมบี้ค่ะของวง The Cranberries นะคะเจ้าตัวสะกดคนได้ทั้งฮอลล์ค่ะแล้วก็สะกดไปถึงผู้ชมทางบ้านแบบนี้นะคะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยของเธอปาไปแล้วค่ะใน TikTok นะคะสูงมากๆ35ล้านวิวค่ะใน TikTok ของรายการ America's Got Talent จนหลายคนทำคลิปรีแอคออกมาค่ะการแสดงสุดเร่าร้อนของเธอก็ทำให้เธอคว้า4 yes คือ4 yes 4ครั้งเลยนะคะเข้ารอบไปค่ะซีซั่น21ค่ะมีคนบอกว่านี่ไม่ใช่การมาออดิชั่นแต่คือการโชว์ให้โลกเห็นว่าคอนเสิร์ตของเธอเป็นแบบไหนค่ะ
1: Oh my god Very surprising
2: Wow
1: โอ้ my god
2: This is very surprising What
3: Hello how are you What is your name
4: My name is Nene
3: How old are you Where are you from
4: I'm from Phuket Thailand
3: Oh my favorite yeah.
0: ภาพที่ต่างสุดขั้วเลยค่ะคือตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเธอปรากฏตัวบนเวทีพร้อมบุคลิกอ่อนน้อมและดูขี้อายตามสไตล์เด็กไทยค่ะแถมยังบอกว่าประหม่าแล้วก็มีคุณพ่อนะคะมารอเชียร์อยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะแต่ทันทีที่เธอขยี้สายกีตาร์ก็องค์ลงอย่างกับคนละคนค่ะไม่แปลกที่หลังจบโชว์นะคะผู้ชมต่างลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมกับได้คำชมจากกรรมการทั้ง4ค่ะว่าเสียงของเนเน่มีความดิบแบบไม่ต้องพยายามเป็นธรรมชาติมากควบคุมเสียงร้องได้ดีเยี่ยมสกิลดนตรีก็น่าทึ่งและเธอคือร็อกสตาร์ค่ะ

ละเลงกีตาร์สุดเดือดของเธอไม่ได้เพิ่งถูกค้นพบนะคะเธอเคยประกวดหลายรายการในบ้านเราค่ะเคยไปออกรายการทีวีซุปเปอร์เทนไปจนถึงเข้ารอบรองชนะเลิศ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่14เมื่อต้นปีค่ะนี่คือการประกวดระดับประเทศนะคะที่สร้างมือกีตาร์แถวหน้ามาแล้วมากมายทั้งเดอะทอยแจ็คธมรัตน์ป๊อกบรวิทย์ค่ะโดยย้อนไปเส้นทางร็อกเกอร์ของสาวน้อยคนนี้เนเน่รอยัลค่ะหรือว่าชื่อจริงๆว่าแพรวรัติการอําลอยเธอฉายความเป็นสตาร์มาตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์ตอน6ขวบนะคะพื้นที่ประจำของเธอคือที่นี่ค่ะไปเปิดหมวกโยกหัวแบบนี้ที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำจนเป็นไวรัลอยู่บ่อยๆนะคะจากคลิปการแสดงของเธอยอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะก็ขยันลงในช่อง YouTube ของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะผู้ติดตามมากที่สุดในโซเชียลมีเดียคือใน Facebook ค่ะ1ล้าน follower เข้าไปแล้วแถมยังมีข่าวว่าตอนนี้เนเน่กำลังเดินหน้าทำเดบิวต์ EP อัลบั้มนะคะเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพต่อไปค่ะอดีตที่เคยเป็นจุดเชื่อมผู้คนนะคะที่สองฝั่งลำน้ำค่ะที่ชุมชนด่านม่วงคำจังหวัดสกลนครก็ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญานะคะปีนี้พื้นที่นั้นค่ะได้กลายเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมงานผู้ไทยโลกค่ะครั้งที่15เชื่อมโยงผู้คนหลายวัยและก็หลากกลุ่มชาติพันธุ์ชวนไปติดตามเรื่องนี้ในภูมิปัญญาตายายกันค่ะ

0: งานฝีมือทุงใยหรือตุงใยหลากสีที่ทำจากไม้ไผ่และไหมพรมหลากสีสันที่ช่างรุ่นก่อนฝากองค์ความรู้ไว้ถูกนำมาถ่ายทอดและถือประกอบขบวนชาติพันธุ์ผู้ไทยจากมุกดาหารเพื่อสร้างสีสันและเพื่อเป็นสิริมงคลในงานผู้ไทยโลกครั้งที่15ที่เป็นงานเพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมอุดรธานีสกลนครและฝั่งลาวรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำจากจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ลานวัดบ้านด่านม่วงคำกลายเป็นพื้นที่ที่ช่างฝีมือและปราชญ์ชุมชนได้สาธิตงานทำมือทั้งงานจุ่มดอกผึ้งงานดอกไม้จากไม้มอนป่าที่เป็นเครื่องบูชาในงานประเพณีอีสานงานเพาะก้าไม้งานจักสานงานผ้าทอที่พบภายในบ้านด่านม่วงคำและจังหวัดสกลนครให้เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้
1: ฝีมือก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานถักหวายแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นการค้าขายต้นไม้เนี่ยการเพาะปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นงานฝีมือของเขาอีกอย่างนึงครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเครื่องที่ใช้ในงานบุญต่างๆเนี่ยมันหายไปจากชุมชนเป็นแบบ10ปีแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เราได้รื้อฟื้นนะซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เห็นเหมือนด่านม่วงคำนี่หายไปประมาณ12ปีแบบนี้ครับแล้วทีนี้ครั้งนี้เราก็เลยรื้อฟื้นพวกงานจักสานต่างๆขึ้นมาทั้งเศษกษัตริย์กระหย่องแบบนี้ครับหางไข่อะไรแบบนี้สารพัดดอกไม้มอนป่าแบบนี้ครับผม
2: ค่ะถ้ามีกิจกรรมอะไรเวิร์กช็อปอย่างนี้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตอะไรจะพาน้องๆไปตลอดเลยค่ะ
3: ทำไมถึง
2: ถือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกมาทำแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของสกลด้วยค่ะสนุกไหมคะบอกพี่เขาหน่อย
3: วันนี้อันนี้ทำอะไรคะอันนี้เพิ่งไปทำอะไรมาเมื่อกี้
2: ทำอะไรมาบอกพี่เขาได้ไหม
3: ลูกไปทำอะไรมาคะทำทุง
4: ใช่
3: ทำทุงยากไหมคะอันนี้ทำยากไหม
5: วิธีสาวผู้ไทยสมัยพ่อสมัยแม่กันตำข้าวผู้สาวมากับลูกมากับตำข้าวล่ะ
3: อย่างกองกุ้งนี่เขาใช้ในงานอะไรบ้าง
5: ครับขบวนแห่ต่างๆในหมู่บ้านเฮาก็แห่บุญแห่กองแห่น้ำเฮ้พระบูปคูดบุญประจำปีก็มีหลายๆอย่างค่ะของผู้สูงอายุก็มีกล้องม
6: ี
5: ติ
6: ๊
5: บเขามีติ๊บเขามีนี่แหละ
6: เจอ
5: แล้วมีพระผู้ไทยเขาว่าผู้ไทยอ้างพระ

ท่วงท่าและทำนองร้องการแสดงฟ้อนภูไทยสกลนครฉบับวิทยาลัยครูสกลนครหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปัจจุบันการฟ้อนชุดนี้ถูกรวบรวมและอนุรักษ์ท่วงท่าที่ครูภูมิปัญญาในอดีตรังสรรค์ไว้โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก่อนส่งต่อให้เยาวชนพร้อมเป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนรุ่นใหม่ชุมชนริมลำน้ำก่ำแห่งนี้เคยมีบทบาทเป็นหน้าด่านสำคัญในการตรวจตราค้าขายและลำเลียงสินค้าระหว่างเมืองสกลนครกับเมืองสุวรรณเขตในลาวผ่านเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงผู้คนมาอย่างยาวนาน

0: เสียงปมมือดังๆนะครับโอ้ขับแต่เด็กขับแต่เด
1: ็กในช่วงอดีตก็เขาเรียกกันว่ามีการค้าขายระหว่างสุวรรณเขตและก็พื้นที่ที่เรียกว่าบริเวณท่าแร่นะครับบ้านดอนปอโดยที่มีชาวเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้พอมีการค้าขายสัญจรระหว่างน้ำโดยเฉพาะลำน้ำก่ำนี่ครับกับลำน้ำโขงไหลเข้าสู่หนองหารเนี่ยเจ้าคุณพระยาประจันตประเทศธานีก็ได้มอบหมายกลุ่มของผู้ไทยกลุ่มนี้แหละครับที่คุมวัดเหนือให้ออกมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านม่วงคำด้วยนะครับแล้วก็เรียกชื่อจากบ้านม่วงคำมาเป็นบ้านด่านซึ่งก็เป็นที่ตั้งสำหรับกักกันตรวจตราสินค้าที่มีการขึ้นล่องระหว่างเมืองสกลนครจากหนองหารเอาข้าวไปขายที่สุวรรณเขตก็ต้องมาตรวจตราที่นี่นะครับ
2: หนูค่ะแต่ว่าเป็นผู้ไทยทางผู้ไทยวาลิตค่ะไม่ใช่ผู้ไทยสกลแท้เช่นเหมือนวันนี้ก็เป็นงานผู้ไทยโลกเราก็ได้เอาหยิบชุดการแสดงฟ้อนผู้ไทยสกลนครฉบับวิทยาภูมาฟ้อนในครั้งนี้
3: ใช่ค่ะ
4: ฝึกซ้อมกันนานไหม
3: คือฝึกซ้อมจริงๆคือเราฝึกซ้อมมา2วันค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือมีการถ่าย MV ด้วยเมื่อช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมมิถุนาค่ะก็เลยเอาคนที่เคยฟ้อนมาแล้วมาฟ้อนในวันนี้ค่ะก็คือจะซ้อมกันแค่2วันก็คือจะเพิ่มความง่ายขึ้นมาก็คือจะเป๊ะขึ้นค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออแน่น้ำตัวครบมัดปูค้นก่อน
5: ค่อยๆลองวะ
6: งานผู้ไทยโลกกลายเป็นพื้นที่รวมตัวของพี่น้องชาติพันธุ์หลากหลายจังหวัดและยังเป็นเวทีที่ทำให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทั้งงานฝีมือศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งทั้งยังได้เห็นหัวใจของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมรักษารากเหง้าวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
7: ก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่หลายคนใส่ผ้าไทยสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมติดตามเราได้ทางออนไลน์โดยที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุกเคาน์เตอร์ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทย
1: อึมเม่
0: เปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
2: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดนี้กินยากครับ
3: บางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
0: ้ติดตามได้ในคุกเคาน์เตอร์เริ่มอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบ้านเน
5: อรายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
6: นี่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
7: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
5: ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
7: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
5: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์นะ
7: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
8: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพ

0: แรงกันค่ะ
1: ท่าออกกำลังกายนี่เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
0: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
2: 少し足を動かし始めて
1: แล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
2: slow jogging ぐらい
1: เหมือน slow jogging ครับ
0: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
1: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยว92ของจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
3: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
4: สาเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ยันไม่กระทบโครงสร้างชาวบ้านยังหวั่นตึกร้าวพื้นสุดรวบขบวนการพ่อคลิปรับรองลูกจีนสวมสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียนเขตร่วมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารเท็จไปแล้วนับร้อยรายยังล่องหนกลุ่มถูกโยงชื่อปมทุจริตสอบท้องถิ่นเทียบ55ชื่อในมือปปช.แค่เริ่มต้นหรือจำกัดวงไต่สวนสืบเส้นทางย้อนกลับเผยช่องโหว่วิธีลวงลอบส่งกัญชาบิ๊กล็อตจากไทยไปเยอรมนีต้นทางท่าเรือแหลมฉบังสำแดงเป็นสินค้ายกเว้นการตรวจติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการท่องและกว้างกับเวลาประจำของเราแบบนี้เช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของการย้อนกลับไปในยุคน้ำแข็งครับซึ่งมนุษยชาติได้เข้าสู่ดินแดนผืนสุดท้ายที่ยังไม่เคยมีใครเอื้อมถึงนั่นก็คือทวีปอเมริกาโลกใหม่ที่แสนอันตรายแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศอันหนาวเย็นรวมถึงนักล่ากระหายเลือดครับที่พร้อมจะขย่ำมนุษย์ได้ทุกเมื่อครับโดยพวกเขานะครับต้องงัดทุกทักษะการเอาชีวิตรอดเปลี่ยนศัตรูอย่างหมาป่าครับให้มาเป็นมิตรแล้วก็คิดค้นอาวุธเพื่อล้มยักษ์ใหญ่12ตันร่วมกันครับแล้วก็ช่วยกันแกะรอยการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนคนพเนจรให้กลายเป็นผู้พิชิตธรรมชาติแล้วก็ปูทางไปสู่โลกยุคปัจจุบันไปด้วยกันครับน่าตื่นเต้นมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้ในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Human กำเนิดมนุษย์ในตอน Discovering the Americas ค้นพบทวีปอเมริกาครับ

0: คุณผู้ชมครับสัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นได้แก่ช้างแมมมอธช้างโบราณขนาดใหญ่แล้วก็มีขนยาวเสือเขี้ยวดาบนักล่าครับที่โดดเด่นด้วยเขี้ยวที่ยาวแล้วก็โค้งงอสเกายักษ์แล้วก็กวางมูสโบราณด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้สัตว์เหล่านี้ก็ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วล่ะครับหากคุณผู้ชมนะครับยังอยากพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้หรือจะมีข้อเสนอแนะใดๆก็แล้วแต่กับทางรายการนะครับอย่าลืมส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Human กำเนิดมนุษย์กันต่อครับซึ่งจะมาในตอน A Great Gamble เดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ครับส่วนจะเป็นเดิมพันเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันวันนี้ขอตัวกันลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
2: โลกธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: แจ้งสาเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ยันไม่กระทบโครงสร้างชาวบ้านยังหวั่นตึกร้าวพื้นสุดรวบขบวนการพ่อคลิปรับรองลูกจีนสวมสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียนเขตร่วมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารเท็จไปแล้วนับร้อยรายยังล่องหนกลุ่มถูกโยงชื่อปมทุจริตสอบท้องถิ่นเทียบ55ชื่อในมือปปช.แค่เริ่มต้นหรือจำกัดวงไต่สวนสืบเส้นทางย้อนกลับเผยช่องโหว่วิธีลวงลอบส่งกัญชาบิ๊กล็อต

0: ากไทยไปเยอรมนีต้นทางท่าเรือแหลมฉบังสำแดงเป็นสินค้ายกเว้นการตรวจติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
2: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
3: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
0: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3ทุ่มครึ่ง9กรกฎาคมนี
4: ้ Everybody are you ready
5: เมื่อถนนสายนี้คือการเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี
6: และคนเดียวมันง่ายไป
7: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
5: ลุ้นไปกับรอบเปิดหมวกสปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
8: ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
9: การที่ไทย PBS จะประกวดก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดคราวนี้ครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสเพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืด

ทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ็นสาเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ยันไม่กระทบโครงสร้างชาวบ้านยังหวั่นตึกร้าวพื้นสุดรวบขบวนการพ่อคลิปรับรองลูกจีนสวมสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียนเขตร่วมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารเท็จไปแล้วนับร้อยรายยังล่องหนกลุ่มถูกโยงชื่อปมทุจริตสอบท้องถิ่นเทียบ55ชื่อในมือปปช.แค่เริ่มต้นหรือจำกัดวงไต่สวนสืบเส้นทางย้อนกลับเผยช่องโหว่วิธีลวงลอบส่งกัญชาบิ๊กล็อตจากไทยไปเยอรมนีต้นทางท่าเรือแหลมฉบังสำแดงเป็นสินค้ายกเว้นการตรวจ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ชีวิตคนไทยเนี่ยเสี่ยงรายวันนะครับคุณผู้ชมครับเวลากลางค่ำกลางคืนขับรถไปไหนเวลาเจอโครงการก่อสร้างใหญ่ๆผมกลัวทุกครั้งเลยเราไม่รู้วันไหนแจ็คพอตจะมาอยู่กับเรานะครับและวันนี้ก็มีโครงการใหญ่ที่พระราม2เกิดเหตุอีกแล้ว
2: เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่พระราม2มันทำให้คนตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยอย่างที่คุณว่าความปลอดภัยที่มีต่อคนงานความปลอดภัยที่มีต่อคนใช้ทางในพื้นที่การก่อสร้างว่าทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่พระราม2วันนี้เกิดเหตุปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มภายในโครงการก่อสร้างถนนพระราม2นะคะจุดนั้นขาออกกรุงเทพมหานครช่วงตำบลบางโทรัฐอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครปั้นจั่นหล่นทับคนงานเสียชีวิต1คนค่ะสาเหตุมาจากปั้นจั่นเสียการทรงตัวจากแรงเหวี่ยงขณะที่กรมทางหลวงยืนยันจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นผิวการจราจรเดิมไม่เกิดการทรุดตัวค่ะปั้นจั่นสำหรับงานตอกเสาเข็มภายในโครงการก่อสร้างถนนพระราม2ช่องทางคู่ขนานขาออกกรุงเทพเกิดล้มลงมาระหว่างการปฏิบัติงานจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหน้าบริษัทเอเชียนอยู่บริเวณหมู่ที่3ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะมีผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่ก่อสร้าง1คนเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัฐพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าตัวเองและพ่อเพิ่งจะเข้ามารับงานในไซต์งานก่อสร้างบริเวณนี้ประมาณ10วันซึ่งก่อนเกิดเหตุกำลังยกเสาเข็มคอนกรีตความยาวประมาณ25เมตรขึ้นสู่ตัวปั้นจั่นเพื่อเตรียมตอกเสาเข็มค่ะตอนนั้นพ่อปีนขึ้นไปบริเวณส่วนบนของปั้นจั่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็จัดตำแหน่งเสาเข็มแต่ระหว่างการยกเสาค่ะปรากฏว่าขาเหล็กที่รองรับโครงสร้างปั้นจั่นพับตัวลงมาแบบกระทันหันทำให้ปั้นจั่นเสียการทรงตัวแล้วก็ล้มลงมาอย่างรวดเร็วและเสาเข็มที่กำลังยกหล่นลงมาทับร่างของพ่อเสียชีวิตค่ะ
3: ปกติคุณพ่อทำปั้นจั่นอยู่กับเราอยู่นะ
4: ครับพ่อเป็นหัวหน้าอย
3: ู่เป็นหัวหน้าคุมต่อเสาเข็มมาเหรอ
4: จะเป็นผู้รับเหมาต่อจากเขาแก่
5: ร่างขึ้นกันเหรออ
3: ๋อได้รับงานเขาแก่แล้วคุณพ่อครับช่วงมาดูงานต่อ
5: ครับไว้จัดรอกันแล้วที่หน้า
3: เมื่อวานเมื่อวันซืนมันเกิดอะไรขึ้นมีอาการผิดปกติไหม

0: ตอบผมก็ตอบ3คนเพรา
1: ะว่าม
0: ันก็ไม่มีคน
2: ต้องกินแกงไหม
1: วันนี้อยู่ดีๆมันพับไปเลย
2: ตีปลาไปแล้ว
3: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและตรวจสอบพื้นที่อย่าง

0: จราจรเดิมไม่มีการซุดตัวกรมทางหลวงยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะ
1: ชีวิตคนไทยเสี่ยงรายวันแล้วก็กลายเป็นความเสี่ยงที่อยู่กับพวกเราทุกวันนะครับสำหรับกรณีที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงน้ำรั่วออกมาครับน้ำเนี่ยมาจากบ่อรวมน้ำของโครงการหรือว่าบ่อซ้ำนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาปูนเข้าไปอัดไว้ก่อนระดับน้ำที่อยู่ในอุโมงค์นั้นมันลดลงมาแล้วครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผิวถนนที่อยู่ด้านบนมันทรุดลงมาถึง20เซนครับนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับเข้าตรวจการแก้ไขกรณีน้ำท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับสาเหตุที่น้ำซึมเข้าไปในพื้นที่อุโมงค์ครับเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการนายมนตรีเนี่ยยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากข้อบกพร่องของการก่อสร้างครับซึ่งรฟม.เนี่ยได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับสำหรับความกังวลเรื่องฝนตกหนักรฟม.สั่งเพิ่มระบบสูบน้ำใต้ดินครับโดยเตรียมเจาะบ่อบาดาลลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่ไปกับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดรอยรั่วจากนั้นครับจะก่อสร้างกำแพงกันน้ำใต้ดินนะครับตามแนวอาคารต่างๆเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำใต้ดินไปยังพื้นที่ใกล้เคียงผู้บริหารรฟม.ครับให้ความมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบต่อโครงสร้างครับ
2: ดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการซุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำภายในอุโมงค์ลดลงค่ะแต่ผลกระทบกรณีนี้ส่งผลให้ผิวถนนบริเวณจุดเกิดเหตุซุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรและวิศวกรอยู่ระหว่างประเมินเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่ปลอดภัยที่สุด
3: แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ามีอัตราการซุดตัวของผิวถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะซุดไปประมาณสัก20เซนแล้วนะครับน่าจะซุดไปประมาณ20เซนแล้วจึงวันนี้จึงจะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจโดยเร่งด่วนของทีมวิศวกรรมนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับที่สุดไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญมากครับ
1: ทีมข่าวครับลองไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าทั้งผิวถนนขอบมุมอาคารบันไดอาคารต่างๆมันมีรอยร้าวรอยแยกมาตั้งแต่วันพุธมีมาก่อนที่จะมีเหตุน้ำรั่วซึมในอุโมงค์แล้วนี่เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านนะครับเขาบอกเห็นแบบนี้เนี่ยไม่สบายใจครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
4: มันก็มีรอยแยกนิดหน่อย
5: กังวลไหมพี่ต้องแบบ
4: เมื่อวานมันก็แยกประมาณเซนหนึ่งวันนี้รู้สึกจะเป็น2เซนนะ
5: แล้วเราอยู่ตรงนี้เรากังวลกลัวไหม
4: ก็ตอนแรกก็กลัวนะพอหลังเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตึกแข็งแรงและเขาก็รีบมาทำเนี่ยหน้าที่มายิงน้ำยาเคมีอะไรอัดดินให้แข็งเนี่ย
5: แล้วแต่ว่าเราเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ไหมว่า
4: แล้วก็เชื่อมั่นว่าเพราะเราก็เขาบอกอย่างนี้เราต้องเชื่อเขานะ
6: ก็กังวลแต่ว่าเขาก็คงแก้ได้แหละ
5: เขาแบบเร่งช่วยให้มาทำให้เสร็จเร็วไหม
6: ค่ะก็ดีถ้าเสร็จเร็วก็ดีเพราะว่ามันก็กระทบกันหมดใช้รถใช้ถนนก็โดนกันหมดค่ะ
1: พันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุพผารามครับบอกว่าผลกระทบทั้งอาคารที่มีรอยร้าวการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสูบน้ำซ่อมแซมอุโมงค์ตำรวจเตรียมจัดการจราจรใหม่นะครับให้รถที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่จะต้องเบี่ยงไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขวาฝั่งขาออกครับเนื่องจากมีการปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับบริเวณที่มีการซ่อมแซม เป็นการปิดชั่วคราว

0: จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครับได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ถนนอิสรภาพแทนเพื่อความปลอดภัยโดยจะปิดการจราจรเป็นเวลา3วันครับเพื่อลดภาระการรับน้ำหนักของผิวถนนหลังผู้รับเหมาซ่อมแซมเสร็จก็คาดว่าจะกลับมาเปิดใช้รองรับการจราจรได้ตามปกติครับ
1: เหตุการณ์ล่าสุดค่ะทำให้หลายคนนึกถึงเหตุการณ์ถนนทรุดตัวย่านสามเสนนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงพอเทียบเคียงกันแล้วนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยประเมินว่าเหตุการณ์ล่าสุดมันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ไอเหตุการณ์น้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์นะคะแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์ถนนทรุดตัวย่านสามเสนค่ะแต่ถ้าประเมินแล้วมันเข้าเงื่อนไข4ข้อก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เร่งตรวจสอบจุดรั่วซึมภายในอุโมงค์ตลอดแนวก่อสร้างทั้งโครงการค่ะแม้ว่าในทางวิศวกรรมเหตุการณ์น้ำซึมระหว่างก่อสร้างอุโมงค์จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุค่ะว่าสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระบุก็คือเกิดจากบริเวณรอยต่อระหว่างบ่อรับน้ำซึ่งอยู่ใต้ท้องอุโมงค์กับตัวอุโมงค์รถไฟฟ้าค่ะปกติแล้วอุโมงค์ใต้ดินมันจะต้องมีระบบรวบรวมน้ำที่ซึมก่อนระบายออกสู่ข้างนอกพอน้ำในบ่อรับน้ำสูงท่วมเข้าสู่อุโมงค์ก็จำเป็นต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีจุดรั่วจุดอื่นที่มีความเสี่ยงตลอดแนวก่อสร้างด้วยหรือไม่และเมื่อนำไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่ถนนสามเสนโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานีวชิระพยาบาลทรุดตัวเมื่อวันที่24กันยายนปี2568นะคะศาสตราจารย์อมรระบุว่ายังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับอุโมงค์รถไฟฟ้าช่วงวงเวียนใหญ่เป็นเพียงการรั่วซึมของน้ำเข้ามาภายในอุโมงค์แต่ต้องจับตา4ปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายว่าอาจจะเกิดซ้ำรอยเหมือนเหตุการณ์ถนนทรุดที่ย่านสามเสนค่ะ
0: มาดูปัจจัยที่1ครับปัจจัยแรกครับต้องดูว่าน้ำที่รั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์มีตะกอนดินหรือทรายปนเข้าไปด้วยหรือไม่อัตราการไหลของน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่ามีแรงดันจำนวนมากอาจเป็นอันตรายได้นะครับต้องติดตามการยุบตัวของถนนในบริเวณใกล้เคียงถ้าดินไหลเข้าไปในจุดรั่วอาจจะส่งผลกระทบมาถนนยางถนนด้านบนทำให้ถนนเนี่ยยุบตัวตามไปด้วยและการแตกร้าวของโครงสร้างอาคารบริเวณใกล้เคียงก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับ
2: มันเป็นน้ำอย่างเดียวหรือว่ามันมีตะกอนดินตะกอนทรายไหลปนเข้ามาด้วยไหม
3: อ
2: ันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าอัตราที่น้ำมันเข้ามาในระบบท่อเนี่ยมันเป็นยังไงมันชะลอตัวมันลดลงหรือว่ามันนิ่งแล้วหรือว่ามันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นถ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แปลว่าแรงดันมันเยอะอันนี้ก็จะนำไปสู่ความน่ากลัวได้อันที่3ก็คือต้องคอยติดตามเรื่องของการยุบตัวของถนนในบริเวณใกล้เคียง
3: ครับ
2: ว่าถ้าดินมันสูญเสียเข้าไปในตรงจุดรั่วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงข้างบนนะฮะทำให้ถนนยุบได้แล้วก็ข้อ4เนี่ยเมื่อดินมันสูญเสียเนี่ยมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าโครงสร้างแถวๆนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องยุบตัวก็อาจจะเกิดการแตกร้าวได
1: ้สำหรับการแก้ไขค่ะใช้วิธีการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะเข้าไปอุดรอยรั่วเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ว่าระยะยาวคงจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทั้งโครงการและต้องตรวจสอบเทียบกับแบบก่อสร้างว่าระบบกันซึมในทุกจุดติดตั้งได้มาตรฐานและครบถ้วนหรือไม่นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าจากการลงพื้นที่น้ำเข้าอุโมงค์ซึ่งอยู่บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำเป็นพื้นที่ของสัญญาที่4งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงสะพานพุทธดาวคะนองระยะทาง 4.1 กิโลเมตรนะคะจุดนี้สัญญานี้มีบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างวงเงิน 14,982 ล้านบาทค่ะ
0: มาดูข้อมูลของรฟม.ครับเป็นไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าช่วงสายวันที่8กรกฎาคมครับเจอน้ำใต้ดินนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตร น้ำซึมเข้ามาที่ฐานของบ่อพักน้ำครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับอาจจะมีดีเฟกต์หรือว่าข้อบกพร่องทำให้เกิดน้ำใต้ดินที่มีแรงดันเข้ามาตามรอยแยกครับตกบ่ายถึงเย็นน้ำไหลเข้ามามากเกินกว่าอัตราการสูบออกครับทำให้มีน้ำท่วมขังต้องปรับเพิ่มอัตราการสูบเป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับพอดึกผู้รับจ้างเนี่ยเอาคอนกรีตผสมสารเกาะตัวดินบริเวณรอบบ่อพักครับเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินนะครับแล้วก็ปรับระดับแรงดันน้ำให้สมดุลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับที่สำคัญครับมีการปรับอัตราการสูบน้ำเหลือ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับควบคู่กับการฉีดดินบริเวณโดยรอบบ่อพักเพิ่มเติมคาดว่าใช้เวลา1สัปดาห์ครับในการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างสีขาวและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กันโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามวัดระยะการทรุดตัวเป็นประจำนะครับซึ่งไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงแล้วผู้รับจ้างก็ใช้วิธีอัดฉีดในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนนะคะเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักแล้วก็สูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ค่ะยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกคืบหน้าในภาพรวมนับจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี69เนี่ยนะคะคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 75.9 โดยเฉพาะสัญญาที่4ที่เกิดน้ำรั่วซึมมีความคืบหน้าไปร้อยละ 74.69 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์งานก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่และสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะมีระยะทางทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตรจะมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด17สถานีแบ่งออกเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน10สถานีและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ7สถานีค่ะ
0: มีเสียงร้องเรียนนะครับมาจากคนระยองครับปรากฏว่าไปเจอการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะน้ำเนี่ยเป็นสีดำมีฟองแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าน้ำที่ถูกปล่อยออกมามันเชื่อมโยงกับการปล่อยน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานี้นะครับว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างทับซ้อนกันครับถ้าไม่แก้ไขในอนาคตมันจะกระทบกับแหล่งน้ำสาธารณะสำคัญของระยองปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะหมู่4ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนครับที่ศาลากลางจังหวัดระยองนะครับชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำในคลองผิดปกติมีสีขุ่นดำมีฟองมีกลิ่นเหม็นที่ประชุมเนี่ยติดตามข้อมูลเส้นทางการไหลของน้ำนะครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อตรวจสอบครับว่าลำน้ำนี้ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนบ้างรวมถึงการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งน้ำสาธารณะและอ่างเก็บน้ำดอกรายครับเพื่อหาต้นตอของน้ำเสียเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดตามกฎหมายนะครับระหว่างการประชุมครับนายณัชพลสุพัฒนะหัวหน้าพรรคศรัทธาในฐานะตัวแทนประชาชนตั้งคำถามถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงครับขณะที่ตัวแทนของภาครัฐชี้แจงบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ำและรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
3: เหตุการณ์ลงมาแล้วระยะหนึ่งนาทีผมก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าแต่ผมอยากจะได้ว่าคำตอบพวกเราได้มันตกกันหรือเปล่านะครับที่ท่านผู้ว่าได้ส่งลงพื้นที่กับทีมงานผมที่ส่งที่ข้อมูลตกกันหรือเปล่า
4: คุณม
3: า
4: ติดจังหวัดระยองนะครับได้ลงตรวจน้ำเสียนะครับสองครั้งนะครับครั้งแรกวันที่3กรกฎาคม5จุดนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือเมื่อวานมี3จุดรวมทั้งเข้าไปตรวจในบ่อของมิตรนิคมด้วยนะครับนี่ก็ได้ดำเนินการร่วมกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือทางคสช.ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมรตะซิตี้ระยองนะครับว่าขอผลตรวจ
1: ส ่วนผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองยืนยันค่ะว่านิคมให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อประชาชนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมประสานโรงงานในพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและหาสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งครับทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเขียวแบบนี้เลยท่านผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาบอกมันผิดปกติหรือเปล่าทำไมมันเขียวอีขนาดนี้แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ทีมแรกลงไปตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินส่งตรวจวิเคราะห์ครับว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่คาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าครับแล้วก็มีอีกหน่วยหนึ่งก็คือโครงการชลประทานระยองลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้งนะครับพอไปเห็นเขาตั้งข้อสังเกตว่าน้ำสีเขียวๆเนี่ยอาจจะเป็นปรากฏการสาหร่ายบลูมหรือการเพิ่มจำนวนของสาหร่ายหรือแพลงต้อนพืชในแหล่งน้ำหรือไม่เพราะจุดนั้นมันมีเยอะครับแต่ก็มีข้อสังเกตของชาวบ้านเหมือนกันขยะที่เอาไปทิ้งในภาพเมื่อสักครู่ก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเคสนี้ครับต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์จากแลบเพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งครับ
1: บริเวณชายแดนใกล้กับปอยเปตตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะว่าอาจจะมีการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนแล้วมันเสี่ยงที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ตำรวจสระแก้วรวมทั้งกสทช.เข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์และบ้านพักบริเวณชายแดนใกล้กับพื้นที่ปอยเปตค่ะโดยพบการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังคาสิโนนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวสัญญาณที่ส่งไปเนี่ยค่ะมีปริมาณการใช้งานครอบคลุมได้ทั้งอำเภอแล้วก็ยังพบว่ามีบัญชีธนาคารอีกเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า160ล้านบาทค่ะหญิงอายุ44ปีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งอยู่ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะอ้างว่าไม่รู้ว่าบ้านส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไกลถึงปอยเปตประเทศกัมพูชาและได้รับเงินเท่าไหร่โดยให้ตำรวจศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สอบถามกับผู้ชายอายุ57ปีซึ่งเป็นสามีแทนชายคนดังกล่าวยอมรับลักลอบส่งสัญญาณจากไทยไปที่ตึกกาแล็กซี่ซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนในปอยเปตค่ะบอกว่าได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อค่ะ
5: คือพื้นฐานของทางผู้กระทำผิดรายนี้ครับก็เป็นผู้ทำระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ความสัมพันธ์นะถึงเป็นที่มาที่เขาอีกประเด็นก็คือเขาเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับ
0: จากการตรวจสอบครับพบว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับห่างจากตึกกาแล็กซี่ประมาณ700เมตรมีการลักลอบกระจายสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี65ครับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยไปพบความผิดปกติฟังดีๆนะครับไปเจอความผิดปกติจากการใช้งาน IP จำนวนมากเฉพาะโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง1เดือนเนี่ยจำนวน190เครื่องครับพอเปรียบเทียบความถี่ของการใช้งาน1วันของเซิร์ฟเวอร์นี้มันเทียบได้กับประชาชน1อำเภอที่ใช้งานครับผมพูดซ้ำอีกทีความถี่การใช้งาน1วันของเซิร์ฟเวอร์นี้เท่ากับคนทั้งอำเภอใช้มันเยอะขนาดนั้นนะครับมันมีความผิดปกติแบบนี้และที่สำคัญครับยังไปพบการทำธุรกรรมทางการเงินธนาคารของไทย4แห่งจำนวน21บัญชีนะครับที่โอนเงินต่อไปยังธนาคารในกัมพูชา2แห่งและธนาคารที่อินโดนีเซียอีก1แห่งเชื่อมโยงไปยังสกุลเงินดิจิทัลครับจากการตรวจสอบเนี่ยมีประชาชนแจ้งความออนไลน์37กรณีนะครับความเสียหาย160ล้านบาทครับ
1: เมื่อเข้าไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ค่ะพบว่าบริเวณชั้น2นะคะมีตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยจำนวน1ตู้ภายในห้องก็ยังมีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ตอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็พบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งสัญญาณส่วนชั้น3ค่ะเจออุปกรณ์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้แล้วอีกจำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอีกเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะเนื่องจากตัวแผงกระจายสัญญาณประชาชนไม่สามารถครอบครองไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนอกจากอาคารพาณิชย์แล้วตำรวจก็ยังนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของทั้งคู่อยู่ด้วยนะคะภายในบ้านไปพบเซิร์ฟเวอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกจำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่ในบ้านแล้วก็ในห้องทำงานมีอุปกรณ์

0: คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเมนหลักในการควบคุมการทำงานนอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนมากซึ่งชุดสืบสวนก็ตรวจยึดอายัดเอาไว้ตรวจสอบทั้งหมดค่ะ
1: ทีนี้ท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบนะครับเราเจอการลักลอบส่งสัญญาณเป็นลักษณะของการขอ IP มาใช้งานโดยเฉพาะผมต้องเล่าให้เห็นภาพนะครับว่าการขอ IP มันคืออะไรเปรียบเทียบแบบนี้ท่านผู้ชมสมมุติเนี่ยอินเทอร์เน็ตเป็นถนนสาธารณะสายหนึ่งครับเวลาคนจะไปใช้บริการเนี่ยเขาใครเข้าไปใช้บริการก็ได้ใช่ไหมพอใครเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้คนเข้าไปใช้มันก็มีเยอะครับดังนั้นเยอะเน็ตมันช้าเน็ตมันกระตุกพอเราไม่พอใจแบบนี้เราก็จะต้องไปขอ IP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับการขอ IP ก็คือการขอช่องทางพิเศษขึ้นมาเหมือนกับทางด่วนนะครับเรามีทางด่วนเป็นของตัวเองพอเราขอใช้ IP เนี่ยทางด่วนนี้ใครจะเข้ามาบนเส้นทางนี้เราเลือกที่จะอนุญาตได้เป็นคนๆไปใน A ใน B ใน C ใครจะให้เข้ามาบ้างคัดเลยทีเนี้ยเน็ตที่เราไปขอ IP มาเนี่ยช่องทางนี้มันจะเร็วมันจะแรงครับพอเราอนุญาตให้ใน A ใน B เข้ามาใช้การอนุญาตนี้เราต้องปล่อยสิ่งที่เรียกว่า VPN ครับก็เหมือนกับกุญแจที่จะมาใช้ทางด่วนเส้นนี้ครับเนี่ยแหละครับพอมันมี IP แบบนี้มีทางด่วนเป็นของตัวเองทีนี้กลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้ชายแดนก็ได้ครับอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถสวิตช์เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้ได้ขอแค่ใส่รหัสผ่านเท่านั้นครับ
0: ลักษณะการลอบส่งสัญญาณครั้งนี้จึงเป็นการทำธุรกรรมอำพรางหวังไม่ให้ถูกอายัดบัญชีและไม่ให้ตรวจสอบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินไปยังปอยเปตด้วยวิธีการก็คือพยายามจะใช้ IP กลบเกลื่อนให้เห็นว่ามีการใช้งานอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการส่ง SMS หรือการโทรศัพท์เซิร์ฟเวอร์1เครื่องนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานพร้อมกันได้เป็นจำนวนมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
2: ในภาพเนี่ยเป็นตู้แหลกนะครับก็จะมีตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีสายเข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้ครับที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยอินเทอร์เน็ตก็จะส่งไปยังปลายทางอย่างเคสเนี้ยก็คือพอดีเนี่ยทางผู้จดทะเบียนเนี่ยเขามีถิ่นที่อยู่ที่สระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนพอดีแต่ว่าอย่าง VPN เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จังหวัดชายแดนสามารถทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้ได้ทั่วโลกครับก็ในการที่จะทำ VPN ขึ้นมาเพื่อให้ปลายทางเชื่อมต่อใช้ IP ของประเทศนั้น
0: ๆตำรวจให้ข้อมูลว่าสามีภรรยาประกอบอาชีพรับติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อรัญญประเทศเราก็มักจะข้ามไปยังปอยเปตไปรับงานติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดให้กับบ่อนคาสิโนแล้วก็ตึกต่างๆในปอยเปตนะคะกระทั่งรู้จักกับคนในปอยเปตซึ่งหลังจากนี้ต้องตรวจสอบต่อว่าการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่คะ
1: ผ่านไปด้วยดีตามคาดครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดวินิจฉัยว่าการกู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลคุณอนุทินนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับตอบสั้นๆว่าไม่ขัดครับแต่มันมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเหมือนกันท่านผู้ชมกู้มา400,000 ล้านเนี่ยมันมี2ก้อนด้วยกันครับมี200,000 ล้านแรกอันนี้เอามาเยียวยาศาลมองเอกฉันท์เลยไม่มีปัญหา200,000หลังอันนี้เอามาใช้ในโครงการด้านพลังงานครับอันนี้ไม่เอกฉันท์มีมติ7-2นะครับที่ไม่เอกฉันท์ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ขาดคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะครับก็คือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์กรณีการยื่นคำร้องว่าหลักเกณฑ์การตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลอนุทินขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัย2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเงินกู้200,000 ล้านบาทแรกที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับเช่นการใช้เงินนี้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยอันนี้ศาลมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ครับเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายก็แปลว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญสำหรับ200,000 ล้านแรกส่วนประเด็นที่2ก็คือ200,000 ล้านหลังอันนี้ใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ในการรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิล ไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ครับสำหรับเสียงข้างมากในประเด็นที่2เนี่ยมี7คนท่านผู้ชมประกอบไปด้วยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายสุเมธรอยกุลเจริญนายสราวุธทรงศิวิไลส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย2คนครับก็คือนายจิระนิติหวานนนท์และนายอุดมรัตน์อมฤตครับ
0: ฝ่ายค้านค่ะ2แกนนำของพรรคประชาชนนะคะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการเอาไว้แต่ก็ยังเห็นตรงกันค่ะว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจพิเศษในการไปออกพรกเงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรแต่เป็นความพยายามสอดไส้โครงการต่างๆในร่างพรบงบประมาณปี70ค่ะขณะเดียวกันพรรคประชาชนจะใช้กลไกของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพรกกู้เงินโดยเฉพาะแต่ในคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณปี70สามารถใช้ช่องทางนี้ได้เพราะว่าหลายโครงการก็ขอมาแบบซ้ำซ้อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในงบประมาณปี70ก็มีกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะ
3: ข้อสงสัยนะคะว่าจะเป็นการที่จะเป็นรายการโครงการที่มีการเตรียมบริษัทที่จะมารับจ้างหรือว่ารับจัดซื้อสินค้าหรือว่าโครงการดังกล่าวไปแล้วหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถขยะ EV นะคะลานกีฬานะคะเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นโครงการอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็เกิดข้อกังวลค่ะว่ามันจะเป็นไปตามอย่างที่เราได้ตั้งข้อสมมุติฐานเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการสอดไส้โครงการนะคะแล้วเอาความเดือดร้อนของประชาชนเอาเงินเยียวยาประชาชนมาบังหน้านะคะแล้วก็ใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตน
4: ถ้าดูตามตัวรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา172นะจริงๆก็มีเขียนบทบัญญัติไว้ค่อนข้างชัดเช่นเดียวกันนะว่าถ้าอยู่นอกสมัยการประชุมนะครับแล้วก็การที่รัฐบาลจะรอให้เปิดสมัยประชุมใหม่เนี่ยมันจะเป็นการชักช้าเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองก็ต้องมีการเรียกประชุมวิสามัญเป็นการด่วนนะครับเพื่อที่จะได้เปิดประชุมวิสามัญเพื่อที่จะให้ทางสภาเนี่ยได้ลงมติรับรองหรือไม่รับรองนะครับการออกพระราชกำหนดนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องรอความชัดเจนจากฝั่งรัฐบาลต่อไปว่าจะดำเนินการยังไงต่อครับ
1: นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับบอกว่าพรรคเนี่ยน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลนะครับแต่จะต้องศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพราะเป็นห่วงครับว่าในอนาคตจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของรัฐบาลในอนาคตก็คือสามารถออกพรกกู้เงินได้แม้ไม่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนายอภิสิทธิ์เนี่ยชี้ว่าการกู้เงินครั้งนี้ครับจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับใกล้เพดานหนี้ 70% ต่อ GDP ครับก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเผยการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทก้อนหลังที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจะเอาใช้อะไรเพราะเขียนมาโจทย์ก็คือจะเอาไปใช้กับโครงการในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าครับ
0: ไม่ได้เหนือความคาดหมายใช่ไหมคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งไปกันต่อก็ยิ่งสร้างความคาดหวังให้กับนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนแล้วค่ะอยากให้รัฐบาลมาใช้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทนี้สำหรับโครงการด้านพลังงานอย่างตรงจุดแล้วก็เป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาก็ไฮไลท์เอาไว้ว่าจะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยนะคะมีมุมมองจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินค่ะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดมูลค่า 200,000 ล้านบาทจะเริ่มเห็นการใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาส 4ของปีนี้ระยะแรกก็น่าจะเน้นไปที่ภาคประชาชนเป็นหลักล่ะค่ะทั้งการสนับสนุนให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV รวมทั้งการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป แต่การปรับโครงสร้างพลังงานของ

0: ภาครัฐหรือว่านโยบายพลังงานสะอาดในภาพใหญ่ยังไม่ชัดเจนค่ะว่ารัฐจะมีแผนจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับภาครัฐมากน้อยแค่ไหนถ้ามาตรการนี้ผ่านการอนุมัติก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดการกระจายเม็ดเงินประมาณ 50,000 ล้านบาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.1 ถึง 0.2 ของ GDP ค่ะ
1: 200,000 ล้านบาทเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถูกใช้ในระยะเวลานานเท่าไหร่ถ้าสันนิษฐานก่อนว่าถูกใช้ในวงเงิน 50,000 ล้านบาทนะครับและเงินเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกอยู่กับในประเทศส่วนหนึ่งและก็ต้องนำเข้า import content อีกส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะประมาณอีกประมาณ 1-2% นะครับอันนั้นคือมุมที่มองนะเพราะยังไม่เห็นข้อมูลชัดนะครับ
2: ขณะที่ภาคธุรกิจครับเขาบอกเห็นด้วยเลยกับการกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับบอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมีงบในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวครับเพราะเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังตามหลังหลายประเทศคู่แข่งนะครับต้องกำกับดูแลเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าในการใช้งบด้วย
3: ผมว่าเราต้องให้ภาครัฐเนี่ยมีกระสุนในการทำงานนะฮะจริงๆแล้วมันจำเป็นเพราะว่าเรากำลังมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนหลายเรื่องนะฮะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะครับ
0: พร้อมเสนอค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากมีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูงแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่จึงควรปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโซล่าส่งเสริมมาตรการจูงใจทางภาษีให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอนาคตค่ะ
2: ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70เนี่ยผ่านสภาวาระแรกไปแล้วนะครับมี3วาระท่านผู้ชมวาระ1วาระ2วาระ3วาระแรกเนี่ยรับหลักการนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมาธิการที่มีการไลฟ์ประชุมงบกันน่ะกำลังคุยกันอยู่นะครับเพิ่มลดได้แต่เต็ง1ของพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยติดท็อป5ตลอดสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือ5อันดับแรกกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน5อันดับแรกตลอดในปีงบ70ก็อยู่อันดับที่2ครับแต่คำถามที่ตามมาก็คืองบสูงแล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะมันสมเหตุสมผลกันไหมวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
4: คุณผู้ชมครับงบประมาณในแต่ละปีที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับถือว่าสูงมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังสวนทางกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทยถ้าสังเกตล่าสุดนะครับจากผลคะแนนการสอบพิซซ่าเด็กไทยถือว่ามีคะแนนลดต่ำลงนะครับนี่จึงทำให้ล่าสุดในการอภิปรายร่างงบประมาณปี70ครับฝ่ายค้านซัดหนักถึงการทำหน้าที่เลยนะครับทั้งเรื่องของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงความคุ้มค่าในการทำงานด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมีมูลค่าสูงกว่า 3.5 แสนล้านบาทเลยนะครับเงินจำนวนนี้กระจายไปอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับเงินก้อนแรกนะครับเป็นเงินในส่วนของการจ้างบุคลากรภาครัฐกว่า 64%รองลงมาเป็นงบยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายระดับประเทศนะครับ 32.13% งบพื้นฐานหรือว่างบโครงสร้างสนับสนุนในการใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.95% และที่เหลือเป็นงบบูรณาการสำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆแต่การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะที่ผ่านมางบต่างๆมักจะเทไปอยู่ที่ส่วนของบุคลากรแต่งบที่จะไปถึงในส่วนของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนั้นถือว่าน้อยมากครับสสการดีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ในเวที8ปีกสสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าที่ผ่านมาครับไทยยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้านการศึกษาไม่มี KPI ตัวชี้วัดที่ชัดเจนจึงส่งผลต่อการจัดสรรงบและผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพครับ
5: มันคงไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเรื่องปริมาณเม็ดเงินแล้วมันน่า

0: จะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการใช้เงินว่าเราจะเป็นไปสู่ตรงประเด็นตรงเป้านั้นได้อย่างไรทีนี้ย้อนกลับไปว่าการใช้เงินมันเกิดขึ้นอะไรบ้างถ้าเราไปดูสัดส่วนมันก็จะเป็นสัดส่วนที่คลาสสิกก็คือประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือในเรื่องของบุคลากรการลงทุนบางอย่างอย่างเช่นแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มาในประเด็นที่2ว่าเราใช้เงินยังไงเรากำลังใช้เงินที่อย่างไม่ถูกจุดเรายังไม่เคยไปมีใครมาให้คำตอบเราได้เลยค่ะว่าถ้าเราจะชี้วัดความเจริญของประเทศนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าในตลอด20ปีที่ผ่านมาเรามีกว่า18รัฐมนตรีอันเนี้ยมันก็เลยไม่เคยมีคำตอบว่าเราเอาผู้บริหารเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเอ็นเกมยังไง
1: และถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดของการใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยเฉพาะการใช้งบประมาณตามนโยบายของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามแนวคิด All for Education นะครับจะพบว่าใช้งบประมาณไปกว่า 78,000 ล้านบาทครับหลายเรื่องก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแล้วก็เครือข่ายด้านการศึกษาพยายามชี้แล้วก็อยากให้ทำมาโดยตลอดนะครับโครงการแรกนะครับคือการคืนเวลาให้ครูเพื่ออนาคตของเด็กนะครับตามมาด้วยการรื้อหลักสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและสุดท้ายครับคือการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริงการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงนอกห้องเรียนก็ต้องถือว่าสอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงนะครับคุณออนอุษาพรมออสลงพื้นที่ไปดูการศึกษาในรูปแบบนี้ว่าจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนครับ
2: จุดนี้นะคะก็คือตลาดน้ำวัดไซค่ะที่ในกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการให้เด็กๆนะคะลงพื้นที่มาเลือกซื้ออาหารที่ตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปเล่าเรื่องค่ะซึ่งที่นี่ก็จะถูกแบ่งย่อยนะคะเป็นหลากหลายวิชาอย่างเช่นร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายหมูก็จะถูกเรียกว่าวิชาอนาโตมีหมูเป็นต้นค่ะ
3: การเรียนนอกห้องเรียนวันนี้เด็กๆต้องเลือกซื้อของที่ไม่เคยเห็นมา1ชิ้นพร้อมเรื่องราวของสิ่งนั้นๆกิจกรรมนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง
4: ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าที่นี่จะมีจริง
5: หนูรู้สึกต่างยังไงกับการได้มาเรียนในข้างนอกห้องเรียนบ้างอยู่โรงเรียนกับที่เนี่ย
4: แปลกใหม่กว่าในกิจกรรมหลายอย่างให้ทำเยอะเพราะว่าเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศอะค่ะ
3: เด็กๆได้ลงเรือล่องคลองสนามชัยไปยังวัดหนังราชวรวิหารระหว่างทางพวกเขาเรียนรู้ทั้งเรื่องความปลอดภัยทางน้ำและวิถีชีวิตริมคลองที่ยังหลงเหลืออยู่ก่อนจะมาถึงห้องเรียนแห่งที่2พระวิหารและพระอุโบสถวัดหนังที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งศิลปะวัฏจักรชีวิตประวัติศาสตร์ภาพวาดบนฝาผนังธรรมชาติคือห้องเรียนที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศที่ดูจะซับซ้อนเข้าใจยากกลายเป็นเรื่องเล่าที่สนุกเมื่อฟังจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรง
6: โอเค
7: ตอนท้ายเราจะพยายามเปิดเวทีให้น้องๆได้มาแชร์กันในเรื่องของประสบการณ์หรือความรู้หรือความคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ให้ความรู้ความคิดต่างๆเหล่านั้นได้รับฟังซึ่งกันและกันแล้วอาจจะกลายเป็นความรู้ร่วมของน้องๆต่อในอนาคตได้ครับ
8: ทุกอย่างอะค่ะถูกออกแบบแล้วก็ถูกเหมือนกับเรียนรู้ไปร่วมกันค่ะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนอันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการไม่ได้ถูกแยกว่าอันนี้คือห้องเรียนนะอันนี้คือชุมชนนะทุกที่คือที่เรียนรู้เขาก็จะบอกว่าเขาตื่นเต้นกับการได้เห็นของจริง
3: การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนที่สำคัญการออกแบบการเรียนรู้ก็อาจไม่ใช่หน้าที่ของครูเพียงลำพังแต่เป็นบทบาทร่วมกันของครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมที่จะทำให้ทุกพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้และเตรียมเด็กให้พร้อมใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนุสาพรมออสไทย PBS รายงาน
1: เป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะครับที่ประเทศไทยพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาแต่สุดท้ายก็ยังวนอยู่กับเรื่องเดิมๆนะครับทั้งข้อเสนอในการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ การจัดหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไปและสุดท้ายคือพรบการศึกษาฉบับใหม่ที่จะต้องเป็นหลักกฎหมายที่มั่นคงเพื่อลดปัญหาความ

0: ความผันผวนของนโยบายครับ
1: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับ
2: บัญชีแนบท้ายของพรบ.นิรโทษกรรมนั้นถูกตั้งข้อสังเกตจากคนบางส่วนนะคะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องไปเอื้อประโยชน์ให้มีการไม่เอาผิดให้กับคดีหัวเลือกสว.หรือไม
1: ่
2: วันนี้บรรยากาศการถกเถียงกันก็เลยดุเดือดพอสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตอบกระทู้ถามสดของนายภริศ วัชรศิลป์ประเด็นเรื่องนี้นะคะคดีหัวเลือกสว.บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วอยู่ในระหว่างการทำคดีอีกประเด็นหนึ่งค่ะปรากฏว่าฝ่ายพรรคประชาชนไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พูดถึงกฎหมายฉบับนี้มีข้อความในลักษณะนิรโทษกรรมล้างผิดคนล้มเลือกตั้งและหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้มีข้อถกเถียงตามมาอีกคือสมาชิกวุฒิสภาบางคนก็คือนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะคะก็ออกมาระบุว่าข้อความของพรรคประชาชนมันเข้าข่ายมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ทำให้คุณสิริกัญญาตันสกุลต้องออกมาชี้แจงบอกว่าร่างกฎหมายมันคลุมเครือไม่ชัดเจนเองค่ะก่อนจะชี้แจงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลยอมรับบอกพรรคประชาชนมีการแก้ไขปรับข้อความใน Facebook ที่โพสต์ข้อความเอาไว้จริงเดิมโพสต์ข้อความว่าด่วนสสรัฐบาลโหวตเห็นชอบตามสว.ให้นิรโทษไม่รวมคดี112แต่ล้างผิดคนล้มเลือกตั้งหัวสว.ปรองดองแบบเลือกปฏิบัติแต่ว่ามีการปรับแก้เป็นข้อความบอกว่าด่วนสสรัฐบาลโหวตเห็นชอบตามสว.ให้นิรโทษไม่รวมคดี112แต่ล้างผิดคนปิดสนามบินล้มเลือกตั้งปรองดองเลือกปฏิบัติจากนั้นก็ชี้แจงสาเหตุที่มีการปรับแก้ข้อความบอกเป็นเพราะบทแนบท้ายของร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เรียกกันว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมันคลุมเครือและไม่มีใครตอบคำถามที่ชัดเจนได้กรณีเพิ่มฐานความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และกฎหมายเลือกส.ว.พร้อมปฏิเสธว่าเป็นเฟกนิวส์หลังจากนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์แถลงชี้ว่าพรรคประชาชนกำลังมีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงนำเสนอเฟกนิวส์ให้สื่อสังคมออนไลน์
3: จากการที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการผ่านร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับซึ่งประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยได้รู้อาจจะมีการข่าวที่เรียกว่าเฟกนิวส์นะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับหลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะกับพรรคอันดับ2ของประเทศก็คือพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ให้ข่าวเฟกนิวซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมพรรคของท่านถึงให้ข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะท่านเหล่านี้ก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้มีการอภิปรายด้วย
4: อ๋อมันไม่ถึงขั้นเฟกนิวส์ค่ะก็ลองฟังดูไล่ดูนะคะว่าตัวบัญชีแนบท้ายเนี่ยมันเปิดช่องเอาไว้นะคะในการที่จะนิรโทษกรรมคดีจากพรป.เลือกตั้งสว.ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันมีห้อยท้ายว่าไม่ครอบคลุมคดีที่เป็นคดีทุจริตแล้วก็คุณสมบัติใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยคดีหัวสว.มันจะถูกเป่าให้มันกลายเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตหรือเปล่าอย่าลืมว่ากกต.บอกว่าโพยกับการเลือกตั้งสว.เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปในทิศทางใดก็ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังไม่มีใครตอบคำถามเราได้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เพิ่มพรบ.เลือกตั้งสว.เข้ามาเนี่ยจะนิรโทษใครมันมีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าค่ะ
1: ตรวจสอบครับท่านผู้ชมครับการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับมีทั้งหมด12มาตราใน12มาตราหลักเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวเลือกสว.ปี67ครับแต่ในบทแนบท้ายท่านผู้ชมมันกำหนดฐานความผิดที่จะครอบคลุมการนิรโทษกรรมตามกฎหมายเอาไว้ได้แก่ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ความผิดตามกฎหมายการได้มาซึ่งสว.เนี่ยครับความผิดตามกฎหมายการได้มาซึ่งสว.และความผิดตามกฎหมายกกต.ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยอันไหนเข้าข่ายบ้างจะมีคณะกรรมการวินิจฉัยนิรโทษกรรมครับที่จะต้องอ้างถึงหลักเกณฑ์นี้เพื่อประกาศนิรโทษกรรมต่อไปครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับนั่นก็คือกระทู้ถามตอบในสภาวันนี้ครับกระทู้เนี้ยค้างอยู่ในสภามา3สัปดาห์แล้วครับเพราะอะไรเพราะ DSI ไม่เข้ามาตอบเรื่องของคดีหัวเลือกสว.นะครับว ันนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาตอบครับโดยมีนายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนเป็น

0: ผู้ถามนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ถามถึงการโกงอย่างไรรายละเอียดเส้นเงินเป็นยังไงและผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยไปถึงไหนแล้ว
1: พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่า DSI ส่งสำนวนให้อัยการไปแล้วส่งฟ้อง8คนจากทั้งหมด229คนและคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการคดีพิเศษฐานฟอกเงินอ้างยี่เช่นเดียวกับกกต.ก็อยู่ระหว่างการวินิจฉัยก่อนลงมติพร้อมระบุค่ะว่าฝ่ายการเมืองมีขอบเขตอำนาจที่ไม่สามารถก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้อีกหลังจากพลตำรวจโทรุทธพลตั้งข้อสังเกตกับกระทู้ถามที่ถามถึงคดีเมื่อ2ปีที่แล้วมีแรงจูงใจอะไรรวมถึงอ้างถึงการติดภารกิจคดี Forex นะคะกรณีที่มีชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุทำให้ไม่ได้มาตอบกระทู้ก่อนหน้าก็เลยทำให้ส.ส.ฝั่งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยลุกขึ้นประท้วงการชี้แจงนอกประเด็นขณะเดียวกันประธานในที่ประชุมค่ะก็วินิจฉัยบอกไม่สามารถบังคับให้รัฐมนตรีตอบอย่างไรได้ก็ทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาอีกทีนี้พอนายภริชเปิดคลิปภาพประกอบการตั้งกระทู้ถามบอกว่ามีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกส.ว.อย่างน้อย5จังหวัดคราวนี้ล่ะค่ะพลตำรวจโทรุทธพลก็เลยแนะนำให้มอบพยานหลักฐานไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเอามาอภิปรายกันในสภาและหลังนายภริชถามย้ำว่า DSI และกกต.จะเป่าคดีไห
0: ม
1: ใช้คำนี้ก็เลยทำให้ประธานในที่ประชุมตัดบทบอกจบกระทู้แล้วค่ะสำหรับประธานในที่ประชุมระหว่างตั้งกระทู้ถามประเด็นนี้ก็คือนายโสพลสารำ
0: สภาจะตัดจบนะครับแต่วันนี้ผู้ว่ากทม.เริ่มใหม่ในสมัยที่2ครับวันนี้ผู้ว่าชัดชาติเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ว่าสมัย2ครับรับตำแหน่งปุ๊บก็งานเข้าปั๊บเลยหลังจากที่เราทราบข่าวกันนะครับนั่นก็คือน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงครับเย็นวันนี้มีกำหนดการลงไปหน้างานครับไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะลงพื้นที่วันนี้ครับจริงๆมีการประชุมกันระหว่างทีมผู้ว่ารองผู้ว่าและทีมผู้บริหารใหม่ของกทม.นะครับส่วนใหญ่หน้าเดิมเพิ่มเติมคน2คนครับคุยกัน4ประเด็นหลักท่านผู้ชมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับก็คือแรงงานข้ามชาติอาคารเก่าขยะและการทุจริตในกทม.ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์รับการประดับตราสัญลักษณ์กทม.ที่อกเสื้อครับเป็นสัญลักษณ์การเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการสมัยที่2นะครับวันนี้ผู้ว่าเปิดตัวทีมงานใหม่ครับเป็นทีมรองผู้ว่าเดิม3คนคือรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลครับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและการระบายน้ำรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชดูแลงานด้านการปราบปรามการทุจริตงบประมาณและระบบสาธารณสุขและบัตรทองครับขณะที่นายสานนท์หวังสร้างบุญดูแลด้านการศึกษานะครับที่เพิ่มมาใหม่1คนเห็นไหมครับบางคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้านายพรพรมนศวิกิตเศษครับที่จะมาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเมืองนะครับส่วนนายจักรพันธ์ผิวงามจากรองผู้ว่าครับในสมัยที่แล้วปรับเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แทนที่ของนายต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับนายต่อศักดิ์หรือว่าทีมงานเขาเรียกอากงเนี่ยจะไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่ากทม.แทนครับซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนนอกจากนี้ยังมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะครับที่จะร่วมเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้วยครับ
1: ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกเดี๋ยวจะมีพี่ชายมาด้วยนะคะอยู่ในนี้ล่ะค่ะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับคณะทำงานบริหารของผู้ว่าชัดชาติจะมี3กลุ่มด้วยกันก็คือรองผู้ว่าใน3คนที่ปรึกษาทางการเมือง9คนและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก18คนผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเป็นการผสมผสานจุดแข็งของผู้บริหารระดับอาวุโสมากประสบการณ์กับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันปรับเปลี่ยนนโยบาย261ข้อให้กลายเป็นแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งหลังจากเปิดตัวปุ๊บนายชัชชาติพร้อมทีมบริหารก็ประชุมเร่งด่วนแก้ไขปัญหา4ข้อหลักคือเรื่องการจัดการแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ลักลอบทำงานและประกอบธุรกิจอยู่ในกทม.2 อันนี้ประเด็นใหญ่เรื่องการดูแลอาคารเก่าช่วงแรกให้ไปตรวจสอบอายุของอาคารที่อายุ50ปีขึ้นไปตรวจสอบให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ คือตอนที่ท่านกำลังหาเสียงเลือกตั้งมันมีปัญหาเรื่องอาคารเก่าพอดี3ปัญหาขยะที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดแล้วก็กลิ่นแล้วก็เรื่องสุดท้าย

0: ้แหมร้อนแรง
1: ครับ
0: การตรวจสอบเรื่องการทุจริตและความโปร่งใสค่ะโดยระบุถึงกรณีเจ้าหน้าที่ธนบุรีไปเกี่ยวข้องกับกรณีการแจ้งเกิดทิพย์บอกขณะนี้ถูกย้ายเข้าส่วนกลางและตั้งกรรมการสอบวินัยซึ่งข้อหาล่าสุดถือเป็นกรรมใหม่ต้องกลับมาพิจารณาแล้วตรวจสอบก่อนว่าต้องไล่ออกหรือไม
2: ่คุณท่านตำรวจนะที่ช่วยขยายผลแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกหน่วยทำงานรวดเร็วแบบนี้แหละขยายผลให้เร็วอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้ก็ได้มีการคุยกันว่าเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยของกทม.เองเนี่ยบางทีมันมีความล่าช้าเพราะว่าตามกฎหมายตามระเบียบเดิมเนี่ยเราต้องเอาคนในเนี่ยตั้งเป็นกรรมการสอบวินัยซึ่งมันก็สอบกันเองอะมันทำให้คนที่ตั้งเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอบไม่รู้กระบวนการสอบก็ทำให้การสอบล่าช้าสอบแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่แม่นยำก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงที่เรามีหน่วยที่จะตรวจสอบโดยเฉพาะเป็นแบบเหมือน DSI ข้างในกทม.ได้ไหมที่เอาผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ทำเรื่องสอบวินัยอย่างเดียวเลยก็จะทำให้เราเร่งรัดกระบวนการได้ดีขึ้นนี่ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ลองไปปรับปรุงกระบวนการเรื่องกรรมการสอบวินัย
1: นี่อีกหน่อยอาจจะมีสำนัก DSI ในสังกัดกทม.นะครับกรณีที่เกิดขึ้นครับตอนนี้กำลังตรวจสอบขยายผลไปยังทุกเขตนะครับทั้งการรับรองบุตรการจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติว่ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่เบื้องต้นพบหลายร้อยเคสครับที่จะขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการหลายชุดด้วยกันนะคะทั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์ชุดนี้ต้องส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทรา
1: บ
0: การดำเนินการของตำรวจการดำเนินงานของปปช.ก็ยังอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบของคณะกรรมการด้วยนะคะวันนี้มสว.เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการปปช.โดยอ้างว่าสถ.นั่นแหละค่ะเข้ามาแทรกแซงการสอบท้องถิ่นยืนยันว่าได้ส่งหลักฐานทั้งหมดกว่า 400,000 ชุดพร้อมกับตัวแฟลชไดรฟ์ให้กับปปช.ไปแล้วนะคะซึ่งประธานคณะกรรมการก็บอกว่าพบความผิดปกติจากข้อมูลที่สถ.และมสว.ให้ข้อมูลมันไม่ตรงกันเรื่องการจ้างตรวจสอบข้อสอบโดยเตรียมเชิญอธิบดีสถ.มาชี้แจงอีกครั้งสัปดาห์หน้านะคะหลังจากไม่ได้มาตามนัดวันนี้ค่ะคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรประชุมติดตามประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะโดยเชิญอธิการบดีมสว.ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมาชี้แจงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบรวมถึงแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดและทุกกระบวนการที่ทางมสว.เป็นผู้รับผิดชอบนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงโดยนายอัศพลสันไรพบประธานคณะกรรมการปปช.บอกว่าทางมสว.ได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วโดยกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องมั่นคงที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงหลักฐานที่เป็นดิจิทัลต่างๆขณะนี้อยู่ในมือปปช.ทั้งหมดแล้วค่ะซึ่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยายืนยันกับคณะกรรมการบอกว่าหลักฐานที่อยู่ในมือปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญค่ะ
1: ทางมสว.เนี่ยครับได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษานะครับเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันครับรวมไปถึงการยื่นซองประมูลราคาและการลงนามในสัญญานะครับโดยอธิการบดีมสว.เนี่ยไม่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ครับสำนักทดสอบได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทเอกชนสำนักทดสอบของมสว.ได้จ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบซึ่งมีหน้าที่จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและการตรวจข้อสอบครับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศโดยสำนักทดสอบเนี่ยได้ไปว่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น30ล้านบาทครับ
3: มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นนี้นะครับได้มีการสอบถามว่าที่บอกว่ามีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าบุคคลภายนอกที่ทำการแทรกแซงคือใครผู้ชี้แจงได้ชี้

0: จงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มาแทรกแซงนอกจากนั้นที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวผู้ว่าจ้างไม่ว่าใครก็ตามได้มาประสานกับใครในมสว.หรือในสำนักทดสอบซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการว่ารายละเอียดได้ให้ปากคำต่อปปช.ไปแล้วจึงไม่ขอให้ในชั้นกรรมาธิการ
1: ไฮไลท์นิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ข้อมูลใหม่นะเรื่องของมสว.สำนักทดสอบของมสว.เนี่ยไปจ้างบริษัทเอกชนข้างนอกพิมพ์กระดาษคำตอบแล้วก็จ้างตรวจข้อสอบครับวันนี้ข้อมูลนี้อยู่ในกรรมธิการปปช.ของสภานะครับทางประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาบอกว่ามสว.เนี่ยจะเร่งพิจารณาข้อเท็จจริงให้เสร็จภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ครับเพื่อพิจารณาอีกครั้งแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองนะครับที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างโครงการครับ
2: ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษได้ร่วมรับฟังและสอบถามข้อเท็จจริงด้วยนะคะซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลที่ทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจรับฟังวันนี้มันมีบางส่วนที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้มันไม่ตรงกันค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมธิการก็ได้สอบถามนะครับว่าได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านหรือไม่ทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบได้แจ้งว่าไม่ได้ตรวจและถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใน TOR สุดท้ายทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบก็สแตมป์ตามมหาลัยสำหรับผู้สอบผ่านและส่งไฟล์แฟดได้นั้นกลับคืนสถ.และนำไปประกาศต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี
2: ้ประธานคณะกรรมาธิการปปช.บอกค่ะว่าในการประชุมครั้งหน้าจะเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลนะคะการประชุมครั้งหน้าก็คือสัปดาห์หน้าและเดี๋ยวจะขอข้อมูลเอกสารการทำงานของมสว.และสท.รวมไปถึงเอกสารการอนุมัติงบประมาณกับมสว.มาดูด้วยค่ะ
1: มาที่การตรวจสอบหลักกรณีนี้นะครับอยู่ในมือของปปช.ครับท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ปปช.เปิดออกมาก็คือตอนนี้เนี่ยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย55รายชื่อครับเป็นรายชื่อที่อยู่ในมือของปปช.นะครับซึ่งจะเข้าสู่การไต่สวนแต่ปปช.ก็ไม่ได้เปิดรายละเอียดบอกแค่ว่ามีแค่4กลุ่มเท่านั้นแต่คุณวิลาสินีครับข้อมูลที่เราได้นะวันนี้เนี่ยมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาจากสำนักข่าว Next News ที่เขาเปิดข้อมูลมาเหมือนกันขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่คุณวิลาสินีและทีมงานเนี่ยทำมาโดยตลอดโครงข่ายการทุจริตครั้งนี้ถ้านำมาเทียบกันเนี่ยเราพอจะเห็นแนวทางของการไต่สวนปปช.ไหมครับ
3: มันก็พอจะเห็นนะคะว่ากลุ่มแรกๆที่ปปช.จะเรียกไต่สวนเนี่ยเป็นการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ18รายชื่อที่เป็นคณะกรรมการกลางการสอบหรือว่ากสท.ค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่รอบๆตัวนายพิชิตค่ะคุณผู้ชมคะ55ชื่อจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือเป็นการจำกัดวงไต่สวนอันนี้น่าจะเป็นข้อสังเกตที่หลายคนจับตานะคะไม่ว่าจะด้วยท่าทีปปช.ไม่ลงมาตอบคำถามด้วยตัวเองแต่เลือกใช้วิธีแจกเพรสข่าวหรือแม้แต่การที่ยังไม่ปรากฏชื่อใครที่เรียกว่าเป็นตัวซีเครตก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามทั้งสิ้นค่ะที่ปรากฏชัดเจนสุดจากปปช.น่าจะเป็นประโยคนี้ค่ะจากข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปได้และจะรับพิจารณาไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีการสโคบกว้างๆไว้4กลุ่มนะคะไล่ไปตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดและประกาศผลสอบส่วนกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มแก้ไขคะแนนนายหน้าและคนที่ได้รับการแก้ไขคะแนนส่วนกลุ่มที่4นะคะก็แตะไว้หลวมๆว่าคือบุคคลอื่นๆค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานก่อนที่ปปช.จะให้ข้อมูลสำนักข่าว Next News เนี่ยค่ะเขาก็ออกมาเปิดเผยเป็นชื่อนามสกุลเลย

นะคะอ้างว่าน่าจะเป็น55คนนี่แหละที่จะถูกไต่สวนทีมข่าวเราก็เลยพยายามที่จะกรุ๊ปให้เห็นค่ะว่าถ้าเป็นไปตามรายชื่อที่ว่าจริงคนเหล่านี้ถูกดึงมาจากกลุ่มไหนได้บ้างนั่นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะคะ

0: การสอบแข่งขันพนักงานส่งท้องถิ่นหรือว่ากสทปี68ค่ะพบว่าตรงกันนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการเรียกไต่สวนตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือไม่แต่ที่น่าสังเกตค่ะคือกลุ่มนี้มีชื่อเข้าข่ายบิ๊กเนมในวงการสายปกครองอยู่หลายคนรวมถึงค่ะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พบว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางในกลุ่มเดินสายจัดอบรมทั่วประเทศค่ะขยับมาดูคนที่คาดว่าจะอยู่ในกระบวนการแก้ไขคะแนนและนายหน้ากันบ้างนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยพอนำรายชื่อมาเทียบพบว่ามีชื่อของนายพิชิตซึ่งเป็นอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและอีกตำแหน่งค่ะคือเป็นกรรมการบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจและมีชื่อกรรมการอีกคนที่ถูกระบุว่าเป็นภรรยาของนายพิชิตรวมอยู่ด้วยนะคะที่น่าสังเกตคือกลุ่มนี้ค่ะมีข้าราชการและเจ้าพนักงานในเทศบาลของจังหวัดนนทบุรีหลายแห่งรวมอยู่ด้วยคาดว่านอกจากกลุ่มที่อยู่ในวันที่ถูกบุกตรวจค้นเนี่ยยังมีชื่อแม่ข่ายระดับจังหวัดที่เคยพบข้อมูลนะคะที่ถูกอ้างถึงว่าอยู่ในระนาบเดียวกันกับนายพิชิตรวมอยู่ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้นะคะจะสรุปรวมๆก็คือ55ชื่อที่จะถูกไต่สวนมีทั้งถูกไต่สวนตามตำแหน่งหน้าที่และถูกไต่สวนจากการพบพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นในขบวนการค่ะศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะคะอดีตกรรมการปปช.บอกว่าการไต่สวนของปปช.เนี่ยแตกต่างจากการสอบสวนของตำรวจโดยบุคคลที่เรียกสอบอาจไม่ใช่บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาและบุคคลที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาจถูกกันไว้เป็นพยานส่วนข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนค่ะหากมีการพาดพิงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโผล่ออกมาก็อาจจะมีการตั้งข้อหาบุคคลเหล่านั้นในภายหลังซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชื่ออยู่ในบุคคลที่ถูกเรียกสอบกลุ่มแรกก็ได้ค่ะ
1: กลุ่มนี้ถ้าเผื่อการสอบเนี่ยนะถ้าเริ่มต้นเร็วก็สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานได้เร็วถ้ามัวช้าอยู่เนี่ยนะพยานหลักฐานมันก็อาจจะกระจัดกระจายนะตัวคนที่วิ่งเต้นก็สามารถจะเข้าถึงไอ้พวกคนที่ถูกกล่าวหานี่นะแล้วก็ให้หนีไปบ้างอะไรบ้างเตลิดเปิดเปิงไปบ้างบางทีก็ต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการเนี่ยจะมาพูดกันนะแล้วก็เปล่าประกาศเปล่าๆว่าคนนู้นเกี่ยวข้องนะคนนี้เกี่ยวข้องนะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะนี่เท่ากับว่าแหวกหญ้าให้งูตื่นน่ะในที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยฮะเขาต้องทำเงียบๆทำแล้วก็ทำเร็วนะฮะ
0: ถ้าฟังจากสิ่งที่ศาสตราจารย์พิเศษวิชาวิเคราะห์นะคะก็อาจจะตอบคำถามที่สังคมสงสัยได้ระดับหนึ่งค่ะว่าสุดท้ายแล้ว55รายชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาน่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะขยายไปสู่โครงข่ายร่วมขบวนการในส่วนอื่นๆได้อีกนะคะคงไม่จบแค่55คนเท่านั้นแต่อีกด้านนึงค่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีรายชื่อในการถูกไต่สวนนะคะว่าพวกเขาจะยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ไปจนกว่ากระบวนการจะสิ้นสุดค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะ
2: ขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับ
3: มีรายชื่อที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวหาแต่ว่ารายชื่อที่ถูกเปิดออกมาแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกเรียกมาสอบก็คือตัวของนายพิชิตจิ๊กซอตัวแรกในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอตัวนายพิชิตนะคะจริงๆหลักๆที่ต้องตามหากันอยู่เวลานี้ก็คือนายพิชิตแล้วก็ภรรยาค่ะเพราะว่า2คนนี้มีชื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัท3เมืองบ้านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละค่ะก็คือจุดที่ไปพบว่ามีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบอีกคนนึงที่กำลังตามหากันอยู่ก็คือคนใกล้ชิดอย่างน้องชายของนายพิชิตเป็นนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีนะคะยังไม่ปรากฏตัวเลยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่เกิดเหตุวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่เทศบาลที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่พบการปรากฏตัวของพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีและจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแม้ว่าจะนามสกุลไม่เหมือนกันเป็นพี่น้องกันค่ะนายณัฐพงษ์นี่เป็นนายกเทศมนตรีเป็นน้องชายแท้ๆของนายพิชิตนะคะเป็นชื่อเป็นคนใกล้ชิดที่ถูกพาดพิงนะคะยังไม่ได้บอกว่ามีความผิดใดๆนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลาราชการไปอบรมที่กรุงเทพล่าสุดก็กลับมาแล้ว

0: เท้าไปพบนายอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ15นาทีก่อนจะออกจากที่ว่าการอำเภอออกไปทางด้านหลังค่ะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนส่วนนายพิชิตก็ไม่เจอตัวมาตั้งแต่วันที่22มิถุนายนยื่นหนังสือลาออกวันที่25มิถุนายนตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจ.ชุดที่มีผู้ว่าเพชรบูรณ์เป็นประธานซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครติดต่อคุณพิชิตได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดของผู้ว่าเพชรบูรณ์มีหนังสือแจ้งให้นายพิชิตมาให้ปากคำวันที่3กรกฎาคมนายพิชิตก็ไม่มาซึ่งก็จะครบกำหนดให้มาให้ปากคำวันที่17กรกฎาคมเดี๋ยวลุ้นกันเหลืออีกไม่กี่วันคณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า100คนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่สอบผ่านเข้ารับราชการอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีถึง29คนเรียกบรรจุไปแล้วด้วย23คนส่วนอีก6คนอยู่ในบัญชีรอเรียกส่วนใหญ่ก็แยกย้ายไปรับราชการในอำเภออื่นๆของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงต่างจังหวัดไปพิจิตรมั่งตากมีกำแพงเพชรด้วยทำให้ต้องใช้เวลาค่ะ
1: กลับมาที่ตัวละครหลักครับอันนี้เป็นตัวละครแรกไม่ใช่ตัวซีเครตเป็นตัวเปิดเลยนายพิชิตเนี่ยฮะเอ่ยชื่อมาตั้งแต่วันแรกแต่วันนี้หาตัวไม่เจอแล้วครับทั้งนายพิชิตและภรรยาเนี่ยถูกคาดว่านะครับว่าจะมีชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่อาจถูกปปช.เรียกสอบครับจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบครับสำหรับภรรยาของนายพิชิตก็คือนางสุภาวินีทั้งพรมซึ่งปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับนางสุภาวินีก็มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท3เมืองเหมือนกันบริษัทที่ถูกตรวจค้นตั้งแต่วันแรกตั้งแต่นั้นครับนางสุภาวินีเนี่ยยื่นใบลาป่วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาทำงานที่อบต.จนถึงวันนี้ทีมข่าวเนี่ยพยายามติดต่อสอบถามจากต้นสังกัดและเพื่อนร่วมงานครับส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อได้ครับบางคนปิดโทรศัพท์มือถือหนีไปเลยบางคนไม่รับสายครับบางคนติดต่อได้แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลครับบอกว่าไม่ทราบแต่ยังมีชื่อของนางสุภาวินีเนี่ยอยู่ในโครงสร้างบุคลากรของอบต.บางขุนกองนะครับทีนี้ไปดูที่บ้านพักของนายพิชิตครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท3เมืองนะครับตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงให้ข้อมูลครับหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นไม่พบความเคลื่อนไหวหรือมีบุคคลเข้าออกบ้านหลังนี้อีกเลยครับ
2: ตอนที่ผู้สื่อข่าวมาใช่ไหมครั้งสุดท้ายอ่ะที่รถเขายังจอดอยู
3: ่
2: แล้วก็มีตกหรือก็มีคนมาเอาไปแต่เราไม่รู้นะว่าใครแต่ก็ต้องเป็นพวกเขาแหละเพราะว่ารถใช่ก็มันแย่อยู่
3: แล้วก็หายไปเลย
2: แล้วก็ไม่มาเลยค่ะไม่เคยเห็นอีกเลย
3: ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยที่โดนจับที่แรก
2: ใช่ตั้งแต่แรกๆไปแล้วก็ไม่เคยเห็นใครนะ
0: ตามหากันต่อค่ะหนึ่งในผู้ที่คาดว่าอาจจะอยู่ใน55รายชื่ คือนายวุฒิชัยวงปัญโยปลัดอบจ.นครราชสีมานะคะที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่จัดสอบและประกาศผลสอบซึ่งนายวุฒิชัยก็ไม่อยู่ที่สำนักงานอบจ.นครราชสีมาหาใครก็ไม่เจอเลยเลขานุการบอกว่านายวุฒิชัยลากิจ2วันแต่ไม่ทราบว่าติดภารกิจที่ไหนและไม่สะดวกจะเปิดเผยช่องทางติดต่อแต่สัปดาห์หน้านายวุฒิชัยมีกำหนดจะเดินทางไปราชการที่จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนประเด็นที่ถูกพาดพิงก็ขอให้รอเจ้าตัวมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะ
1: อีกคนครับที่ถูกพาดพิงก็คือนายมนัสสุวรรณรินทร์เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับอดีตเนี่ยเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับและเป็นผู้ทำหน้าที่ในการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นครับเป็นคนร่าง TOR นี้ขึ้นมาและเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าปปช.เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมของรองผู้ว่าล่าสุดครับวันนี้มีทีมข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นะครับแต่ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ได้รับทราบว่ามีการแจ้งลากิจครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกเป็นประธานนะคะและมอบหมายให้ตำรวจเป็นหัวหน้าชุดวันนี้ก็ประชุมร่วมกัน4หน่วยงานหลักๆค่ะประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.

0: กรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.กำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะประชุมร่วมกันใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าต้องตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า 6,000 คนแบ่งกลุ่มความผิดโดยสอบสวนตีกรอบเวลา20วันก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกด้วยค่ะว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจควบคุมหรือไปดำเนินคดีอาญาถ้าพบหลักฐานและนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับก็จะเป็นอำนาจของปปช.ดำเนินการค่ะ
1: ช่วงนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในการเยือนมาเลเซียนะครับแน่นอนครับประเด็นที่ต้องคุยกันหนึ่งก็คือความสงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับและเรื่องของการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงครับแต่ที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คือช่วงทานอาหารกลางวันครับจริงๆหลายเวทีแล้วที่นายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยโชว์ทักษะความสามารถทางดนตรีครับวันนี้ก็เช่นกันครับนี่เป็นบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับในโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับช่วงหนึ่งของการรับประทานอาหารนายอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียครับขอให้นายอนุทินเนี่ยเป่าแซกโซโฟนให้ฟังหน่อยนายอนุทินก็เลือกบทเพลง My Way นะครับก่อนที่นายกมาเลเซียจะหยิบยกไมโครโฟนขึ้นมาครับกอดคอกันร้องเพลงร่วมกันซึ่งบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความชื่นมื่นกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครับอ่ะดูภาพเห็นไหมฮะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
1: มีเต็มๆไหมขอยาวอยู่สักหน่อยฮะ
0: มาแล้วมาแล้วค่ะ

0: อันนี้สักนิดหน่อยนะฮะ
1: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งการพบกันครั้งนี้นายกทั้ง2ประเทศหารือร่วมกันแบบเต็มคณะยืนยันเรื่องความร่วมมือสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องเดินหน้าไปพร้อมกันกับการสร้างสันติภาพเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมบริเวณชายแดนรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมต้องทำร่วมกันนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงครบหมดซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศและเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้รวมไปถึงการมอบหมายให้รัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศครับไปหาทางออกร่วมกันในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและประมงให้เร็วที่สุดนะครับผู้นำทั้งสองประเทศครับร่วมกันเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรนะครับซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านพืชปศุสัตว์ประมงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารครับนายอนุทินเนี่ยบอกว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือครั้งนี้ให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เชิญนายกมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศของทั้งสองประเทศนายกมาเลเซียครับชื่นชมบทบาทของไทยนะครับในประเด็นเมียนมาโดยมาเลเซียและไทยเนี่ยเห็นตรงกันว่าปัญหาของเมียนมานั้นจะแก้ไขได้ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ครับซึ่งไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมานะครับได้มีความพยายามในการแก้ไขความไม่สงบในเมียนมารวมไปถึงการขอให้มีความการขอสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องครับส่วนประเด็นกุ้งและปลากระพงรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะผลักดันให้การปฏิบัติเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรครับ
1: ไทยกำลังถูกมองว่าเป็นทางผ่านหรือหนักกว่านั้นอาจจะเป็นต้นทางของกัญชาและยาเสพติดนะคะครึ่งปีมานี้ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจยึดกัญชารวมแล้วกว่าหมื่นกิโลกรัมค่ะอำพรางปะปนมากับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งไปยังต่างประเทศรวมแล้ว8คดีล่าสุดค่ะมีกัญชาน้ำหนักรวมกันกว่า 1,200 กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ถูกตรวจยึดได้ที่ประเทศเยอรมนีวันนี้ชวนคุณผู้ชมสืบเส้นทางย้อนกลับของกัญชาล็อตนี้ผ่านรายงานของคุณทอฝันช่วยชูค่ะ
2: คลิปนี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยปฏิบัติการทางทะเลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์เมื่อวันที่30มิถุนายน2569เป็นปฏิบัติการตรวจยึดช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า 1,200 กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ในอิฐศิลาแรงและสินค้าต่างๆที่บรรจุมาในตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ที่ท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีคอนเทนเนอร์ตู้แรกพบช่อดอกกัญชา815กิโลกรัมส่วนตู้ที่2พบอีก379กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้8คนทั้งหมดถูกระบุว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลอบขนช่อดอกกัญชาทั้งหมดมาจากประเทศไทยโดยใช้การขนส่งทางเรือเพื่อขายไปยังประเทศโปแลนด์เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเส้นทางลอบส่งกัญชาล็อตนี้จากกรมศุลกากรพบว่าส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานกรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้ข้อมูลว่าผู้ส่งออกเช่าเหมาตู้คอนเทนเนอร์2ตู้สำแดงสินค้าเป็นหินศิลาแรงอ่างบัวรูปปั้นนางเงือกหุ่นยนต์ประดับและรูปปั้นรวมทั้งหมด14หีบห่อสินค้าที่สำแดงทั้งหมดกรมศุลกากรระบุคำสั่งให้ยกเว้นการตรวจหรือเป็นสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีนไลน์สามารถบรรทุกสินค้าลงเรือไปยังปลายทางได้โดยไม่ต้องตรวจสอบหรือพบกับพนักงานศุลกากรบริษัทผู้ส่งออกแจ้งประเทศปลายทางคือเยอรมนีสินค้าจะถูกขายไปยังประเทศโปแลนด์เป็นปลายทางสุดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง2ตู้ถูกส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบังวันที่22มีนาคม2569ก่อนไปถูกจับที่เยอรมนีเดือนมิถุนายน ขณะนี้กรมศุลกากรกำลังตรวจสอบบริษัทผู้ส่งออกรายนี้หากไม่นับกรณีลอบนำกัญชาออกไปจนถึงประเทศปลายทางได้7เดือนมานี้กรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจพบความพยายามลอบขนกัญชาออกไปต่างประเทศรวม8คดีสามารถยึดได้น้ำหนักรวม 11,000 กิโลกรัมหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นวันที่9มิถุนายน2569กรมศุลกากรร่วมกับตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดพัทยาเข้าตรวจสอบสินค้าสำแดงเป็นวัสดุโป๊ผนังฝ้าเพดานจำนวน700ถังในตู้คอนเทนเนอร์เมื่อเปิดดูภายในถังพบดอกกัญชาแห้งจำนวน950ขีพอน้ำหนักรวมกว่า475กิโลกรัมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทหากไม่ถูกตรวจเจอกัญชาทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ประเทศมอริเชียสนอกจากมอริเชียสแล้วประเทศปลายทางของอีก7คดีที่ไทยจับกุมไว้ได้ก่อนถูกส่งออกคืออังกฤษตุรกีสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์เยอรมนีและสเปนเมื่อนำทั้ง8คดีมาเปรียบเทียบกันหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังระบุว่ารูปแบบการอำพรางกัญชาไปกับสินค้าเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ถูกซุกซ่อนปนมากับสินค้าหลายประเภทเช่นผลไม้ฝ้าเพดานถังสีโป๊และปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าไปเรื่อยๆไม่เพียงประเทศในยุโรปเท่านั้นที่พบว่าเป็นปลายทางรับกัญชาจากไทยแต่กรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเริ่มพบข้อมูลประเทศปลายทางหน้าใหม่แถบเอเชียมากขึ้นด้วย
3: ผลการจับกุมย้อนหลังเนี่ยกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยคือประเทศกลุ่มประเทศยุโรปทีนี้กรณีที่ไปในกลุ่มประเทศโซนเอเชียเนี่ยฮะเป็นค่อนข้างที่อาจจะใหม่สำหรับเราเหมือนกันแต่เราก็ตอนนี้ก็เฝ้าระวังครับเฝ้าระวังให้เสมือนว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงครับผมอาจจะมีการประสานงานขอข้อมูลไปกับทางประเทศที่เขามีการจับกุมเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
2: หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยอมรับว่าไม่ใช่ทุกตู้สินค้าที่จะถูกตรวจสอบแต่ในอนาคตพร้อมบรรจุประเทศเฝ้าระวังเข้าไปในลิสต์สินค้าที่ต้องตรวจสอบเพื่อเข้มงวดในการสกัดกั้นการลอบขนกัญชาออกไปต่างประเทศมากขึ้น
3: เราต้องการความแม่นยำทีนี้การข่าวเนี่ยก็ต้องข่าวต้องกรองมาก่อนเราก็ต้องกรองอีกชั้นนึงอย่างนี้ครับมันจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าที่เราจะมองว่าสินค้าทุกประเภทที่ไปประเทศปลายทางนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงในทุกตู้สินค้า
2: สำหรับ8คดีที่ถูกจับกุมได้ก่อนลอบส่งกัญชาออกไปนอกประเทศผู้ส่งของมีความผิดตามพรบ.ศุลกากรพ.ศ. 2560ประกอบพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568โดยกัญชาที่ยึดได้ทั้งหมดจะถูกยึดเป็นของแผ่นดินข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในปีงบประมาณ2569นับจาก1ตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบการจับกุมการซุกซ่อนส่งออกช่อดอกกัญชาทั้งทางอากาศและทางเรือจำนวน 3,266 คดีปริมาณรวมกว่า 37,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า474ล้านบาททอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
0: เหลือเวลาอีก 3-4 เดือนนะครับก่อนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับจะเข้าสู่ฤดูมรสุมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมของจังหวัดปัตตานีครับหลังจากมีบทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ที่ปัตตานีเขาเตรียมรับมืออย่างไรติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองครับ

0: ปลายปีที่ผ่านมาจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เผชิญน้ำท่วมใหญ่นะคะครอบคลุม12อำเภอจากภาพความเสียหายเมื่อปี2568มีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน 240,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมคิดเป็นตัวเลขภาพรวมงบประมาณไม่น้อยค่ะ 1.8 พันล้านบาทมันสะท้อนต้นทุนทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องจ่ายหลังเกิดภัยพิบัติต่อ1จังหวัดคือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องจ่ายนะคะแต่คำถามคือความเสียหายจะน้อยกว่านี้ไหมถ้าการจัดการภัยพิบัติทำได้ดีกว่านี้จากโจทย์นี้ค่ะจากโจทย์น้ำท่วมปัตตานีครั้งล่าสุดพบว่าข้อมูลภัยพิบัติยังกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆไม่มีการบูรณาการทำให้การตัดสินใจช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยทำได้แต่ไม่เต็มที่นะคะนำมาสู่การทำงานร่วมกันของภาคประชาชนและนักวิชาการค่ะมีการระดมข้อมูลกันนะคะสร้างแบบจำลอง3มิตินำข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลจริงจากประชาชนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองหรือ Citizen Science ค่ะมาผสมผสานกับข้อมูลเรดาร์น้ำฝนระดับน้ำแผนที่ภูมิศาสตร์กลายเป็นแบบจำลอง3มิติเพื่อใช้ในการรับมือภัยพิบัติในอนาคตนะคะแบบจำลองน้ำท่วมนี้จำลองกลไกการไหลของน้ำผ่านอาคารถนนสิ่งปลูกสร้างจากข้อมูลภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทำให้สามารถคาดการณ์ในพื้นที่เสี่ยงและสามารถวางแผนอพยพได้กำหนดเส้นทางช่วยเหลือได้ด้วยค่ะที่สำคัญระบุตำแหน่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะอยากชวนดูภาพนี้ค่ะนี่คือแบบจำลอง3มิติในพื้นที่เทศบาลปัตตานีนะคะคุณผู้ชมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถจำลองสถานการณ์ได้ตั้งแต่น้ำท่วมระดับเล็กน้อยไปจนถึงมหาอุทกภัยแต่ว่าภาพนี้มีการจำลองเมื่อเกิดฝนสะสม480มิลลิเมตรค่ะเราจะเห็นทิศทางการไหลของน้ำรู้เลยว่าถ้าฝนตก480มิลลิเมตรน้ำจะไปถึงจุดไหนก่อนจุดไหนจะต้องรีบหนีรีบอพยพนะคะทีนี้เมื่อซูมลงไปในระดับชุมชนค่ะเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลบ้านเรือนค่ะไอคอนเตียงเนี่ยคือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเห็นพิกัดได้เลยบ้านสีเขียวๆที่เห็นในภาพสีเขียวๆนะคะอันนั้นคือศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะและจะมีเส้นสีเหลืองๆที่คุณผู้ชมเห็นคือเส้นทางการช่วยเหลือทางน้ำข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อใช้วางแผนอพยพบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีค่ะ
1: ข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบวินาทีต่อวินาทีทั้งอาสาเองหรือว่าราชการเองเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลเป็นชุดข้อมูลเป็นของตัวเองทำให้การทำงานเนี่ยไม่ประสานไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือการมีชุดข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กอะไรพวกนี้ครับอยู่ใน data แล้วก็เป็น

0: อร์มเดียว
1: เราก็จะต้องมีข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็ปักหมุดลงไปอะค่ะว่าผู้ป่วยเคสนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มไหนเช่นกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงแล้วก็กลุ่มที่จะต้องมีการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติเราสามารถที่จะทราบได้ว่าบ้านหลังของคนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีระดับน้ำสูงกี่เมตรกี่เมตรที่เราจะต้องขนย้ายค่ะสามารถที่จะไปที่บ้านคนไข้ได้เลยแล้วก็ว่าในบางเคสของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงการเสียชีวิตได้ด้วยค่ะ
2: เราจำลองในระดับจังหวัดเราก็จะเห็นว่าในภาพรวมจังหวัดปัตตานีอยู่ประมาณไหนนะคราวนี้ถ้าเราซูมเข้าไปในระดับตำบลเนี่ยมีครัวเรือนต่างๆอยู่เนี่ยนะครับผู้ป่วยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับจุดพักพิงอยู่ตรงไหนนะครับกลุ่มติดเตียงอยู่ตรงไหนเส้นทางเดินเรือที่ชาวบ้านเขาต้องออกแบบของแต่ละพื้นที่ซึ่งถ้าเราขับไปตามถนนก็อาจจะไปเจอปัญหาอย่างอื่นก็ได้ถ้าน้ำมันไม่ลึกมาก
3: เป็นการที่นำข้อมูลมาเติมด้วยการใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยกันเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นคุณค่าของข้อมูลเมื่อคุณค่าของข้อมูลมันเกิดขึ้นการเติมข้อมูลในอนาคตการตรวจหาสาเหตุต่างๆก็จะทำให้งานมันเป็นระบบมากขึ้นและก็จะเห็นการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม
4: อาจารย์สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอให้ประเทศไทยปรับแนวคิดค่ะจากเดิมเรารอรับมือภัยพิบัตินะคะปรับแนวคิดเป็นใช้วิธีการคาดการณ์และเตรียมรับมือล่วงหน้าผ่านข้อเสนอ3ข้อนี้ค่ะข้อแรกก็คือต้องเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะทั้งระดับน้ำปริมาณน้ำฝนระดับน้ำทะเลหนุนแล้วก็ข้อมูลจากชุมชน2ก็คือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้สำคัญใช้ระบบ Citizen Science ให้ประชาชนร่วมเก็บข้อมูลปักหมุดจุดที่น้ำท่วมนะคะจุดไหนท่วมสูงท่วมมากท่วมน้อยเวลาฝนตกเนี่ยให้ประชาชนร่วมเก็บข้อมูลประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังภัยพิบัติไม่ใช่แค่คนรอรับความช่วยเหลือสุดท้ายคือปรับนโยบายการจัดการภัยพิบัติให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมมากกว่าทุ่มเงินเยียวยาโดยลงทุนกับระบบข้อมูลแบบที่ปัตตานีทำเนี่ยค่ะวางแผนเชิงรุกฝึกซ้อมและสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์อันนี้ย้ำเพราะบางทีหลายหน่วยงานมีข้อมูลแต่ไม่เรียลไทม์อันนี้จะช่วยไม่ได้นะคะนวัตกรรมแบบจำลอง3มิติน้ำท่วมที่ปัตตานีทำจะจัดแสดงอีกครั้งที่ปัตตานีระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้นะคะ11ถึง19กรกฎาคมที่งานปัตตานีดีโคส2026ภายใต้แนวคิดสร้างบทสนทนาผ่านสายน้ำเพื่อการจัดการภัยพิบัติค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะโมเดลแบบนี้จริงๆใช้ได้แล้วทุกที่สิ่งสำคัญคือการเติมข้อมูลเข้าไปให้ครบนะคะเอาตัวอย่างปัตตานีไปรับมือภัยพิบัติที่อื่นได้เลยค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ
6: วันนี้มีปฏิบัติการที่อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะกวาดล้างกระบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จครั้งใหญ่ใจกลางเมืองครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตำรวจออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการมากกว่า40คนที่น่าสนใจในจำนวนนั้นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตและมีอดีตพนักงานของโรงพยาบาลเอกชนรวมอยู่ด้วยนะคะและนี่ไม่ใช่การสวมสัญชาติทั่วไปแต่พบว่าบางคนเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทุนจีนสีเทาและกระบวนการฟอกเงินติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
7: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจับกลุ่มชายหญิงชาวจีน2คนหลังพบหลักฐานแจ้งเกิดลูกโดยใช้พ่อทิพย์เพื่อสวมสัญชาติไทยชายชาวจีนสารภาพว่าลูกคนที่2ได้รับสัญชาติไทยจากการแจ้งเกิดเท็จโดยติดต่อผ่านชาวจีนในสื่อออนไลน์มอบเอกสารให้ชายไทยมาสวมสิทธิ์เป็นพ่อและประสานงานกับพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแลกกับค่าจ้าง 10,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ชาวจีนเคยพยายามแจ้งเกิดให้ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดที่พบการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กจีนสวมสิทธิ์กว่า100คนแต่ดำเนินการไม่สำเร็จเลยเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายนี
8: ้รอบนี้เป็นการแจ้งเกิดที่แม่เป็นคนจีนคือคนคนเดิมมาแล้วครับแต่ว่าใช้พ่อเนี่ยเป็นคนไทยใช้พ่อเป็นคนไทยมารับจดเป็นพ่อนะครับก็ประเด็นนี้เราก็ตรวจทั้งดีเอ็นเอแล้วนะครับพ่อก็รับสารภาพแล้วโดยหลักว่าไม่ใช่พ่อนะครับแต่ว่าในการไปเซ็นจะรู้หรือไม่ก็เป็นดูที่เจตนาเขาอีกทีก็ให้เขาพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับ

0: ส่วนตัวสามีของภรรยาจีนก็คือพี่สามีเนี่ยสามีแท้ๆเนี่ยก็เป็นคนจีนคนนี้เขาก็รู้เรื่องในการดำเนินการทั้งสิ้นแล้วก็เป็นคนที่หาพ่อคนไทยคนเนี้ยนายวิเชียนนายวิโรจน์คนเนี้ยไปรับจดให้
1: ระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวหนึ่งในพ่อทิพย์ได้ในบ้านพักเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าถูกหลอกให้กรอกใบสมัครงานและถูกนำเอกสารไปใช้รับรองบุตร
2: ไม่มี
3: เป็นพี่รับจ้างไหมคะ
2: ไม่มีครับ
3: เราได้รับค่าจ้างจากคนไทย
2: ไม่มีครับ
4: ระวังพี่แป๊บนึง
3: เราได้ติดต่อว่าจ้างมาจากใคร
2: ไม่มีครับคือเป็นไปรับสมัครงานครับ
3: รับสมัครงานว่าอย่างไร
2: โดนหลอกครับ
3: โดนหลอกยังไงหลอก
1: คดีนี้เป็นการขยายผลจากการจับกุมนายเฉินยินไหลกระบวนการสแกมเมอร์และฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทเมื่อเมษายน2567หลังพบความผิดปกติในการโอนเงินไปยังภรรยาซึ่งมีลูก3คนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดจากการสวมสิทธิ์ผ่านนายหน้ากลุ่มเดียวกันข้อมูลสืบสวนพบสถิติแจ้งเกิดเด็กแม่จีนพ่อไทยจากโรงพยาบาลเอกชนย่านธนบุรีแห่งนี้ช่วงปี2566ถึงปี2567สูงผิดปกติถึง62คนพฤติการเริ่มต้นจากกลุ่มทุนจีนต้องการให้บุตรได้สัญชาติไทยเพื่อประโยชน์ในการถือครองทรัพย์สินและฟอกเงินจึงติดต่อผ่านหญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาแพ็กเกจคลอดพร้อมสัญชาติไทยจากนั้นได้จ้างชายสัญชาติไทยมาจดทะเบียนสมรสเท็จกับแม่ชาวจีนเพื่อให้มีชื่อเป็นพ่อตามกฎหมายโดยอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนจะอำนวยความสะดวกด้านเอกสารทางการแพทย์เพื่อออกหนังสือรับรองการเกิดทร.1/1ระบุชื่อพ่อทิพย์ก่อนจะนำเอกสารไปแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตธนบุรีซึ่งมีหญิงอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคอยสนับสนุนและจะทำบันทึกปากคำปค.14อันเป็นเท็จเพื่อออกสูติบัตรสัญชาติไทยเดี๋ยวสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองพบว่าสำนักทะเบียนกลางมีมาตรการให้นายทะเบียนเพิ่มความระมัดระวังและสามารถสั่งตรวจ DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ได้หากพบข้อสงสัยแต่มาตรการนี้ยังเป็นเพียงแนวปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย
5: แต่ถ้าหากเป็นพ่อและแม่ที่เป็นต่างชาติหรือผู้ที่คนใดคนหนึ่งเป็นต่างชาติต้องมายืนยันสิทธิการเป็นพ่อหรือเป็นแม่ด้วยตัวเองในเบื้องต้นนี่คือการแก้ไขในปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับในระยะยาวกรมปกครองได้ดำเนินการเสนอในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของทะเบียนราษฎรนะว่าให้มีในส่วนของข้อบัญญัติในเรื่องของผู้กระทำความผิดแยกเป็นบัญญัติโดยว่าเรื่องดังกล่าวเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนและก็มีบทลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมาขึ้น
1: ปฏิบัติการครั้งนี้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40คนเป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชน1คนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1คนพ่อทิพย์17คนแม่จีน16คนและพ่อจีน5คนโดยพบว่า1ในพ่อทิพย์ที่ถูกออกหมายจับในครั้งนี้เคยเป็นนอมินีให้กับบริษัทไชน่าเรลเวย์ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าถือเป็นภัยความมั่นคงที่ต้องเร่งปราบปรามขณะนี้กรมการปกครองและตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเด็กอีกกว่า50คนที่มีการแจ้งเกิดในลักษณะเดียวกันในช่วงปี2566ถึงปี2567เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
6: อิหร่านเตรียมจัดพิธีฝังศพอดีตผู้นำสูงสุดในวันนี้นะครับซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีศพที่จัดขึ้นตลอด6วันที่ผ่านมาครับท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับที่ตอนนี้กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งหลังจากสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว14คนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับใกล้กับหอควบคุมการเดินเรือในเมืองชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านครับทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของเมืองนะครับเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองของอิหร่านครับที่มีรายงานเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกองทัพสหรัฐยืนยันนะครับมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประมาณ90แห่งครับทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบรักษาการชายฝั่งคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุงทหารครับ ดยอ้างว่าเพื่อจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านยืนยันนะครับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว14คนและบาดเจ็บอีก78คนครับ
4: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามอย่างจงแจ้งหลังพบว่าทำลายสะพานรถไฟ2แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศพร้อมทั้งย้ำว่าคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเรื่องเท็จส่วนกองทัพอิหร่านก็ยืนยันบอกว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐทั้งในคูเวตกาตาร์และบาเรนวันนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธ Patriot สถานีดาวเทียมและคลังเก็บเชื้อเพลิงค่ะพร้อมทั้งย้ำด้วยว่าจะไม่ยอมให้เป้าหมายและความทะเยอทะยานอันโง่เขลาของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดสำนักข่าวเมของอิหร่านรายงานบอกว่าเกิดเสียงระเบิดขึ้นหลายครั้งในจังหวัดบูเชทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรค่ะ
6: เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านครับประชาชนทยอยออกมารวมตัวกันตามท้องถนนตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับเพื่อรอเข้าร่วมพิธีฝังศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านครับซึ่งเป็นการปิดท้ายพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดนะครับซึ่งจัดขึ้นนานถึง6วันด้วยกันครับทางการอิหร่านยืนยันครับว่าร่างของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกในครอบครัวเดินทางจากเมืองคาบาลาของอิรักมาถึงเมืองมัชฮัดของอิหร่านแล้วและเตรียมเคลื่อนขบวนมาประกอบพิธีฝังศพในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิมนะครับที่วางไว้ในช่วงเช้าเนื่องจากพิธีศพในอิรักมีคนเข้าร่วมจำนวนมากครับจนทำให้พิธีนั้นเสร็จสิ้นล่าช้าออกไปครับ
4: ความหวังของคนทั้งโลกที่จะได้เห็นสันติภาพถูกทำลายค่ะเมื่อสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหนึ่งต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะนี่คือสถานการณ์ที่กำลังบอกว่าการเจรจาเดินทางมาถึงทางตันแล้วหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: สหรัฐกับอิหร่านทำข้อตกลงหย่าศึกกันมาได้ยังไม่ทันที่จะถึง1เดือนเต็มเลยนะคะสถานการณ์การสู้รบก็ส่อแววที่จะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งจากกรณีช่องแคบฮอร์มูซค่ะทำกลางการตั้งคำถามนะคะว่าสงครามในตะวันออกกลางจะกลับมาเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหรือไม่ซึ่งนี่คือคำตอบของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
1: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might. But when they hit, we hit. You know, it's what they're, we use their language. We speak their language. No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly. And we'll only make it safer, including for oil. Oil is going to be very free, very easy, and it's going to happen very fast.
0: คุณผู้ชมคะถ้าเรามองสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซตลอดช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมาอาจจะพอจับสัญญาณได้บ้างนะคะว่าฮอร์มูซกำลังกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เปราะบางมากที่สุดที่จะทำให้สหรัฐปะทะกับอิหร่านค่ะทั้งที่ทั้งสองประเทศตกลงกันในการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าจะเปิดสายด่วนค่ะเพื่อให้สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ต่อสายตรงถึง IRGC เพื่อประสานการจราจรบนช่องแคบฮอร์มูซค่ะแต่การปะทะกันระลอกแรกเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่26แล้วก็วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านแบบตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะคือพออิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์สหรัฐก็จะมีการตอบโต้กลับอย่างรุนแรงทันทีนะคะก่อนที่ทั้งสองประเทศจะตกลงยุติการโจมตีตอบโต้กันไปมาและมีรายงานว่าทีมเจรจายังคงเดินหน้าการพูดคุยกันหลังฉากจนกระทั่งในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสถานการณ์ย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการปะทะกันครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ทำข้อตกลงหยุดยิงกันด้วยค่ะในช่วงสัปดาห์แรกหลังการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศ

0: ในตะวันออกกลางดีขึ้นมากจริงๆคุณผู้ชมทั่วโลกมีความหวังนะคะว่าสถานการณ์ในฮอร์มุซจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งโดยในวันที่24มิถุนายนค่ะมีเรือแล่นผ่านฮอร์มุซได้มากถึง70ลำสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ประเด็นค่ะอยู่ตรงที่เรือจำนวนมากผ่านฮอร์มุซด้วยเส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานนะคะทำให้เกิดคำถามตามมาค่ะว่าแล้วทำไมการใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้จึงเป็นปัญหาอิหร่านพูดชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนทำข้อตกลงกับสหรัฐแล้วนะคะว่าอิหร่านมีสิทธิ์เหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรือลำใดก็ตามที่จะแล่นผ่านเส้นทางนี้จะต้องขออนุญาตจากอิหร่านก่อนรวมถึงระบุในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เป็นกรอบในการเจรจายุติสงครามว่าอิหร่านจะเป็นฝ่ายจัดแจงการเดินเรือผ่านฮอร์มุซให้เป็นไปอย่างปลอดภัยโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนาน60วันคุณผู้ชมอิหร่านตีความประโยคนี้ที่สหรัฐเองก็เห็นชอบแล้วนะคะว่าเป็นการยอมรับอำนาจของอิหร่านในการควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซดังนั้นจะพูดได้หรือไม่ว่าตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าเรือหลายลำเมินเฉยต่ออำนาจของอิหร่านค่ะอย่างเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็แก๊ส3ลำที่ถูกโจมตีเมื่อต้นสัปดาห์มีรายงานนะคะว่าเรือดังกล่าวเนี่ยใช้เส้นทางเดินเรือเลียบไปกับชายฝั่ง UAE ค่ะก่อนจะเข้าสู่ชายฝั่งโอมานแล้วก็คาบสมุทรทางตอนเหนือของโอมานในบริเวณใกล้กับที่อิหร่านกำหนดให้เป็นเขตอันตรายนะคะซึ่งไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านอนุญาตให้มีการเดินเรือได้ค่ะโดยนับตั้งแต่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังเกิดสงครามอิหร่านกำหนดเขตอันตรายซ้อนทับกับเส้นทางเดินเรือเดิมนะคะแล้วก็บีบให้เรือพาณิชย์เนี่ยต้องแล่นผ่านเกาะลาลักนะคะซึ่งมีบางเรือบางลำค่ะโดนเรียกเก็บค่าผ่านทางด้วยและแม้ว่าในตอนนี้นะคะที่อิหร่านจะตกลงไม่เก็บเงินนาน60วันในช่วงที่มีการเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแต่นั่นไม่ได้รับประกันนะคะว่าอิหร่านจะไม่เก็บเงินตลอดไปค่ะช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นอำนาจต่อรองที่สำคัญที่สุดและทรงพลังมากที่สุดของอิหร่านในตอนนี้นะคะซึ่งอิหร่านไม่มีทางที่จะยอมทิ้งไพ่ใบนี้แน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเมินจากท่าทีของสหรัฐที่ในหลายๆครั้งเชื่อใจไม่ได้และมีแนวโน้มได้คืบจะเอาศอกค่ะทำให้อิหร่านไม่น่าจะเสี่ยงยอมอ่อนข้อในเรื่องนี้นอกจากนี้ฮอร์มุซยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันสหรัฐบนโต๊ะเจรจาด้วยนะคะดังนั้นการที่อิหร่านเลือกโจมตีเรือที่ละเมิดข้อกำหนดอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบอกสหรัฐไกลๆว่าอิหร่านเอาจริงนะคะและจะไม่ยอมให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรืออื่นนอกเหนือไปจากของอิหร่านและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านในช่วงที่ผ่านมาดูจะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายของอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ส่วนการกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันในตอนนี้นะคะจะเพียงพอในการเปลี่ยนท่าทีของอิหร่านหรือไม่คงจะยังฟันธงชัดเจนไม่ได้ในขณะนี้ค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเผือกร้อนอาจจะอยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ต้องวัดใจกันด้วยว่าสหรัฐพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวแล้วก็แบกรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะคะเพราะว่าเมื่อเดินมาจนถึงจุดนี้แล้วบอกได้นะคะว่าอิหร่านพร้อมที่จะสวนกลับแล้วก็แลกทุกหมัดด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเชียร์บอลโลกกันครับคืนนี้ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: สวัสดีครับดีเย่เดชองเฮดโค้ชฝรั่งเศสยืนยันไม่กังวลที่ฟีฟ่านะครับไปเลือกทีมงานผู้ตัดสินจากประเทศอาร์เจนตินาทำหน้าที่ในรอบ8ทีมสุดท้ายในค่ำคืนนี้แต่ว่าเฮดโค้ชของโมร็อกโกบอกว่าเป้าหมายคือชนะฝรั่งเศสเพื่อก้าวไปคว้าแชมป์โลกครับฟุตบอลโลกวันนี้จะเป็นนัดแรกของรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสแชมป์โลกในปี2018แล้วก็รองแชมป์โลกในปี2022ที่เฉือนชนะปารากวัยมา 1-0 ในรอบ16ทีมจะลงสนามเจอกับโมร็อกโกโดยเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว7ประตูในรายการนี้ยังนำทีมประสานงานในแนวรุกร่วมกับอุสมานเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าเดชองเฮดโค้ชของฝรั่งเศสแถลงข่าวก่อนเกมว่าโมร็อกโกเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นจากที่เคยแพ้ฝรั่งเศสเมื่อ4ปีก่อนพวกเขามีนักเตะฝีเท้าดีมากมายและเป็นทีมคุณภาพที่ไม่ได้เข้าถึงรอบนี้ด้วยความบังเอิญนะครับ ขณะเดียวกันเดชองเปิดเผยว่าไม่ได้กังวลกับทีมผู้ตัดสินนัดนี้ที่มาจากประเทศอาร์เจนตินาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเชื่อมั่นในผู้ตัดสินสำหรับฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ในรอบชิงเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับและก็ยังมีที่โอกาสเนี่ยทั้ง2ทีมจะเป็นคู่ชิงในฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยซึ่งการเลือกทีมผู้ตัดสินจากอาร์เจนตินามาตัดสินในเกมนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลครับที่เชื่อว่าฟีฟ่าก็กำลังเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหลังมีดราม่าในเกมที่อาร์เจนตินาชนะอียิปต์มานะครับมาดูโมฮาเมดอูอาบีเฮดโค้ชทีมชาติโมร็อกโกมั่นใจว่าทีมยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าได้รับคำชมจากผลงานที่เขียนในเนเธอร์แลนด์ตกรอบโดยอูอาบียังบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อชนะฝรั่งเศสผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและยังบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของโมร็อกโกชุดนี้นะครับคือการชูถ้วยแชมป์โลกครับสำหรับโมร็อกโกเคยแพ้ฝรั่งเศสตกรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2022มาแล้วนะครับส่วนสภาพทีมเกมนี้เนี่ยโมร็อกโกก็ต้องลุ้นทางด้านของอิสมาเอลไซบารีนักเตะใหม่ของไบเยิร์นมิวนิกที่ทำผลงานโดดเด่นในรายการนี้แต่ว่าได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในรอบ16ทีมรวมถึงชาดีริอาสกองหลังตัวหลักที่ต้องเช็คความฟิตส่วนบราฮิมดิอาสนะครับเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งแล้วก็อัสลาฟฮาคิมีกัปตันทีมพร้อมลงสนามคู่นี้นะครับเตะคืนนี้เวลา 3:00 ตามเวลาประเทศไทยครับจากบอลโลกแล้วมาว่ากันที่บอลไทยนะครับเมื่อเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนยอมรับว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์อาเซียนครับของทีมชาติไทยที่ไม่มีตัวหลักถือว่าเป็นเรื่องยากแต่หวังว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดีครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นประกาศ
3: ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนครับที่จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับหลังจากที่โค้ชฮัสซันได้ประกาศรายชื่อ25ผู้เล่นออกมาปรากฏว่าไร้ชื่อแข้งตัวหลักครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันดังกล่าวไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ทำให้สโมสรเลือกที่จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมทีมชาติในมุมมองของเดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าแม้ทีมชาติไทยชุดนี้จะไร้ตัวหลักซึ่งก็เป็นงานยากในการลุ้นแชมป์เพราะแต่ละชาติในอาเซียนแข็งแกร่งและก็พัฒนาขึ้นมากแต่นักเตะทั้ง25คนที่เรียกมาก็มีฝีเท้าดีและอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติก็หวังว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดีครับ
4: คือถ้าลุ้นแชมป์คงมองอีกไกลนะครับแต่ถ้าถามว่าการเรียกตัวคราวนี้เป็นการผสมผสานที่ดีมากนะครับมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ในการที่จะสร้างทีมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถือก็ถ้าพูดภาษานักฟุตบอลคือไม่ขี้เหร่นะครับทีมชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นทีมเฉพาะกิจแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ารุ่นพี่ประคองรุ่นน้องที่จะเกิดขึ้นมาใหม่รุ่นน้องก็สามารถสานต่อได้นะครับก็มาดูว่าวิธีการเล่นของเขาจะเป็นแบบไหนต่อไปครับ
5: ก็ผมก็ตอนนี้เราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็ให้กับน้องๆ นักกีฬาหรือว่ารุ่นพี่ผมที่ติดเข้าไปครับก็ทุกคนที่ได้ติดเข้าไปก็เป็นเกียรติของตัวเขาพวกเขาเองผมก็หวังว่าพวกเราจะทำหน้าที่แต่ละคนได้ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปถึงประสบความสำเร็จจนนัดสุดท้ายครับ
3: อาเซียนครับครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาเราเจอประสนามนัดแรกนะครับพบกับลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้โดยแชมป์ครั้งล่าสุดของไทยก็ต้องย้อนกลับไปในปี2022ในยุคของโค้ชมาโน่โพกิ้งครับส่วนผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนัดที่2ของทีมสาวไทยที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าไทยเราสู้เต็มที่นะครับแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นไป1-3เซตนัดต่อไปเราจะเจอกับบราซิลในวันเสาร์นี้นะครับเวลา 13:30 นตามเวลาไทยครับคุณวิศาขอเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
6: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:12 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคคริชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คุมป้ายอาคารและทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวดกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวนอกจากนี้ผลการวิจัยชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปเวลา 17:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่17จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memories บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนถึงความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยรวมทั้งน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวงซิมโฟนีออเคสตรากองทัพอากาศพร้อมนักดนตรีและนักร้องประสานเสียงกว่า200คนร่วมกันบรรเลงและขับร้องเพลงมีนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจ๊วงเป็นผู้อำนวยเพลงและนาวาอากาศเอกธนสรุธธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางทหารอากาศโดยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทั้งยังมีศิลปินรับเชิญตลอดจนเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงคอนเสิร์ต
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรกัตติยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
2: เวลา 9:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมมัสวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาจนเกิดความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนเพื่อเผยแพร่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer as One Genomic Medicine จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในการนี้มีพระดำรัสใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
3: โรคมะเร็งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในด้านสาธารณสุขของทุกประเทศข้าพเจ้าหวังว่าให้ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถนำไปสู่การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่

การจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแล

นำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจินอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจะมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อให้วงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็ง

0: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีอาจารย์
5: สวัสดีครับ
0: 200,000 ล้านบาทหลังใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานถามคุณเทพไทยก่อนว่ามติ7-2มีตุลาการ2ท่านที่ติ่งไว้ว่าดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนมีผลอะไรให้รัฐบาลต้องกลับมาฉุกคิดไหมว่าเอ๊ะมี2ท่านเชียวนะที่ไม่เห็นด้วยกับเรา
2: คือจริงๆประเด็น2เนี่ยนะ
0: ครับ
2: ผมคิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลานสะอาดเนี่ยมันจะเป็นเร่งด่วนถึงขนาดนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ท่านได้แสดงความเห็นเนี่ยผมว่ามันก็สอดคล้องกับความรู้สึกของสังคมจริงๆแต่บังเอิญว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยมันควบรวม2ส่วนซึ่งส่วนแรกมันก็ผ่านฉลุยแล้วล่ะก็ฝ่ายค้านเองก็ยังไม่ได้ติดใจอะไรมากในส่วนแรกนะเห็นความจำเป็นแต่ว่าส่วนที่2เนี่ยฝ่ายค้านมีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะเมื่อศาลมีความเห็นเช่นนี้แล้วก็สื่อออกมาตีแผ่และประกอบกับฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านก็ออกมาตอกย้ำอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ทำให้รัฐบาลก็ต้องระมัดระวังในการที่จะใช้เงินใช้งบอันนี้เพราะว่างบอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากู้มาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า200,000 ล้านไม่ใช่น้อยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าไม่คุ้มค่าแล้วใครที่เสียประโยชน์คือประชาชนคราวนี้คุณก็บอกว่าเปลี่ยนผ่านพอเปลี่ยนผ่านดูในรายละเอียดการเปลี่ยนผ่านผมเห็นเขาจะทำเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล
0: ์ครับ
2: คนก็ถามว่าทำโซลาร์เซลล์ทำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่อุปกรณ์ก็นำเข้ามาทั้งสิ้นแต่ว่าอะไรที่มันอยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นพลังงานสะอาดไบโอดีเซลแก๊สโซไอเอทานอลอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เห็นอยู่ในแผนของรัฐบาลรัฐบาลก็มุ่งแต่เรื่องโซลาร์เซลล์จะทำโซลาร์เซลล์คราวนี้พอดูโซลาร์เซลล์ก็นำเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยเอามาจากจีนทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเงินนี้ก้อนนี้ก็ไหลออกไปต่างประเทศอันนี้ที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็จุกคิดแม้ว่าท่านจะได้ใบอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม
0: ครับอาจารย์ครับคุณเทพไทยบอกว่าต้องใช้ก้อนหลัง200,000 ล้านบาทหลังให้คุ้มค่าที่สุดใช้ยังไงให้คุ้มค่าล่ะครับอาจารย์
1: คือจริงๆถ้าจะใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเนี่ยต้องผ่านงบประมาณปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงาน
0: เอามาเป็นพระราชบัญญัติ
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ควรจะอยู่ในงบประมาณปกตินั่นคือดีที่สุดเพราะว่าเวลาเราจะปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวต้องมีการวางยุทธศาสตร์ต้องมีโครงการมีแผนงานที่เป็นรายละเอียดนะครับการที่ศาลตัดสินใจแบบเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจแบบเนี้ยมันเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาวินัยทางการคลังมากขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: เพราะว่าต่อไปรัฐบาลเนี่ยสมมติว่ามีปัญหาเรื่องขาดดุลงบประมาณมากๆแล้วก็กู้เงินในงบประมาณไม่ได้ก็จะออกพ.ร.ก.แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อาจจะเกิดทำให้เกิดปัญหาความเสี่ยงทางการคลังซึ่งตอนนี้มันความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเนื่องจากว่างบประจำเนี่ยมันเท่ากับรายได้ของรัฐบาลแล้วงบประมาณปี70นะฮะซึ่งคาดการว่าปี71เนี่ยงบประจำจะสูงกว่ารายได้ของรัฐบาลเมื่องบประจำสูงกว่ารายได้ของรัฐบาลก็หมายความว่ารัฐบาลจะติดล็อกพ.ร.บ.วินัยการคลัง
0: ครับ
1: เพราะว่าเงินกู้ที่จะเอามาชดเชยเนี่ยไม่สามารถเอามาชดเชยงบประจำได้หรือรายจ่ายประจำได้เพราะมันมีการระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าจะกู้เงินเนี่ยต้องเอามาลงทุน
0: อ
1: ันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
0: เราจะเจอในการทำกฎหมายงบประมาณปี71
1: ใช่ครับ
0: ที่อาจารย์คาดการ
1: ณ์ถ้าไม่มีการแก้ปัญหานะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างราชการไม่มีการตัดลดรายจ่ายประจำทีนี้รายจ่ายประจำที่มีอยู่วันนี้มันเป็นรายจ่ายประจำที่ตัดทอนยากฉะนั้นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยคือต้องขยายฐานภาษีหรือหาวิธีในการที่หารายได้เพิ่มเพราะไม่งั้นเราเจอปัญหาแน่ๆ
0: ครับแต่200,000 ล้านบาทหลังกู้มาแล้วอาจารย์ถ้าจะมากู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันจะทำให้ผมถามทื่อๆเลยมันทำให้รายได้ประเทศเพิ่มได้บ้างไหม
1: ถ้าจะทำให้รายได้เพิ่มเนี่ยโครงการต้องมีรายละเอียดตอนนี้คือมันไม่มีรายละเอียดตอนนี้ณวันนี้ยังไม่มีรายละเอียดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าผมก็อยู่กมธ.วิสามัญที่พิจารณาพ.ร.บ.เงินกู้เนี่ยก็ถามส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถ

0: บอกรายละเอียดได้ว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างชัดๆนะคือมันจะต้องมีรายละเอียดทั้งในแง่เกณฑ์ของโครงการแต่ละโครงการว่าจะใช้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นสูงเท่าไหร
1: ่
0: มันจะต้องมีความชัดเจนไม่งั้นการใช้เงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกก็ได้เอาไปแจกจ่ายกันโครงการต่างๆให้ส.ส.ตามพื้นที่ก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเป็นโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานมันจะไม่มีโครงการที่มีลักษณะของการลงทุนที่ปรับโครงสร้างจริงๆเช่นการลงทุนสมาร์ทกริด
1: ครับ
0: นะหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันมาเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดมากขึ้นมันจะไม่เกิดสิ่งนี้แล้วมันจะไม่ตอบโจทย์ที่เราเจอปัญหาวิกฤตการพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน
1: ครับคุณเทพไทยมีประสบการณ์ในเวทีการเมืองปกติแล้วเวลานักการเมืองคิดนโยบายแบบนี้เนี่ยเขาคิดไปไกลถึงปลายทางเลยไหมเพราะว่าอาจารย์บอกยังไม่เห็นรายละเอียดเลยคุณเทพไทยเดาใจนะ
2: คิดก็หาเสียงไงนี่พูดกันตรงๆเลยนะไอ้สองก้อนนี้นะ
1: ครับ
2: คืออันดับแรกก็200,000 ล้านก็กู้มาแจกไง
1: อ
2: ันนี้เราก็เห็นเนี่ยไอ้โครงการไอ้60 40เนี่ยนะไอ้6บ้านผมก็เรียก64ขี้ปันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ใช้สูตรกรีดยางจ้างเนี่ยนะอันนี้ก็มาแจกแล้ว200,000 ล้านเนี่ยนะแล้วสุดท้ายก็3 4เดือนนี้ก็หมดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เกิดมรรคเกิดผลอะไรบ้างอีก200,000 ล้านก็ไปลงทุนโซลาร์เซลล์คนก็ตั้งข้อสังเกตอันนี้เนี่ยนำเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็บริษัทที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยก็รับประโยชน์ไปแล้วก็พลังงานพวกนี้มันได้เงินทอนส่วนต่างเนี่ยเยอะนะ
1: ครับ
2: พวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้นะมันบวกส่วนบวกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยมันได้มาไม่คุ้มค่าพอไม่ได้แล้วใช้ไม่คุ้มค่าพอคุ้มค่าถามว่าประชาชนจะตรวจสอบยังไงอ่ะคือตรวจสอบเนี่ยต้องฝ่ายค้านนะที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะประชาชนเนี่ยผมว่าโดยพื้นฐานของประชาชนคนไทยนะไม่ได้คิดหรอกว่าที่กู้มาแล้วเนี่ยมันเป็นภาระเราต้องจ่ายนะเว้ยเป็นภาษีของเรานะ
1: ครับ
2: คิดน้อย
1: แต่ขออนุญาตนิดนึงเมื่อสักครู่ที่คุณเทพไทยพูดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการนำเข้าโซลาร์เซลล์มีบริษัทที่เลือกแสดงว่าฝ่ายการเมืองที่ออกแบบนโยบายก็มองไกลถึงขั้นนั้นแล้วเหมือนกันแม้ว่าจะยังไม่ส่งรายละเอียดให้สภา
2: ใช่มันก็แน่นอนเพราะถ้าหากว่าเอามีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ว่าถ้าหากว่าเงินก้อนนี้นะมาทำเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานเนี่ยนะสะอาดเนี่ยนะแน่นอนที่สุดแล้วก็เน้นเรื่องโซลาร์เซลล์ก็รัฐบาลก็พูดแต่เรื่องโซลาร์เซลล์ตอนเนี้ยนี่ให้ลงทะเบียนแล้วด้วยซ้ำไปว่าใครจะทำโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านใช่ไหมเพราะถ้าอย่างนั้นก็เสร็จไอ้บริษัทที่นำเข้าหรือบริษัทที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ดิ
1: ครับ
2: ก็ได้ประโยชน์ไงกรณีเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดไงที่อาจารย์ว่าเนี่ยเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนอ้าวปั๊มน้ำมันอย่างเนี้ยที่เอามาใช้อ่ะเป็น B20 B30 B10 B7 B8 อะไรเนี่ยได้ใช้ป่าวได้คิดป่ะก็ไม่ได้คิดแล้วนโยบายของพวกนี้ก็ไม่ได้ยั่งยืนนะประเทศไทยเราถ้าหากว่าปั๊มราคาถูกก็เอามาบวกเข้าเป็นB20 พอปั๊มแพงก็อ่ะก็หายไปก็ไม่มีดีเซลที่ผสม B เข้าไปอันนี้แหละผมว่าที่มันเป็นปัญหาความชัดเจนของรัฐบาล
1: ครับ
2: ว่ารัฐบาลเนี่ยเอายังไงกับเรื่องนี้แล้วเงิน200,000 ล้านหลังเนี่ยผมเกรงว่าผมก็เห็นด้วยนะว่าอันนี้น่าที่จะเข้าไปสู่ระบบงบประมาณเสียนะแต่ว่าเอาล่ะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้แล้วอ่ะก็จะทำไงอ่ะก็ต้องยอมรับคราวนี้หน้าที่เราก็ตรวจสอบฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเราภาคประชาชนก็ตรวจสอบประชาชนเจ้าของเงินก็ต้องตรวจสอบ
1: ครับอาจารย์เองก็ตรวจสอบแล้วอาจารย์ก็อยู่ในคณะกรรมการคณะกรรมการที่ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วย
0: คือถามแล้วก็ไม่สามารถตอบรายละเอียดได้
1: อาจารย์ถามไปแล้วด้วย
0: ถามไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ดร.วีรยุทธก็ถามก็ช่วยกันถามนะก็ไม่มีคำตอบในที่ประชุมเสร็จแล้วตอนนี้ก็หยุดประชุมไปโดยที่อ้างบอกว่ามีการประชุมกมธ.งบประมาณอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยไม่ว่างจริงๆมันสามารถจัดเวลาได
1: ้ครับ
0: ถามเพราะไอ้นี่มันเป็นเงินกู้แยกต่างหากแยกต่างหากออกจากงบประมาณ
1: ถามไปแล้วว่าคุณจะไปทำอะไรไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
0: ยังไม่มีรายละเอียดไงหน่วยงานก็ยังตอบไม่ได
1: ้หน่วยงานอะไรอาจารย์ที่ว่า
0: ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน
1: ครับ
0: และปตท.ก็ไปหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานนะแต่สิ่งที่เขามานำเสนอนี่ก็คือนำเสนอยุทธศาสตร์แผนงานซึ่งมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พลังงานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าพ.ร.ก.เงินกู้200,000 ล้านเนี่ยในส่วนหลังเนี่ยจะเอามาทำอะไรก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีคำตอบอะไรแล้วพอถามในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าโครงการที่จะเสนอเข้ามาเนี่ยจะขั้นต่ำขั้นสูงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถตอบได
1: ้ครับ
0: ยังตอบรายละเอียดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าอยากจะกู้ไว้ก่อน กู้ตุนเงินไว้ก่อนโดยที่บอกว่าอาจจะปรับโครงสร้างพลังงานนะคือทั้งที่เรื่องแบบนี้มันจะต้องเป็นแผนงานหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศมันไม่ใช่ว่านึกจะทำโครงการอะไรก็ทำได้โดยที่มันอาจจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการเล็กๆน้อยๆหรือเอาเงินไปซื้อของอย่างเงี้ยใช่ไหมไปซื้อโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเอามาผลิตพลังงานไฟฟ้าเอามาแจกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงาน
1: การที่200,000 ล้านบาทหลังก็ผ่านการวินิจฉัยของศาลแบบนี้มันทำให้ความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังมันพุ่งสูงจนน่ากังวลขนาดไหนในมุมมองนะ
0: คือเราไม่ค่อยยอมรับมติของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าองค์กรอิสระวันเนี้ยมันเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ค่อยอิสระ
1: ครับ
0: แล้วไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนเลยถ้าพูดถึงโครงสร้างระบบการเมืองใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันต้องปรับโครงสร้างอำนาจให้มันดีกว่านี้คือเราจะปล่อยให้องค์กรซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยมีอำนาจเหนือรัฐสภามีอำนาจเหนือสภาผู้แทนได้ยังไง
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆความเห็นของเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นความเห็นที่ยึดถือหลักการที่ถูกต้องนะครับเสียงข้างมากเนี่ยมันจะทำให้หลักการในเรื่องของวินัยทางการคลังเนี่ยมันเสียหาย
1: ครับ
0: ต่อไปถ้ารัฐบาลเนี่ยลุกแก่อำนาจอยากนึกจะกู้โดยอ้างอะไรก็ตามอ้างเศรษฐกิจซึ่งมันอาจจะไม่ได้วิกฤตจริงเนี่ยก็จะกู้ได้โดยที่มันจะเกิดปัญหาแน่นอนนะฮะ
1: ถ้าเป็นนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและความรู้ถ้าเรากู้อีก
0: ครับ
1: อาจารย์มันยังกู้ได้อีกใช่ไหม
0: คือถ้าตอนนี้เนี่ยโดยหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บวกพรกเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยมันจะไปหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ 68% กว่า
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ปิ่มๆจะทะลุ70ถูกไหมฮะแต่ในความเป็นจริงนะไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยมันทะลุไปแล้วมันทะลุไปแล้วเพราะอะไรถ้าเกิดเรานับไอ้หนี้หรือภาระผูกพันที่รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินนโยบายมาตรการกึ่งการคลัง
1: ครับ
0: แล้วมาตรการกึ่งการคลังผ่านธนาคารของรัฐโดยเฉพาะผ่านธกส.เนี่ยหนี้รวมเนี่ยภาระผูกพันรวมเนี่ยมันขึ้นไป 1.31 ล้านล้านบาทแล้วนะแล้วตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นอีกตรงเนี้ยมันบางส่วนมันยังไม่นับเป็นหนี้สาธารณะแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะนับเป็นหนี้ซึ่งมันทะลุแล้วทะลุ70แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สามารถนับเป็นทางการได้ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: แต่ว่าถ้าเรามองในแง่พลวัตของระบบเศรษฐกิจพลวัตของหนี้เนี่ยมันทะลุไปแล้ว
1: ครับ
0: มันทะลุไปแล้วฉะนั้นเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก
1: ครับ
0: ที่ในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะติดล็อกพรบวินัยการเงินการคลังมันจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับที่เป็นกฎหมายสำคัญก็คือพรบวินัยการเงินการคลังกับพรบหนี้สาธารณะมันจะติดล็อกทั้งคู่เลย
1: อันนี้อาจารย์จะพูดถึงการทำกฎหมายงบปี71ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ okay. ที่มันจะติดล็อกเพราะว่าพรบหนี้สาธารณะก็จะติดเพดาน 70%
1: ครับ
0: ในขณะที่พรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยถ้าจะกู้เงินมาจ่ายงบประจำ
1: ครับ
0: ก็จะกู้ไม่ได้เพราะกฎหมายมันล็อกเอาไว้ว่าถ้ากู้คุณต้องเอามาลงทุน
1: ครับอาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่ใช่
1: จะคุยโดยรายละเอียดเยอะๆคุณเทพไทยปกตินักการเมืองเวลารัฐบาลบอกจะกู้นี่หลังใหม่เขาคุยกันไหมว่าแบบกระตุกเตือนกันไหมว่ายายาเดี๋ยวไม่มีตังค์ใช้อ
2: ันนี้ที่คุณถามเมื่อกี้ว่าเขาไม่ได้เตรียมการเลยที่จะกู้เนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องบอกความจริงว่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสไงคือจริงๆเนี่ยมันจะเตรียมการอะไรล่ะการกู้รอบนี้เนี่ยเขากู้มาเพื่อจะแจกโครงการคนละครึ่งเพราะหาเสียงเอาไว้ไงว่าโครงการคนละครึ่งแล้วตอนที่หาเสียงเนี่ยก็ไปยื่นกับกกต.ว่ากกต.ต้องถามเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากงบประมาณและพอมาปั๊บเนี่ยทำพรบถ่ายโอนงบประมาณไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรบังเอิญว่าโดนนั่นทำบ้าขึ้นมาไปถล่มอิหร่านขึ้นมาก็ได้โอกาสไงน้ำมันมันแพงขึ้นมาก
1: ็ถือ
2: โอกาสมีวิกฤตนี้ไงก็ช่วยวิกฤตนี้มาใส่ในไอโครงการคนละครึ่งด้วยไง
1: อันนี้เข้าใจแต
2: ่แพง
1: สองแสนหลังมันงอก
2: อันนี้แหละพอหลังจากนั้นของแสงน้ำของแถมไงคันนี้ใช่ไหมล่ะ
1: ค
2: ือคุณทำอะไรคุณมันต้องมีกำไรมาบ้างไง คุณลงทุนอันนี้แล้วนี่แจกฟรีอยู่แล้วแจกชาวบ้านฟรีแล้ว

0: เอาอีกโปรเจกต์หนึ่งก็ไหนๆก็กู้แล้วไงก็แถมก็มาก็อะไรที่มันได้เยอะที่สุดล่ะใช่ไหมที่มันมีโอกาสได้เยอะที่สุดก็ไอโครงการโซลาร์เซลล์นี่แหละแล้วมันก็ได้สอดคล้องกับไอเฟสแรกไงไอที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันแพงไงถ้ารัฐบาลคิดนะยาวๆคุณไปปรับโครงสร้างราคาพลังงานทำให้ราคาน้ำมันมันต่ำลงคุณก็ไม่ต้องกู้มาชดเชยเขาด้วยซ้ำไปแล้วไอพลังงานเนี่ยไอพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยคุณก็ไว้แบบอาจารย์อนุสรว่าก็คุณก็ใส่ในงบประมาณดิมันไม่จำเป็น อันนี้ถือว่าเหมือนคุณฉวยโอกาสอะได้โอกาสไหนๆก็กู้แล้ว 200,000 ก็แถมอีก 200,000 ดิวะก็เป็น 400,000 ไงก็แค่นั้นเองข้อเท็จจริง
1: ผมเคยคุยกับนักการเงินบางท่านที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นหนี้ไม่ได้น่ากลัวหรอกถ้าเกิดว่าคุณมีไปขอสินเชื่อไปกู้มาแล้วก็มาลงทุนได้ผลกำไรงอกงามแต่ลักษณะของการบริหารงานของเรามองเห็นผลกำไรได้ยากประชาชนรู้สึกว่าไม่เห็นจะเก็บอะไรกลับคืนไปได้เลย
0: มันจะคืนอะไรอ่ะคุณมันจะมันคือเอาเงี้ยมันจะไปไปใช้หนี้คืนตอนไหนเนี่ยผมว่าคือทุกคนคิดอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้นะ
1: ค
0: ิดไม่เป็นไรกูกู้ไปก่อนไอ้คนใช้ไม่ใช่กูอยู่แล้วไอ้คนใช้ก็คือชุดต่อไปอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าทุกรัฐบาลคิดแบบนี้นี
0: ่ก็คิดอย่างนี้มันหาเสียงก่อนไงเอามาแจกก่อนคนมันชอบไงไอ้คนได้ชอบได้คะแนนก่อนไงใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็ชอบไงคือเรารณรงค์ต่อต้านเฮ้ยคุณต่อต้านนะมันเป็นหนี้สาธารณะเยอะนะลูกหลานเราต้องมาชดใช้หนี้นะชาวบ้านก็ไม่เป็นไรก็ลูกหลานเราวันข้างหน้าไม่รู้ใครจะใช้แต่วันนี้เขาแจก 2,000 3,000 นี่แจกคือหลักลึกเอาก่อนเอาก่อน
2: แต่มันก็คือเงินเรา
0: ก็นั่นแหละ
2: มาแจกก็คือเงินกู้อ่ะ
1: ครับ
2: ก็คือ
1: แม้แต่คน
2: ก็คือภาษีในอนาคต
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนกู้แบบที่คุณเทพไทยยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จริงๆเราอยู่ในสภาวะการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องอาศัยเงินกู้มาเพื่อลงทุนแบบนี้ตั้งแต่ช่วงปีไหนครับที่กราฟมันดิ่งลงแล้วเราต้องกู้
2: คือเราขาดดุลงบประมาณมา20ปีละนะคือเราทำงบสมดุลครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี47
1: ครับ
2: 47 48ประมาณเนี้ยนะฮะหลังจากนั้นก็ขาดดุลมาตลอดมันก็สะสมมาเรื่อยหนี้ก็สะสมไปเรื่อย
1: งบสมดุลก็คือเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ไอ้ที่ต้องจ่ายไปทั้งงบประจำท
2: ั้
1: งงบลงทุนก็เท่ากัน
2: ทีนี้การทำงบขาดดุลหรือการกู้เงินไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
2: ถ้าการกู้เงินหรือขาดดุลนั้นมันมีความจำเป็นแล้วก็เอาไปใช้ในการลงทุนและก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันเริ่มเป็นการขาดดุลที่เอามาจ่ายกับงบประจำนะแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหามากขึ้น
1: ขาดดุลมาจ่ายงบประจำเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าปี71เราจะ
2: แล้วมันมีการแก้กฎหมายว่ามันมีการแก้กฎหมายว่าต่อไปเนี่ยกู้เงินต้องเอามาลงทุนเท่านั้น
1: ครับ
2: เอามาจ่ายงบประจำไม่ได
1: ้
2: นะมันก็หาวิธีในการที่จะไปตีความว่าอะไรเนี่ยที่มันดูจริงๆมันก็ไม่ใช่งบลงทุนนะแต่ก็พยายามจะตีให้เข้าว่าเป็นการลงทุนนะฮะก็จะเกิด
0: ก็จะเกิด
2: แบบนี้ด้วย
1: เพราะอย่างนี้มันตีความ
2: หรือแม้กระทั่งนับภาระผูกพันภาระผูกพันที่มันเป็นการจ่ายเงินแล้วมันผูกพันหลายปีต่อเนื่องเนี่ยอันนั้นก็นับว่าเป็นลงทุนด้วย
1: ครับอยากจะให้อาจารย์ขยายความอีกทีเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าการทำกฎหมายงบปี71จะเจอปัญหาแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: ที่มาที่ไปแล้วปัญหาคืออะไรอาจารย
2: ์ปัญหาก็คืองบประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีรายได้หรือเก็บภาษีเนี่ยมาจ่ายค่าใช้จ่ายประจำได้แต่เราไม่สามารถกู้เงินมาจ่ายรายจ่ายประจำเพราะกฎหมายมันล็อกเอาไว้ว่าถ้าคุณกู้คุณต้องเอามาลงทุนอันนี้มันมีกฎหมายพรบ.วินัยการเงินการคลังซึ่งมีการกำหนดเอาไว้มันก็จะเกิดปัญหาถ้าไม่แก้กฎหมายก็ติดล็อก
1: ครับ
2: ทำงบประมาณไม่ได้ถ้าไม่เลือกวิธีแก้กฎหมายก็ต้องหาวิธีลดรายจ่ายประจำลดรายจ่ายประจำเนี่ยเมื่อมาดูแล้วรายจ่ายประจำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัดแทบไม่ได้ทั้งนั้นถ้าตัดก็จะมีปัญหาแน่เช่นไปตัดสวัสดิการพื้นฐานบางอย่างของประชาชน
1: ครับ
2: หรือปรับลดข้าราชการปรับลดบำเหน็จบำนาญปรับลดสวัสดิการข้าราชการเอาข้าราชการออก
1: ครับ
2: หรือลดขนาดของระบบราชการอย่างฉับพลันอย่างเงี้ยมันคือมันต้องอาศัยการผ่าตัดแล้วก็ไม่มีรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนที่อาจจะกล้าที่จะทำ
1: มีแค่2ทางใช่ไหม
2: หรือแม้กระทั่งไปเก็บภาษีเพิ่ม
1: ครับ
2: หรือขยายฐานภาษีเพื่อให้มีรายได้เพิ่มจะทำได้ไหมแล้วที่ประกาศเอาไว้ว่าแวดเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยแล้วจะสามารถทำได้ตามที่ประกาศหรือไม
1: ่ครับ
2: มันก็เป็นประเด็นที่ ค่อนข้างติดล็อกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือทำยังไงให้เศรษฐกิจมันโตเพิ่มกว่าเดิมเยอะมากๆพอสมควรแล้วต้องโตเต็มศักยภาพไม่ใช่โตต่ำแบบนี้ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นมันก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นมันก็จะผ่อนคลายปัญหาตรงนี้ไปได้อ
1: ันนี้ยากกว่าขึ้นแวตหรือเปล่าทำให้เศรษฐกิจโตมหาศาลแบบที่ว่า
2: ก็มันมีวิธีแล้วก
0: ็
2: บางอย่างแล้วก็อย่างสมมติเราหยุดการรั่วไหลการทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ย
1: ค
2: ือมันมีงานวิจัยค่อนข้างชี้ชัดว่าการทุจริตรั่วไหลจากงบประมาณเนี่ยปีนึงประมาณ 2-3 แสนล้าน
1: ครับ
2: 2-3 แสนล้านนะ 2-3 แสนล้านเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ต้องกู้เพิ่มหรือแม้กระทั่งเราเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายอะไรได้เยอะเลย 2-3 แสนล้านถ้าเราอุดลอยรั่วได้ทั้งหมดนะ
1: ครับ
2: แต่นั่นคือในอุดมคติใช่ไหมเราอุดไม่ได้ใช่ไหมสมมุติเราอุดได้สักครึ่งนึงเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะละ
1: ครับมีแก้กฎหมายนะครับมีเพิ่มรายได้
2: เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
1: ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มแวดแวดนี่ถ้าจะ
2: ไปได
0: ้แวดเนี่ยจะยาก
1: ภาษีการเมืองแล้วนะ
0: คือแวดเนี่ยมันกระทบต่อเงินในกระเป๋าชาวบ้านไง
1: ครับ
0: คุณขึ้นแวดจาก 7% เป็น 10% เนี่ยมันกระทบชาวบ้านชาวบ้านก็มีความรู้สึกอะไรก็ตามที่กระทบกับตัวเองเนี่ยก็จะไม่ยอม
1: สมมติตัดแวดออกคุณเทพไทยเดาใจนักการเมืองว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างแก้กฎหมายกับปรับโครงสร้างการเงินการคลังประเทศ
0: เขาก็ต้องแก้กฎหมายแหละนะก็คือเอาเงี้ยรายจ่ายประจำเนี่ยของประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเดือนข้าราชการแล้วเราเนี่ยพูดถึงเรื่องปฏิรูประบบราชการปฏิรูปเนี่ยพูดกันจนตั้งแต่ผมเด็กจนถึงผมจะเลิกเล่นการเมืองไปแล้วก็ยังพูดอยู
1: ่ครับ
0: เห็นไหมคุณก็คิดเนี่ยคุณดูอย่างเวียดนามเนี่ยผมไปดูเวียดนามเขาปฏิรูปเขาลดขนาดข้าราชการให้น้อยลงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเขาลดกระทรวงนะจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงหายไป8ไอ้ของเราเนี่ยคิดจะเพิ่มอยู่นะนี่จะตั้งกระทรวงไอ้ท้องถิ่นอีกแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นี่จะเคลียร์กระทรวงนู่นกระทรวงนู่นคือของเราไม่มีการเพิ่มอะไรก็ตามวัฒนธรรมองค์กรบ้านเรานะองค์กรไหนก็ตามถ้าได้แล้วลดยากอะไรได้คืนมาแล้วเนี่ยจะเอาคืนกลับคืนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะรับภาระแบบนี้เพราะรัฐบาลชุดใหม่หรือรัฐบาลไหนก็ตามที่เข้ามาทำเนี่ยต้องกล้าที่จะผ่าตัดถ้ากล้าที่จะต้องทำ
1: รัฐบาลไหนเราจะกล้าที่จะทำอย่างนั้น
0: ไม่รู้รัฐบาลพรรคประชาชนมั้ง
2: ต้องได้เสียงข้างมาก
1: ต้องได้เสียงข้างมากก่อนนะ
2: ฮะ
0: แต่ไม่แต่ว่ามันต้องคิดคือนักการเมืองมันต้องคิดคือวันนี้นักการเมืองคิดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าว่าทำไงขอให้กูได้เสียงเยอะๆ
1: ครับ
0: บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็เหมือนกับประชาชนไงประชาชนก็เหมือนกันคิดแต่วันนี้คิดแต่เฉพาะหน้าเราก็ไปรณรงค์เห็นไหมล่ะว่าเฮ้ยเขามาซื้อเสียงเนี่ยนะอย่ารับเพราะว่ามันซื้อเสียงเราพันเนี่ยมันไปถอนทุนคืนเป็นหมื่นเป็นแสน
1: คุณชวนพูดเรื่องนี้มาตลอดชีวิต
0: ใช่
1: สุดท้ายคุณเทพไทยยังบอกเลยว่าภาคใต้รอบที่ผ่านมานี่หนักหนาส
0: าหัสใช่แล้วชาวบ้านมันคิดว่าไงไม่เป็นไรมันไปถอนทุนรุ่มถอนทุนตังใครก็ช่างมันแต่นี่กูรับไปก่อนพันสองพันกูรับไปเฉพาะหน้าพรุ่งนี้ก็ได้เอาไปจ่ายค่ากับข้าวคุณเห็นไหมคือเพราะวิธีคิดแบบนี้แหละมันทำให้เป็นโอกาสของนักการเมืองไงนักการเมืองก็เลยไม่สนใจนักการเมืองก็เลยกู้ไงช่างมันกู้แจกได้คะแนนใครจะจ่ายใครจะไปจ่ายนี่วันข้างหน้าช่างมันรัฐบาลไหนจ่ายไปเพราะกูอยู่ไม่ถึงอยู่แล้ว
1: ผมย้อนไปที่คำถามที่ผมถามคุณเทพไทยเมื่อสักครู่ว่าฝ่ายการเมืองจะเลือกทางไหนระหว่างแก้กฎหมายกับปรับโครงสร้างคุณเทพไทยบอกว่าแก้กฎหมายหมายถึงแก้กฎหมายให้กู้มาเพื่อจ
0: ่
1: าย
0: ใช่เพิ่มเพดานขึ้น
1: รายจ่ายประจำได้
2: เพิ่มเพดานด้วยแล้วก็ปลดล็อกว่ากู้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามาลงทุนละ
1: ครับ
2: กู้สามารถที่จะเอามาจ่ายประจำได้
1: ซึ่งจะไม่สามารถทำให้
2: มันก็จะทำให้นักลงทุนทำให้ตลาดการเงินทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยขาดวินัยการเงินการคลัง
1: ครับ
2: คืออันนี้มันเป็นการหย่อนลงมาเพราะว่ากฎหมายที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันทำให้เข้มจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตถูกไหม
1: ครับ
2: ตรงนี้ทำให้มันหย่อนลงมาถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถหารายได้เพิ่มไม่สามารถขยายฐานภาษีเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ตัดรายจ่ายประจำไม่ได้เนี่ยยังไงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแก้กฎหมายเพราะถ้าไม่แก้เนี่ยมันก็ติดล็อกอีกติดล็อกเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์แบบ government shutdown
1: ครับ
2: แบบสหรัฐอเมริกาก็ได
1: ้ government shutdown นี้ข้าราชการก
2: ็ไม่ก็คือหยุดทำงานช่วงนึงอ่ะไม่จ่ายเงินเดือนอ่ะ
1: จ่ายเงินด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะฮะอาจารย์ครับถ้าเราต้องบริหารประเทศโดยอาศัยเงินกู้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวไหม
2: ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าโดยสถานะของประเทศไทยเนี่ยการเงินการคลังเราก็ดีกว่าประเทศในละตินอเมริกาที่รัฐล้มเหลวแล้วก็เกิดวิกฤตหนี้สินรุนแรงถูกไหมฮะยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่ามันจะสะสมความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ความเสี่ยงที่ว่า
0: ความเชื่อมั่นผมว่าความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกด้วยคือประเทศเวลาเตือนอเมริกาโอ้โหก็ตามมาเอาประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วเราแย่กว่าเขาเนี่ยความเชื่อมั่นมันก็จะหายไปในวันนี้อ้าวคุณวัชัยดูดิอ่ะวันนี้ตั้งแต่มีข่าวในประเทศไทยเนี่ยแล้วความเชื่อมั่นของคนมันของประชาคมโลกนะต่อประเทศไทยมันหายไปตั้งแต่เรื่องแอร์ฮิวเฮโรอีนตั้งแต่กัญชาที่ขนส่งจากไทยไปถูกจับเป็นรายวันเรื่องกระแสข่าวเรื่องซื้อตำแหน่งข้าราชการที่บรรจุท้องถิ่นนี่เขาวิจารณ์กันทั่วโลกว่าประเทศไทยเนี่ยสสก็ซื้อสวก็อ้วกโกงกันมารับราชการก็ต้องใช้เงิน
1: ครับ
0: เออเขาเรียกว่า money only เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าหากว่าเราไปแก้กฎหมายอีกแล้วก็ลดหย่อนนะวินัยการเงินการคลังอีกโอ้ผมว่าเครดิตของประเทศไทยมันจะเสียไง
1: แต่ถึงขนาดนั้นคุณเทพไทยก็เดา ว่าเขาคงเลือกทางแก้กฎหมาย
0: ก็จะทำยังไงล่ะก็ผมคิดว่าทางนั้นมันดีที่สุดอยู่แล้วไง
2: เพราะมันจะจัดงบประมาณไม่ได้ไงถ้าไม่แก้ยกเว้นว่าตัดงบประจำลงซึ่งจะยอมไหมก็ยอมกันยากถูกไหมฮะ
1: ฝ่ายการเมืองกล้าทำไหมถ้า
0: เขายอมไม่ได้นี่แค่มีคนพูดวิจารณ์เรื่องจะลดสวัสดิการข้าราชการตอนนี้โวยกันระเบิดเติงอะไรผมบอกเลยอะไรที่มันได้มาแล้วเนี่ยมันเอาคืนยาก
1: งั้นผมสรุปเลยคุณเทพไทยสั้นๆว่ารัฐบาลสีน้ำเงินนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหม
0: แก้ปัญหาอันนี้อ่ะ
1: เรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศเขาจะหาทางออกฝ่าไปได้ไหม
0: ยากมากเขาก็ยังจะกู้อยู่ผมว่าเผลอๆถ้ามีกู้ได้ก็กู้อีก
1: เอาอีกเหรอครับ
0: กู้ได้ก็กู้อีก
1: อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรก็คืออ่านเกมอ่านเกม
0: ใช่เพราะว่าปัญหาเขาเยอะวันนี้นะปัญหาเขาเยอะมากกว่าสิ่งที่เขาจะทำ
1: ครับเอาละฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อเพราะว่าในสภาก็มีพรรคประชาชนอาจารย์สอนก็ดูอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพ.ร.ก.ผ่านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ต้องตามต่อคือสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับฟังตลอด30นาทีนะครับการใช้เงินการผลักดันโครงการโดยเฉพาะ200,000 ล้านบาทหลังรัฐบาลนี้จะเอาโครงการอะไรมานำเสนอรายละเอียดเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์และสังคมต้องช่วยกันขบคิดนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ตะวันออกกลางยังเดือดไม่หยุดสหรัฐถล่มอิหร่านต่อเนื่องวันที่2สุ่มเสี่ยงสู่การประเมินผิดพลาดยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองความท้าทายหลังสหรัฐไฟเขียวยูเครนผลิตระบบ Patriot รับมือขีปนาวุธวิถีโค้งจากรัสเซียปมร้อนสหรัฐเปิดทางขาย F-35 ให้ตุรกีสะเทือนดุลความมั่นคงของอิสราเอลทันโลก ScienceTech เช็คความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนส่งอุปกรณ์ทดลองไทยไปสำรวจดวงจันทร์กับยานฉางเอ๋อ7
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงอีกระลอกแล้วนะครับหลังจากสหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่2จุดเริ่มต้นมาจากเรือพาณิชย์3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐก็เลยโจมตีอิหร่านอิหร่านโจมตีโต้กลับไปที่ฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตต่อมาเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐระบุว่า MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงไปแล้วขู่ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงมากขึ้นนำมาสู่การโจมตีในวันที่2ครับคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหตุระเบิดในเมืองชาบาฮาหลังจากสหรัฐโจมตีหอควบคุมการจราจรทางทะเลสื่อทางการอิหร่าน

0: ระบุว่ากระแสไฟฟ้าเริ่มกลับมาใช้ได้แล้วนะครับหลังจากการโจมตีส่งผลให้บางพื้นที่เผชิญกับไฟฟ้าดับเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไม่ต่ำกว่า90จุดครอบคลุมระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเฝ้าระวังชายฝั่งคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนระบบส่งกำลังบำรุงทางการทหารขณะที่เสียงสัญญาณเตือนภัยในคูเวตดังขึ้นต่อเนื่องหลังจากฐานทัพสหรัฐในคูเวตบาเรนและกาตาร์ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีวันนี้สื่อทางการอิหร่านได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธหลายลูกพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนะครับนอกจากนี้อิหร่านก็อ้างว่ายิงโดรน MQ-9 ของสหรัฐได้ด้วยหลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกแรกเมื่อวานนี้เพื่อโต้กลับการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ92ชีวิตคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในอิหร่านจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐตลอด2วันที่ผ่านมาครับถ้าเราดูในแผนที่นี้เป้าหมายการโจมตีจะพุ่งไปที่ชายฝั่งตอนใต้เป็นหลักครอบคลุมเกาะคาร์กเกาะอาบูมูซาและเกาะเกชรวมไปถึงพื้นที่ใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์ในเมืองบูเช่ด้วยนะครับการโจมตีระลอกที่2สิ่งที่น่าสนใจก็คือสหรัฐใช้ขีปนาวุธโจมตีลึกเข้าไปถึงจังหวัดโกเลสถานทางภาคเหนือของอิหร่านสร้างความเสียหายให้สะพานรถไฟซึ่งถือเป็นเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านเชื่อมเส้นทางการค้าของจีนกับรัสเซียเข้าไว้ด้วยกันนี่เป็นสภาพของสะพานอัคคาเคคานที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเส้นทางนี้เชื่อมผ่านเติร์กเมนิสถานกับคาซัคสถานมุ่งหน้าสู่จีนถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ในรอบ1ปีที่ผ่านมาขบวนรถไฟ65ขบวนเดินทางจากจีนมายังอิหร่านผ่านเส้นทางนี้นะครับและจำนวนขบวนรถไฟเพิ่มขึ้น3เท่าในระยะหลังเมื่อสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทำให้เส้นทางขนส่งทางบกก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากขึ้นด้านรัสเซียก็เริ่มขนส่งสินค้ามายังอิหร่านผ่านเส้นทางสายนี้เช่นกันนับตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาการโจมตีตอบโต้กันมีหัวใจสำคัญคือช่องแคบฮอร์มุซครับเมื่ออิหร่านยืนยันต้องการควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ก็คือตามแผนที่ที่ไฮไลท์สีฟ้าเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงขั้นตั้งเงื่อนไขจะไม่พูดคุยประเด็นนิวเคลียร์จนกว่าสหรัฐยอมรับสิทธิ์ของอิหร่านในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซถามว่าโอกาสในการเจรจาเชิงเทคนิคของทั้งสองประเทศปิดตายไปแล้วหรือเปล่าลองไปฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนบนเครื่องบิน Air Force One ครับ No, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้นะครับแต่โลกน่าจะต้องจับตามองความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยผมอ่านบทวิเคราะห์น่าสนใจในอัลจาซีรานำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ตะวันออกกลางระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านต้องการจัดวางความมั่นคงแบบใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซทำให้โอกาสในการแสวงหาทางออกมันเริ่มแคบลงขณะเดียวกันขอบเขตของการโจมตีของสหรัฐในช่วง2วันนี้ยังอยู่ในวงจำกัดนะครับจึงอาจจะเป็นเพียงปฏิบัติการรักษาหน้าผู้นำสหรัฐแต่อย่าลืมครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มีความผันผวนสูงมากการคำนวณผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจทำให้สงครามมันลุกลามบานปลายไปได้ถามว่าชาวอิหร่านรู้สึกอย่างไรวันนี้ชาวอิหร่านในเมืองมัชชัดสถานที่ฝังร่างของอดีตผู้นำสูงสุดแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐทั้งสองครั้ง
1: حقیقتش خب خیلی از حمله ها ناراحت میشیم ولی یه حماسه ای رو قرار ما رقم بزنیم و همونطوری که خود رهبری قبلا توی سخنرانیاشون گفتن ما به سوی معرکه پرواز می

0: و جوابش رو سخت میدیم، طوری که باید نگران حاکمیتش باشه.
1: این فهم میکنه مذاکره با توجه اخلاق و منش و مرامی رو که ترامپ داشته و صهیونیست داشته، این مذاکرات فهم میکنیم کاملا بی نتیجه هست و اونا هیچ موقع سر پیمان خودشون پایدار نیستن.
2: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราเครื่องบินได้นำร่างของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกลับมาประกอบพิธีฝังที่เมืองมัชชัดหลังจากร่างของอดีตผู้นำสูงสุดถูกอัญเชิญไปยังอิรักเพื่อประกอบพิธีไว้อาลัยในนาจาฟและคาบาลาเมืองสำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะนะครับปิดท้ายข่าวแรกไปดูนาทีผู้นำสหรัฐปล่อยไก่ในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีสับสนครับเรียกอิหร่านเป็นญี่ปุ่นต่อหน้าสื่อมวลชน

0: ความโล่งอกท่ามกลางภาวะสงครามนะครับหลังจากสหรัฐไฟเขียวใบอนุญาตผลิตระบบ Patriot ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวในวงหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี
1: So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
0: ระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ Patriot เป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการนะครับนำมาใช้ในการสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียประเด็นก็คือการสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้งมันมีความท้าทายมากเนื่องจากขีปนาวุธประเภทนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียโจมตีทางอากาศอย่างหนักหลังจากปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินไม่คืบหน้ายูเครนก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ความเป็นไปได้ในการผลิตระบบนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับผู้นำสหรัฐจะต้องไปหารือกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธก่อนนอกจากนี้สหรัฐก็ไม่สามารถจัดส่งระบบจากคลังสำรองให้ยูเครนได้ทันทีซึ่งถือเป็นข่าวร้ายต่อขีดความสามารถทางการทหารของยูเครนด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนระบบ Patriot นะครับหลังจากคลังอาวุธของยูเครนและประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับถูกใช้ไปเป็นจำนวนมากสหรัฐและยุโรปก็ไม่มีขีปนาวุธเหลือมากพอจะส่งให้ยูเครนเพราะอะไรเพราะสงครามอิหร่านทำให้คลังอาวุธมันพร่องลงไปมากครับ Patriot มีต้นทุนสูงมากแต่ละลูกมีราคาประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้สหรัฐผลิตได้เดือนละ60ลูกเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นก็จริงแต่ถึงกระนั้นกว่าคลังอาวุธของสหรัฐจะกลับเข้าสู่ระดับที่เพียงพอต่อการใช้ในกองทัพภายในประเทศก็จะต้องรอไปจนถึงปี2028การเปิดให้ใบอนุญาตยูเครนสามารถผลิตระบบ Patriot ได้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซียเลยครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธวิถีโค้งเข้ามาโจมตียูเครนเดือนละ100ลูกแต่สหรัฐผลิตได้เดือนละประมาณ 50-60 ลูกเพื่อรองรับการใช้ทั่วโลกถ้าถามว่าแล้วโรงงานในยูเครนล่ะจะสามารถต่อกรได้ไหมยูเครนต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการก่อสร้างโรงงานผลิตและรัสเซียก็คงไม่พลาดล็อกเป้าโจมตีที่ตั้งของโรงงานนะครับยูเครนก็จะต้องย้ายระบบ Patriot ไปยังโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการป้องกันพื้นที่ของยูเครนยิ่งไปกว่านั้นการอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบนี้ก็อาจจะทำให้เทคโนโลยีตกเป็นเป้าหมายของการสืบข่าวกรองของรัสเซียได้อีกด้วยแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศในการพบกันของผู้นำทั้งสองคนอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมผู้นำยูเครนต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามีประสิทธิภาพมากผู้นำยูเครนก็เรียกเสียงหัวเราะจากคนในห้องหารือด้วยหลังจากผู้นำสหรัฐถามว่าคุณจะเดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อพบกับผู้นำรัสเซียหรือไม่
1: Mr. President, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, you know, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
2: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
0: คำตอบของผู้นำยูเครนสะท้อนภาพของสมรภูมิเวลานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากยูเครนยกระดับการโจมตีรัสเซียหนักมากขึ้นทั้งระบบลำเลียงเสบียงของกำลังพลและอุตสาหกรรมน้ำมันนำไปสู่ภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่จนกระทั่งผู้นำรัสเซียต้องออกมาสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบพลังงานยังแข็งแกร่งแม้ว่าศัตรูจะพยายามสร้างความปั่นป่วนก็ตามแต่อีกด้านรัสเซียก็ประกาศห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลและเตรียมนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในเดือนนี้ด้วยอีกหนึ่งควันหลงจากการประชุมสุดยอดนาโต้ก็คือผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะเปิดทางให้ตุรกีสามารถซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 จากสหรัฐได้อีกครั้งท่ามกลางเสียงคัดค้านจากอิสราเอล
3: ภายใต้ฉากหลังการเยือนตุรกีครั้งแรกในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณถึงการเปิดทางให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการเครื่องบินขับไล่ F-35 และอนุมัติการขายเครื่องบินรุ่นนี้อีกครั้ง

0: การกลับลำจุดยืนเดิมของสหรัฐที่เคยจำกัดความร่วมมือด้านนี้อาจเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเรเซฟไทยิฟเออร์ดวนขณะที่อิสราเอลคัดค้านท่าทีดังกล่าวอย่างรุนแรงเนื่องจากการขาย F-35 ให้ตุรกีอาจทำให้ดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไประหว่างการพบปะของผู้นำสหรัฐกับผู้นำตุรกีในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังคาราทรัมป์ระบุว่าตุรกีเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมของสหรัฐและอ้างว่าก่อนหน้านี้ตุรกีอาจเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอิหร่านได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าตุรกีเป็นพันธมิตรที่มีความภักดีต่อสหรัฐมากกว่าหลายประเทศที่เคยเชื่อว่าจะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้หากการขายเกิดขึ้นจริงตุรกีจะกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิต F-35 และจะเป็นประเทศที่2ในตะวันออกกลางต่อจากอิสราเอลที่ประจำการเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับตุรกีจะดีขึ้นอย่างยิ่งในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 แต่ปมขัดแย้งสำคัญยังคงเป็นการที่ตุรกีจะซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียเมื่อปี 2019ส่งผลให้สหรัฐคว่ำบาตรบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่ของตุรกีในปี 2020 และถอดตุรกีออกจากโครงการ F-35ในขณะนั้นสหรัฐกังวลว่า S-400 อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ F-35 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโครงการทั้งหมดรวมถึงความมั่นคงของนาโต้ภายใต้กฎหมายสหรัฐในปัจจุบันการขาย F-35 ให้ตุรกีจึงยังคงถูกระงับขณะเดียวกันอิสราเอลมองว่าความเป็นไปได้นี้คือภัยคุกคามโดยตรงในการให้สัมภาษณ์กับ CNN นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูระบุว่าการขายเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยที่สุดของสหรัฐให้ตุรกีเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากตุรกีไม่ใช่รัฐที่เป็นมิตรกับสหรัฐเนทันยาฮูยังกล่าวหาว่ารัฐบาลตุรกีเป็นระบอบการปกครองที่ถูกครอบงำจากกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมที่มีจุดยืนต่อต้านสหรัฐเนื่องจากการขาย F-35 ให้ตุรกีจะทำลายดุลอำนาจในตะวันออกกลางตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับตุรกีเสื่อมถอยลงภายใต้นโยบายต่างประเทศของเออร์ดวนที่ให้ความสำคัญกับโลกมุสลิมพร้อมต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาและเลบานอนอิสราเอลจึงมองว่าการขยายอิทธิพลของตุรกีในโลกมุสลิมรวมถึงการเพิ่มบทบาททางทหารในภูมิภาคเป็นความท้าทายต่อความได้เปรียบทางทหารของอิสราเอล
1: ในอีกด้านหนึ่งมันอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาขาย F-35 ให้กับตุรกีนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นการส่งสัญญาณจากทรัมป์ไปถึงเนทันยาฮูว่าถ้าเนทันยาฮูเข้าสู่สงครามกับอิหร่านอีกครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้ตุรกีกระโดดเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นการป้องปรามนะครับจากสหรัฐอเมริกาไปถึงอิสราเอล
0: หนึ่งในทางออกที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือตุรกีอาจส่งระบบ S-400 ไปยังประเทศที่3แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการแม้ยังไม่ชัดเจนว่ารัสเซียจะยอมรับแนวทางดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากสัญญาซื้อขายอาวุธของรัสเซียกำหนดเงื่อนไขให้ประเทศผู้ซื้อต้องเป็นผู้ใช้งานปลายทางและไม่สามารถโอนต่อได้โดยพลการขณะเดียวกันด้วยกองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของนาโตและสถานะหนึ่งในผู้ส่งออกโดรนติดอาวุธรายสำคัญของโลกชาติสมาชิกนาโตจำนวนมากเริ่มมองตุรกีว่าเป็นกำลังหลักในการรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียบริเวณปีกตะวันออกเฉียงใต้ของนาโต
2: สลับไปดูปัญหาคลื่นความร้อนระลอกที่3ของปีที่กำลังปกคลุมแถบยุโรปนะครับไม่ได้ทำให้อากาศร้อนจัดเท่านั้นแต่ยังเป็นชนวนให้เกิดไฟป่าในหลายประเทศด้วยติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: นักผจญเพลิงฝ่าความเสี่ยงเร่งดับไฟไม่ให้ลุกลามปฏิบัติการที่เกิดขึ้นบนภาคพื้นดินและทางอากาศกำลังเริ่มต้นในหลายประเทศของยุโรปสัญญาณของฤดูไฟป่าปีนี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากคลื่นความร้อนเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนจนถึงเวลานี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนับเป็นคลื่นความร้อนระลอกที่3ทางการสหราชอาณาจักรประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีส้มจากความร้อนในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงวันอาทิตย์นี้หน่วยบริการดับเพลิงเวสต์ซักเซสขอความร่วมมือให้ประชาชนระมัดระวังการทำกิจกรรมกลางแจ้งป้องกันการจุด

0: ติดไฟป่าโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและร้อนจัดทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายและรวดเร็วพื้นที่แถบเทือกเขาพิเรนีสในฝรั่งเศสใกล้กับชายแดนสเปนถือว่าวิกฤตหนักที่สุดไฟป่าขยายตัวเร็วขึ้น3เท่าเผาพื้นที่ไปแล้วกว่า 30,000 ไร่และต้องอพยพคนมากกว่า 10,000 คนทางการฝรั่งเศสระบุว่าปีนี้พื้นที่ถูกไฟไหม้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง2เท่าและเป็นฤดูไฟป่าที่มาเร็วกว่าปกติถึง3สัปดาห์สหภาพยุโรปส่งเครื่องบินโปรยน้ำจากไซปรัสและสวีเดนเข้ามาสนับสนุนในฝั่งสเปนพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติเลสกาวาเรสถูกไฟผลาญไปกว่า 14,000 ไร่เส้นรอบวงของไฟยาวถึง40กิโลเมตรจังหวัดกัสเตยอทางตอนกลางมีการอพยพประชาชนหลังไฟป่าลามเข้าเขตอุทยานแห่งชาติที่เมืองวูเซล่าของโปรตุเกสมีไฟป่าครั้งใหญ่เผาพื้นที่มากกว่า 80,000 ไร่ระดมนักดับเพลิงกว่า 1,200 คนเครื่องบิน15ลำเสริมกำลังจากสเปนและอิตาลีจนถึงเวลานี้ควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 80% 3ชุมชนรอบโรงงานรีไซเคิลในเมืองเทสซาโลนิกีของกรีซถูกสั่งอพยพหลังเกิดไฟป่าลุกลามไหม้โรงงานเตือนให้ประชาชนปิดประตูหน้าต่างเลี่ยงควันพิษและมีไฟป่าขนาดใหญ่ทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องบิน29ลำเข้าควบคุมเพลิงปัจจัยหลักที่ทำให้สถานการณ์ไฟป่าในยุโรปรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตนอกจากกระแสลมกรดที่ล็อกความกดอากาศจนทำให้คลื่นความร้อนปกคลุมยาวนานแล้วพื้นที่ยุโรปตอนใต้ยังเจอกับสภาวะภัยแล้งสะสมยาวนานขณะที่ลมกระโชกแรงในพื้นที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนยังกระตุ้นให้ไฟป่าลุกลามได้ง่ายประกอบกับกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระตุ้นความรุนแรงที่เปลี่ยนให้ไฟป่ารุนแรงสุดขั้วยากเกินกว่าจะควบคุมได้ง่ายวิกฤตนี้สะท้อนว่าการตั้งรับแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทำลายความปกติใหม่การป้องกันและปรับตัวจึงเป็นทางรอดในยุคโลกเดือดธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: และท่ามกลางความกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ที่อินเดียเริ่มสอน AI และหุ่นยนต์ให้ทำงานภายในบ้าน
2: ในประเทศอินเดียข้อมูลการทำงานบ้านในชีวิตประจำวันกำลังถูกนำไปใช้พัฒนา AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้เรียนรู้การเคลื่อนไหวและการทำงานแบบมนุษย์คลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นแม่บ้านคนหนึ่งติดโทรศัพท์มือถือที่ศีรษะระหว่างทำงานบ้านเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวจากมุมมองการทำงานจริงก่อนส่งต่อให้บริษัทเทคโนโลยีนำไปใช้พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สำหรับการบันทึกวิดีโอ1ชั่วโมงจะได้รับค่าตอบแทน250รูปีหรือประมาณ85บาทและต้องคอยตรวจสอบว่ากล้องสามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของมือได้ตลอดเวลานอกจากข้อมูลจากแม่บ้านแล้วที่บริษัท Object Ways ในเมืองการูพนักงานยังสวมกล้องขนาดเล็กที่ศีรษะเพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆในหลายมุมมองตั้งแต่การหยิบสิ่งของไปจนถึงงานบ้านรูปแบบต่างๆจากนั้นทีมวิเคราะห์ข้อมูลจะตรวจสอบภาพอย่างละเอียดและจำแนกประเภทการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาโมเดล AI ให้เข้าใจการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ฝึกระบบ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้สามารถเชื่อมโยงการมองเห็นการเคลื่อนไหวและการใช้งานวัตถุต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแม้จะมีข้อกังวลว่าเทคโนโลยีอาจเข้ามาแทนที่แรงงานบางส่วนในอนาคตแต่ในวันนี้ AI ยังต้องอาศัยข้อมูลจากมนุษย์เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการทำงานต่อไปกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอนเทคครับ

0: ทันโลกสายแอนเทคเตรียมความพร้อมไปสำรวจดวงจันทร์กับยานฉางเอ๋อ7นะครับที่มีอุปกรณ์การทดลองไทยอย่างแมชเดินทางไปด้วยครับอยู่ในการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายแล้วนะครับและไปกันต่อกับยานฉางเอ๋อ8ที่อุปกรณ์อะไรกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่ครับปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับยานฉางเอ๋อ7จะออกไปสำรวจดวงจันทร์จากที่ไหหนานครับมีอุปกรณ์การทดลองตรวจวัดสภาพอวกาศแมชเดินทางไปด้วยนะครับเราอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับคุยกับทีมวิศวกรกับการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายและมาดูเบื้องหลังการพัฒนาอุปกรณ์ชุดถัดไปนะครับกับอะไรที่จะไปกับยานฉางเอ๋อ8ด้วยครับ
1: สิ้นเดือนมีนานั่นคือไฟล์โมเดลเราประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทสนะฮะคราวนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เอาไปติดตั้งกับยานอวกาศฉางเอ๋อ7ตัวยานเองซึ่งเราไปกับออร์บิเตอร์นะครับแล้วก็เข้ากระบวนการทดสอบก็ประมาณอยู่ช่วงสุดท้ายที่ติดกับจรวดประมาณอีก 2-3 เดือนครับผมประมาณ
0: เราคุยกับพี่ปูตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่พี่ปูจะไปจีนแล้วก็คุยกันที่จีนรอบหนึ่ง2ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราได้เห็นประสบการณ์จากการทำงานจนถึงเกือบขั้นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างครับพัฒนาการของ
1: มีความท้าทายหลายๆจุดเนาะเพราะว่าเราไม่เคยทำเลยจริงๆพูดจริงๆก็คือจากที่ประสบการณ์ของวิศวกรมีค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีความรู้พื้นฐานดีนะฮะในการจะเชื่อมต่อองค์ความรู้กับทางโปรเฟสเซอร์ของทางจีนที่มาช่วยไกด์เรานะฮะก็มีจุดบอร์ดหลายๆจุดที่เราพยายามปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เมคานิกการดีไซน์ระบบเทอร์มอลคอนโทรลวันนี้ก็ปิดจุดได้โดยวิศวกรไทยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผ่านการอัพพรูฟนะครับแล้วก็บางส่วนก็ส่วนใหญ่ๆหลักๆเลยก็ทำที่แม่ริมขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่จีนหลายๆส่วนก็พอส่งไปปุ๊บก็ต้องผ่านควอลิฟายของจีนอีกรอบนึงซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากในช่วง2 ปีที่ผ่านมาดีกว่าปีครึ่งหรือ2ปีก็ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับ
0: กลายเป็นว่าแล็บที่นี้เนี่ยก็มีส่วนในการที่จะทำอุปกรณ์ทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ด้วย
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เลย
0: ต่อไปก็คืออะไร
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็คือไปต่อเลย
1: ไปต่อเลยครับเพราะความรู้มันกำลังเข้มงวดนะ
0: ไปกำลังแรง
1: ใช่ครับกลับมาปุ๊บก็พอดีเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างดีนะของทางสดล.เองเนื่องจากว่าองค์ความรู้จากการพัฒนาอุปกรณ์ดูดาวเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาดาราศาสตร์เนี่ยมันมีrequirementค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่เราแค่ทำใช้มันพื้นโลกแค่นั้นเองแต่ตรรกะของเอนจิเนียร์ที่อยู่ที่นาริตเนี่ยถูกบ่มเพาะมาแล้วกว่า10ปีเนาะเติมอีกนิดเดียวนะครับกับแมทเทียลใหม่ๆมันก็จะปรับปรุงกระบวนการนิดหน่อยก็สามารถใช้งานได้เพราะเรารู้มาตรฐานในการทำในไทยพอมีความรู้นะครับการทำดาวเทียมสำรวจโลกธรรมดาที่โคจรรอบโลกหรือดาวเทียมคิวบ์แซดมีองค์ความรู้แต่พอเป็นดวงจันทร์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนเราพยายามเหมือนก็เรียกว่านะเหมือนมาฮอกกี้ที่ปิดตัวปิดตาแล้วก็พยายามที่จะก้าวผ่านอะไรบางอย่างสุดท้ายเราก็พอเราได้มาตรฐานเราเข้าใจแล้วว่าโปรเซสแล้วก็ตรรกะมันคืออะไรแต่อะไรก็มีคีย์มันอีกเพราะอะไรเนี่ยของฉางเอ๋อ8เนี่ยมันกลายเป็นลงบนพื้นดวงจันทร์
2: เป็นแลนเดอร์
1: ความท้าทายใหม่มันก็มาเนื่องจากว่าแลนเดอร์เนี่ยมีประเด็นในการควบคุมอุณหภูมิที่วิกฤตมากกว่ามันพอไม่มีแสงเนี่ยหรือไม่มีแสงอาทิตย์ที่มาฉายโดนมันเนี่ยมันลบ270องศาไม่มีอะไรอยู่รอดได้บนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็โจทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งมาเนี่ยเขาเก็บในเชิงสถิติคือการสะสมของข้อมูลมันต้องใช้เวลาในการ observe ฉางเอ๋อ8เนี่ยมีทริคอีกอย่างนึงของทางจีนเนื่องจากว่าจีนตั้งเป้าหมายว่าจะส่งคนไปยังดวงจันทร์เนี่ยปี2030แล้วก็ค่อนข้างพร้อมแล้วตอนนี้ในยานที่จะสำรวจดวงจันทร์โดยใช้มนุษย์นะฮะก็ฉางเอ๋อ8จะเป็นมิชชั่นที่สอดรับกับมิชชั่นนี้ด้วยนะครับที่จะส่งคนไปยังดวงจันทร์
0: เหมือนไปเปิดทางให้ก่อน
1: ใช่
0: ก่อนที่คนจะไป
1: มีเราจะดูได้จากอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจบนยานฉางเอ๋อ8เนี่ยค่อนข้างที่จะศึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับไลฟ์ซัพพอร์ตของภารกิจที่ส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร
0: ์รวมถึงจุดที่ลงด้วยก็คือขั้วใต้
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ก็เลยแบบล้อกันไปหมดเลยฉางเอ๋อ7และ8ที่เราส่งอุปกรณ์การทดลองไปเนี่ยพี่ปูมองว่าประสบการณ์ที่เราได้กับองค์ความรู้ที่ได้มันจะไปต่อยอดยังไงกับในวงการอวกาศไทยอีกบ้าง
1: เยอะมากมายเลยครับจริงๆแล้วฉางเอ๋อ7เนี่ยในเรื่องของเทคนิควิศวกรรมอ่ะมันคือตัว PET scan ที่ใช้ในการรักษามะเร็งหรือการดูมะเร็งของร่างกายนะครับอันนี้ก็ยังมีการหารือกับทางมหิดลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะต่อยอดอุปกรณ์วงจรพวกนี้ให้มันไปอยู่ในรูปแบบของชีวการแพทย์ได้ไหมนะครับหรือว่าในเรื่องของวิศวกรรมการแพทย์ในอนาคต
0: อย่างเร็วที่สุดนะครับ24สิงหาคมนี้ครับลุ้นไปพร้อมกันว่ายานฉางเอ๋อ7จะออกเดินทางได้หรือไม่ครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ ที่งาน AI for Good Global Summit ในสวิตเซอร์แลนด์ครับมีการเปิดตัวโรเบิร์ตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หน้าจอดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนใบหน้าจำลองเช่นผู้นำโลกหน้าคุ้นเพื่อเพิ่มมิติการสื่อสารนอกจากนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการครับมีการศึกษาพบว่ามนุษย์และลิงใหญ่หรือว่าเกรดเอฟส์มีจังหวะการหัวเราะที่คล้ายคลึงกันมานานกว่า15ล้านปีแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงการควบคุมกล่องเสียงที่มีร่วมกันตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมและเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงจุดกำเนิดทางวิวัฒนาการการพัฒนาภาษาพูดในมนุษย์ยุคปัจจุบันครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
3: ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐลาไกวร่าของเวเนซุเอลาเข้าแถวรอรับความช่วยเหลือท่ามกลางสภาพบ้านเมืองเสียหายยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งสูงกว่า 3,600 คนและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ 18,000 คนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังพิจารณาถอดซีเรียออกจากรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายปลดล็อกข้อจำกัดด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศการส่งออกอาวุธและธุรกรรมทางการเงินผู้นำสหรัฐเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างแวะที่ฐานทัพอากาศในสหราชอาณาจักรจากเครื่องบิน Air Force One ลำเดิมไปใช้เครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์มอบให้หลังเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเห็นพ้องเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษและยุติข้อพิพาทด้านสินค้าประมงหลังไทยจำกัดการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียขณะที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งบางชนิดจากไทยกองทัพเรือเอลซาวาดอร์ยึดโคเคนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รวมน้ำหนักกว่า 6.68 ตันมูลค่ากว่า 81.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวเอกวาดอร์และโคลอมเบียรวม6คนทางการไต้หวันประกาศเตือนประชาชนให้เร่งกักตุนสิ่งของและเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นไมซักส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและเขื่อนพังในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนประชาชนอีกกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบ
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพเทศกาลวิ่งหนีวัวกระทิงในสเปนครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เสียใจครับผมคิดว่าผมมีแขนตลอดครับผมคิดว่าผมมีแขนตลอดตั้งแต่เกิดแล้วครับผมตั้งแต่ผมเด็กๆผมมาคิดผมเคยคิดว่าผมน้อยใจครับ

0: เอาหรอถือไปใส่เองจะได้ก
1: ็ตอนนี้ยังฝึกใส่เสื้อจีเป็นกันดุมอยู่ครับเสื้อจีเป็น

0: กระดุมมันจะเซ็งยากเพราะว่ามันต้องจดกระดุมนะครับจดทีละเม็ดทีละเม็ดผมก็ฝึกไปเรื่อยๆวันหน้าผมก็ชินเองครับผม
1: จริง
0: ผมจะฝึกฝนด้วยตัวเองก็คือการที่ว่าเขาทำด้วยตัวเองคือมันถนัดที่สุดเองครับ
1: มาลงมาเพลนได้ไหมดึงให้ตอนนี้ไปคุณต้องทำเองนะเพราะคุณโตขึ้นทุกวันแล้วอะทำได้ไหม
0: ได้
1: หนูว่าหนูทำได้
0: ใช
1: ่หนูต้องทำเองแล้วทีนี้โตขึ้นทุกวันแล้ว11แล้วจะเป็นหนุ่มแล้วนี่ต้องช่วยเหลือตัวเองแม่แก่ทุกวันแล้วครูเอ้ยเนี่ยลูกเนี่ยเห็นมั้ยลูกนี่จุดกระดุมนี่คุณก็ใส่เองนะลูกนะ
0: ใส่เสื้อใส่เตียวแปรงฟุ้มแปรงฟันหลังหน้าอาบน้ำกินข้าวหลายอย่างเลยครับได้หลายอย่างตบยุงก็ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวคือที่เขาใส่ตัวนี่เห็นนะคุณ
0: ว่า
2: โอ
0: ้ยนี
2: ่ครับ
0: เนี่ยมันกับกับหอที่นี่มันต้องกินเคฟซีเหมือนคนอื่นนี่แหละครับผมแค่ใช้ชีวิตประจำวันได้ผมก็พอใจแล้วครับผมแกงตะอี้ผมก็พอใจแล้วครับผมมันต้องไม่เก่งกว่าใครค่ะ
1: ดึงออกก่อนลูกดึงออกก่อนแล้วก็แจ็คขึ้นไปดึงข้างหลังออกก่อน
0: ใช้ได้แล
1: ้
0: ว
1: ใช้ได้แล้วนะระเบียบก่อนเดี๋ยวกัน
0: มันใช้ง่ายขึ้นแน่นอนไม่ด้วย
3: เจ้าขุนคิดว่าชีวิตตัวเองมีความหมายว่าอะไรบ้าง
0: ก็ทำเต็มชีวิตของผู้อื่นครับให้ผู้อื่นได้มีแรงใจ
3: การเกิดมาเป็นคนที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างคือความผิดปกติแต่เมื่อเจ้าขุนและครอบครัวเลือกที่จะยอมรับความจริงชะตาชีวิตที่โหดร้ายก็ได้กลายเป็นความหมายใหม่ที่บอกว่าเขาเกิดมาโดดเด่นในแบบที่คนอื่นๆไม่มีเจ้าขุนพยายามเอาชนะข้อจำกัดของร่างกายอายุเพียง11ปีเขาเรียนรู้การใช้เท้าทำหน้าที่แทนมือทั้งสองข้างใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กในวัยเดียวกัน
1: หมู
0: น่ากินจังเลย
1: น่ากินไหมลูก
0: แล้วก็มีอันนั้นด้วย
1: อะไร
0: ใช่อัว
3: เมื่ออายุได้3ขวบพ่อและแม่แยกทางกันพ่อพาเจ้าขุนมาฝากไว้ที่บ้านคนพิการแล้วหายไป
0: ตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วครับผมเพราะว่าแม่จะแต่กับปอแต่ของผมมาแยกทางกันแล้วกับปอแต่ป้าขุนมาที่นี่นะครับป่ออันอุ้มผมมาแล้วผมก็จะป่อผมก็บอกว่าจะตอนเย็นจะมาหับครับแล้วผมก็รออยู่ฮะนะครับรอว่ามาได้ป่อจะมา
4: อร่อยมาก
1: ล้ำไ
4: รอร่อยขนาด
1: หนัก
0: ๆแ
3: ม่โดเป็นผู้พิการโปลิโอตั้งแต่เกิดกลายเป็นแม่คนที่สองคนหนึ่งไม่มีแขนอีกคนขาเดินไม่ได้คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ได้มาเจอกันกลายเป็นชีวิตที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน
2: นี่จะป้าไปเอียบ้านขุนด้วยนะนี่เดี๋ยวขาลงมากับบอไปบ้านอีหมดด้วยนะมาไปบ้านหมู่กายเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนก่อนนั่นว้าปุ๊บเขาขับรถจังหมดละสามคนเขามาเขาเปลี่ยนกันได้มาแล้วน้องไปเอ๊กับว่า
0: เขากำลังเดินทางครับแล้วก็จะเอาข้าวสารไปให้คุณแม่ตั้งแต่ตัวครับเหนื่อยก็แม่เหนื่อยก็แมวนี่
2: ฮะ
0: เหนื่อยก็
2: เหนื่อยจ้ะ
0: บางทีฐานก็ต้องไปทำงานถ้ามีผมไปเลี้ยงแหมก็จะยุ่งยากไปแหมผมก็ไปยักเขายุ่งมากขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวต้องก็ลำบากอยู
5: ่เรียนหนังสือไหมคะ
6: จบป.6จ้ะ
5: ทำไมถึงไม่ได้เรียนต่อคะตอนนั้นนะคะ
6: พอดีป.แม่บ่มีตังค์ส่งก็เลยจบออกมายากการ
5: ทำงานอะไรคะตอนนั้น
6: ทำงานทั่วไปนั่นแหละจ้ะแบบปลูกข้าวโพดไปเก็บยางอะไร
5: มีลูกแล้วก็ทำงาน

0: ันได้วันละ200 บาทอย่างนี้เลี้ยงไหวไหมคะ
1: กำคอยไว้จ้ะ
0: คิดไม่ออกเลย
1: แม่ปล่อยไปเป็นจ้านะ
0: จนได้มาเจอแม่โดแม่โดให้เอาไปให้แม่โดเลี้ยงก็เลยได้มีคนที่มีความรู้มาเลี้ยงแล้วมาพัฒนาเนาะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองได้เนาะช่วยคนอื่นก็ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: สุดยอดมากแสดงว่าแม่ก็คิดรอบคอบเพื่ออนาคตของคุณเนาะ
2: ใช่
0: แต่ว่าแม่เองจริงๆแม่อยากเลี้ยงดูคุณด้วยตัวเองไหมคะ
1: อยากอยู่จ้ะแต่ถ้ามาอยู่นี่ก็มันมาเป็นคนละ
2: ฝึกกับท่านอาจารย์เนี่ยก็
3: รู้สึกดีใจครับที่ได้เจออยากบางทีก็คิดถึงบางทีก็อยากไปนอนพองแม่เขาจะสนจะรู้จะยังกันกูก็ได้ครับกูก็บาลังเกียดแม่ครับ
0: คิดถึงเขาไหมคะ
1: คิดถึงอยู
0: ่คุณว่าแม่รักคุณไหม
1: หักกะ
2: กะแต่ก
1: ็หัก
2: แต่ก็แต่กับ
1: แต่
2: ก็แม่ทำเพื่อคนเพื่อนะโคตรอะไรครับแต่ว่าอะไรแม่ก็เป็นแม่ของคุณอยู่ดีผมก็รักอยู่ดี
1: เขาเหลือ
3: รู้สึกเสียใจน้อยนึงครับแต่ว่าเป็นยังครับยังไงผมก็ได้มีแม่โดมาฮู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีต่อกันนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงดูมาเหมือนกันครับ
2: โอเคไว้ป้ากันให้ไหมเนี่ยแม่
1: ครับ
2: นี่ครับจะเงินประหยัดนะแม่ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นะไม่ใช่ยืนนะ
1: ชื่อเขา
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สื่ออย่างอื่น
2: ส
1: ื่อกับเข้าอ่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดี
2: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: เราก็คิดว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะแม่ว่านะไม่พูดจะให้เจ้าขุนตลอดนะว่าพ่อแม่เขามีเหตุผลหนูอย่าลืมนะว่าพ่อแม่หนูที่ให้กำเนิดหนูอ่ะหนูต้องดูแลถ้าแม่ไม่อยู่หนูก็ต้องดูแลพ่อแม่คือว่าแม่จะสอนตลอดว่าความกตัญญูนี่มันจะเจริญจะสอนแบบนี้ทุกครั้งนี่นะแบบนี้มันจะดีกับตัวเขาไงต้องกตัญญู
0: พ่อประนดเองเนี่ยก็ต้องอยู่บนรถที่นอนแต่ก็มีมือที่ใช้ได้แม่โดของเขาก็ไม่มีขาขุนเนี่ยไม่มีแขนเหมือนกับว่า3คนเนี่ยเขามีสิ่งอะไรที่มาเติมเต็มกันได้พอดีเลยก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
6: จากที่ได้รู้จักคุณปนดคุณปนดก็พามารู้จักก็ชวนเขาว่าอยากไปปฏิบัติไหมนั่งสมาธิบ้างไหมแต่เล็กน้อยๆคือเราไม่ได้สอนให้มันหนักเขาอะสังเกตเวลาเขาทำอะไรเขานิ่งเธอมันจะมีมือมันจะมีหนักกว่าคนปกติอันนี้ก็เกิดจากความบกพร่องแต่ว่าจุดเด่นของมินะสอนเขาว่าถึงว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ให้ความรักถึงพ่อไม่ได้ดูไม่ได้เลี้ยงดูเหมือนกันให้ความรักก็คือผู้บังเกิดกล้าแล้วก็แม่ปราณีแล้วก็โยมปนดที่บ้านเนี่ยอู้ตลอดว่าให้รักให้เคารพให้เหมือนกับพ่ออีกให้เป็นแม่ที่แท้จริงสองสาม
7: เมื่อก่อนใช่ไหมครับกระดานเรื่องอะไร
6: เมื่อก่อนนี่เขาจะใช้เท้าทำเป็นกากต่อไปว่าเอ๊ะมันยังไงไม่รู้เนาะน่าจะใช้หัวประโบกก็ได้การนั่งสมาธิได้สอนเจ้าขุนไปก็คือได้ให้เขานั่งตัวตรงแล้วมือเขาไม่มีแต่ถ้าคนมีมือก็เอามือซ้ายวางผ่อนมือขวาวางทับเสร็จแล้วก็ให้เขานั่งหลับตาโดยกำหนดเอาลมหายใจเข้าออก
0: ท่านคะการที่เขา อวัยวะไม่ครบอย่างนี้ค่ะเขาจะสามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมคะ
6: ในพุทธศาสนาคนพิการอย่างนี้ถ้าเคยเขาบวชมันก็ลำบากเขาต้องมีคนมาดูแลแต่มาก็เป็นห่วงทุกเรื่องนะเพราะนั้นเห็นทีวีเอาว่าตามหลวงพ่อสัพเพสัตตา
3: สัพเพสัตตา
7: อันว่าสัตว์ทั้งหลาย
3: ว่าสัตว์ทั้งหลาย
7: ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข
3: ์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข
7: ์เกิดแก่เจ็บตาย
3: เกิดแก่เจ็บตาย
7: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
3: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
7: อเวรา

0: เวลา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
2: หลวงพ่อท่านเทศวันนี้ถึงชอบไหม
0: ชอบครับ
2: เป็นไงมั้งรู้สึก
0: ได้แบบได้ความรู้มากขึ้น
2: คุณอยากบวชไหม
0: เคยบวชให้บวชให้คนรอบหนึ่งครับ
2: บวชเนนเหรอ
0: บวชให้ใช่ครับ
2: บวชเนนเหรอ
0: ใช่ครับวันเดียวครับ
2: หรอบวชหน้าไฟอย่างนี้ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่บวชหน้าไฟ
2: แล้วเคยคิดอยากบวชพระไหม
0: ก็เคยอยู่ครับแต่ว่าหลวงพ่อบอกก็น่าจะไม่ได้
2: หรอ
0: เพราะว่ายังห่มยังไม่ได้ใช่
2: เสียใจไหม
0: แค่ก็เสียใจอยู่ครับ
3: จะได้ความสุข
4: ที่จริงขบวนก็ดีในแม่บ้านนะอยู่รังสิตนะคะ
3: ขบวนก็ดีนะแม่บ้านอะไรนะโคตรนะลูกเนาะ
0: ครับผม
3: ตั้งใจตอนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเนาะ
0: ลูกมาดิครับจะครับสาธุครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าไม่ก่อนไปดีกว่า
3: เตรียมตัวไปโรงเรียนนะหนุ่มเนอะ
5: แม่โดรู้ว่าไม่สามารถเก็บเจ้าขุนไว้กับตัวได้ตลอดไปจึงพยายามให้เจ้าขุนช่วยเหลือตัวเองได้ที่สำคัญกว่านั้นคือการเตรียมหัวใจให้เด็กชายไร้แขนพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอก

0: กันแมลงหนึ่ง
1: ครับผม
2: นะครับสวัสดีครับ
1: ครับครับครับ
2: สวัสดีครับ
3: หรือแม่ก็ขออย่างให้ขุนตั้งใจเรียนคือว่าแม่ไม่มีอะไรให้เจ้าขุนนอกจากความรู้หรือว่าความสามารถของหนูที่หนูทำได้อ่ะแม่ก็อยากให้จบถึงปริญญาตรีนะถ้าเป็นไปได้นะเขาก็ให้โอกาสคนพิการเรามีประสบการณ์อย่างที่แม่รักเราเนี่ยทำไมถึงเวลาแล้วแม่ทำไมไม่เอาถึงเราไปโรงเรียนเพราะเราห่วงเราไง

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กลัวคนจะเตะจะตีไปเหยียบแม่เขารักเราไงเหมือนกำลังแกลูกนะคือเราเข้าใจแล้วพ่อแม่รักแต่เราต้องปล่อย
2: ว่า
0: บ่น
2: บอกอะไรลูกบอกคำอะไร
3: ครับผมเราก็มีการสนับสนุนด้วยการจัดการพื้นที่นะครับอย่างโต๊ะนั่งเรียนนะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมให้นะครับผมเราไม่อยากให้เขาต้องด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่มีเหมือนเพื่อนนะฉันทําไม่ได้เหมือนกับคนอื่นครับผมอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมนะฮะผมเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมเพราะว่าเราควรเปิดโอกาสให้เขา
4: โตขึ้นเนี่ยผมก็บ่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างครับเป็นเกี่ยวกับราชการนี่ก็ได้นะครับผมก็บ่แน่ใจแต่ครับเพราะว่าผมยังป.6อยู่ผมยังน้อยครับ
5: นอนตรงนี้โอ้นอนตรงนี้กัน
1: นอนตรงนี้กัน
5: นอนด้วยกัน2คนเหรอคะ
1: 2คนกับเจ้าขุนโอ้เดี๋ยวนี้เหนื่อยหนูเว้ยอะไรก็เราหมดแต่ก่อนนี่พ่อป้าน้องไปคนหาตังค์แม่เป็นแม่บ้านไงก็วาดรูปเขาเนาะโอ้ยเหนื่อยตัดสินใจแล้วก็เราหมดแต่ก่อนนี่ปรึกษากันสองคนนี่มีอะไรก็คุยกันนะอย่างงู้นอย่างงี้ตัวเองวันนี้อันนั้นมาอันนี้มานะจะนี้ไม่มีใครคุยด้วยคุยกับเจ้าขุนได้ดิ
5: ได้ไหม
1: ได้แล้วก็ไม่เป็นหนังสือก็ไม่เก่งไม่ได้เรียนเดี๋ยวนี้มีอะไรบันทึกก็ให้เจ้าขุนนั่นแหละเนี่ยพอกันเลย
5: รูปนี้รูปถ่ายเนาะ
1: รูปถ่าย
5: นี่อยู่บนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
5: ่ดูหล่อนะ
1: สงสารมากกว่ามาที่คือคุยให้ฟังนะสงสารก็กลายเป็นความรักเนาะคนเราก็ต้องแบบนี้ก่อนนะต้องสงสารเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจและกลายเป็น
5: ความรัก

0: ความเข้าใจกัน
1: คิดถึงเด้อคิดถึงจังเลยคิดถึงคนบนฟ้า
2: จากคนที่ไม่รู้หนังสือและทำหน้าที่เป็นแม่บ้านมาตลอดหลังจากสามีที่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายสิบปีเสียชีวิตด้วยโรคไตเมื่อ3ปีก่อนแม่โดต้องก้าวออกมาทำหน้าที่ประธานชมรมคนพิการแทนพ่อปนด
3: พี่กิ่งแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเติ้ลไปก่อน
0: เบอร์ติโทรมาล่าสุดเด็ด
2: บ้านของเจ้าขุนและแม่โดเป็นที่ตั้งของชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการและฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเลี้ยงตัวเองได
0: ้มาได้น้องไปถึงไหนล่ะปลาท้องไปถึงไหนล่ะเจ๊เต้นเจ๊เต้นได้ยังเดี๋ยวพอละเออคำกินหลอกเนี่ยทำดีๆหน่อยเนาะไปขอมได้หว่าเฮาว่าของคนพิการทำดีเฮาต้องทำดีๆ

0: ได้ยินกับหูได้ยินกับฮะหูเรื่องมั้ยจะอันจะอันอันไหนหลวงป่ะกี่ชั่วโมงแล้วได้3ตัวกี่ชั่วโมงละฮะหูไม่ได้ยินหูดีฮะได้กี่ตัวได้3ตัวนี่เหมือนกันเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอนี่นะแม่แม่นี่นะแม่เอานี่ก่อนดิหยับหยับอันนี้อันนี้จะง่ายกว่านั่น
1: มันน้อยนะ
0: เออนี่มันน้อยนี่หนำใหญ่นี่เอานี่ดิอีดิอีนะอีนะตัวเอาใส่อ้ําตัวน้องน้องสอนนำนำไป
2: ก่อนพ่อประนดอยู่เนาะแฟนแม่เนาะแม่ก็เป็นแค่แม่บ้านทำกับกรมกับข้าวดูแลพวกพิการพ่อเขาก็จะเตรียมเอกสารรับงานอะไรทุกอย่างทุกอย่างเวลามีออเดอร์อะไรต่างๆเขาก็จะรู้หมดไงแต่สำหรับแม่นะมาบริหารเองเนี่ยก็เหนื่อยเนาะ
0: มี2ขนาดมีตัวใหญ่กับตัวเล็กที่ว่าพวงคนเจ๊ตัวใหญ่กับตัวเล็ก35 3ตัว100แต่ตัวเล็กนี่จะยากก่อนนะเพราะมันนิ่วเนาะเวลาเขาหยัดมันจะยากแต่ใหญ่นี่บ่ค่อยยากโอ้หลายขั้นตอนพี่ไอ้สมพงษ์มันเย็บตะเกียบเนี่ยมันจะยากเวลาเขาจะยัดต้องเอาไม้เขาแย้งมันนิ่วเขาเข้าผมได้มันติดอุปกรณ์มันหลายอย่างเนาะแล้วจะใส่ตาใส่ปอกมันแล้วก็ใส่พวงคนแจ๋ห้อยใส่หูสองข้างแหมดูหลายขั้นตอน
3: ไม่ต้องตัด
1: ลองกินดู
3: ยากผมว่ามันเป็นงานที่นั่นนี่เนี่ยเป็นรอยเลยอ่ะเห็นไหมคะรอยเป็นรอยกดอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ็บนะ
1: ต้องอดทน
3: ต้องอดทนใช่ไหมเราทำขายตัวละกี่บาทคะ
4: ตัวละกี่บาทก็พี่นะสามตัวร้อยเนาะ
3: สามตัวร้อยตัวละ35 บาทสามตัวร้อยทำกันกี่คนตัวหนึ่งเนี่ย
4: โอ้กว่าจะเสร็จมาจับเป็นหลายมือเลย
3: ตั้งแต่พี่สมภพเป็นคนเย็บป้าเพ็ญมาเป็นคนตัดแล้วใครทำ
4: ก็ต้องมาทำอย่างนี้
3: แล้วก็มากลับปลิ้นมันออกมากลับด้าน
4: มายัดมาอะไร
3: แล้วก็มายัดยังใยสังเคราะห์
4: ยัดแล้วก็ต้องเย็บ
3: แล้วก็กลับมาเย็บอีกขั้นตอนไหนยากสุด
4: ตอนที่ยัด
1: มาเย็บ
4: ตอนยัดอ่ะ
3: ง่วงหายไปไหนง่วงออกมา
5: ง่วงหายไปไหน
4: ออกมากินกล้วย
3: เอาง่วงออกมากินกล้วย
5: หืม
3: มันออกมายาวเลยง่วง
5: เราต้องหาวิธีเพราะว่าตอนนี้วิธีอันนี้ยังไม่พอ
3: แปลว่าความรู้ของพี่ยังไม่พอเ
5: ราต้องเรียนรู้
3: เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้เป็นผ
5: ู้
3: เช
5: ี่ยวชาญ
3: ท่านนี้เนาะเห็นแม่โด้บอกว่าจะส่งต่อหน้าที่ของการดูแลที่นี่ให้เจ้าขุนใช่ไหมเจ้าขุนเตรียมตัวเป็นท่านประธานหรือยังครับ
5: ยังไม่รู้เลยไม่ได้พูดจริงหรือเปล่า
6: จริงไม่ก็จะให้น้องขุนไม่แก่แล้วไงอีกหน่อยก็
5: ไม่ได้
6: ทำไม
5: ได้เหรอ
6: ได้กะต้องช่วยเหลือผู้พิการต่อแม่โด
5: ้
6: ก
5: ะได้เลยแต่ว่าเราทนตู้คอนเพราะตอนเด็กนี่ไม่ได้แน่นอน
3: ยังต้องเตรียมความพร้อมเยอะใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
3: เราต้องมีความพร้อมเรื่องอะไรบ้างครับถึงจะทำหน้าที่เป็นท่านประธานได้
5: ต้องมีความรู้ให้เยอะก่อน
6: ถ้าแม่เป็นอะไรขุนจะเรียกใครคุณบอกใครมาช่วย
5: 1669
2: อะไรก็แม่หมดทุกอย่างต้องตัดสินใจเองหมดทุกทีมีคู่คิดไงพ่ออยู่เนาะทีนี้อยู่ตัวคนเดียวไหนจะหาตังค์อีกไหนจะดูแลชมรมอู้เนี่ยเฮาก็ตั้งใจทํากันนะจ๊ะเนาะบางครั้งมันก็บ่เต่ากันพ่องเพราะว่าแต่ละคนกับมือกับสั่นพ่องสมองดีพ่องลืมพ่องอู้หลายแบบนะเออนี่ช้างกองเยอะแยะนี่ไม่มีออเดอร์อ่ะเดี๋ยวเนี่ยแต่เฮาจะเลิกทํากันนี่เลิกกันก่อนนี่เพิ่มฮะ
7: ไม่แน่
6: ย
7: ัง
6: เ
7: ล
6: ิก
7: กว่าจะรู้สึกเศร้า
2: โอ้ขายได้ก็เอาตังค์บ่อน ที่จริงก็คิดนะว่าจะเลิกตั้งหลายครั้งแล้วนะมันเหนื่อยนะต้องรับผิดชอบอะไรรอเจ้าขุนมันโตก่อนจะให้ประสานต่อให้มันเป็นประธานต่อไม่รู้มันจะทำหรือเปล่าบอกคือป้าปีปีเขาบอกว่าเขาแบบมีสตังค์ป้าเขาก็บอกว่าแบบเป็นยังขายมันต้องไก่เอาเขาว่าอยู่บ้านกันเหงามาอยู่นี่กับมาแหลกความคิดเห็นกันนี่กับมาไข่หัวมาเล่นด้วยกันนี่มันก็มีความสุขดีอีกอ่ะก็จะมากันทุกวันกินข้าวง่ายมันก็จะมาหยุดแค่วันติดอ่ะมันต้องอดทนอ่ะถึงจะได้น้อยได้นิดดีกว่าเขาอยู่บ้านแบบใดนี่เขาก็อยากคือสนับสนุนชมรมคนพิการเขาเนาะมึงมีงานทำเว้ยเนาะแป๊บกันเดียว
8: สมาชิกในชมรมแห่งนี้บางคนขาดนิ้วมือบางคนไม่มีแขนไม่มีขาแต่พวกเขาช่วยเสริมกันและกันเป็นแขนเป็นมือเป็นนิ้วเป็นความอบอุ่นและเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2: มาตั้งไว้ไหน
3: โอ้ยเหยียบนี้เหรอคะ
2: ไปฝนไปบ้านแม่ตัว
3: ได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า
9: โอเค
3: โอเคเลยไหม
9: สุดยอดเลย
3: สุดยอดเลยเป็นไงคะท่านประธาน
10: ยอด
3: เอาบ้างไหมคะท่านประธาน
8: สมภพเป็นกำลังสำคัญของชมรมคนพิการเขาไม่มีนิ้วมือแต่ก็เป็นช่างเย็บผ้าฝีมือดีของที่นี่
9: อันนี้เป็นหูช้างหูช้างที่ป้าเขาทำคนนี้เขามาสอนที่ชมรมนี่แหละมันไม่รู้จะเอาเงินไปที่ไหนมาใช้อ่ะขอแม่ก็ไม่มีไม่รู้จะไปไง
3: แล้วมาอยู่ที่นี่สนุกไหมพี
9: ่สนุกได้มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ20ประมาณปั่นจักรยานจากบ้านมานี
3: ่ปั่นจักรยานมา
9: ปั่นมาเที่ยวมาเที่ยวหาเขามีชมรมคนพิการนี่มาที่นี่ประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์ประมาณ20ปีก็อยู่บ้านก็อยู่เฉยๆก็กลัวเป็นโรคซึมเศร้า
8: ตุ๊กตาช้างที่ระลึกเป็นสินค้าที่ช่วยพยุงชมรมคนพิการให้อยู่รอดความบกพร่องของร่างกายทำให้ทุกคนต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้ตุ๊กตาช้างแต่ละตัว
11: ฮัลโหลเทส1 2 3ดีหรือเปล่า1 2 3เทสฮัลโหล
8: การไลฟ์ขายของบนช่องทางออนไลน์ในช่วงค่ำเป็นหนทางที่เจ้าขุนพอจะทำได้เจ้าขุนหวังว่าสินค้าของป้าๆยายๆที่เขารักจะมีคนเห็นคุณค่า
2: ได้ยัง
11: ได้ละได้ครับเดี๋ยวรอกล้องตั้งก่อนครับ
2: ตั้งก่อน
11: เราจะได้ไลฟ์สดตัวนี้ฮะว่า
2: ไกลไปหรือเปล่านี่คุณ
11: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมผมน้องเจ้าขุนเองนะครับหรือว่าน้องเจ้าขุน
2: เขาไลฟ์สดมาตั้งแต่4ขวบนะแต่เด็กเล็กอ่ะให้เขาคุยบอกว่าหนูขายของให้แม่นะเขาศึกษาเองไม่ทำไม่เป็นเขาทำเองเขาจะเตรียมให้แม่เรียบร้อยแม่ถ้ากดตรงนี้นะเราสอนหน่อยเดี๋ยวหนูขุนจะทำยังไงตั้งให้แม่เขาก็จะตั้งให้
11: วิธีลดน้ำหนักใครรู้บอกผมด้วยนะครับแม่อยู่เจียงไฮ้ไกลๆกันนิ่ม
2: อ่ะแม่ก็สงสารเราอ่ะคือคิดถึงแฟนคลับคุณนะเอาแม่ไม่ได้บังคับเอาใจเขาสมัครว่าวันนี้จะไลฟ์ให้แม่หน้าอะไรแบบไม่ว่าไม่ต้องบังคับเขาหรอกเด็กอ่ะมันไม่ได้เอาเขาอารมณ์เขาเนาะเห็นไหมเขาจะทำเองอะไรแล้วก็สดใสเอง
11: ค่ะที่ต้องการนะครับผมอยากซื้อตุ๊กตาหรือของชมรวยนะครับก็นี่เดี๋ยวให้โชว์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่จะเป็นตุ๊กตาช้างนะครับตุ๊กตาช้างนี่
10: สินค้าผู้สูงอายุผู้พิการที่เราทำกันอยู่ปกตินี่ก็จะมีเจ้าขุนเป็นตัวหลักต้องไลฟ์สดเขาก็ไปย้อนดูส่วนมากเขาจะสั่ง
11: มา
10: และนานๆทีแม่ก็เอารูปลงวันสองวันก็ลงทีลงภาพ
11: ให้ไปเลยเต็มร้อยโอ้เฮ้ยเต็มร้อยเออเต็มเต็มร้อยครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมท่านผู้สูงอายุหรือว่าคนใดนะครับที่อัน
10: เป็นที่หลังอ
11: ่ะเป็นผ่อนเป็นผู้การเป็นพิการแต่ที่หลังนะครับก็ให้พิการตั้งแต่ที่หลังนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับผม
10: หมดห่วงเขาตัวรอดได้ไหมพันกิ่งก็แม่ยอมรับว่ากิ่งเราภูมิใจนะที่เราออกสังคมเอาไปสู่ให้มองเขาหูตากว้างเขาเห็นคนที่เขาเก่งกว่าเรามันก็เอาก็บอกว่าคุณทำไมพูดได้อ่ะคุณก็ดูคนที่เขาเก่ง
11: ๆขอบคุณที่สุดเลยนะครับที่ทุกคนยังรักยังเอ็นดูน้องเจ้าขุนนะครับ
8: ตลอดการไลฟ์ขายของกว่า1ชั่วโมงมีคนเข้ามาให้กำลังใจเจ้าขุนไม่ขาดสายแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อตุ๊กตาช้างถูกเอามากองรวมกันไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่
11: วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับสนุกวันนี้หนูสนุก

0: มากินชิ้นไก่ตัวใหญ่ย้องคันคือกับหลัง
1: ช่างส่อคือผู้ขับร้องเพลงพื้นบ้านล้านนามักจะแต่งกลอนสดตอบโต้กันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าขุนชอบและทำได้ดี
0: ไก่ตัวนี้นะสงกงกงกงพอหาขันทองว่ามา
1: แม่โดตั้งใจสนับสนุนให้เจ้าขุนได้เรียนการร้องซออย่างจริงจังหวังให้เป็นความสามารถติดตัวให้เจ้าขุนเลี้ยงชีพได้ในวันที่แม่ไม่อยู
0: ่ตรงหนตาสีทิศด้านหน้าก
2: ระซอเนี่ยมันก็คือการจีว่ามันเอาอู้กันในภาษาเหนือแต่มันมีทำนองเยอะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือก็มีทำนองหลายๆอย่างครับนี่เป็นลองนะ

0: ่นเงี้ยวหลายอย่างครับผมมาอยากลองซอเองครับประมาณปีนึงแล้วครับตอนแรกผมก็จำมาใจได้ครับ
1: เสียงก็ลงห้องก็ขอท้องว่าม่า
2: ศูนย์เรียนรู้ดนตรีปี่พาทย์วัดดอนชัยเปิดโอกาสให้เจ้าขุนและเด็กๆที่สนใจการแสดงซอได้มาฝึกซ้อมเพื่ออนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านล้านนาและเด็กๆก็มีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว
0: ผมชอบการซ้อผมอยากเรียนซ้อเองครับเพราะว่ามันมีความสนุกอยู่นะครับแล้วการได้เจอเพื่อนๆฝูงเนี่ยครับที่จริงถ้าให้ผมเลือกทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมก็จะเลือกเป็นการซ้อครับผม
3: แต่นะเข้มแข็งต้องสู้ต่อโชคชะตาอย่าตั้งราคาว่าเกิดมาต่ำนี่เป็นเสียงซ้อจากเด็กพิการจะไปลำเขินจะขุนลูกไทย
4: และเนื้อซ้อเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณมันเป็นภาษาโบราณมันจะยากส่วนมากจะเด็กกำพร้าเยอะหมอก็มีแต่พ่ออยู่กับตากับยายถ้าว่าได้เขาจ่ายมาอาตมาเป็นคนรับงานก็จริงแต่ว่าให้เด็กเขาแบ่งปันกันถ้าว่าจริงๆที่เราใช้งบปัจจุบันไม่มีงบที่ไหนมาช่วยเลยบางทีค่าอาหารค่าขนมต้องควักจากตัวเราคือลูกศิษย์เหมือนกันแต่ก็สามารถเขาจ้างไปทุกวงได้ขาดมือซึงขาดซอหรือว่าขาดนักดนตรีเขาก็จ้างไปนักดนตรีถ้าจ้างซอก็ซอไปถืออาชีพหลักของเขาได้เลย
0: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

แรกเขาก็มันก็กักๆนะครับค่อยจ้างเพราะหลังๆมันก็จะเริ่มเป็นคนเดียวแล้วมันจะเริ่มเป็นคนเดียวของมันเราต้องมีการฝึกฝนบ่อย

0: ขุดเดินทางจากจังหวัดลำปางมาเชียงใหม่เพื่อแสดงซอร่วมกับช่างซอมืออาชีพ
1: มันเลยบังเกิดปัญญาตาเส้นมือได้สำเต็มไปกำแพงเช็ดจัง
2: เสียงมาดีหน่อยกลับมาเป็นยังนะครับผมก็ที่ชมผมใดนะครับเชิญทุกคนรับฟังซอได้เลยนะคะ

ทั้งตีปะอำเภอเป้ามีจังหวัดลำปางมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนโอ้หลายตีครับผมจะมาได้เป็นรู้สึกว่าจะมีหลายงานเลยครับผม

ติผมขึ้นเวทีครับโอ้แล้วนั่นผมจำได้เลยครับผมคือแบบก้าวๆกลัวๆครับผมไม่ค่อยสู้คนต่อได้ครับผมกลัวครับสมัยแรกผมไม่ได้ซ้อมสมัยแรก

0: คือมีความตั้งใจเนาะก็เลยคุยกับน้องเจ้าขุนว่าถ้าพี่อ่ะมีงานทางแถวๆโซนใกล้ๆบ้านน้องเจ้าขุนก็แวะมาหากันได้ก็จะมีเวทีมีพื้นที่ให้น้องได้แสดงสามารถอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจได้มากกว่าที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมเด็กวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเราก็คือส่งเสริมสร้างเวทีสร้างโอกาสแล้วก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่ทุกคน
1: ยกได้ครับจบได้ครับเออจบอันยัง
2: จบอันยังเหรอ
1: จบสตังค์มาคือน้องเจ้าขุนครับจับ
2: ได้ค่ะ
1: จับแก้มก็ได้จับ
2: หนุ่มกับหนุ่มอ่ะ
3: จับได้หมด
2: หนุ่มกับหนุ่ม
1: หนุ่มกับหนุ่มจะได้อันนี้คือน้องเจ้าขุนแหละ
2: ขอบคุณครับ
1: เธอลุงน้องเจ้าขุนขอบคุณครับคุณกำบุญ

0: รู้สึกดีใจครับที่คนอื่นรู้แล้วชมผมหรือว่าบ่ชมผมก็บ่เสียใจครับผมก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าผมก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนที่คนอู้ตะวานะครับผมต้องสู้ครับผมถึงแม้ว่ามีใครมาติเฮาบ่เป็นหยังครับบ่ต้องไปฟังเสียงนอกเสียงกาผมก็สู้ต่อไปเลยครับผมเพราะว่าเฮาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมันมีใครที่ว่าชมเฮาทุกคนแล้วครับผม
1: ต้องสนับสนุนเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมฮู้จักแมลงซ้ออ่ะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้เฒ่าคนแก่เนาะแต่อู้ถึงซ้อดีๆน่ะแต่แม่ก็อยากให้หน่วยงานอย่างต่างๆของหันความสําคัญเนี่ยเจ้าเรื่องซ้อวัฒนธรรมของภาคเหนือเฮาอ่ะอยากส่งเสริมมาเจ้าอย่างละออนเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ตาดิครับแม่ครับทุกตา
3: ค่าตอบแทนไม่มากแต่พอใช้จ่ายในการเดินทางมาแสดงถ้าเหลือจะแบ่งเป็นเงินสมทบเข้าชมรมคนพิการช่วยแบ่งเบาภาระของแม่โด
0: วันจริง
4: ๆคุณเขาจะวาดรูปตัวของเขาเองค่ะโดยที่บอกว่าถามว่าอยากวาดรูปตัวเองแบบไหน
0: แบบยิ้มคร
4: ับ แบบยิ้มอยากวาดรูปตัวเองแบบยิ้มเพราะว่า
0: เห็นตัวเองมีความสุขแล้วมันมีความสุขไปด้วย
4: แสดงว่าชีวิตของคุณนี่มีความสุขตลอดเวลาเลยเหรอครับ
0: ก็ใช่ครับบางทีเหนื่อยก็อาจจะท้อนิดนึงก็ไม่เป็นไร
4: เคยมีความทุกข์บ้างไหม
0: ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ท้อก็ไม่ได้ท้อ
4: ทุกข์กับท้อนี่มันเขียนไม่เหมือนกันเนาะไอ้คำว่าทุกข์กับคำ
0: น้องเจ้าขุนเนี่ยมันมีแค้นตั้งแต่เกิดน้องเจ้าขุนมาท้อเลยนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนนะครับที่ว่ายังท้อแท้เราเกิดมาเพื่ออยู่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเก่าครับ
4: แล้วถามถึงอนาคตก็บอกว่าไม่รู้นึกไม่ออกรู้แต่วันนี้เนาะว่ามีความสุขจะให้เหมือนวันนี้ถ้าถามถึงอนาคตก็คืออยากให้เหมือนวันนี้ก็คือรื่นเริงแล้วก็มีความสุขเนาะ
3: ความสุขที่อยู่ในตัวของเจ้าขุนอาจจะไม่ใช่พลังยิ่งใหญ่ที่อยู่ไกลเกินไขว่คว้าแขนที่ไม่มีไม่ได้ถูกใช้เป็นข้ออ้างของชีวิตเด็กชายไร้แขนที่มีหัวใจมหัศจรรย์กำลังเติบโตเพื่อตอกย้ำความหมายสำคัญในการเกิดมาบนโลกใบนี้ท่ามกลางคนรอบ

0: ข้างที่เป็นพลังเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แม่โดอ่ะเมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเนาะที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะมาเจอคนที่พิการทั้งตัวอย่างพ่อปนัดแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้สร้างประโยชน์เยอะแยะเลยให้กับคนอื่นๆป้าๆยายๆลุงๆหลายคนเลยที่สำคัญคือขุนเขาก็มาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับคนอีกเยอะมากเลยทั้งหมดเนี่ยแม่โดบอกเองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะแม่โดคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเราคงจะทำบุญกุศลหรือว่าอะไรชาติก่อนชาติไหนไม่รู้แม่เชื่อนะเราถึงมาเจอกันที่เราได้มาชดใช้กันชาตินี้ไงที่หนูมาคุยกับแม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกัน
1: บางคนเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมสัมพันธ์แม่โดมีความตั้งใจหรือว่ามีภาพที่มองเห็นในอนาคตอะไรที่คิดไว้บ้างคะ
2: แม่ก็ไม่คิดอะไรก็ขอให้คุณเป็นคนดีแล้วก็สืบสารแทนแม่ได้ไหมลูกช่วยเหลือคนพิการไว้วันเหนือไม่ต้องคิดอนาคตอ่ะคิดวันนี้พรุ่งนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ละวันไม่เหมือนกันละหนูดู
1: ความหมายของชีวิตแบบแม่โดกับสิ่งที่ทำชีวิตที่เกิดมาในครั้งนี้เนี่ยความหมายคืออะไรคะ
2: ความหมายแม่ว่าก็ช่วยเหลือผู้คนนี่แหละครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าถามถึงความหมายของชีวิตเจ้าขุนเนี่ยแม่ว่าเจ้าขุนเขาเกิดมาทำไม
2: ต้องเกิดมาชดใช้เติมเต็มให้แต่ละคนให้มีทุกคนมีกำลังใจบางคนก็ท้อทำอะไรไม่ได้ก็ดูเจ้าขุนมีแขนก็ไม่มีแล้วคนยังทำได้อะไรแบบนี้แม่ว่านะ
1: แม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่มีส่วนเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเจ้าขุนเขาเกิดมามีความหมายของชีวิตในการให้กำลังใจคนอื่นสร้างความสดใสให้กับผู้คนรอบข้าง
2: แล้วก็ภูมิใจเน
0: า
2: ะ
0: การได้พบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่อาจจะเป็นการเติมเต็มความหมายของชีวิตที่ครบถ้วนที่สุดแม่โดไม่ได้อุ้มท้องแต่ให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่เด็กชายไร้แขนทั้งคู่ใช้ชีวิตในแต่ละวันลดทอนความหม่นหมองของโลกใบนี
3: ้มันกันบ่ค่อยเหนื่อยเขาบอกว่าวันนี้ได้ของกินเต็มอาหารล้ำๆข้างนั้น
4: เขาก็เกรงใจเขาในเขากับยากเอาเขา
3: แม่นแม่น
4: เขากับเอาสตังค์เขาเนาะเขาสงสารเขาเนาะคุณเนาะ
3: แม่นครับเต็ม
4: ขอบคุณเนาะทำมาทีไรเขาก็ได้ทุกทีนะคุณเนาะ
3: แม่นครับก็ต้องฮึดสู้ต่อไปถึงแม้เขาจะเจอปัญหาหนักจะได้สุดท้ายมันก็จะได้อยู่ดีครับทุกปัญหาต้องมีทางออกครับ
1: ความ
3: ฝันนั้นยังพ
1: อมีชีวิตความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
3: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
2: เขาก็มีความสุขจะได้เขาก็เดินก้าวต่อไปก็ได้ละครับถึงแม่เขาจะเบาไหวครับเขาก็พักผ่อนก่อนก็ได้นะครับผมเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวครับผมก็หักไม่โดนทุกวัน

0: ทีแต่มุ่นงูแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7 48 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได
3: ้โอ้ยเสียใจจนน้ําตาจนมีสิไรหรอ
0: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจอยู่ว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
0: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16 กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: ธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: 29พฤศจิกายนปี1947ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจัดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อพิจารณาข้อมติที่181ว่าด้วยการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์เป็นรัฐอาหรับและรัฐยิวเมื่อผลการลงมติประกาศออกมาชาวยิวที่เฝ้ารออยู่ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกิน2ใน3 5เดือน15วันต่อมารัฐอิสราเอลก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อมติดังกล่าวแต่ยังเป็นชาติแรกที่ประกาศรับรองรัฐอิสราเอลนับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็แน่นแฟ้นจนแทบแยกกันไม่ออกแต่รอยร้าวเริ่มปรากฏหลังจากเกิดสงครามในฉนวนกาซาและตามมาด้วยสงครามในอิหร่านติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
2: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรถคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me
3: คลองสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทยกว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันหน่อยวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันจะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วนสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพรพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกพลอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
4: การมอบรางวัล ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
5: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
5: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: ป๊อปดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับวันนี้ชวนคุยกับเบื้องหลังหนึ่งในคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญนะฮะในอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมคอนเทนต์นั่นก็คือเรื่องราวของคนเขียนบทที่คนเขียนบทไม่ว่าจะหนังดีหนังไม่ดีซีรีส์ดีซีรีส์ไม่ดีคนทำตำแหน่งนี้มักจะเป็นสนามอารมณ์ของทุกคนเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ซีรีส์หรือหนังถูกมองว่าบงคนเขียนบทรับจบนะฮะวันนี้ชวนคุยกับนายกสมาคมวิชาชีพนักเขียนบทไทยต้อนรับพี่ปิ่งเครียงไกรวชิรธรรมพรครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตที่
1: จู่หัวได้ดีมากชอบมาก
0: จู่หัวเป็นยังไงครับพี่ปิ่ง
1: ไม่ถูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
0: เออที่ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
1: เราก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นฟีดแบ็กแบบนี้บนโซเชียลตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งเอาพูดแบบตรงไปตรงมาเราเข้าใจทุกคนที่ฟีดแบ็กว่ามันจะรับจบที่บทอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ดีเหมือนกันที่มีโอกาสอย่างเงี้ยได้มาคุยกันมันจะมีบางอย่างที่เราสามารถเล่าให้ฟังได้แหละก็จะได้เห็นภาพในการทำงานจริงมากขึ้นว่าคนเขียนบทอ่ะมันอยู่ในกระบวนการส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนอีกเยอะมากที่มันจะนำมาสู่การเป็นคอนเทนต์ที่คนดูได้ดูจริงๆเรื่องนึงอะไรเงี้ยกระบวนการมันมีเยอะกว่านั้น
0: แสดงพี่ปิงกำลังจะบอกว่าสมมติเวลาคนดูแล้วแบบโทษว่าหนังดีซีรีส์ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างงี้ก็ตามเวลาคนดูโทษบทองค์ประกอบจริงๆมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอนเทนต์ดีหรือไม่ดีมากกว่าบทเหรอทั้งในที่บทมันคือสารตั้งต้นนะฮะ
1: จริงถูกมันมีหลายอย่างมากๆที่มันเกิดขึ้นแบบมันมีหลายเคสมากๆที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ว่าถ้าพูดแบบแฟร์ๆก็คือจริงๆบทมันเป็นสารตั้งต้นจริงๆถ้ามีอะไรจริงๆสะกิดกันที่คนเขียนบทก่อนได้พูดได้ จะบอกว่าเอ้ยมันมีปัญหาที่บทพูดได้มันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราว่าถ้าจะแฟร์ๆกันก็ต้องมาดูกันในเนื้อแหละเราว่าถ้าในกระบวนการที่ถ้าเราเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งลูปแล้วมันจะเห็นเลยว่าบางอย่างเอ้ยอันนี้ผิดที่บทจริงๆว่ะนักแสดงไม่มีทางเล่นบทแบบนี้ให้ดีได้หรอกอะไรเงี้ยมันมีอะไรแบบนั้นอยู่ได้นะเออแต่ว่าบางกระบวนการก็คือถ้าเราไม่มีทางรู้เบื้องลึกเบื้องจริงของกองถ่ายอะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้บทที่เรามาเห็นบนหน้าจอทีวีเมื่อมันเป็นงานสำเร็จแล้วอะอันนั้นคือบทที่ถูกเขียนมาอย่างดีเป็นเวลา6เดือน8เดือน4เดือนหรือมันเป็นบทที่มันถูกแก้หน้ากองถ่ายหรือมันเป็นบทที่นักแสดงด้นสดขึ้นมาหรือมันเป็นบทที่จริงๆแล้วมันมีประโยคตรงกลางนะแต่ห้องตัดต่อไปเอาประโยคนี้ออกเลยเข้าใจไม่ตรงกันมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยฮะ
0: อ๋อไม่ทันคิดถึงบริบทนั้นว่าบางทีนักแสดงด้นอีกบางทีตัดต่อหายไป
1: มันการตัดต่อมันมีผลเยอะมากนะครับอย่างสมมติถ้าพูดเรื่องทีละหัวข้อก็ได้นะอย่างเช่นการตัดต่ออย่างนี้มันมีผลเยอะมากกับการแบบบางทีช่วยให้นักแสดงคนหนึ่งดูแสดงดีขึ้นได้บางทีช่วยให้นักแสดงคนหนึ่งดูเล่นคมเล่นกระชับขึ้นได้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงในการถ่ายทำสมมติบทสนทนาเราอย่างเงี้ยมันต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีการคัตติ้งอะไรอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าใครพูดติดขัดเราพูดติดขัดหรือเราพูดผิดมันจะเห็นหมดเลยแต่ว่าในการทำงานจริงๆอะฮะห้องตัดต่อมันมีหน้าที่ในการเอาสิ่งเหล่านี้ออกอยู่แล้วอะ
0: ถ้าในมุมพี่ปิงมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้บทหนังบทซีรีส์คอนเทนต์นั้นๆมันบงถ้าในมุมที่คนดูไม่รู
1: ้เราว่าเอาแค่ตัวบทก่อนผมว่าจริงๆเกินครึ่งโทษบทได้ผมไม่ติดเลยผมเข้าใจว่าในกระบวนการทำงานบทจริงๆอ่ะมันบางครั้งอ่ะมันไม่ได้เกิดการคิดรอบด้านผมว่าอาจจะด้วยหลายปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัดหรือความสามารถในการเขียนที่จริงๆมันมีแค่คนคนเดียวแล้วมันไม่มีคนคนเดียวต้องแฮนเดิลเรื่องนี้แล้วมันไม่มีคนมาช่วยเป็นผู้อ่านที่ดีและฟีดแบคให้เราอะไรอย่างเงี้ยฮะในการทำงานจริงๆอ่ะเราคิดว่าใช้เวลาสักประมาณกี่เดือนถึงจะเขียนได
0: ้8ตอนหรอ
1: 8ตอน
0: ถ้าปักตี8ตอนปักตีน่าจะประมาณ8 8 26ตอนละ2เดือนก็ประมาณ1ปี4เดือนได้
1: 1ปี4เดือนเนี่ยผมว่า1ปีเป็นเวลาที่กำลังดีนะสำหรับการเขียนบทใช่ไหมตอนละสัก2เดือนมีเวลาในการแก้ไปแก้มาในความเป็นจริงอ่ะการเขียนบทซีรีส์8ตอนส่วนใหญ่เราว่าเกินครึ่งของอุตสาหกรรมเขียนไม่ถึง6เดือนเกิน 30% เราว่าเยอะมากด้วยที่เขียนประมาณ3หรือ4เดือนหรือ2เดือนและหนักที่สุดที่เคยได้ยินคือเดือนเดียว
0: หมายถึง8ตอนไม่ใช่ต่อตอนนะฮะ
1: 8ตอนฮะ8ตอน8ตอน
0: แสดงว่าจากทั้งหมดที่นั่งฟังมา ขออภัยฮะว่าบีแบบสิ่งที่ทำให้บทมันอาจจะไม่ได้เป็นดังที่คิดเวลาในการทำบทของคนเขียนบทด้วยก็ตามป
1: ั
0: จจัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในการถ่ายทำก็ตามความเร่งรีบใดๆก็ตามโหเรื่องของการตัดต่อเรื่องของ acting นักแสดงนู่นนี่นั่นสุดท้ายไปถึง คนดูไม่ได้ 100% พี่บิงคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันถึงคนดูแล้วมันได้เท่าบทที่เขียน
1: กี่เปอร์เซ็นต์หรอหมายถึงว่าในงาน
0: ในงานสมมติเวลาเราดูเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะ
1: แล้วออกมาถ่ายได้อย่างใจ
0: แล้วแบบว่าคิดว่าแบบจากตั้งต้นบทที่เราคิดว่าดีมากๆไปถึงสายตาคนดูอันนั้นมันคือแค่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนดู
1: แค่กี่เปอร์เซ็นต์ของงานที
0: ่แค่กี่เปอร์เซ็นต์ของงานที่เราเขียน
1: 1% เราว่ามันน้อยมากๆมันน้อยมากๆที่เรามักจะถามกันเวลาเราถ่ายปิดกล้องหรือเลิกงานหรืออะไรเงี้ยครับเรามักจะถามผู้กำกับถามคนทำงานอะไรเงี้ยว่าเป็นไงบ้างถ่ายได้อย่างที่คิดไหมนี่เป็นคำถามที่เราถามบ่อยที่สุดกับแบบเพื่อนร่วมอาชีพที่เรารู้ว่าเขาเจออะไรกันอะไรเงี้ยเรามักจะถามตลอดเวลาว่าเป็นไงบ้างถ่ายได้อย่างที่คิดไหมน้อยมากที่จะตอบว่าได้อย่างที่คิดน้อยมากที่จะตอบว่าดีกว่าที่คิด 1% คนที่เหลือจะแบบว่าเสียดายเวลาน้อยไปหรือแบบเสียดายว่าเลือกอันนี้ผิดเสียดายว่าเลือกช้อยนี้ผิดมันมีความผิดพลาดอื่นๆเกิดขึ้นอีกเต็มไปหมดในกระบวนการทำงานแล้วเราว่าในการทำในอุตสาหกรรมที่ดีอะครับอันนี้เขาอาจจะขอมาเปรียบเทียบกับต่างประเทศนิดนึงเนาะว่าในอุตสาหกรรมการทำงานที่เราเห็นงานที่คราฟงานที่ดีอะเพราะมันเหลือโอกาสให้เราผิดพลาดในกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการทำงานสมมติการเขียนบทเกาหลีงานเขียนบทอเมริกันอะไรเงี้ยครับเวลาในการทำงานเรื่องนี้มันนานกว่ามากแล้วก็เงินที่ได้สำหรับคนทำงานเขียนบทคนทำงานเกาหลีมันสูงกว่ามากพอมันสูงกว่ามากมันเปิดโอกาสให้เราผิดพลาดตั้งแต่ตอนมันเป็นกระดาษเราจะทำอะไรได้เยอะมากสมมติบอกว่าเนี่ยเขียนบทหนังเรื่องนึงเขียนบทซีรีส์เรื่องนึง8ตอน16ตอนอะไรเงี้ยครับคนเขียนบทเกาหลีอาจจะมีเวลาสูงถึง2ปีในการเขียนหนึ่งเรื่อง2ปีแล้ว2ปีนี้เขาได้ค่าเขียนบทที่ make sense กับการกินอยู่โดยที่ไม่ต้องทำอาชีพอะไรเลย2ปี
0: หมายถึง2ปีนี้คือเขียนแค่เรื่องนี้
1: อย่างเดียวได้ครับนึกภาพเป็นเงินเดือนก็ได้ครับนึกภาพเป็นเงินเดือนก็ได้ว่าเขาได้เงินเดือนที่ถูกจ้างมาในระดับที่ make sense ไม่รู้เท่าไหร่นะเราแบบสมมติว่าถ้าบอกว่าสมมติว่าได้ 50,000 บาทต่อเดือนก็ได้สมมติว่า 50,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2ปี2ปีเท่าไหร่52 600,000 ล้าน2ค่าเขียนบท1ล้าน2 1ล้าน2สำหรับนักเขียนบท1คนเกาหลีเป็นไปได้
0: สมมติ1ล้าน2สมมติตั้งต้นก้อนเดียวกันสำหรับเกาหลี1ล้าน2มีเวลาเขียนบทซีรีส์1เรื่องต่อ1คนในระยะเวลา2ปีสมมติคนไทย1ล้าน2เขียนบทมันถูกกระจายยังไงฮะ
1: เอาจริงตั้งแต่ต้นก่อนมันอาจจะไม่ถึงล้าน2แต่ต้นก็ได้เงินทั้งก้อนที่มันมีมันอาจจะไม่ถึงแต่ต้นก็ได้

0: งั้นอันนั้นถ้าไหนมาเรื่องนี้แล้วอาจจะขอวกไปตรงนี้นิดนึงว่าค่าแล้วค่าบทอ่ะมันถูกกำหนดจากอะไรมันถูกตั้งจากใครเป็นคนตั้งว่าได้ราคาเท่านี้อ่ะคือค่าบทเนี่ยครับหลายๆคนจะคิดว่าแบบก็จ่ายค่าบทเยอะๆสิลงทุนค่าบทเยอะๆสิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหลักการของมันอยู่หลักการของมันในที่นี้ก็คือสมมุติให้ประเมินค่าบัดเจ็ตงบประมาณในการถ่ายทำหนังเรื่องนึงก็ได้ครับในการผลิตโปรดักชันนี้ 100% น่ะโดยมาตรฐานเฉลี่ยทั่วไปแล้วครับมันจะมีเงินก้อนใหญ่ๆที่ต้องลงคือค่าตัวทีมงานค่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำเงินมันไปลงที่ก้อนโปรดักชันเยอะมากแล้วเซว่า 30 40 45% ครึ่งนึงด้วย3บางทีมันแบบมันเยอะมากๆอ่ะมันไปลงกับค่าอุปกรณ
1: ์
0: ซึ่งเป็นค่าตัวในระดับที่เมคเซนส์แล้วด้วยนะแบบนี้ก็จำกัดจำเขียนแล้วมีปัญหาเรื่องแรงงานอีกด้วยนะอันนี้ยังไม่พูดแล้วด้วยนะมันแบบมันมีก้อนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะเอากลับมาที่ค่าบทก่อนเนี่ยมันเลยไม่เคยมันเลยจะถูกเจียดไว้ตั้งแต่ต้นว่าค่าบทอ่ะมันไม่ควรจะเกิน 3-4% ของการทำงาน
1: พี่ปิงฮะถ้าอย่างนั้นเท่าที่เคยได้ยินมาค่าเขียนบทที่เอาระดับท็อปได้รับมากที่สุดต่อเรื่องกี่บาทแล้วก็มาระดับที่ปัจจุบันมันอาจจะมีคนที่ได้รับเคยได้ยินว่าน้อยที่สุดกี่บาทนะเขียนบท
0: ถ้ามากที่สุดเนี่ยมากที่สุดมันตอบยากเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มไม่ได้จ่ายในราคาเดียวกันแต่ว่ามันจะมีบาร์ที่สูงอยู่เช่นแพลตฟอร์มที่เขาเป็นแพลตฟอร์ม global อ
1: ่
0: ะเขาจะจ่ายได้สูงกว่ามากๆเพราะว่าออเดียนส์เขาเยอะเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้เพื่อที่จะไปฉายทั่วโลกทั้งประเทศบริยานแล้วมันเหมือนแบบเราว่ามาร์เก็ตเขาใหญ่กว่ามากเขาจะเป็นได้ก้อนใหญ่กว่ามากแต่ว่าเขาก็เลยจะเลือกเยอะเลือกเรื่องกว่ามากๆแล้วก็สองคือมันเป็นการขายอย่างบางทีมันจะเป็นการดีลแบบขายสิทธิ์ขาดไปเลยเราจะไม่ได้อะไรอีกแล้วหลังจากนี้ลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้อยู่ที่เราเขาก็ขายสิทธิ์ขาดให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยฮะ
1: เคยได้ยินคนที่ได้น้อยที่สุดค่าจ้างในการเขียนบทประมาณเท่าไหร่เป็นแนวไหนเรื่องอะไร
0: ก็ถ้าเอาแค่อาจจะไม่พูดชื่อเรื่องเนาะแต่ว่าถ้าเอาแค่วันนั้นงานสมาคมเปิดตัวของสมาคมเขียนบทอะไรเงี้ยครับเรามีการประมูลราคาบทกันแต่เป็นการประมูลต่ำประมูลให้ลงไปเรื่อยๆว่ายกมือให้หน่อยซิว่าเขียนบทหนังเรื่องหนึ่งได้เท่าไหร่กันแล้วเราก็เนี่ยไล่ยกตั้งแต่1ล้านกว่าอะไรเงี้ยล้านมีไหมมีคนยกล้านหนึ่งก็มี
1: อยู่ในงานด้วยทำได้
0: แล้วมันก็ไล่ยกไป1ล้าน8แสน5แสน6แสนเราตกใจมากที่มีคนได้ค่าเขียนบทภาพยนตร์1เรื่องนะต่ำกว่า100,000 บาทต่ำกว่า100,000 บาทมันแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดอ่ะถ้าต่ำกว่า100,000 บาทคิดว่ามันคือ 3% ก็ได้อ่ะแปลว่าหนังเรื่องนั้นมีเงินเท่าไหร่อ่ะ3 ล้านบาทหรอหนังเรื่องนั้นทุนสร้าง3 ล้านบาทหรอเขาถึงได้เงินค่าบทต่ำกว่า100,000ถ้าเราใช้หลัก 3% นะฮะหรือเขาโดนกดราคาบทมา
1: แล้วสุดท้ายมันก็จะไปทำให้เซตมาตรฐานสแตนดาร์ดมันยิ่งถูกดึงลงมาอีกก็ผมเคยทำเท่านี้ผมเคยจ้างแค่หลักพันคุณจะคิดผมหลักแสนเลยมันก็กลายเป็นทุกอย่างมันก็เป็นห่วงโซ่ไปหมดเลยพี่ปิงเมื่อกี้แอบเมาส์กันหลังไมค์พี่ปิงบอกถึงขนาดว่าอันนี้แอบถามนะครับมีแม้กระทั่งว่าบางคนรู้ตัวแล้วนะเขียนบทที่บอกว่าโหผลงานนี้ไม่ได้ดีแย่แน่ถึงขนาดว่างั้นผมขออนุญาตไม่ใส่เครดิตชื่อตัวเองเลย
0: มันมี
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มีจริงๆครับมีมีแล้วค่อนข้างเคยได้ยินมาหลายครั้งด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีครับบางทีนักเขียนบทบางคนใช้วิธีการแยกตะกร้ากันไว้แยกตะกร้ากันไว้ในที่นี้คือตะกร้านี้ฉันทำเพื่อความสนุกของตัวเองเพื่อแพชชั่นเป็นงานที่เราชอบบนโปรเจกต์แบบที่เราอยากทำเป็นแนวที่เราถนัดมันเป็นการเลือกจากความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่างานนี้จะเป็นพอร์ตของเขาได้เป็นโปรไฟล์ที่ดีของเขาได้แต่เขามีอีกตะกร้านึงที่เป็นตะกร้าเลี้ยงชีพตะกร้าเลี้ยงชีพก็คือมันเป็นงานแบบที่เรารับงานนี้เรารู้แหละว่ามันไม่ได้ทำตามใจเราหรอกมันเป็นการตอบโจทย์อะไรบางอย่างของโปรเจกต์มันเป็นการเขียนเพื่อที่จะรับบริการน่ะรับบริการนี้โดยที่เรารู้ว่างานนี้ไม่ถนัดแต่ว่าหนึ่งคือเช่นมันอาจจะจบเร็วใช้3เดือนเนี่ยสมมติบอกว่าแบบ3เดือนเขียนงานนี้จบได้เงินก้อนนึงเลยถอดสมองคิดกับมันไหมลองดูไหมมันมีแบบนี้จริงๆนะ
1: สุดท้ายอยากรู้หินนี้เหมือนกันว่าเวลาเราเห็นหน้าที่คนเขียนบทจริงๆฮะพี่ปิงฮะเอาคร่าวๆก็ได้ว่าสุดท้ายคือแค่จินตนาการติ้งกิ้งในหัวแล้วก็เขียนเลยอย่างนั้นอย่างเดียวเลยได้ไหมหรือจริงๆกระบวนการโปรเซสที่เรารู้สึกว่านี่แหละคนเขียนบทถึงต้องให้เวลาเขาในการทำงานมันมีกระบวนการอะไรบ้างฮะข้อมูลไม่เหลืออะไรยังไงบ้างวิธีอาชีพนี้มันทำยังไง
0: ได้ครับเอาแบบที่เพอร์เฟกต์ที่สุดก่อนแล้วกันครับอย่างที่พอเราโตมาในบ้านที่ ตั้งเราจะขอบคุณพี่ๆรุ่นก่อนๆเราเสมอว่าเขาได้ปูทางมาให้อย่างดีว่าทำให้การทำหนังมันเป็นอาชีพได้เราอยู่เราว่าเราขอบคุณพี่ๆ GTH พี่ๆนาดาวที่เขาพยายามจะเซตอัพมาตรฐานในการทำหนังที่ดีเราเลยโตมาในบ้านที่ค่อนข้างสปอยเลยเรียกว่าได้พอเราออกมาเจอคนข้างนอก คือแบบโหเฮ้ยคนอื่นเขาอยู่กันลำบากกว่าพวกเรามากๆเลยว่ะอะไรเงี้ยฮะแล้วมันสมมุติว่าในอุดมการณ์เลยคือเราเริ่มจากการหาไอเดียแค่หาไอเดียเรายังมีเวลาในการหาเลย แค่เวลาในการจะทำให้ไอเดีย1ประโยค1บรรทัดหรือ1หน้ากระดาษ3หน้ากระดาษนี้ดีที่สุดอะ เรามีเวลานะเป็นเดือนในการที่จะกรูมมันให้ดีเออทำยังไงดีที่ไอเดียนี้จะดีที่สุดเลือกตัวละครยังไงเลือกสารตั้งต้นยังไงให้มันถูกมันมีเวลาในการ explore สิ่งเหล่านี้อยู่สักพักนึงเลยฮะแล้วก็สองคือค่อยมาทำเรื่องโครงเรื่องไอ้ทุกขั้นตอนที่เราพูดเมื่อกี้โครงเรื่องขยาย treatment ทุกอย่างมีเวลาในการค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยๆหาลองผิดลองถูกเพื่อที่จะได้เขี่ยของที่ผิดออกไปให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งนึงที่ plus ขึ้นมากกว่ากระบวนการเขียนคือกระบวนการในการ research อันนี้เป็นสิ่งที่เราว่าขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงานเลยว่ามีให้ขนาดไหนแล้วก็แต่ละพื้นที่หรือโปรดิวเซอร์แต่ละท่านหรือบัดเจ็ตที่กันไว้มันมีการกันไว้เผื่อการรีเสิร์ชด้วยหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนมากแล้วอ่ะไม่มีบัดเจ็ตสำหรับการรีเสิร์ชโดยส่วนมากนะฮะ
1: ไม่มีเงินสำหรับการไปหาข้อมูลไปการทำรีเสิร์ชการใดๆอย่างเงี้ยหรอ
0: สมมติเราต้องมานั่งสัมภาษณ์แบบขอความรู้จากไทย PBS ว่าแบบสัมภาษณ์ปาร์คในฐานะว่าแบบเอ้ยเป็นผู้สื่อข่าวเป็นไงเพราะเรากำลังเขียนซีรีส์กับคนสื่อผู้สื่อข่าวอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการเขียนแบบเรามาสัมภาษณ์แล้วก็ขอบคุณลงเครดิตขอบคุณให้
1: ครับ
0: เออมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันหายไปเลยหรืออย่างเช่นแบบบัดเจ็ตบางทีบางก้อนนะอย่างตอนที่เราทำแปลรักฉันด้วยใจเธออย่างเง
1: ี้
0: ยหรือตอนที่ GDS ทำซักซีดอย่างเงี้ยครับเขามีบัดเจ็ตส่วนหนึ่งเลยนะในการที่จะกันเพื่อที่จะให้คนเขียนบทไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆสมมุติอย่างตอนเรายกตัวแปลรักเราก็ได้อย่างเงี้ยครับเราเห็นว่าพอน้องๆเลือกซีเล็กกันมาแล้วกว่าที่จะซีเล็กไอเดียว่ามันจะเป็นเรื่องรักของเด็กผู้ชาย2คนที่เกิดขึ้นในภูเก็ตเออแล้วเราคิดว่าเขาก็รีเสิร์ชทางออนไลน์อะไรกันเขาเห็นเมืองเห็นในออนไลน์อะไรกันแล้วแบบนั้นมันพอรู้แล้วว่าภูเก็ตเป็นยังไง
1: มีคนควักเนื้อลงทุนกับการรีเสิร์ชเองด้วยไหมคร
0: ับมีครับเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำที่คนเขียนบทบางคนต้องทำเองทั้งที่ได้เงินค่าบทมาแล้วแค่นั้นก็ไม่
1: คืออยู่ไม่ได้แล้วนะจริงถ้าไปอยู่ภูเก็ตสมมติตัวเฉลี่ยเดือนนึงได้หารต่อเดือนเหลือประมาณแบบ 30,000 40,000 อันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: ใช่
1: ไปอยู่ภูเก็ตแพงมากค่าเครื่องเอ่ยค่าอะไรนี้มันกินเงินเดือนไปเกือบครึ่งแล้วนะ
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช่เราเห็นปัญหานี้เพราะว่าตอนที่เราเป็นคนเขียนเราก็รู้สึกว่าเราอยากรีเสิร์ชหลายหลายอย่างอย่างเช่นตอนเขียนฮอร์โมนอย่างเงี้ยครับมันรีเสิร์ชหมดเราเป็นนักเขียนอย่างเดียวเนาะตอนนั้นเราก็ต้องไปหมดเขียนเรื่อง HIV เราก็ต้องไปสถาบันมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เขียนเรื่องอะไรไปเราก็ต้องไปรีเสิร์ชอ่ะมันต้องมีการเดินทางหมดแล้วในการเดินทางนั้นมันมีบ้างแหละที่แบบมันเก็บบินมาเบิกได้คือ เอาแค่นี้ก่อน เอาแค่ค่าแท็กซี่ก็ได้ ค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยสมมุติต้องนั่งแท็กซี่มาเงี้ยแท็กซี่200บาทเบิกกับใคร บางทีถ้ามันเบิกไม่ได้อ่ะบางที่มันเบิกไม่ได้จริงๆด้วยนะโอ้แล้วแบบพี่ไม่มีตรงนี้ให้อ่ะน้องแล้วเราก็หน้าแห้งไปอ่ะมันทำไงได้อ่ะมันเลยกลายเป็นว่าถ้าในกระบวนการทำงานที่ดีจริงๆอ่ะครับโหเกาหลีครับสมมติว่าเขียนบทเกาหลีสมมติเราเห็นซีรีส์วิชาชีพเยอะมากเลยนะครับเขามีบัดเจ็ตสำหรับนี้โดยเฉพาะมันเป็นการทำงานที่แบบเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องรีเสิร์ชลงไปเข้าถึงไปคลุกคลีนักเขียนบทต้องไปใช้เวลาอยู่กับวิชาชีพนี้อยู่เป็นระยะหนึ่ง
1: อันนี้ทั้งหมดที่พูดมาคือปัจจัยแวดล้อมที่มันส่งผลต่อเรื่องของการเขียนบทว่าบทจะดีไม่ดีมันก็เลยนำมาสู่การพยายามรวมตัวด้วยไหมครับพี่ปิงว่าที่เรารวมตัวเป็นสมาคมวิชาชีพนักเขียนบทไทยที่เพิ่งประกาศไปเองนะ
0: ประกาศ
1: ก่อนหน้านี้อันนี้ทั้งหมดคือการรวมตัวของสมาคมนี่คือจุดมุ่งหมายพี่ปิงที่เป็นนายกเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องการแก้ปัญหาพวกนี้
0: ใช่ใช่ด้วยครับแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแน่
1: ๆและยากมาก
0: มันยากมากๆเพราะว่ามันต้องขยับมันไม่ใช่แค่คนเขียนบทขยับแล้วทุกอย่างจะขยับได้เพราะว่าทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นจากเราทุกอย่างมันเริ่มต้นตั้งแต่อุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศแต่ว่าเราเป็นแค่หน่วยหนึ่งเราเป็นแค่วิชาชีพหนึ่ง ที่อยู่ในทั้งแผงของอุตสาหกรรมการทำงานจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันเป็นความมันเป็นเพนพอยต์อะไรอย่างที่บอกว่าเราเองก็เริ่มรู้จักคนเพื่อนๆที่ทำงานนอกค่ายนอกสตูดิโอตัวเองมากขึ้นเราเริ่มไปเนี่ยไปกินข้าวกินกาแฟกันปรับทุกมันเริ่มต้นจากวง
1: ปรับทุกทั้งนั้นเลย
0: จริงๆเริ่มต้นสมาคมวิชาชีพเขียนบทไทยไม่ได้เริ่มต้นจากเรา
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก่อนเราเริ่มต้นจากกลุ่มนักเขียนบทกลุ่มนึงที่เขารวมตัวกันแล้วเขาก็ไปกินข้าว ันแล้วเขาก็พูดคุยแล้วเขาแชร์ปัญหาร่วมกันแล้วพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะแค่เรามานั่งล้อมวงกันแล้วแชร์ปัญหากันอ่ะจริงๆมันมีเรื่องที่มันแชร์ปัญหาเดียวกันแล้วก็แชร์ทางแก้กันไปกันมาอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วพบว่าเออเนาะเราต่างคนต่างอยู่กันมาตลอดต่างคลุกตัวเขียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้สนใจว่าแบบอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพอมันมารวมตัวกันถึงเห็นว่ามันเห็นว่าถ้ามันจับมือกันมันจะมีความรู้อะไรบางอย่างที่มันใช้ร่วมกันได้พยายามที่จะหาค่ากลางดันมาตรฐานบางอย่างว่าเอ้ยมาตรฐานบางอย่างมันควรมีนะมาตรฐานในที่นี้ก็คือทั้งกับผู้รับจ้างก็คือนักเขียนบทกับผู้ว่าจ้างเองที่ในฐานะว่าเขาจะเป็นคนจ่ายเงินจ้างเราสตูดิโอต่างๆเราจะเซตมาตรฐานยังไงดี
1: เราก็โอเคในแง่ของค่าจ้างของในทุนก็โอเคที่จะจ่ายและได้งาน
0: จ่ายและได้งานที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในคำนี้ก็ได้เพราะว่าอ่ะว่ากันตรงๆเองมันก็มีเหมือนกันกับนักเขียนบทที่เรียกว่าเป็นนักเขียนบทอิสระแล้วบางทีก็ไปสร้างแผลไว้ให้กับนายทุน
1: ป้าเคยคุยประเด็นนี้เรื่องของว่าแบบสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมาคนอุตสาหกรรมนี้เลยคือเอนเตอร์เทนเมนต์ลอที
0: ่
1: มันยากมากๆสำหรับคนในอุตสาหกรรมที่จะทำความเข้าใจด้วยพี่ปิงไปอีกชิ้นหนึ่งนิดนึงครับการพยายามที่จะเซตบางอย่างของสมาคมวิชาชีพของเราเนาะในการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการทำงานโดยที่พี่ปิงบอกพยายามจะอิงจากของต่างประเทศต่างๆเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยมันมีหินหนึ่งตอนที่ไปงานเปิดตัวสมาคมวิชาชีพปาร์คจำได้มีน้องคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาถามประโยคนี้ขึ้นมาบอกว่ามาตรฐานของต่างประเทศที่เขาพูดกันว่าแบบทำอย่างนี้4 1 2 3 4ใช่ไหมฮะการเอามาปรับใช้ในไทยมันทำไม่ได้เพราะนอร์มในอุตสาหกรรมไทยมันใช้ความเคยชินมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานพี่ปิงว่ายังไงถ้านี
0: ้ก็มีจริงๆก็มีจริงๆครับเป็นเรื่องที่มันก็มีคนรอบตัวเราครับที่บางทีเขาไปเรียนต่างประเทศมาเคยเห็นอยู่เหมือนเคยเจอน้องบางคนที่ไปเรียนมาแล้วพอกลับมามันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดเลยคืออย่างที่บอกว่าถ้าภาพรวมอุตสาหกรรมมันไม่เปลี่ยนอะมันบางอย่างมันทำไม่ได้จริงๆคืออย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าอุตสาหกรรมอเมริกันเกาหลีเราอย่างเงี้ยผมอาจจะยกแค่3อันนี้บ่อยหน่อยเพราะมันเห็นชัดสุดว่าเราต่างกันตามสกุลเงินน่ะคือเหมือนแบบสมมุติว่าแบบเราทำหนังกันหนังอินดี้เราอย่างเงี้ยคือหนังอินดี้เรา5ล้านบาทหนังอินดี้เขา5ล้านเหรียญน
1: ่
0: ะแปลว่าทุนเราต่างกัน30กว่าเท่านะฮะมันโดยปริยายแล้วของเกาหลีเองก็เป็นแบบเดียวกันอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย20ปีที่แล้วเขาใช้ทุนสร้างเท่าเราทุนสร้างต่อตอนมันประมาณเนี่ย1ตอนละ1ล้านบาทมันละเอียดกับมันแบบมันประมาณเราเลยอะครับแล้วแต่ว่า20ปีผ่านไปเขากระโดดไป10เท่า20เท่าซีรีส์ที่เป็นฟอร์มยักษ์ของเกาหลีคือ20เท่าจากเราแล้วของที่เป็นฟอร์มกลางๆหน่อยมาตรฐานคือ10เท่าจากเราเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอทุกคนขยับหมดแล้วแต่ผ่านเวลามาเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะมันก็เลยกลายเป็นว่าความรู้ความสามารถที่บางทีคนไปเรียนจากข้างนอกมากลับมาใช้ที่บ้านมันใช้ไม่ได้เขาเช่นสมมติมาตรฐานการทำงานเรื่องที่พูดกันเยอะที่สุดในอุตสาหกรรมคือการทำงาน16ชั่วโมงใช่ป่ะเราจะได้ยินเรื่องนี้
1: ม
0: าส
1: ัก
0: พ
1: ัก
0: นึงแล้วแล้วเราก็มีความพยายามในการเคลื่อนไหวหรือการแค่ว่าแรงงานกองถ่ายยังไม่ได้เป็นแรงงานที่ถูกต้องเลยด้วยซ้ำเราว่าอันนี้เป็นอีกมูฟเมนต์อีกใหญ่ๆมากๆที่ทุกสมาคมพยายามจะผลักดันอย
1: ู่
0: พยายามจะทำให้มันเป็นอเจนดาที่มันต้องแก้ไขล่าสุดเพิ่งมีคนเอาเข้าไปในสภาแล้วเรียบร้อยเป็นการพูดประโยคนี้ในสภาแล้วว่าแบบกองถ่ายไทยมันไม่ได้มาตรฐานอยู่อะไรเงี้ยอย่างเรื่อง16ชั่วโมงเนี้ยเอาง่ายๆแค่ว่าถ้าสมมติคุณไปเรียน producing จากอเมริกามาคุณไปเรียนการบริหารจัดการกองถ่ายไปเรียนเรื่องการ management จากอเมริกามาว่าซิสเต็มมันควรเป็นแบบนี้1 2 3 4ปุ๊บอ่ะคุณมาเจอก้อนบัดเจ็ตที่ไทยอ่ะคุณไม่เหนไม่ได้เลย
1: เข้าใจ
0: คุณไม่เหนไม่ได้เลยนะสมมุติว่าบอกว่าแบบคุณต้องมีระบบ security มาตรฐานในการปลอดภัยความปลอดภัยในการถ่ายทำซึ่งแบบมันเป็นบาร์ที่ดีมากๆในการถ่ายทำมันควรจะมีความปลอดภัยสำหรับทีมงานและนักแสดงทั้งแบบขั้นที่แบบมันไม่ควรมีใครมาเสี่ยงชีวิตตรงนี้ทำประกันชีวิตเงินค่าประกันชีวิตทุกกองยังไม่เท่ากันเลยครับคืออันนี้คือขั้นต่ำมากๆแล้วนะที่กองถ่ายทุกกองควรจะคอนเซิร์นมากๆอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่ามาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยถ้าเราไปเรียนต่างประเทศมาแล้วเขาบอกว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยมาถึงไทยเสร็จปุ๊บ
1: ไม่มีเงิน
0: อันนี้ต้องตัดไหม
1: เพราะเงินไม่มีก็จะได้แล้ว
0: กลายเป็นว่าแค่เราทำมินิมัมที่สุดแล้วของมาตรฐานโลกที่ควรจะเป็นมันเงินเราหมดแล้วอะเราทำมากไปกว่านั้นไม่ได้อะไรเงี้ยฮะแต่มันควรจะเปลี่ยนนะไม่ได้บอกว่าสิ่งดี
1: ๆใช่กันกระสับมันต้องไปทั้งองค์คาพยพไงใช่ไหมล่ะพี่ปิงมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดเพราะตอนแรกกำลังงงอยู่ไว้สรุปสุดท้ายแล้วเราสามารถใช้มาตรฐานจากต่างประเทศได้หรือว่าเราแค่มีมาตรฐานแบบเรามันก็พูดยากอีกว่ามาตรฐานมันเป็นยังไงอีกนิดนึงวิปิงสุดท้ายแล้วเดี๋ยว
0: ถ้างั้นขออนุญาตตอบอันเมื่อกี้นิดนึง
1: ได
0: ้ว่าจริงๆมันมีทางแก้ คือเราว่าถ้าเกิดสมมุติบอกว่าจะแก้ทั้งประเทศอะครับตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นแล้วกันนะอาจจะเราคนเดียวแต่เราว่าหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกันคือถ้าเราไม่สามารถเพิ่มไซส์ของบัดเจ็ตในการทำงานให้ make sense ได้อะเราว่าเราจะแก้ปัญหา

0: านี้ไม่ได้ซึ่งการเพิ่มไซส์ของบัดเจ็ตในที่นี้ครับคืออันเพราะเราพูดคำนี้ได้นะว่าเราว่ากองถ่ายไทยอ่ะไม่ว่าจะหนังเรื่องนึงที่คุณดูหรือซีรีส์1ตอนที่คุณดูอ่ะไม่มีเรื่องไหนเลยที่ค่าตัวสมเหตุสมผลไม่มีเรื่องไหนเลยต่อให้ทำบาร์ที่ดีที่สุดแล้วก็ตามค่ายหนังที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ตามมันยังต้องบีบต้องกันเบียดเกษียณกันอยู่ในการทำงานที่แท้จริงอ่ะทุกอย่างควรจะดันสแตนดาร์ดขึ้นหมดแต่ถามว่าแล้วดันสแตนดาร์ดขึ้นแล้วจะเอาอะไรมาการันตีว่ามันจะดีขึ้นหรือเอาอะไรมายืนยันว่าสุดท้ายแล้วคนลงทุนจะกล้าลงทุนแล้วเขาจะไม่เจ็บตัวไม่รู้สิ่งเดียวที่ทำได้คือการขยายมาร์เก็ตขยายตลาดตอนนี้ปัญหาของเราคือมันไม่มีความพยายามแหละที่จะทำให้หนังเรื่องนี้หนังเรื่องนึงที่ถูกสร้างขึ้นมามันถูกออกไปมันอยู่บนเชลฟ์ที่มีคนซื้อเยอะขึ้นนะ
1: ครับ
0: เราว่ามันเหมือนธุรกิจทุกประเภทถ้าเราขยายตลาดไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลยที่คนลงทุนจะกล้าลงทุนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความพยายามของคนในอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปขอยื่นมือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐให้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกาหลีทำมาตลอด20ปีที่ผ่านมาคือการขยายตลาดการขยายตลาดเริ่มต้นจากภาครัฐไม่ได้เริ่มต้นจากเอกชนการขยายตลาดของเกาหลีเริ่มต้นเช่น20ปีที่แล้วเราได้ดู Winter Love Song เราได้ดู Autumn in My Heart เพราะว่ารัฐบาล subsidizeให้เกิดการส่งออกหนังในราคาที่ถูกมากๆเราถึงได้ช่อง7ถึงได้ซื้อมาฉายได้ในราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าช่องรัฐเขาช่วยจ่าย
1: ซัพพอร์ต
0: คัดว่าเราหนังไปมันมีกระบวนการแบบนี้อยู่ครับที่มันเป็นการขยายมาร์เก็ตมันเลยทำให้คอนเทนต์ของเกาหลีมันเริ่มเจาะออกมาที่ประเทศอื่นๆได
1: ้
0: สิ่งที่เราทำได้นะวันนี้คือการพาให้มาร์เก็ตเราใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนนึกถึงหนังไทยแล้วไม่รู้สึกว่าแบบหนังจะประเทศอะไรอะอันนั้นน่ะคือโอกาสที่นายทุนจะเริ่มรู้สึกอินเวสเตอร์หลายๆคนจะเริ่มรู้สึกว่า
1: อยากลงทุน
0: ลงทุนมากขึ้นไซส์ของบัดเจ็ตก็จะเพิ่มมากขึ้นไอ้ปัญหาเนี้ยถึงจะค่อยแก้ได้ถ้าไม่แก้เรื่องมาร์เก็ตคุณจะแก้เรื่องนี้ไม่ได้เลย
1: มาร์เก็ตใหญ่ขึ้นคนลงทุนมากขึ้นเงินมากขึ้นบทก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยมันก็จะเป็นองค์คาพยพเดียวกัน
0: ใช่
1: ไปหมดเลยอย่างที่ล่าสุดสมาคมวิชาชีพหลายสมาคมพยายามรวมตัวกันแล้วไปอวนะฮะกระทรวงอ
0: ัน
1: นี้คือความตั้งใจคือจะทำอะไรพี่ปิ๊ก
0: คือตอนนี้สมาคมทุกสมาคมที่เป็นสมาคมวิชาชีพอะครับกำลังจะจับมือกันเป็นอีกสมาพันธ์นึงแล้วกันแต่ว่าเป็นสมาพันธ์ที่ไม่ได้ทำงานทับซ้อนกันกับสมาพันธ์ภาพยนตร์เดิ
1: ม
0: อันนี้เป็นสมาพันธ์ที่เราว่ากันด้วยวิชาชีพล้วนๆการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนทำงานยังไงตั้งแต่ต้นน้ำแบบตั้งแต่วันที่เขายังเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษากันเลยนะครับมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนเขามาอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเขาไม่ช็อกน้ำเขามาทำงานได้จริง
1: ช็อกช็อก
0: เออครับมันไม่ช็อกน้ำไม่ใช่แบบว่าเรียนแบบไอเดียลมาเลยเรียนแบบไอเดียลมาแบบโอ้ดีที่สุดของวงการหนังคือแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาวงการจริงอ้าวไม่มีอะไรเป็นอย่างที่คิดเลย
1: ใช่
0: เราพยายามจะทำให้เจอร์นี่เนี้ยมันเป็นจริงมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเห็นเส้นทางที่หลากหลายไม่ใช่ว่านักเรียนภาพยนตร์ทุกคนโตมาต้องเป็นผู้กำกับไม่จำเป็นคุณโตมาเป็นคนทำเสียงที่เก่งที่สุดก็ได
1: ้
0: คุณโตมาเป็นคนทำอาร์ตดีเรคชั่นที่เก่งที่สุดก็ได้คือมันเป็นเรื่องวิชาชีพที่ทำให้เขาเห็นภาพเจอร์นี่ภาพกว้างมากขึ้นแล้วก็ในกระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันคือการจับมือกันเพื่อที่จะหาความเป็นธรรมในการทำงาน
1: มากที่ให้มันได้
0: สำหรับทุกวิชาชีพให้ได้มากที่สุดแล้วก็นั่นแหละครับคิดว่าตอนนี้อย่างเช่นการเจอกันไปไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราว่ามันก็ดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราก็แชร์เพนพอยต์เหมือนเดิมแหละพอเราเจอกันแล้วคนมีปัญหาแชร์ปัญหากันแชร์ทางแก้กันไปกันมามันเริ่มเห็นว่าโอกาสในการที่จะค่อยๆทำให้อุตสาหกรรมนี้มันแข็งแรงขึ้นทำยังไงบ้างเพื่อที่จะส่งต่อไปคนรุ่นต่อไปแล้วเขาไม่หมดหวังเหมือนที่เราเจอกันมาฮะ
1: เออเขาเข้าใจได้เพราะสุดท้ายคือพอมันพยายามสนับสนุนคนเป็นวิชาชีพให้มากขึ้นอยู่ได้งานมันก็ดีมากขึ้นด้วยแล้วสุดท้ายจริงๆกลายเป็นว่าคนเขียนบทก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนที่รับเละทุกอย่างเวลาไม่ว่าจะเป็นหนังคอนเทนต์หรือใดๆก็ตามออกไปแล้วนิยามชี้หน้ามาเลยว่า พอบทบ้งวันนี้เก็ตมากขึ้นว่ามันมีปัจจัยอะไรล้อมอะไรบ้างที่ทำให้ที่พวกเธอวิจารณ์กันว่าบทมันบ้งเนี่ยไม่มีปัจจัยเยอะเดี๋ยวมาชวนเมาอีกนะพี่ปิ๊กนะพี่ปิ๊กขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคตรเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากใหญ่มากมากประเทศรัสเซียมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหน
1: รัสเซียมีคาแรคเตอร์ที่พิเศษคือการเป็นจักรวรรดินิยมหรือมหาอำนาจทางบกไม่ใช่พ้นทะเลการขยายดินแดนในช่วงของพระนางแคทเธอรีนพระองค์ขยายดินแดนไปไกลรอบบ้านถามว่าอะไรคือเหตุผลที่อเล็กซานเดอร์ที่2เนี่ยพยายามเลิกทาสทำแล้วแต่ไม่สำเร็จดูจะไม่สำเร็จพระองค์โดนรอบปงพระชนในการวางระเบิดรถมาค่ะเพราะว่าอะไรมันมีผู้ที่รับผลกระทบจากนโยบายการเลิกทาสหรือเสียผลประโยชน์

0: ังนั้นการพูดถึงการถูกลอบปองพระชนในกษัตริย์รัสเซียคืออเล็กซานเดอร์ที่2อีกองค์นึงก็คือองค์สำคัญเลยที่ควรจะพูดถึงมากที่สุดคือนิโคลัสที่2
1: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กดหมายเลข3
2: พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแหล่งทรัพยากรที่มีค่ากำลังจะถูกทำลาย
3: หลายครอบครัวเนี่ยครับทำประมงน้ำจืดก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานเนี่ยครับเรียนจบในระดับสูง
2: ถนนและสะพานยกระดับที่กำลังจะสร้างใครจะได้ประโยชน
4: ์ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเลี้ยงผ่าและก็สัตว์ต่างๆถ้าไม่ทำถนนเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่หรือว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
2: ตัดถนนผ่านอุทยานแรมซ่าไซต์บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น
1: กรกฎาคมนี้วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
5: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
1: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
6: ไปลงไป
1: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
7: ซีรีส์วิถี
8: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
1: 8กรกฎาคม ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
9: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
10: น้ำมันชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
1: 9กรกฎาคมสามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
11: ในเทือกเขาแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
1: Based Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
11: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
1: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
12: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
13: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เกาะติดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะแม้ว่าระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะทำให้ผิวถนนที่บริเวณจุดเกิดเหตุทรุดตัวเพิ่มประมาณ20ซมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคำสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตลอดเส้นทางค่ำคืนนี้อาคารพาณิชย์3คูหาซึ่งตั้งอยู่ตามแนวถนนประชาธิปกติดกับวงเวียนใหญ่ปิดเงียบประชาชนผู้ประกอบการซึ่งพักอาศัยบริเวณนี้พากันอพยพออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่พื้นผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวลงกว่า20ซมและพบว่ามีแนวโน้มทรุดตัวอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงตัวอาคารบางส่วนพบว่าเริ่มทรุดเอียงไปด้วย

0: นี่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำซึมและท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชญุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนประมาณ1สัปดาห์ค่ะรวมถึงมีการแจ้งปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางเพื่อลดความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนกับตัวอาคารป้องกันไม่ให้อาคารถล่มลงมา
1: ก็คือมอนิเตอร์แล้วก็คนที่มีความเสี่ยงก็ย้ายออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยครับ
2: ท่านครับจุดอพยพตอนนี้ได้ตั้งหรือยังครับ
1: จุดอพยพก็เดี๋ยวค่อยหาที่พักก่อนแล้วก็คือไม่ได้คือต้องมาอยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยู่ได้อย่างสบายก็แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมันก็ได้มีแค่2อาคารนี่แหละ
3: ตอนนี้เมื่อสักครู่ครับทางคลินิกก็มีการมาขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยขนอุปกรณ์ลงมาตอนนี้มีการประสานหรือยังครับ
1: ก็เดี๋ยวให้ทางผมไม่มีปัญหาผมโดยตรงเดี๋ยวให้ท่านผอ.เขตไปดู
2: คร
1: ับนะก็ต้องกังวลเรื่องการจราจรเป็นหลักนะเพราะว่าแถวนี้ก็มีโรงเรียนหลายๆแห่งเลยนะสวนกุหลาบมีศึกษานารีอะไรเงี้ยก็ต้องคิดอีกทีอนาคตอาจจะต้องถ้าเกิดมีการปิดถนนในระยะยาวอาจต้องมีการจัดรถโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนแล้วก็รถนั่งรถโรงเรียนเข้ามาได้
0: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุถึงสาเหตุที่น้ำรั่วซึมไปท่วมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะค่ะโดยระบุว่าเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการขณะนี้เร่งจัดการทั้งการอัดฉีดปูนเกลาปิดรอยรั่วเตรียมที่จะสูบน้ำออกจนระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนผลกระทบที่ทำให้ผิวถนนทรุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าเรื่องนี้วิศวกรอยู่ระหว่างประเมินเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่ปลอดภัยที่สุด
4: แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ามีอัตราการทรุดตัวของผิวถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะทรุดไปประมาณสัก20เซนแล้วนะครับน่าจะทรุดไปประมาณ20เซนแล้วจึงวันนี้จึงจะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจโดยเร่งด่วนของทีมวิศวกรรมนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับที่สุดไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
0: คุณผู้ชมครับผลกระทบกับอาคารที่มีรอยร้าวรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสูบน้ำซ่อมแซมอุโมงค์ทำให้ตำรวจเตรียมจัดการจราจรใหม่หลังจากปิดการจราจรทุกช่องทางชั่วคราวบนถนนประชาธิปกโดยตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลบุพารามมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางพร้อมกับแนะนำให้ใช้ถนนอิสรภาพแทนเพื่อความปลอดภัยค่ะมีการประเมินว่าอย่างต่ำประมาณ1สัปดาห์นะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณถนนประชาธิปกต้องมีการอพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานยังคงทำงานอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะการระดมกำลังแก้ไขปัญหาน้ำที่รั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์ของรถไฟฟ้าค่ะช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากถนนประชาธิปกค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
5: แม้ว่าจะถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงเร่งแก้ไขสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังการทรุดตัวเพิ่มเติมของพื้นผิวการจราจรและอาคารโดยรอบค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปแล้วพร้อมทั้งปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อความปลอดภัยค่ะเรื่องที่เจ้าหน้าที่กังวลค่ะคือการทรุดตัวของถนนนะคะภาพมุมนี้ค่ะจะทำให้เห็นความลาดเอียงของผิวถนนได้ว่าผิวถนนเอียงต่ำกว่าระดับพื้นถนนปกติซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าเกิดจากการที่ถนนทรุดตัวซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าทรุดลงไปราว20เซนติเมตรค่ะขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมเปิดเผยค่ะว่างานอุดรอยรั่วเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงในอาคารที่พบการเอียงตัวเล็กน้อยนะคะก็ขณะนี้ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อการลดปัจจัยความเสี่ยงค่ะก็ได้ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกทั้งขาเข้าและขาออก ขณะเดียวกันนายเลอพงสวนสังผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยก็เปิดเผยนะคะว่าทีมยูซ่าประเทศไทยค่ะได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเอียงของอาคารเพิ่มเติมซึ่งเป็นเครื่องสำหรับการมอนิเตอร์การเอียงของตัวอาคารหากพบการเอียงเพิ่มสัญญาณก็จะแจ้งเตือนนะคะรวมถึงก็จะมีกล้องในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวอาคารเพื่อวัดองศาของตึกซึ่งจากการตรวจสอบก็พบการทรุดตัวเอียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยข้อมูลการเคลื่อนไหวของอาคารที่มีความเสี่ยงเมื่อเวลา 20:30 นนะคะหลังจากทางปภ.ได้ติดตั้งกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารครบ1ชั่วโมงค่ะรายงานข้อมูลก็พบการเคลื่อนไหวของอาคารเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าระวังตรวจจับความเคลื่อนไหวของโครงสร้างอาคารตลอดทั้งคืนเพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะขณะนี้เองนะคะทางเขตคลองสานก็ได้มีการออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าพื้นที่อาคารโดยรอบจุดเกิดเหตุค่ะขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนประชาธิปกอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นว่าความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้เสมอค่ะมีอีกหนึ่งในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็พูดถึงบ่อยก็คือการก่อสร้างบนถนนพระราม2นะคะอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่ปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มช่วงอำเภอเมืองสมุทรสาครหล่นลงมาทับคนงานเสียชีวิต1คนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามจุดเกิดเหตุพร้อมกับสั่งการให้หยุดงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงความคืบหน้าเหตุการณ์เสาปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มภายในโครงการก่อสร้างถนนพระราม2ขาออกกรุงเทพช่วงตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครหล่นทับคนงานเสียชีวิต1คนล่าสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับนายอำนาจเจริญศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งนายปิยะพงษ์จิรวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและกำชับมาตรการความปลอดภัยนายสิริพงษ์ยืนยันว่าจุดเกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานและสะพานข้ามคลองหลวงไม่ใช่โครงการทางพิเศษ M82และพื้นที่ดังกล่าวได้ปิดการจราจรไว้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนพระราม2ด้านอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติของตัวปั้นจั่นและอุปกรณ์ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียสมดุลของเครื่องจักรระหว่างการยกเสาเข็มพร้อมกับสั่งหยุดการปฏิบัติงานเฉพาะจุดเกิดเหตุเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนนายวิโรจน์ป้องทองหลางบุตรชายผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเองและพ่อเพิ่งเข้ามารับงานในโครงการได้ประมาณ10วันขณะที่กำลังยกเสาเข็มคอนกรีตยาวประมาณ25เมตรเพื่อเตรียมตอกพ่อได้ขึ้นไปตรวจสอบการทำงานบริเวณด้านบนของปั้นจั่นก่อนที่เครื่องจักรจะเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำทำให้เสาเข็มล้มไปทับร่างของพ่อเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามกฎหมายมีความคืบหน้าในคดีแอร์โฮสเตสซุกเฮโรอีนแล้วไปถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเรื่องนี้เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในขบวนการการส่งยาเสพติดข้ามชาตินะคะล่าสุดตำรวจจับตัวคนที่ส่งเฮโรอีนให้กับนายอุทัยซึ่งเป็นชายที่สวมหูสีน้ำเงินที่ไปส่งพัสดุเป็นกล่องค่ะส่งให้กับแอร์โฮสเตสในวันที่เกิดเหตุก่อนที่จะบินไปที่ประเทศออสเตรเลียความคืบหน้าในคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปถึงขบวนการค้ายาเสพติดและต้นทางท่ามกลางมาตรการสกัดกั้นเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเล็ดลอดออกนอกประเทศล่าสุดมีรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามควบคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งนำเฮโรอีนมาส่งให้กับนายอุทัยโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อสอบปากคำเบื้องต้นทราบชื่อว่าเป็นนายเอกวิทย์เป็นบุคคลที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าที่เป็นถุงช้างก่อนที่จะส่งให้นายอุทัยจากนั้นนายอุทัยนั่งรถทัวร์ไปลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเรียกรถยนต์สีดำนำกระเป๋าช้างที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสและนำกระเป๋าอีกชุดหนึ่งไปส่งที่ซอยเสือใหญ่อุทิศกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเส้นทางการพบเงินที่เป็นเส้นทางการเงิน

ว่ามีเส้นเงินบัญชีไหลผ่านบัญชีมาที่ภรรยาของนายอุทัย2ครั้งครั้งแรก 200,000 บาทครั้งที่2 800,000 บาทรวมเป็นเงิน1ล้านบาทจากการสอบสวนทราบว่านายอุทัยจะนั่งรถทัวร์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่จังหวัดพะเยาจากนั้นไปเช่า

0: ภอเชียงคำเมื่อวันที่17มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่20มิถุนายนและส่งกระเป๋าให้กับแอร์โฮสเตสเบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดดังกล่าวลักลอบนำมาจากฝั่งประเทศลาวก่อนจะนำมาซุกซ่อนในกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำแล้วก็นำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องนี้มีคณะกรรมการหลายชุดตรวจสอบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการปปช.ที่พบพิรุธในปมจ้างการตรวจข้อสอบซึ่งระบุว่าสถ.และมสว.ให้ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะหลังจากนี้จะเตรียมเชิญอธิบดีสถ.มาแจ้งชี้แจงสัปดาห์หน้าหลังจากที่วันนี้ไม่มาตามนัดอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.พร้อมกับผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้าพบกับคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงถึงการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบรวมถึงแฟลตไรทั้งหมดและทุกกระบวนการที่ทางมสว.เป็นผู้รับผิดชอบโดยทางมสว.ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับปปช.แล้วทั้งกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขและเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันรวมถึงการยื่นซองประมูลราคาลงนามเซ็นสัญญาและจ้างบริษัทเอกชนจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบมสว.ชี้แจงต่อคณะกรรมการปปช.อ้างว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.แทรกแซงการสอบท้องถิ่น
1: มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นนี้นะครับได้มีการสอบถามว่าที่บอกว่ามีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าบุคคลภายนอกที่ทำการแทรกแซงคือใครผู้ชี้แจงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มาแทรกแซงนอกจากนั้นที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวผู้ว่าจ้างไม่ว่าใครก็ตามได้มาประสานกับใครในมสว.หรือในสำนักทดสอบซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ได้ชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการว่ารายละเอียดได้ให้ปากคำต่อปปช.ไปแล้วจึงไม่ขอให้ในชั้นกรรมาธิการ
0: ประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าทางมสว.จะเร่งพิจารณาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างโครงการรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลที่รับฟังวันนี้ค่ะว่ามีบางส่วนไม่ตรงกับข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไว้ก่อนหน้าซึ่งการประชุมครั้งหน้าคณะกรรมการปปช.จะเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสท.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลและขอข้อมูลเอกสารการทำงานของมสว.และสท.รวมถึงเอกสารการอนุมัติงบประมาณกับมสว.ด้วยชมรมข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลมหาสารคามยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขและปปช.ภาค4ค่ะเพื่อให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังจากพบปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ส่งผลกระทบกับคนไข้ที่เข้ารับบริการหนังสือร้องเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามส่งถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์และถัดไปอีก3วันมีการร้องเรียนถึงรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค4ในคำร้องตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้เงินบำรุงและเงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลไม่ถูกต้องทำให้สถานะทางการเงินที่เป็นบวกกลายเป็นติดลบต่ำกว่ายอดเงินบำรุงคงเหลือนอกจากนี้ก็ยังค้างชำระหนี้ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า200ล้านบาททำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาและเวชภัณฑ์ตามจำนวนที่เคยได้รับอดีตพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคามให้ข้อมูลว่า ช่วงที่เธอยังเป็นพยาบาลพบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนมีทั้งถุงมือเข็มฉีดยาสลิงเลนตาเทียมทำให้

0: บุคลากรต้องเจียดเงินไปซื้อถุงมือและอุปกรณ์อื่นๆเอง
1: จะไปให้เลือดก็ต้องแบบเข็มก็ไม่ได้เข็มก็บางทีขนาดนี้ไม่มีก็ต้องเอาอีกขนาดหนึ่งไซลิงเหมือนกันอย่างเราต้องการไซลิง10ซีซีเพื่อดูดเลือด10ซีซีแต่มีไซลิง5เราต้องเอาไซลิง5มาทํา2ครั้งซึ่งมันก็เสี่ยงกับการปนเปื้อนเชื้อ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคามไม่ได้รับยาตามใบแพทย์สั่งโดยเฉพาะยาสำคัญค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องรับยาต่อเนื่อง3เดือนต่อครั้ง
2: ตัวดิฉันถูกปรับยาอยู่3รอบจากยากินมาเป็นยาฉีดธรรมดาจากยาฉีดธรรมดามาเป็นยาฉีดไฮโซพอเป็นไฮโซกำลังควบคุมระดับน้ำตาลและ A1C ได้ดีบอกว่ามารอบนี้ยาหมด
0: และนี่เป็นหลักฐานการค้างจ่ายเงินค่ายาที่เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี2568ค่ะบางบริษัทต้องระงับการจ่ายยาให้กับทางโรงพยาบาลมหาสารคามชั่วคราวจนกว่าจะชำระหนี้ก้อนเดิมทำให้เกิดการตั้งคำถามจากชมรมข้าราชการบำนาญและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถึงความโปร่งใสและปัญหาธรรมาภิบาลของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารจำนวนมากมาด้วยวันนี้ชมรมข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลมหาสารคามสภาองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานภาคประชาสังคมได้ประชุมหารือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีมติจะร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยการรวบรวมกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาเข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและให้ผู้ว่าแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์จากปลาวิจัยไม่กี่ตัวสู่ปัญหาปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ยึดแหล่งน้ำไทยกว่า14ปีค่ะคุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำไม่ใช่แค่ทำลายแค่สัตว์น้ำพื้นถิ่นเท่านั้นแต่กำลังทำลายอาชีพประมงปากท้องของชาวบ้านรวมถึงสมดุลของธรรมชาติแม้ว่าที่ผ่านมาจะพบว่ามีการแพร่ระบาดมากกว่า19จังหวัดแล้วแต่เกษตรกรจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไร้มาตรการเยียวยาจากภาครัฐจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2555เริ่มมีรายงานจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะระบุว่าพบปลาชนิดนี้ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นครั้งแรกกระทั่งปี2560พบว่ามีการระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติอีก19จังหวัดแต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เครือข่ายปลาหมอคางดำ19จังหวัดนัดชุมนุมพร้อมกับเทปปลาหมอคางดำ5ตันที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลในกลางมีนาคมปีที่ผ่านมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือแต่ผ่านมาวันแล้ววันเล่าค่ะกลับพบว่ามีเกษตรกรเขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเพียงแค่2เขตเท่านั้นที่ได้รับการเยียวยาคนละ 50,000 บาทผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชนได้ตั้งคำถามถึงบริษัทซึ่งนำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาเพื่อทำการวิจัยเมื่อปี2553ถึงความรับผิดชอบพร้อมกับเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตภัยพิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
3: นิดนึงท่านผู้ตรวจค่ะในเมื่อท่านบอกว่ามันระบาดจริงอยู่ในพื้นที่19

0: เนี่ยทำเลค่อนข้างดีคุณผู้ชมวันๆนึงรายได้สะพัดนับแสนบาทนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ถนนตัดผ่าน3อำเภอแล้วก็หลายอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีด้วยครับร้านอาหารที่ยังขายของถูกนะครับคุณผู้ชม20 25 30อะไรแบบนี้ถ้าทำอร่อยยังไงก็ขายได้ครับอย่างร้านส้มตำมนครับเดิมทีเด็กๆมนหรือว่ามนเลสวนที่พิษณุโลกเขารู้จักกันดีเรียกว่าเป็นร้านลับนะครับแต่ว่าด้วยความอร่อยก็เลยบอกต่อกันเยอะมีอินฟลูไปถ่ายคลิปกันเยอะนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าคนรู้จักมากขึ้นขายดีจนของหมดก่อนร้านปิดทุกวันเลยครับบ้านส้มตำมนนะครับพิกัดตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งอยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้านมนถนนเลียบคลองชลประทานร้านส้มตำที่เคยเป็นร้านลับมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ลับแล้วนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวร้านนี้กันเยอะเลยครับในสังคมออนไลน์ที่นี่เขาขายส้มตำจานละ20บาทเองนะครับแต่แม่ครัวเขาใส่ใจในรสชาติตำใหม่ทุกครกแบบจานต่อจานครับนางสาวกฤติยานีเสลานนท์อายุ29ปีเป็นอดีตพนักงานบริษัทนะครับปัจจุบันมาเปิดร้านส้มตำอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ป้าหลังมอนาเรสวนเพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนเองนะครับช่วยกันทำอาหารโดยที่ไม่ได้จ้างลูกจ้างเลยซึ่งก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ก็เคยเป็นเชฟร้านอาหารชื่อดังในอำเภอชุมแพขอนแก่นแล้วก็อำเภอตะพานหินของพิจิตรมาก่อนแต่ว่าตัดสินใจมาเปิดร้านใหม่เป็นของตัวเองนะครับเมนูมีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีปลาทับทิมทอดสมุนไพรด้วยและที่ดูหน้าตาน่ารักนะครับนั่นก็คือสลัดกุ้งทอดตะกร้าเผือกนะครับซึ่งสามารถกินตะกร้าที่ทำจากเผือกได้หมดนี่เลยคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบกันมากนะครับนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยยังได้ถ่ายรูปสวยๆไว้ลงโซเชียลด้วยความแปลกใหม่ด้วยครับ
1: สลัดกุ้งตะกร้าเผือกค่ะทานตะกร้าได้เลย
2: มีอะไรบ้าง
1: มีแอปเปิ้ลแล้วก็แก้วมังกรมะเขือเทศค่ะแล้วผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ
2: จ้าตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนน
1: ี้129บาทค่ะ
3: อ๋อพอดีเคยขายอยู่ที่ตะพานหินมาก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยได้ย้ายมาที่พิษณุโลกอะค่ะก็เลยมาเปิดแล้วคราวนี้ก็เห็นอยู่ในแบบชุมชนเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งราคาเป็น20บาทค่ะใช่แล้วก็จะได้ดึงดูดเด็กด้วยแล้วเด็กนักเรียนนักศึกษาไงคะแบบว่ามีทุนทรัพย์แบบไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยตั้งเป็นราคา20บาทค่ะ
2: แล้วมันได้เหรอครับปัจจุบันนี้ข้าวของแพงมาก
3: ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปได้อยู่ค่ะใช่แล้วก็มีหลายราคามีทั้งส้มตำ20บาทค่ะแล้วก็อาหารอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างอื่นก็จะเป็นอีกราคานึงค่ะใช่ค่ะ
0: และที่ลูกค้าชอบกันมากนะครับก็คือผู้จัดการร้านที่นี่มีชื่อว่าน้องฟูจิครับเป็นกระต่ายสีขาวเพศผู้ตัวอ้วนเลยครับมักจะคอยเดินสำรวจไปทั่วร้านทักทายลูกค้าตามโต๊ะกันนะครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าระหว่างรอกินอาหารภายในร้านได้ด้วยครับส่วนโทนรสชาติของอาหารบ้านส้มตำที่นี่ต้องบอกว่าเผ็ดจัดนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ากินเผ็ดไม่ไหวก็บอกแม่ค้าแม่ครัวได้นะครับให้ปรับความเผ็ดลงมาร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ถึงบ่าย3โมงเย็นของก็หมดแล้วครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับใครที่ชอบดูพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับได้ไปเรียกว่าสร้างจินตนาการถึงในอดีตกันว่าข้าวของแต่ละอย่างเขาใช้เขาอยู่กันยังไงที่พิพิธภัณฑ์เบญญารัมย์จังหวัดพังงาครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้จะได้ย้อนประวัติศาสตร์เมืองพังงากันอย่างจุใจเลยครับพิพิธภัณฑ์เบญญารัมย์อยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดที่นี่รวบรวมโบราณวัตถุนะครับเป็นเครื่องใช้ของคนไทยในอดีตเครื่องมือทำกินพื้นบ้านเครื่องลายครามพระพุทธรูปเก่าเหรียญกระสาบธนบัตรโบราณตลอดจนของสะสมหายากอีกหลายอย่างเลยครับสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาการของสังคมไทยแต่ละยุคสมัยนายรณชัยจินดาพลเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับบอกว่าการก่อตั้งที่นี่ครับเกิดจากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนนักท่องเที่ยวต่างๆทั่วไปครับรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาด้วยให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ
4: เก็บจะสะสมไว้ในการสิ่งของเก่านี้ถ้าอีกประมาณ 4-50 ปีข้างหน้าหรือ100ปีข้างหน้าสิ่งของวันนี้จะเด็กรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมเราเก็บเพื่อใ ผยแพร่ให้

0: ชาติได้รู้ว่าพิษพันธุ์เรามีของกล่องไม่ของก็ต่างชาติเองเขาจะคิดว่าการดูของพิษพันธุ์เขาจะได้รู้พื้นคำพืชหรือพื้นเพของแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละจังหวัดเลยผมตั้งใจที่จะต้องสะสมแล้วให้สร้างให้ได้ในพิษพันธุ์นี้เอาผมเอาหลักใหญ่ๆมีโรงภาพยนต์เกี่ยวแบงค์รถในหลวงรอ9แล้วฟอสซิลเหล็กไหลแล้ว อาคารสแตนเหมืองแร่อุปกรณ์เหมืองแร่หมดแล้วเหมืองแร่มีทุกอย่างที่ว่าภูเก็ตพังงาได้ทำขึ้นมาเราจะมีโมเดลทุกเหมืองแร่เลย
1: ที่นี่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นสถานที่รวบรวมของเก่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นของพังงาครับก็เป็นจุดหมายที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆได้ไปเห็นเข้าของในอดีตนะครับจะได้ดูกันว่าคนสมัยก่อนอยู่อย่างไรดำรงชีวิตกันอย่างไรครับไปดูสวนนะครับที่เกิดจากการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของอดีตข้าราชการป่าไม้ครับคือมีความรู้ด้านการดูแลต้นไม้อยู่แล้วด้วยก็เอามาปรับใช้ได้เลยและก็เลยหันมาปลูกทุเรียนนะครับคุณผู้ชมจำนวนเยอะมากแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเอาทุเรียนสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดังจากพื้นที่อื่นๆมาปลูกที่ตรังกันให้คนตรังได้รู้จักทุเรียนพันธุ์อร่อยด้วยครับผลผลิตทุเรียนหนามดำนะครับเนื้อสีส้มอมเหลืองเนียนละเอียดเลยครับรสชาติหวานมันแล้วก็กลิ่นหอมไม่ฉุนจัดนี่เป็นหนึ่งในพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อเสียงจากประเทศมาเลเซียครับนิยมปลูกมากที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจึงนำพันธุ์มาปลูกในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับหวังจะให้ได้รู้จักทุเรียนต่างพื้นที่ที่สวนของนายสนิทองสาราหรือว่าลุงนิดอายุ65ปีครับเป็นอดีตข้าราชการป่าไม้เจ้าของสวนลุงนิดในพื้นที่หมู่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังอีกพันธุ์ที่นำมาปลูกสำเร็จนะครับก็คือมูซังคิงอันนี้เนื้อจะหนาครับเหนียวเนียนละเอียดเลยไม่มีเสี้ยนด้วยครับให้ความรู้สึกละมุนลิ้นคล้ายกับครีมชีสนะครับหวานจัดมันเข้มข้นมีความขมนิดๆกลมกล่อมตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นไม่แรงเท่ากับทุเรียนไทยทั่วไปครับเดิมทีทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราครับแต่ว่าตัดสินใจโค่นยางแล้วก็ปรับพื้นที่กว่า40ไร่มาปลูกทุเรียนกว่า 1,200 ต้นนะครับภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมี4สายพันธุ์นะครับมีมูซังคิงหนามดำหมอนทองแล้วก็ยาวลิ้นจี่พื้นที่ตั้งนี่อยู่บริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัดนะครับถือว่าเหมาะต่อการปลูกทุเรียนมากๆตอนเช้าเนี่ยเห็นทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วภูเขาเลยครับสร้างบรรยากาศสวยงาม
2: จริงๆแล้วหลังจากผมเกษียณอายุราชการเมื่อปี64นะครับก็ปกติแค่ทำสวนอยู่ที่บ้านนี้จะมีสวนยางพารากับสวนปาล์มน้ำมันก็เลยคิดว่าทุเรียนเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการความนิยมของคนทานทุเรียนเยอะแค่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม้ผลประเภทที่เขาเรียกว่ามีการท้าทายในการปลูกเพราะว่าหลายรายที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเราก็อยากศึกษาด้วยว่าทุเรียนเนี่ยมันยากง่ายยังไงมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ตั้งใจแรกไม่ได้ตั้งใจทำสวนทุเรียนเพื่อเศรษฐีอะไรนะทำเพื่อทดลองและปลูกแล้วก็มีความสนุกอาจจะเหมือนคิดว่าปลูกสวนทุเรียนเป็นนันทาการอยากจะปลูกทั้ง50ต้น100ต้นในสวนเอาอยู่พอปลูกได้50ต้น100ต้นก็เห็นว่ามันก็ขึ้นสวยงามดีนะและเป็นที่เราเนี่ยมีความลาดชันด้านล่างเป็นแหล่งน้ำที่ดีก็เลยล้มสวนยางพารากลับมาปลูกเต็มพื้นที่ทั้งหมด40ไร
1: ่ปัจจุบันมีคนสวนคอยดูแลใกล้ชิดด้วยแล้วเจ้าของสวนเองก็เดินสำรวจต้นทุเรียนทุกเช้านะครับเพราะว่าตั้งใจจะนำทุเรียนสายพันธุ์ดังๆจากต่างพื้นที่มาทดลองตลาดให้ชาวตรังได้รู้จักกันนะครับสายพันธุ์ต่อไปที่กำลังบรรจงดูแลนั่นก็คือสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นี่เป็นมาจากที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยครับ
2: เนื่องจากผมไปเบตงเนี่ยไปสวนของพระพวกที่เบตงซึ่งเขาผลิตต้นพันธุ์ของยาวลิ้นจี่แล้วเข้าไปทานยาวลิ้นจี่เขาที่เบตงปรากฏว่าอร่อยมากเป็นทุเรียนพันธุ์ที่เนื้อละเอียดรสชาติดีมากไม่หวานมากข้อเด่นของอย่างของยาวลิ้นจี่ก็คือกลิ่นไม่ค่อยเหมือนทุเรียน ลิ่นไปเหมือนดอกไม้ป่าซึ่งมีความโหมโดยปกติตอนนี้เราทราบดีนะเด็กพวกวัยรุ่นเนี่ยน้อยคนนะที่ทานทุเรียนแต่เด็กวัยรุ่นรุ่นนี้พอเห็นยาวลิ้นจี่ก็เหมือนผลไม้ทั่วไปกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ป่าก็เลยตัดสินใจมาปลูกดูครั้งแรก10ต้นอยู่ๆ10ต้นก็สั่งมาอีก50สั่งมาอีก80ก็เลยตอนนี้ปลูกไป108ต้นแต่เรื่องตลาดอนาคตมันก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าที่เบตงที่เขาส่งขายอยู่ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตค่อนข้างสูงผลผลิตค่อนข้างแพงเนื่องจากยาวลิ้นจี่เนี่ยชั่งน้ำหนักทั้งเปลือกทั้งลูกเนี่ยกิโลละ 2,000 ซึ่งตลาดตรงนี้ถ้าเทียบว่าบ้านเราคนในพื้นถิ่นก็เป็นราคาค่อนข้างสูงแต่เราตั้งใจจะปลูกเพื่อให้คนจังหวัดตรังได้รู้จักยาวลิ้นจี่
1: แม้จะมีประสบการณ์จากการเป็นข้าราชการป่าไม้มีความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้มาก่อนแต่ว่าก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนอยู่เสมอเลยครับเน้นป้องกันมากกว่าแก้ไขอย่างการทำความสะอาดโคนต้นนะครับกันการเกิดเชื้อราส่วนปีนี้นี่นับว่าเป็นปีแรกที่สวนทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกมา4ปีครึ่งนะครับแล้วก็ที่สวนตอนนี้ยังจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันตัดหญ้าดูแลทุเรียนด้วยทุกๆ25วันเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนไปด้วยครับไปต่อกันที่ทุเรียนหมอนทองของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างนะครับตอนนี้กำลังทยอยแก่จัดจนใกล้ถึงเวลาตัดขายกันแล้วครับแต่ว่าชาวสวนเจอปัญหาอุปสรรคก็คือปัญหาหนอนเจาะผลแล้วก็ผลผลิตทุเรียนบางส่วนที่มีขนาดใหญ่เกินไปจนไม่ผ่านการส่งออกนะครับก็เลยแก้ปัญหาครับช่วยกันเอามาแปรรูปใหม่คุณผู้ชมเพื่อทำเป็นทุเรียนทอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้กันนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: เรียนหมอนทองผลโตๆภายในสวนของเกษตรกรในตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์บางลูกใกล้ถึงกำหนดตัดขายแล้วค่ะแต่ในความโชคดีก็ยังมีอุปสรรคเพราะช่วงนี้ทุเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบจากหนอนเจาะผลแถมทุเรียนหมอนทองบางลูกมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ตลาดต่างประเทศต้องการกลายเป็นทุเรียนตกเกรดค่ะ
4: ชาวสวนทั่วไปเขาจะสังเกตลักษณะของสีผิวของเปลือกจะดูร่องหนามปลายหนามนะครับถ้าปลายหนามออกสีน้ำตาลแห้งๆหรือว่าร่องเขาร่องเขาจะห่างออกมาแล้วอีกอย่างก็เคาะฟังเสียงถ้าเสียงหลวมๆหน่อยอันนั้นก็แสดงว่าแก่ครับทุเรียนเราก็ต้องเช็คนะฮะไหนที่ว่าออกตลาดได้คือเนื้อแป้งแล้วก็อายุต้องได้สีต้องได้นะครับแต่ถ้าไปเจอทุเรียนที่ว่ามีตำหนิหมายถึงว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานคือ5โลขึ้นไปอันนั้นเขาจะเรียกว่าทุเรียนตกไซส์และอีกอย่างก็คือทุเรียนที่หนามมีตำหนิอะไรเนี่ยราคาจะไม่ดีเราก็จะไปเพิ่มมูลค่าโดยการที่นำไปทอด
3: หมอนทองที่มีความแก่อยู่ที่ร้อยละ70แม้ผิวภายนอกจะไม่สวยน้ำหนักเกินเกณฑ์ส่งออกแต่เนื้อด้านในยังแน่นและมีคุณภาพดีชาวบ้านจึงรับซื้อจากเกษตรกรนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะ
5: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนนะคะทุเรียนผลสดเป็นที่นิยมกินแล้วทุเรียนแปรรูปอย่างทุเรียนทอดก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าการที่จะนำทุเรียนที่จะนำไปทอดได้เนี่ยค่ะจะต้องดูยังไงคะเลือกยังไงคะพี่
6: ต้องดูจากการคัดเกรดที่ว่าส่งออกจากการตกเกรดนะคะเช่นทุเรียนลูกใหญ่หรือว่าเราเรียกว่าทุเรียนจัมโบ้นะคะทุเรียนที่มีกระลอกแล้วก็เป็นรูค่ะหรือว่าทุเรียนที่ตัดมาแล้วหนามช้ำอะค่ะแต่ต้องแก่ถึง 70% เพื่อมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดนะคะ
5: อ
6: ๋
5: ออ
6: ัน
5: นี้คือเราต้องสังเกตตั้งแต่ที่สวนแล้ว
6: ใช่ค่ะพวกชาวสวนก็จะสังเกตการคัดทุเรียนมาเพื่อจะมาขายแบบว่าส่งออกหรือว่าจะขายเกี่ยวกับทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นทุเรียนจัมโบ้นะคะที่เราใส่กล่องส่งออกไม่ได้นะคะเราจะนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดอะค่ะซึ่งได้ภูสวยงามมากค่ะ
5: คือจริงๆแล้วผลผลิตเขาว่าสวยแต่ว่าแค่น้ำหนักเขาเก
6: ิน ใช่ค่ะน้ำหนักเกินค่ะแต่เราต้องมีความแก่โดยการเช็คนะคะว่ามีแป้งเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 70% ขึ้นไปอะค่ะจะได้ความแก่ของทุเรียนนะคะที่จะเอาไปทอดค่ะ

0: ำทุเรียนทอดมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนแต่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญในการปอกเปลือกแกะเนื้อทุเรียนออกมาอย่างว่องไวได้เนื้อทุเรียนออกมาเป็นภูสวยๆจนเต็มตะกร้าจากนั้นส่งต่อให้ฝ่ายแกะเมล็ดออกอย่างเบามือค่ะเมื่อแกะเมล็ดทุเรียนออกมาจนครบหมดทุกภูแล้วก็จะนำเข้าเครื่องสไลด์เนื้อทุเรียนให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ค่ะเคล็ดลับการทอดทุเรียนของที่นี่คือจะตั้งให้น้ำมันร้อนแล้วใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมก่อนจะใส่เนื้อทุเรียนสไลด์ลงไปทอดพร้อมกับใส่น้ำเกลือเล็กน้อยใช้เวลาทอดไม่นานทุเรียนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มชวนให้ลิ้มลองค่ะ
1: ต้องปอกเปลือกออกแล้วก็แกะเม็ดแล้วเอามาเข้าเครื่องหั่นแล้วก็เอามาลงกระทะทอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาบรรจุพัน
2: การทอด
1: ไ
2: ม่เก
1: ิน
2: ทอดนาน
1: ยัง
2: ไงบ้าง
1: คะแม่ไม่นานค่ะประมาณ5นาที
0: ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องของกระบวนการแปรรูปและด้านการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
3: เพื่อให้ผลผลิตเราได้มีมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นนะคะก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะในเรื่องของการแปรรูปเกษตรนะคะเช่นทอดทุเรียนทอดนะคะทุเรียนกวนแล้วก็ในส่วนของทุเรียนฟิตไดนะคะในส่วนนี้ใน2ส่วนนะคะสำนักงานพัฒนาชนอำเภอลับแลแล้วก็ในส่วนเกษตรอำเภอลับแลนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปนะคะส่วนหลักสำคัญของสำนักงานพัฒนาชนอำเภอนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องช่องทางตลาดนะคะซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีงานของการมีอีเวนต์หลายๆครั้งนะคะเช่นงานกาชาดงานเทศกาลทุเรียนนะคะงานเทศกาลลองกองและลังสัตว์หวานนะคะ
0: จากทุเรียนตกเกรดสู่ทุเรียนทอดกรอบสินค้าขายดีที่ตลาดมีความต้องการโดยมีราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ถุงละ100บาทขึ้นไปซึ่งแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่ค่ะ
1: มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดอันนี้ถุงละ100อันนี้2ขีด200มีขายเฉพาะหน้าร้านตามสั่งใช่ลูกค้าก็จะมารับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวการใช้ภูมิปัญญาและการร่วมมือกันในชุมชนไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าส่งออกไม่ได้แต่ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูทุเรียนเวลาเขาแปรรูปกันก็จะนิยมทำเป็นทุเรียนทอดนะครับแต่พอถึงช่วงเวลาปลายฤดูทุเรียนนิยมแปรรูปเป็นทุเรียนกวนกันครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเทศบาลตำบลบางละมุงเปิดตลาดสร้างสุขเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สวนสาธารณะหน้าเทศบาลของจังหวัดชลบุรีครับเปิดตั้งแต่ 8:30 จนถึงเที่ยงทุกวันที่20ของทุกเดือนเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจFacebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถนนสายนี้คือการเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี
1: และคนเดียวมันง่ายไป
2: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
0: ลุ้นไปกับรอบเปิดหมวกสปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
3: ผมคิดมาโดยตลอดว่าการทำเซรามิกเนี่ยทำไมมันต้องเป็นแจกันเป็นชุดบนโต๊ะอาหารแค่เราคิดต่างนิดเดียวเซรามิกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ของเซรามิกเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้อีกหลายร้อยปีผมเชื่ออย่างนั้น
4: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
5: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษเลยค่ะที่จะมาทำพัฟจากแป้งข้าวของไทยๆเรานี่แหละค่ะ
1: ชื่อมะลิเหลืองอล่ามค่ะตอนนี้ก็ทำทรัคฟู้ดขนมหลักที่เราทำก็เป็นพับย่างค่ะเป็นกะหรี่ปั๊บแป้งข้าวกล้องใช้การย่างแทนการทอดค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นนวัตกรรมของกะหรี่ปั๊บทั่วไปของเมืองไทยค่ะให้มันแตกต่างขึ้นเป็นอาหารที่มีสุขภาพมากขึ้นก็เริ่มจากการใช้แป้งข้าวกล้องไทยๆเราเนี่ยค่ะมาปั่นแป้งเองค่ะวันนี้มีมา2ไส้ค่ะเป็นไส้กล้วยมะพร้าวอ่อนกับไส้กะเพราไก่ใส่หน่อไม้ค่ะกินอยู่คือ
0: สวัสดีค่ะคุณมะลิ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงเริ่มต้นมาใช้แป้งจากข้าวเนี่ยค่ะมาทำพัฟค่ะ
1: เมืองไทยเป็นเมืองที่มีข้าวอยู่แล้วมากมายตัวแป้งที่เกิดจากข้าวไทยเราน่าจะเอามาทำเป็นแป้งข้าวได้ค่ะ
0: ก็ข้าวแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะเป็นเม็ดๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้าวหัก
0: ในนี้ก็มีหลากหลายพันธ
1: ุ์ใช่ค่ะ
0: ในนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีเพชรราตรีศิลาพรมีข้าวอีสอกมีข้าวลูกปลา
0: ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาข้าวแบบนี้ไปปั่นให้เป็นผงเป็นแป้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเริ่มปั่นเลยดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆใช้ข้าวหักอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันประหยัดไฟนะข้าวเต็มเม็ดมันก็ใช้เวลาในการปั่นที่นานขึ้นกว่าข้าวหักค่ะ
0: แล้วก็บางทีข้าวหักเขาก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่สวยหุงออกมาแล้วมันไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไปขายเป็นข้าวสารเพื่อเอาไปหุง
1: ใช่
0: สำหรับโบมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของที่ในท้องตลาดอ่ะเขาไม่ให้ค่ามันเท่าไหร่นะเราปั่นประมาณกี่นาทีคะ
1: สัก 2-3 นาทีเองค่ะก
0: ็
1: จะได้เป็นตัวแป้งออกมาแล้ว
0: อ๋อนี่คือละเอียดจริงๆอ่ะแปลว่าเครื่องปั่นคือแบบว่าพลังแรงสูงมาก
1: ใช้ตะแกรงร่อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันละเอียดมากขึ้น
0: ข้าวเหนียวใช้ได้ไหมคะหรือว่าในนี้ก็มีข้าวเหนียวด้วย
1: มีปนหมดเลยค่ะเราบอกน้องเขาที่ปลูกข้าวว่าเอาข้าวอะไรก็ได้ที่หนูสีตอนนี
0: ้
1: ให้ผสมกันมาได้เลยทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าอย่างเงี้ยมันได้กินข้าวที่หลากหลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีข้าวสายพันธุ์ที่ได้มามันก็อาจจะคนละสายพันธุ์ในแต่ละรอบอะไรเงี้ยค่ะ
0: จริงๆถูกต้องเลยค่ะกินให้มันมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เราก็จะได้ความยั่งยืนทางอาหารมาให้กับสังคมไทยเราเนาะร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเรายังไงต่อคะ
1: ก็จะทำการนวดแป้งค่ะผสมระหว่างแป้งสาลีก
0: ับ
1: แป้งข้าวกล้องเมื่อกี้ที่เราปั่น
0: ค่ะได้เลยค่ะสัดส่วนประมาณยังไงคะ
1: สัดส่วนประมาณสักนะอันนี้ประมาณครึ่งโลแป้งสาลีประมาณครึ่งโลนะคะแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวประมาณสัก5ช้อนไม่เคยตวงนะ
0: ค่ะไม่เป็นไร
1: เป็นการทำขนมที่ใช้ความ
0: รู้สึกดีแล้วค
1: ่ะก็ประมาณ5ช้อนผสมลงไป5ช้อนปูน
0: ๆค่ะ
1: เสร็จแล้วอันนี้มะลิใช้มือได้เลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคก
0: ็มือเป็นอุปกรณ์การทำอาหารที่ดีที่สุดค่ะค
1: ่ะอันนี้ใช้น้ำตาลไม่ฟอกสี
0: ใช้น้ำตาลไม่ฟอกใส่ลงไปในนี
1: ้ใส่ในนี้
0: ใส่ในนี้นี่นะคะ1ช้อน
1: ค่ะอันนี้ก็แค่ปลายช้อนนิดหน่อยใช่ค่ะโอเคแล้วก็ใส่น้ำค่ะ
0: แล้วก็ใส่น้ำ
1: น้ำเปล่า
0: เยอะไหมคะ
1: ค่อยๆใส่โอเคพอกันแล้วค่ะ
0: ค่อยๆเทหรือว่าเท
1: อันนี้เทหมดก่อนได้เลยค่ะ
0: เทหมดก่อนได้เลยนะคะ
1: โอเค
0: ส่วนในชามผสมของคุณมะลินะคะก็จะมีแป้งสาลีประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็แป้งข้าวหลากหลายพันเนี่ยอีกประมาณ5ช้อนพูนๆเพราะว่าเสน่ห์ของการทำอะไรที่มันไม่ได้มาจากระบบอุตสาหกรรมอ่ะคุณผู้ชมมันน่ารักตรงนี้แหละมันไม่ต้องตวงเป๊ะถึงเราจะตวงเป๊ะมันก็ไม่เป๊ะให้เราเพราะว่าข้าวแต่ละชนิดที่มาผสมกันเนี่ยความช่องความชื้นเนี่ยบุ๊กก็เชื่อว่ามันมาไม่เท่ากันความเหนียวความดูดน้ำก็มาไม่เท่ากัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำอีกค่ะ
0: ใส่น้ำในนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเทในนี้เดี๋ยวเผลอแล้วมันเยอะไปแล้วมันจะมีปัญหา ลงมาได้เลย
0: คือประมาณว่านวดให้มันเป็นก้อน
1: ใช่ค่ะให้มันเป็นแป้งแล้วต้องมีน้ำมันอีกสักนิดนึงเป็นน้ำมันลำข้าวค่ะ
0: น้ำมันลำข้าวนะคะ
1: ใส่เริ่มต้นที่สักประมาณสัก2ช้อนก่อนเนาะไม่ต้องเยอะ
0: ค่ะของแทนที่เราจะใช้เนยเนยขาวเราก็ใช้นี้แทนเป็นน้ำมันลำข้าว
1: ใช่ค่ะแป้งเราจะเรียกว่าส่วนผสมไม่ได้เยอะอะไรค่ะ
0: ใส่น้ำมันเพื่อให้แป้งมันมีความนุ่มไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นวดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเนื้อก็สามารถทำได้ที่บ้าน
1: ข้าวจริงๆบ้านเรากินอะไรอยู่ก็สามารถเอาข้าวที่เรากินอยู่นี่แหละค่ะบางคนกินข้าวไลเบอรี่อยู่แล้วบางคนกินข้าวสังหยดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็สามารถได้ไม่ต้องไปเสาะหาอะไรที่มันอาจจะไกลจากตัวเราเองก็ได้ค่ะ
0: แล้วก็ได้คนละสีด้วย
1: ใช
0: ่ได้สีที่แตกต่างต้องผักแป้งไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้องผักแป้งด้วย
1: ได้แล้วล่ะ
0: ได้แล้วแล้วยังไงต่อคะ
1: ก็เอาวางก้อนเดี๋ยวเราจะทำไส้ต่ออ
0: ่า
1: ก็คือก็เป็นการพักในตัวถ้าไส้เรามีอยู่แล้วก็สามารถเอามา
0: ทำได้เลยอ๋ออันนี้คือจริงๆไม่ต้องผักก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะไปทำไส้เราก็เลยผักมันไปก่อน ทำส่วนของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำส่วนของไส้วันนี้มา2ไส้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไส้หวาน1ไส้แล้วก็ไส้ขาว1ไส้ค่ะ
0: เราจะเริ่มจากการทำไส้หวานก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไส้หวานวันนี้เป็นอะไรคะ
1: เป็นไส้กล้วยมะพร้าวอ่อนค่ะรสชาติเขาจะประมาณของกล้วยบวชชีเราเอากล้วยบวชชีมาใส่ในกะหรี่พับ
0: ค่ะ
1: กล้วยเราก็จะใช้กล้วยที่มันเรียกว่าสุกพอดีไม่งอมเกินไปพองอมเกินไปมันจะหวานนะคะหวานมากเกินไปก็แค่นั้นเองแล้วเราก็หั่นเป็นแว่น

0: าง่ายส่วนผสมของไส้กล้วยพร้าวอ่อนก็จะมีกล้วยน้ำว้าม
1: ี
0: มะพร้าวที่เราเลือกเนื้อมะพร้าวที่อาจจะเรียกว่าหนาเล็กหนา2ชั้นนะคะเพื่อให้มันมีความกรุบๆเวลาที่เราเคี้ยวเข้าไป
1: ค่ะคือไม่อ่อนมาก
0: ไม่อ่อนมากไม่แก่เกินไป
1: ค่ะแล้วก็ใส่กะทิ
0: ค่ะอันนี้ไส้พับย่างของเรามันจะฉ่ำของตัวเครื่องปรุงตัวน้ำซอสตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เหลวมากเพราะถ้าเหลวมากเวลามาห่อมันจะห่อไม่ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปในกระทะก่อนนะคะ
0: แล้วก็จะปรุงด้วยตัวเกลือค่ะแล้วก็นิดนึงปลายช้อนแล้วก็เอามะพร้าวลงมา
1: ใส่เกลือนะคะปรุงรสแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ได้เลยไหมคะ
0: ใส่ได้เลย
1: หมดเลยหรือว่า
0: ครึ่งเดียวก็ดีกว่าค่ะเพราะว่ากล้วยมันไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: โอเคผัดเนื้อมะพร้าวให้น้ำกะทิมันซึมเข้าไปด้วยมันก็จะได้มีความหอมอร่อย
1: ค่ะได้หอมมันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจนกะทิเขาเดือดแล้วเราค่อยปรุงด้วยน้ำตาลนั้นพับย่างเราจะเรียกว่าเครื่องปรุงถือว่าน้อย
1: ค่ะ
0: เป็นขนมที่ไม่ต้องปรุงอะไรมากถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีพอปลอดภัยพอความอร่อยของวัตถุดิบมันทำให้ขนมเราอร่อย
1: อันนี้หอมแล้วค่ะเริ่มได้กลิ่นกะทิค่ะนี่เราผัดให้กะทิซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าว
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะเอากล้วยลงมาได้เลยค่ะ
1: เราก็ใส่กล้วยน้ำว้าที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เราสามารถดูเป็นไอเดียได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีอะไร

0: พราะจริงๆกล้วยน้ำว้าเขาสุกอยู่แล้ว
1: มันก็จะมีความหวานธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะ
0: ทำง่ายๆแค่นี้เองใครมีกล้วยบางคนที่บ้านปลูกกล้วยหักมุกปลูกกล้วยอะไรก็ได้แล้วแต
1: ่ค่ะ
0: ก็สามารถทำง่ายๆหรือบางคนอาจรู้สึกว่ามีผู้ป่วยหรือว่าแบบอาจจะคนที่ไม่อยากกินน้ำตาลเลยก็สามารถไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ถ้ามันกล้วยน้ำว้ามันสุก มันงอมพอ
1: ค่ะกล้วยกับมะพร้าวเนื้อมันเป็นคลาสสิกคอมบิเนชันหมายความว่ามันยังไงมันก็ไปด้วยกันได้ดีเนื้อมะพร้าวก็อร่อยค่ะกินแล้วกรุบกรุบพอดีเลยมีหวานนิดนิดไส้หวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยและมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วเราจะมาทำอีกหนึ่งไส้กันค่ะไส้เค็มของเราวันนี้เป็นอะไรคะ
0: เป็นไส้กะเพราไก่ใส่หน่อไม้ค่ะเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถใช้แทนมื้อหลักได้โดยที่คือเราอยากตอบสนองของคนที่รู้สึกว่าการกินอาหารมันใช้เวลาเราก็เอามาห่อไส้ซะเอามาทำเป็นขนมซะซึ่งทำให้คนที่รู้สึกเร่งรีบของคนเมืองเนี่ยมันสามารถกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเริ่มจากกระเทียมกับพริกแห้งค่ะไม่ได้ใช้พริกแห้งความรู้สึกว่ามันหอมกว่า
1: หอมกว่าเผ็ดกว่า
0: หอมกว่าเผ็ดกว่าแล้วที่สวนเวลาปลูกพริกออกมาเยอะๆมันก็กินไม่ทัน
1: สวนอยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่ประทุมคลอง4ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราใส่กระเทียมกับพริกแห้งลงในครกค่ะระหว่างที่คุณมะลิเขาโขลกเนี่ยผมก็จะเตรียมหอมใหญ่ไว้ให้หอมโขลกละเอียดเลยเหรอคะ
0: ก็โอเคพอแล้ว
1: หอมใหญ่ใช้เยอะไหมคะ
0: ใช้สักหัวเดียวก็ได้ค่ะ
1: หัวเดียวนะคะเราก็มีส่วนที่เราโขลกเป็นกระเทียมไทยกับพริกแห้งนะคะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใส่หน่อไม
1: ้ใส่หน่อไม้
0: เนื่องจากที่สวนเรามีแล้วก็จะมีหน่อไม้ไว้กินซึ่งแล้วแต่เราสามารถใส่ผักพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรอยู่ในสวนในเวลานั้นค่ะบางทีเราก็ใส่พวกเคล
1: แล้วก็ไก่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะไก่หั่นเต๋า
1: เราใช้อก
0: ไก
1: ่ก็เป็นเต๋าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาบนจะได้ห่อได้ง่ายเนาะ
0: ใช
1: ่เอาละค่ะอกเรียบร้อย
0: โอเคก็แค่นี้เองก็เตรียมลงผัด
1: ได้เลยค่ะน้ำมันอยู่ทางนั้นค่ะ
0: มันใส่แค่นิดเดียวพอนะคะให้มัน

0: ใส่เลยนะ
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ดีคะ
1: หน่อยก็ได้ค่ะมีคนชอบกะเพราเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราเวลาไปกินผัดกะเพราตามร้านอาหารนะทั้งที่ราคากะเพราตามท้องตลาดมันไม่ได้แพงมากอะแต่เขาให้เราน้อยอะเชฟชิมไหมคะโอเคหรือยัง
2: ขออนุญาตชิมนะคะต้องให้เจ้าของสูตรชิมด้วย
1: ค่ะ
2: พริกเผ็ดหอมฉุน
1: รอแล้วค่ะแต่เผ็ดนะเผ็ดมากนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคพอแล้วแล้วค่ะ
2: ปิดไฟเลยนะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอเค
2: ค่ะเอาราคาแล้วก็ได้แล้วทั้งไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นการห่อแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
2: ยังไงดีคะ
1: ก็เดี๋ยวเลยเริ่มเลย
2: ค่ะ
1: เราพร้อมแล้วเด็ดแป้งมาเท่าที่เรา
2: ค่ะ
1: มารีจะใช้แป้งประมาณสักเล็กกว่าลูกมะนาวหน่อยนึง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ห่อเป็นพัฟแบบย่างนะคุณผู้ชมเราไม่ทอด
1: ใช่ค่ะคือเดิมชื่อเราก็มาจากกะหรี่ปั๊บแล้วก็ย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกชื่อมันยาวไปเราก็เลยใช้เป็นคำว่าพับย่างมีลูกค้าถามว่าทำไมต้องใช้ไม่ใช้สาลีได้ไหมเพราะว่าบางคนเขาแพ้อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: คือในความที่เราต้องรีดแป้งให้บางอะค่ะนั้นถ้าไม่ใช้สาลีเลยใช้แต่ข้าวกล้องเลยมันไม่อยู่มันขาดประมาณนี
2: ้ค่ะพอบางจริง
1: ๆไส้อะไรก่อนดีไส้หวานเนาะ
2: ค่ะคุณมารีเขาเด็ดเท่าเล็กกว่ามะนาวคิดว่ามันต้องเล็กแน่ๆเลยพับเชือกมาแต่ว่ารีดบางมาก
1: ต้องรีดบาง
2: แล้วใส่ไส้เยอะมาก
1: เราก็ห่อไส้มันน่าจะกอดกันมันเลยไม่สวยเนาะ
2: โอ้สวยอยู่ค่ะ
1: ยิ่งแป้งบางมากมันก็สุกไวเพราะว่าไส้เราสุกมาอยู่แล้วมันก็ใช้เวลาไม่นาน
2: คือพอเราใส่ไส้ปุ๊บเราก็ต้องย่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไม่งั้นมันพอไส้ที่มันยังไม่ได้แห้งมากมาสัมผัสกับแป้งมันอาจทำให้แป้งขาดได้ค่ะกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แล้วแต่เราเนาะถ้าเราอยากได้ชิ้นใหญ่เราก็เอาแป้งใหญ่หน่อย
2: เขาคือบางเฉียบได้เลย
1: บางได้เลยค่ะได้แล้วเป็นตัวลองห่อไหมคะ
2: กล้วยเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นพับยักษ์จริงๆค่ะโบจะสามารถห่อได้ไหมเนี่ย
1: ลองดูค่ะ
2: ตอนที่ทำขายนี่มีไส้อะไรบ้างคะ
1: ตอนที่ทำขายตอนนี้ก็จะมีเกือบ10ไส้แล้วค่ะก็จะมันม่วงมะพร้าวอ่อนมีมันบดอบชีสผักขมอบชีส
2: ค่ะ
1: เห็ดอบชีสมีสตูไก่มีมัสมั่นมีถั่วแดงลูกเดือยซึ่งวัตถุดิบเราก็พยายามหาที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า
2: ค่ะ
1: มันม่วงที่เราได้มามันเป็นมันม่วงที่จากเกษตรกรที่เชียงใหม
2: ่เวลารีดแป้งอันนี้ค่ะมันต้องกลมหรือมันต้องเหลี่ยมคะ
1: กลมหน่อยก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องกลมเป๊ะมากก็ได้เพราะว่าเวลาห่อไส้แล้วเราก็จะต้องใช้กรรไกรตัดให้มันเป็นทรงครึ่งวงกลมอีกทีนึงค่ะ
2: อ๋อ

0: ย่างดูยังไงว่าได้แล้วค่ะ
1: ตัวสีของแป้งข้างนอกเขาจะเปลี่ยนสีค่ะจากที่เราเห็นอาจจะเป็นสีแบบมันดูเปียกๆดูเข้มๆหน่อยอะค่ะพอเขาเริ่มสุกเขาจะเริ่มขาวแค่นั้นเอง
0: แล้วเราก็ไม่ได้ทอดในน้ำมันเยอะๆนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินน้ำมันเยอะๆด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขอชิมชิ้นนี้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: หอมคุณผู้ชมหอมมะพร้าวหอมกล้วยเลยแล้วดูความบางของแป้งแล้วก็มีทางเข้ากล้องด้วยคุณมะลิพูดถูกแล้วค่ะว่าเราไม่อยากให้คนกินแป้งเราอยากให้คนกินไส้แต่อันนี้แป้งมันทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็มีความพอดีกับไส้แล้วก็รสชาติธรรมชาติไม่หวานจัด

0: มีเค็มนิดมีความกลมกล่อมกำลังดีเพราะว่าตัวแป้งเราก็ปรุงเนาะเราก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงทำให้ตัวแป้งเองอะค่ะก็มีรสชาติเช่นเดียวกันน่าทำนะคุณผู้ชมน่าชวนเด็กๆที่บ้านมาทำด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็วัตถุดิบหาง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เด็กสามารถเลือกไส้ถูกใจเขาได้แล้วก็มีการมาย่งมาย่างนิดนึงด้วยเด็กน่าจะสนุก
1: ก็เอาไว้ปาร์ตี้ในครอบครัวได้ง่ายๆค
0: ่
1: ะ
0: ชิมหวานแล้วบอกว่าขออนุญาตชิมเค็มนะคะนี่ลูกค้ามาซื้อลูกค้าก็ได้กินร้อนๆตลอดเลย
1: ใช่ค่ะเราพยายามเสิร์ฟร้อนให้ลูกค้าทุกๆครั้ง
0: อันนี้ก็รสจัดจ้านเลยค่ะหอมพริกหอมกระเพราแล้วก็ได้รสสัมผัสของหน่
1: อไม
0: ้ย่างแล้วก็เก็บในตู้เย็น
1: ได้ค่ะถ้าทำหลายชิ้นก็เก็บตู้เย็นได้เลยค่ะ
0: แล้ววันไหนหิวก็เอาออกมาย่างใหม
1: ่เอาออกมาย่างใหม่หรือถ้ารู้สึกว่าวันไหนก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เตาอบได้มาอบอะไรนี้ได้นะคะแค่นั้นเอง
0: เวลาย่างอะค่ะคุณมะลิย่างไฟไม่แรงมากค่ะเป็นไฟอ่อนๆเพราะว่าถ้าแรงมันจะไหม้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็กลับไปกลับมามันก็จะได้สุกทั้งสองข
1: ้
0: าง
1: ใช่เพราะมันจะมีบางจุดที่มันอาจจะไม่โดนไฟแล้วก็ใช้อย่างนี้ค่ะใช้ตะแคงตะแคง
0: เท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมคะพัฟที่ทำจากแป้งข้าวไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มค่ะ

0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือก็มีแป้งพัฟแบบใหม่ที่มานำเสนอเนาะเพราะว่าเป็นพัฟที่ใช้แป้งไทยรวมไปถึงไม่ทอดแต่ใช้การย่างแทนค่ะคุณมะลิค่ะจะรบกวนคุณมะลิฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ก็อย่างที่รู้กันเนาะเราก็ป่วยจากการกินเยอะขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันนี้การบริโภคอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าหาการเจ็บป่วยได้ไวขึ้นนะการเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยรู้ที่มาของวัตถุดิบรู้ว่าใครปลูกรู้ว่าใครปรุงแล้วก็ปรุงให้เราอย่างไรค่ะการปรุงน้อยการเลือกกินอาหารที่ตามฤดูกาลนะคะสามารถทำให้เราเจ็บป่วยได้ยากขึ้นค่ะแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นค่ะ
0: สุดท้ายแล้วเราต้องรู้กินว่ากินอะไรดีกินอะไรไม่ดีสำหรับเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณมะลิมากมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ที่มาแบ่งปันความรู้ได้เทคนิคการทำพัฟแบบใหม่นะคะเชิญชวนลูกเล็กลูกน้อยเชิญชวนคนในครอบครัวเนี่ยมาประทำพัฟด้วยการเป็นกิจกรรมครอบครัวได้เลยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณมะลิต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุกเคาน์เตอร์ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทย
1: เม
0: เปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
2: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดเนี้ยกินยากครับ
3: บางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
0: ้ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์เริ่มอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบ้าน
5: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
1: พี่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
6: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
5: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อิลักกี
6: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
5: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
6: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
7: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ
8: ถ้าออกกำลังกายนี่เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อย

0: ทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
1: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
2: 少し足を動かし始めて
0: แล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
2: slow jogging ぐらい
0: เหมือน slow jogging ครับ
1: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
0: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยว92ของจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
3: เรื่องบ้านบ้านตอนนี้พบกับ
4: วันนี้จะมาตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาลัยศิลปากรเขามาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ฮ่องสอน
5: ตอนนี้ก็คือกำลัง
6: หลง
5: ซ้ายหรือขวา
6: ต้องขวาสิ
7: อันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
6: บ้านแรกของมนุษย
7: ์ใช
6: ่ไม่เหยียบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วก็จับตรงนี
3: ้เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.mi และวิภาแอปพลิเคชัน
8: กรกฎาคมนี้วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
9: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
8: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
10: ไปลงไป
8: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
11: ซีรีส์วิถี
12: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
8: 8กรกฎาคม ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
13: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
14: น้ำมันชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
8: 9กรกฎาคมสามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
15: ในเทือกเขาแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
8: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
15: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
8: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภา Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ถ้าการเมืองดีอะไรจะดีบ้างผมตอบไม่ได้จริงๆผมตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าการเมืองดีชีวิตประจำวันของผมต้องดีขึ้นแน่ๆผมจะได้ซื้อข้าวที่ถูกลงผมมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นผมมีโอกาสได้ฝันพอรัฐซับซิไดผมมีโอกาสล้ม

ถ้าการเมืองดีมันจะเปิดโอกาสให้คนได้ฝันมากขึ้นวันหนึ่งผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเลยถ้าการเมืองมันดีแล้วอันนั้นเป็นความฝันสูงสุดของผมเวลาคุณไปในที่ที่มันซีวิไลแล้วไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วทำไมคุณต้องกลับมาที่นี่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือว่ายังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ผิดเพราะจริงๆอ่ะเราสามารถมีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีได้ในบ้านของเราด้วยซ้ำถ้าการเมืองมันดี

0: ครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึง
1: สวัสดีครับผมเป็ดยุทธนาดาวเจริญนะครับตอนนี้ก็ทำร้านกาแฟชื่อร้านสงสารอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆเป็นร้านกาแฟธรรมดาที่เหมือนเป็นที่ให้คนคิดเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้มานั่งคุยกันเป็นสภากาแฟเนาะเป็นที่จัดดนตรีบ้างเป็นที่จัดงานศิลปะบ้างเป็นอะไรก็ได้ที่บางทีคนอยากมาใช้มันไอ้ร้านเราครับมันถูกทำอยู่บนพื้นฐานธุรกิจธรรมดาเราแค่ทำร้านที่เราชอบถ้ามาที่นี่ก็จะได้ฟังเพลงที่ผมชอบมาที่นี่จะได้เห็นรูปศิลปะที่ผมแขวนได้ยินการเมืองบ้างเป็นครั้งคราวถ้าคุณสนใจจะคุยกับผมแต่ว่าเราก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานบิสเนสที่เราทำกาแฟอยู่เราก็ยังเป็นร้านที่อยากทำกาแฟที่ดีถ้าเราไปร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือเรื่องการเมืองเรื่องชาวบ้านหนังสือพิมพ์ไอ้คำว่าสภากาแฟจริงๆมันไม่ได้ตกยุคเลยเพียงแต่ว่าเราแค่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงในร้านกาแฟเติร์ดเวฟแบบนี้มากกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประเด็นที่เราจับต้องเราอยากให้มันเกิดการพูดคุยในร้านเรามันเป็นเรื่องการเมืองที่เราสนใจแค่นั้นเอง
2: หนูมองว่ามันเป็นสเปซที่ให้ใครเข้ามาก็ได้ค่ะแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าร้านเนี่ยคนมาคุยทุกเรื่องเลยนะเรื่องปรึกษาความรักปัญหาหัวใจเรื่องธุรกิจก็มีค่ะเรื่องกาแฟก็มีการเมืองก็มีคุยกันหมดเลยค่ะ
3: ที่ร้านก็จะมีจัดเอ็กซิบิชันหลายรอบอยู่ครับสนับสนุนแบบศิลปินที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เขาเติบโตไปได
1: ้ร้านน่ะเปิดช่วงโควิดน่าจะเว็บ2ถ้าผมมองในแง่ธุรกิจที่มันทำให้ผมไปได้เพราะว่ามนุษย์อ่ะธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมเขาหาที่คุยหาที่เอนจอยร้านกาแฟน่าจะเป็นที่เดียวนะเวลานั้นที่มันตอบโจทย์ช่วงนั้นที่เปิดอ่ะคนไม่มีที่ไปก็เลยไปคาเฟ่ผมอาจจะฟุกแต่ว่าคือทุกอย่างเราทำบนพื้นฐานการทำธุรกิจอ่ะเรามองเรื่องต้นทุนเรามองเรื่องผู้คนที่จอดรถมีไหมสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงกิจวัตรประจำวันของคนแถวนี้เป็นแบบไหนกลุ่มลูกค้าหลักเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับความโชคดีอย่างคือผมมีเพื่อนที่ดี
4: สวัสดีครับผมโจนะครับก็เคยเป็นแขกรับเชิญรายการทำโฮมมาแล้วครับเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: แล้วก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการทำโฮมตอนที่ถ่ายบ้านตึกวันนี้ก็ตลกดีได้มานั่งพูดเองเราก็เห็นความสักเซสของเขาว่าอยู่ที่บ้านเรามันมีอะไรให้ทำเยอะแยะแล้วก็วันนึงมีโอกาสก็อยากจะลองกลับบ้านดูกลับมาแล้วกำลังทำร้านของตัวเองอยู่ตอนนี้ผมจะทำร้านกาแฟที่เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดเองคั่วเองขายเองแทรกตัวอยู่ที่โซนเมืองเก่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาเป็นทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไอเดียเรื่องงานซัพพอร์ตต่างๆสิ่งที่ที่นี่เป็นนะครับมันเป็นการช่วยเหลือมันเป็นคอมมูนิตี้จริงๆสิ่งที่เพื่อนๆ เขากำลังทำอยู่ครับ
4: 2ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าอุบลเราก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นกับเป็ดก็จริงๆรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับก็เรียนมัธยมด้วยกันมัธยมปลายมีแนวคิดของตัวเองมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเขาก็จะมีความชอบในแบบของเขาเองส่วนเรื่องของความสนใจด้านการเมืองเราก็เคยพูดคุยกันมาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู
5: ่สำหรับหนูแกก็เป็นคนตลกเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเราค่ะเพราะว่าเขาสนิทกับแฟนเราแล้วเราก็ได้รู้จักเขาเราก็เลยรู้สึกว่าก็คุยกับเขาได้ในหลายๆเรื่องช่วยกันปรึกษาเรื่องงานเรื่องธุรกิจ
4: เป็ดเองเนี่ยก็ชอบกาแฟชื่นชอบกาแฟกลับมาแล้วก็จะหาทําเปิดร้านทํากาแฟดูครับ
1: คือผมค่อนข้างโชคดีตรงที่ธุรกิจกาแฟที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆความรู้อะไรพวกเนี้ยมันแชร์ลิงกันหมดเลยผมมาตกงานมา2ปีแล้วถ้านับจากที่ลาออกจากบริษัทแล้วเงินมันเหลือก้อนสุดท้าย ทำเลที่มันล้างที่สุดอะค่าเช่ามันถูกที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามองแค่ค่าเช่ามันถูกครับผมก็หลักการดูทำเลทั่วไปปกติเลยว่าประชากรใกล้ๆเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างตรงไหนที่เป็นลูกค้าเราได้บ้างอะไรเงี้ย
4: ในตอนนั้นเนี่ยแทบจะยังไม่มีร้านแถวๆนั้นเลยแถวนั้นยังเป็นซบเซาอยู่แต่ว่าหลังจากที่เป็ดเข้าไปทำที่ต่างๆร้านต่างๆก็เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นครับตรงนั้นทำให้ตรงนั้นรู้สึกมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น
1: จริงๆผมไม่ได้มองว่าแค่ธุรกิจผมธุรกิจเดียวที่มันทำให้ที่นี่เปลี่ยนมันก็ดีขึ้นหลังจากเรามาเปิดมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ธุรกิจหลายๆธุรกิจมันเอื้อกันพอมันมีร้านกาแฟมีคาเฟ่มันก็กลายเป็นว่าคนอื่นก็มองเห็นโอกาสว่ามันสามารถทําอย่างอื่นได้บ้างเมืองเก่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นคือเราเป็นธุรกิจใหม่เป็นเด็กๆที่เข้ามาทําเพื่อนๆเราหรือธุรกิจใหม่ที่เข้ามามันดึงคนมาที่นี่จะบอกว่าเราทําให้ที่นี่มันดีขึ้นมั้ยมันตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมมันเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาทําธุรกิจด้วยเราอ่ะในฐานะปลายน้ำเนาะทำกาแฟหนึ่งเสิร์ฟให้คนกินให้ผู้บริโภคไอ้การที่เรามีสารกาแฟที่ดีมีเกษตรกรดูแลกาแฟที่ดีมีปุ๋ยที่ดีมีป่าที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำมันทำให้กาแฟเราชงง่ายมีรสชาติที่ดีกับผู้บริโภคก็คล้ายกันกับการเมืองถ้าทุกคนมีต้นทุนที่ดีมีรัฐที่ดีการใช้ชีวิตมันก็จะง่ายมีความสุขมีต้นทุนชีวิตที่ต่ำลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราไม่ใช่ว่าปลูกกาแฟวันนี้แล้วมันจะดีเลยเราต้องดูแลต้นกาแฟเราต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เจอคนค้านหรือว่าความคิดไม่ตรงกันจะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะเชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้จุดยึดโยงจุดเชื่อมโยงของคนที่เขาคิดต่างจากเราอ่ะมันก็ยังต้องการให้บ้านเมืองดีแต่ว่าความเชื่ออาจจะไม่เหมือนกันบางทีเรามองหาผลลัพธ์แต่วิธีการอาจจะต่างกันแต่ก็นั่นแหละมันคือต่อให้เป็นวิธีการแบบไหนแต่ว่าจุดสำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงมากกว่า
6: ช่วงที่ลูกเล็กๆนะการรับรู้เขาจะไวเรียนรู้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมคือเขาจะอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่าไปก็ไปกับผู้ใหญ่คือคำพูดคำจาอะไรเขาก็เลยแบบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะ
1: จริงๆผมก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเป็นเด็กกลางๆห้องเล่นสนุกทั่วไปครับไม่ได้สนใจการเมืองอะไรตั้งแต่เด็กมีความฝันแต่ด้วยความที่เราโตมาในครอบครัวข้าราชการก็จะมีความคาดหวังอย่างเช่นโตไปเป็นหมอโตไปเป็นวิศวะนะโตไปเป็นครูโตไปรับราชการอะไรเงี้ยคำว่าการมีชีวิตที่ดีมั่นคงมีเงินเดือนที่ดีเนี่ยมันก็จะถูกครอบด้วยอาชีพนั้นๆที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันดีไม่ใช่เราไม่ชอบวิศวะนะแต่จริงๆอ่ะพอโตมาสักหน่อยนึงเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีอีกหลายความฝันที่สามารถเป็นอาชีพได้ในประเทศที่ดีแล้วผมอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีผมอยากเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งจริงๆในประเทศที่มันดีอาชีพพวกนี้มันเลี้ยงตัวเองได้หมดเลยจริงๆออกจากบ้านครั้งแรกก็น่าจะเป็นการไปทำอาชีพวิศวกรอยู่แหลมฉบังอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขนะเราได้ทำงานที่เรียนมาแล้วก็สนุกกับมันจริงๆตอนสนใจการเมืองครั้งแรกก็ตอนที่เราทำงานแล้วก็เงินเดือนออกแล้วเราเสียภาษีทำไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่าภาษีที่เราเสียเนี่ยมันทำไมมันเยอะจังวะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาคำถามในหัวเราคือทุกครั้งที่เรากลับบ้านเรากลับมาทำงานเสียภาษีมารถ2แถวที่ผมนั่งตอนป.2ไปโรงเรียนกลับมามันเหมือนเดิมเลยถนนหนทางมันดีขึ้นก็จริงอ่ะ แต่ว่าไอ้วิถีชีวิตหรือความสบายความสุขความสบายความจนความไม่จนความมีความไม่มีอ่ะมันมีแต่เหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงไปก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้งานที่เราทำภาษีที่เราเสียมันไม่เคยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเราเลยพอเราไปเห็นความเจริญมันทำให้เราตั้งคำถามว่าทำไมบ้านเราไม่เจริญมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ถ้ามีแบบนี้บ้านเราจะเป็นแบบไหนถ้ามีแบบนี้บ้านเราจะเป็นยังไงมันก็เลยเป็นจุดสนใจทำให้ตัวเองมาสนใจการเมืองจริงๆเราไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเราจะกลับมาเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดเลยคือการออกจากบ้านเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้ไปเจอสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆวิธีคิดแบบใหม่ๆไปเห็นเมืองที่เจริญเขามีวิธีพัฒนาแบบไหนมีระบบการจัดการคนแบบไหนมันคุ้มมากๆแล้วที่ณเวลานั้นน่ะได้ทำงานได้วิธีคิดได้ความรู้แล้วก็ได้เงินใช้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็ไอความฝันหรือสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นมันก็ยังหลงเหลืออยู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้กลับมาอยู่บ้านก็เป็นเรื่องแม่ป่วยนะครับแม่ตรวจเจอมะเร็ง
6: ตกใจเหมือนกันตัวเองก็ป่วยพอลูกลาออกแล้วยิ่งแบบคิดมากเหมือนกันนะว่าสงสารลูกอ่ะ
1: กลับมาคนก็ถามว่าไอกลับมาทำไมอยู่ที่นู่นเงินไม่ดีเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเขาไล่ออกหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกแค่ว่าก็แค่อยากกลับบ้านมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นเลยตอนที่ลาออกมาตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะกลับมาทำอะไรก็ลองมาหลายอย่างเคยทำร้านนมก็เจ๊งไปลองทำร้านลาบกับเพื่อนก็เจ๊งมีไปลองเจาะบาดาลติดโซลาร์เซลล์ก็ไม่รอดพอเราเริ่มทำหลายอย่างมันเจ๊งหมดเลยมันก็เลยแบบรู้สึกแบบหลงทางตอนนั้นคิดก็คือเรายังมีความรู้อยู่เนาะถ้าเงินมันหมดจริงๆก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำงานประจำอีกรอบก็ได้มันไม่ใช่คำถามแค่สำหรับผมนะมันเป็นคำถามสำหรับทุกคนเลยมันไม่มีงานที่มีคุณภาพเลยในต่างจังหวัดมันเลยกลายเป็นว่าเรากลับมาเราก็เคว้งไม่รู้จะทำอะไรคือถ้าถามว่าทำไมมันไม่มีอาชีพพวกสุดท้ายมันจะกลับไปเรื่องที่ผมเล่าตลอดเลยการเพราะงานที่มีคุณภาพเศรษฐกิจที่ดีมันกระจุกอยู่ในเมืองหมดเลยอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ในกรุงเทพ
3: ที่อุบลก็งานจะค่อนข้างน้อยครับในสายอาชีพที่ผมเรียนมาก็มันจําเป็นต้องทําหางานที่กรุงเทพหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับพอกลับมาที่อุบลก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้รองรับสักเท่าไหร่ครับแล้วก็พวกค่าครองชีพรายได้ที่ได้รับมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าที่จะอยู่แถวนี้สักเท่าไหร
1: ่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีงานพวกนี้อยู่ในต่างจังหวัดถ้าไม่เกิดการกระจายอํานาจสุดท้ายทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองเหมือนเดิมผมมองว่าไอ้ความมหัศจรรย์ของมนุษย์อ่ะมันไม่ปล่อยให้ตัวเองตายไอ้สิ่งที่เจ๊งไว้อ่ะผมกําลังจ่ายค่าเทอมอยู่เพราะทุกครั้งที่มันล้มอ่ะครับมันเจ๊งมันได้อะไรกลับมาเจ๊งครั้งแรกทําเลหรือเปล่าวะเจ๊งครั้งที่2กลุ่มลูกค้าหรือเปล่ารสชาติอาหารมั้ยทํางานรอบที่3เฮ้ยเราคํานวณอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมทําแล้วมันไปไม่ได้ทุกการล้มมันได้อะไรกลับมาหมดเลยแต่ว่ามันก็มีเพื่อนที่ทําร้านกาแฟอยู่ก่อนครับเค้าก็บอกเอ้ยลองทําที่ชอบเราก็เลยงั้นลองกลับมาทํากาแฟแล้วก็วันมีโอกาสก็อยากจะลองกลับบ้านดูกลับมาแล้วกําลังทําร้านของตัวเองอยู
4: ่ก่อนที่จะมีร้านมันก็ทํากาแฟทําอะไรมาให้เพื่อนชิมให้อะไรแล้วก็แซวๆกันในเพื่อนฝูงว่าเป็นกาแฟสงสารกาแฟยัดเยียดเอามาให้เพื่อนชิมเพื่อนก็เอามาชิมดูหน่อย
1: อันนี้พี่ต้นชูทวนนะครับเป็นคนตั้งชื่อร้านให้ผมมันมาจากคำว่า
7: สงสาร
1: ใช่ครับเพื่อนชอบล้อ
7: เพื่อนชอบล้อเพราะว่าเป็ดชอบเอากาแฟไปให้เขาชิม
1: ใช่ครับ
7: เขาเลยเรียกว่ากาแฟยัดเยียดเพื่อนก็เลยสงสาร
1: ใช่
7: แต่เราก็เลยสงสารที่เป็ดโดนล้อ ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนหน่อยไหมว่าเป็นส่งสารไหมเพราะเป็ดชอบเล่าเรื่องเนาะเป็ดชอบส่งสารทั้งสารกาแฟแล้วก็ส่งสารทั้งเรื่องความคิดความเชื่อแล้วเรื่องการเมืองที่เขาเลิฟมาเลี้ยง
1: อันนี้คือผู้มีอุปการะคุณในการตั้งชื่อเรามองว่าเราเปิดร้านกาแฟเพื่อทำธุรกิจกาแฟแต่ว่าการเมืองมันเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเราไม่เปลี่ยนบ้านเมืองเราด้วยการมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนอะไรได้เลยไอ้การเมืองที่เราอยากส่งสารไอ้เรื่องรถสองแถวที่เราพูดถึงถ้าเราเปลี่ยนพวกเนี้ยได้จากร้านกาแฟเราด้วยการส่งข้อความส่งแนวคิดส่งความเชื่อเราว่าเราน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างให้เราเห็นสังคมที่เราฝันถึงเนี่ยผมไม่ได้อยากให้ร้านกาแฟร้านผมเนี่ยลูกค้าของผมเลยจำแค่ผมเพราะว่าคนชงกาแฟทุกคนเขาก็มีศักดิ์ศรีมีฝีมือในตัวเองผมอยากให้เขาจำน้องๆด้วย
3: เริ่มต้นเลยก็ฝึกชงกาแฟที่บ้านครับเพราะว่าชอบดื่มกาแฟเจอโควิดมาก่อนครับทำงานที่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็โดนจ้างออกกลับมาอยู่บ้านแล้วว่างงานครับก็เลยหางานที่วนทำก่อนมันดีตรงที่เราได้คุยกับลูกค้าด้วยหรือว่าพี่เป็ดหรือว่าพวกพี่ๆที่เขาสนใจเรื่องการเมืองที่จะพัฒนาบ้านเมืองในจังหวัดอุบลหรือว่าในพื้นที่อื่นๆให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับ
2: ต่างคนต่างความคิดเนาะโตมาไม่เหมือนกันนะคะก็มาแชร์กันที่ร้านค่ะบางทีอันนั้นหนูไม่รู้เขาก็มาแชร์อันนี้หนูรู้หนูก็แชร์ไปอย่างเงี้ยแชร์กันว่าใครคิดเห็นยังไงแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องคิดเห็นเหมือนกันนะคนนึงมองอย่างนี้คนนึงมองอย่างนี้ก็คุยกันได้ให้มันมีตรงกลางค่ะเหมือนแบบที่ตรงนี้มันเป็นสเปซให้กับทุกคน
1: ผมสังเกตมันไม่มีที่ไหนเลยที่คนจะเข้าถึงงานศิลปะได้งานแสดงได้ในเวลากลางวันผมแค่อยากรู้ว่าบางทีคนอุบลทำอะไรอยู่มีใครทำอะไรอยู่บ้างมีที่แสดงหรือยังผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรอยากทำก็บอกมาทำที่นี่ก็ได้เจ้าสิเหตุยังในพี่บุญไหม
8: เอากระเซียวงานดีว่าเอาแสดงอยู่บ้านสะพือเน
1: า
8: ะเอามาลงตรงนี้เพราะว่าตัวบ้านสะพือก็เป็นพื้นที่ที่มันมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นและมันอยู่ในจังหวัดอุบลอุบลเจนด้าก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางสังคมการเมืองและก็ศิลปะวัฒนธรรมเช่นเรื่องกบฏผีบุญเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องสงครามเย็นเรื่องเขื่อนเรื่องสมัชชาคนจนอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ดึงผู้คนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียนนักกวี NGO หรือไม่ก็ศิลปินเข้ามาว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ทำงานมารวมกันเป็นกิจกรรมหนึ่งเช่นอาจจะเป็นเอ็กซิบิชันเป็นงานพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จับมารวมกันแล้วก็ดูว่ามุมมองแต่ละคนเขามองเรื่องราวพวกนี้ยังไงเป็นเหมือนพื้นที่เปิดให้มีการถกเถียงก็ได้หรือพูดคุยสื่อสารผ่านงานศิลปะมารวมกันตรงนี้ครับทางเรากับเป็ดเนี่ยคือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันก็เป็ดก็เป็นสถานที่ซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์ให้หรือบางทีเป็ดก็อาจจะแบบว่าจัดกิจกรรมมีขายของแล้วเอาเงินมาช่วยพวกเรามาสมทบพวกเราจัดงานอะไรอย่างเงี้ยร้านของเป็ดเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของนักปฏิบัติการทางศิลปะรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อพูดจาแลกเปลี่ยนกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: งานทุกงานที่เกิดขึ้นที่เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นทางการบรรยากาศมันธรรมชาติผมก็แค่เฮ้ยวันนี้มีงานแบบนี้ใคร

0: สนใจมาเจ้าของงานก็รอถึงเวลามีคนตามกำหนดการก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติเวลามีงานทอล์กที่ร้านผมแล้วผมรู้สึกมีความสุขที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันจะมีคำถามแบบเด็กมันนอกครับถูกถามออกไปแบบซื่อๆว่าเมืองที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบไหนโลกที่พัฒนาแล้วเขาแก้ปัญหานี้ไงทำยังไงการศึกษาถึงจะดีกว่านี้ทำยังไงผมถึงจะมีรถไฟจากอุบลไปขอนแก่นบ้างแทนที่จะมีแค่กรุงเทพมาถึงอุบลถ้าการเมืองดีอะไรจะดีบ้างผมตอบไม่ได้จริงๆผมตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าการเมืองดีชีวิตประจำวันของผมต้องดีขึ้นแน่ๆผมจะได้ซื้อข้าวที่ถูกลงผมมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นถ้าการเมืองดีมันจะเปิดโอกาสให้คนได้ฝันมากขึ้นผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าผมอยากให้คนที่เขาทำสิ่งที่เขาถนัดชอบสิ่งที่เขาทำแล้วมันถนัดเพราะผมมองว่ามันทำมาได้ดีในแต่ละเรื่องแต่ละกลไกแต่ละฟันเฟืองเขาขับเคลื่อนด้วยตัวของเขาเองแล้วผมมีหน้าที่แค่ลองมาทำที่นี่ไหมมีอะไรอยากแชร์ลองมาแชร์ให้เรามีอะไรอยากได้ความช่วยเหลือแล้วเราสามารถช่วยได้ก็ลองบอกเราเราจะเป็นสถานที่ให้บางคนที่ไม่ได้อยากส่งเสียงเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ถ้าโอเคมันเป็นฟันเฟืองที่มันจะขับเคลื่อนสังคมของคุณที่คุณอยากเห็นต่อเราก็พร้อมเป็นพื้นที่ให
1: ้ถ้าลูกแบบว่าคิดหรือว่าทําอะไรให้กับสังคมหรืออะไรก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็อายุเยอะแล้วยังมีลูกอยู่ใกล้ๆมันเป็นกําลังใจที่แบบดีที่สุดสําหรับคนเป็นแม่
2: หนูมองว่าการมีร้านที่มันเป็นสเปซให้ทุกคนน่ะมันช่วยได้เยอะเลยค่ะแบบอย่างพี่เป็ดเป็นพื้นที่ให้จัดงานต่างๆมันก็เป็นเหมือนกําลังเสียงเล็กๆที่ค่อยๆผลักดัน
3: เป็ดเป็นคนที่จริงใจเสมอเวลาพูดอะไรออกมาเขาจะมีความจริงใจในการพูดแล้วเห็นความมุ่งมั่นตรงนั้น
0: กลับมาที่บ้านมันก็อบอุ่นดีเราได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติธรรมดาที่เรามีเพื่อนมีน้องมีพี่ได้ทำงานได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายมันได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองเหมือนตอนเด็กๆอีกรอบ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติ

0: ความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่ง

0: พิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน10กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: พระราม2 again ครับเกิดเหตุอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ปั้นจั่นล้มในพื้นที่การก่อสร้างถนนพระราม2ที่สมุทรสาครเหตุการณ์ล่าสุดมีคนงานเสียชีวิตด้วย1คนนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเร่งหาสาเหตุและจะเยียวยาผู้เสียชีวิตและท่านบอกว่าจะยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายครับภายในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวงบนถนนคู่ขนานพระราม2ขาออกบริเวณหน้าบริษัทเอเชียนหมู่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาครปั้นจันตอกเสาเข็มล้มระหว่างปฏิบัติงานมีคนงานเสียชีวิต1คนผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยครับชื่อว่านายวิเชียนป้อมทองหลางวัย64ปีและเป็นหัวหน้าชุดงานตอกเสาเข็มและผู้รับเหมาช่วงรายงานระบุว่าในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คนงานได้ทำการตอกเสาเข็มทดสอบเสร็จสิ้นไปแล้ว2ต้นแต่ว่าพอมาถึงช่วงบ่ายขณะที่กำลังยกเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรเพื่อเตรียมตอกในตำแหน่งถัดไปตัวปั้นจันเกิดเสียหลักล้มลงมาครับทางลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนเองและพ่อเพิ่งเข้ามารับงานในโครงการได้แค่ประมาณ10วันเท่านั้นคาดว่าระหว่างยกเสาเข็มคอนกรีตยาว25เมตรเครื่องจักรอาจจะเสียการทรงตัวจนพลิกคว่ำและทำให้เสาเข็มล้มทับร่างพ่อเสียชีวิตครับ
3: มันมีขามันทับ
4: ขาเหล็กอะ
3: ลูกขาตรงปลายครับมันทับ
5: แล้วมันก็ไปปั้นจันทร์
3: ปั้นจันทร์
6: ตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
3: ผมอยู่ฝั่ง
6: ตรงลูกตุ้มตรงเสา
3: ตรงผมลากเสาผูกสลิงให้พ
5: ่
3: อ
5: แล้วพ่อเขาทำเกี่ยวกับอะไร
3: ความจริงแกก็ขับวินแต่วันนี้แกขึ้นไปด้านบนมันก็เลย
0: ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวท่านเองครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอธิบดีกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมยืนยันว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานและสะพานข้ามคลองหลวงไม่ใช่โครงการทางพิเศษ M82และพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปิดการจราจรไว้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนพระราม2ครับ
7: ณจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการการก่อสร้าง

0: ทางด่วนพิเศษนะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยพระราม2หรือ M82 แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าในส่วนนั้นเนี่ยก็เนื้องานเนี่ยก็งานโครงสร้างเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเหลือแค่งานระบบเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีเดียวกัน
1: ด้านอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติของตัวปั้นจั่นและอุปกรณ์นะครับคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียสมดุลของเครื่องจักรระหว่างการยกเสาเข็มพร้อมกับสั่งหยุดปฏิบัติงานเฉพาะจุดเกิดเหตุเพื่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยครับ
2: เท่าที่สอบถามโครงการในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวบุคคลในการควบคุมการทำงานเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องจักรต่างไม่ได้มีปัญหาก็จะเสียจังหวะตอนที่ยก
0: ไม่ได้ซุดด้วย
2: เราขับนะฮะขับเครื่องจักรแล้วลากมาแล้วมันเสียพลังในการยกเลยทำให้มันเสียเวลาในระบบ
1: ซึ่งจากอุบัติเหตุในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับให้ดำเนินการทบทวนและยกระดับมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับพร้อมกับสั่งการให้มีการปูพรมตรวจสอบเครื่องจักรหนักอุปกรณ์รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานเดียวกันทั่วประเทศเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับหลายคนก็พูดถึงสมุดพกผู้รับเหมาเวลามีโครงการแล้วก็มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมนะครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอย่างไรที่เป็นการทำให้ประชาชนนั้นปลอดภัยมากขึ้นเพราะการก่อสร้างมันก็อยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนใช้สัญจรด้วยนะครับ
3: ค่ะการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่คุณเชอสารระบุไปนะคะการตั้งคำถามถึงสมุดพกของผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มีสัญญากับภาครัฐหรือว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐเนี่ยค่ะจริงๆก็ต้องมีมาตรฐานในการก่อสร้างหรือไม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะปทุมธานีเนี่ยมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะคะหลังจากที่หมู่บ้านจัดสรรค่ะมีการปล่อยน้ำที่เป็นสีดำออกมาแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะเหม็นมากเลยชาวบ้านบอกว่ากระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดเทศบาลตำบลบางหลวงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
4: บ้านนะนี่คือหลังบ้านทีวาโฮมดูดิปล่อยน้ำลงคลองแล้วดูดำไปเป็นสระเ
3: นี่ยค่ะคุณผู้ชมดูจากภาพจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะมีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบันทึกภาพเอาไว้ก่อนที่จะนำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์แล้วก็ตั้งคำถามถึงน้ำที่ไหลออกมาหลังหมู่บ้านค่ะซึ่งหมู่บ้านของเขาเนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านหรูแต่น้ำที่ไหลออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นน้ำสีดำลักษณะเหมือนน้ำเสียแล้วก็ไหลลงมาที่บริเวณคลองสาธารณะซึ่งคลองสาธารณะก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะใช้ด้วยนะคะทำให้ได้รับผลกระทบค่ะ
5: เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงคลองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากว่ากลิ่นด้วยแล้วก็สภาพสีสันเนี่ยคือมันชัดเจนว่าเป็นน้ำเสียที่ค่อนข้างหนักหนาซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อบอมบัดน้ำเสียของทางหมู่บ้านเสียเนี่ยควรจะหยุดการระบายออกมาก่อนแล้วจริงๆต้องประสานกับทางเทศบาลที่สำคัญ
3: ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะนางสาวกาญญาดีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหลวงพร้อมด้วยนายพลสันแดงสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางหลวงและก็ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่จุดที่ชาวบ้านเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาร้องเรียนพบว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากเครื่องบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านจัดสรรเกิดชำรุดและทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาแล้วก็ทำให้น้ำที่ไหลลงคลองสาธารณะของชาวบ้านเป็นสีดำค่ะทางฝ่ายนิติหมู่บ้านเปิดเผยกับทางเทศบาลตำบลบางหลวงเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าวก็รีบซ่อมแซมเครื่องบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านที่ชำรุดเบื้องต้นตอนนี้น้ำที่ปล่อยลงคลองสาธารณะหลังหมู่บ้านเริ่มกลับมาใสแล้วนะคะยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
6: ทีมงานนายกเจียวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

0: นะคะก็ออกมาดูพร้อมกองช่างและสาธารณสุขนะคะมาดูว่าน้ำที่มันออกมาเนี่ยมันออกมายังไงแล้วมันเป็นมลพิษขนาดไหนนะคะก็ได้มาประสานกับทางหมู่บ้านนะคะก็ได้เขาเข้าไปดูบ่อบำบัดเนื่องจากบ่อบำบัดเขาก็ได้รับว่าเป็นเครื่องบำบัดของหมู่บ้านเนี่ยเสียนี้เราก็เข้าไปดูเรียบร้อยตอนนี้วันตอนนี้ขนาดนี้น้ำมันไม่เน่าแล้วเพราะว่าบ่อบำบัดเขาได้ดำเนินการแล้วตอนนี้เหลือที่จะเขาจะลอกของเก่าๆที่เพื่อที่จะให้น้ำมันใสให้ได้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราได้ดำเนินการแก้ไขแล้วได้ร่วมประสานงานกับทางหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านดำเนินการเรียบร้อย
1: นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหลวงเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะคะว่านอกจากจะกำชับเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียแล้วยังได้กำชับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางหลวงค่ะให้รีบแก้ไขปัญหาเรื่องการทิ้งสิ่งปฏิกูลจำนวนมากของโครงการบ้านจัดสรรที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำในท่อของชาวบ้านหมู่ที่3ไม่สามารถระบายลงคลองได้ในช่วงฝนตกน้ำมันจะเอ่อท่วมขังภายในซอยของหมู่บ้านค่ะเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบางหลวงได้ติดต่อไปยังนิติของโครงการหมู่บ้านทุกโครงการนะคะที่อยู่ในเขตรับผิดชอบแล้วก็ส่งหนังสือขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะเพราะเป็นช่วงหน้าฝนและชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบหากยังไม่มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จจะมีมาตรการดำเนินการกับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ต่อไปค่ะ
2: ครับในพื้นที่ของคลองบางหลวงจากการตรวจสอบก็มีหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการนะคุณผู้ชมฉะนั้นเวลามีการก่อสร้างขึ้นมาก็อาจจะไปปิดกั้นเส้นทางการระบายน้ำของชุมชนที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับนอกจากในพื้นที่ปทุมธานีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียที่ระยองพอไปตรวจสอบมีเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าน้ำเป็นสีดำเหมือนกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งไปตรวจสอบนะครับคลองสาธารณะที่เป็นพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนเขาบอกว่าไปพบน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำมีฟองด้วยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกังวลว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการปล่อยน้ำเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรมหรือไม่นะครับพร้อมกับสะท้อนบอกว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก็อาจจะกระทบต่อระบบนิเวศรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายจุดแล้วก็แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดระยองด้วยครับปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะหมู่4ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดระยองหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนบอกว่าคุณภาพน้ำในคลองผิดปกติมีสีขุ่นมีสีดำเกิดฟองแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะครับที่ประชุมเนี่ยติดตามข้อมูลเส้นทางการไหลของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อตรวจสอบว่าลำน้ำดังกล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมแห่งไหนบ้างรวมถึงบอกว่าจะไปตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งน้ำสาธารณะและก็อ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อหาต้นตอของน้ำเสียเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอาผิดตามกฎหมายต่อไประหว่างการประชุมครับนายณัชพลสุพัฒนะหัวหน้าพรรคศรัทธาในฐานะตัวแทนประชาชนมีการตั้งคำถามในที่ประชุมตั้งคำถามประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุแบบนี้บอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าทุกฝ่ายไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ำและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
3: เราได้ส่งทีมงานลงมาแล้วระยะหนึ่งนะพี่ผมก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าแต่ผมอยากจะได้ว่าคำตอบพวกเราได้มันตกกันหรือเปล่านะครับพี่ท่านผู้ว่าได้ส่งลงพื้นที่กับทีมงานผมที่ส่งที่ข้อมูลเราตกกันหรือเปล่า
4: ผู้มือติดจังหวัดระยองนะครับได้ลงตรวจน้ำเสียนะครับสองครั้งนะครับครั้งแรกวันที่3กรกฎาคม5จุดนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือเมื่อวานมี3จุดรวมทั้งเข้าไปตรวจในบ่อของนิคมด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ดำเนินการร่วมกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือทางคสช.ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับว่าขอผลตรวจ
2: ส่วนผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองยืนยันแบบนี้ครับว่าทางด้านของนิคมเนี่ยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจะมีการประสานโรงงานในพื้นที่เพื่อ

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็สาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ต้องไปดูด้วยว่าน้ำเสียที่ไหลออกมามาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับในพื้นที่ระยองนอกจากปัญหาน้ำเสียมีอีกหนึ่งประเด็นที่

0: น้ำตะกอนดินไปส่งตรวจวิเคราะห์ว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ก็คาดว่าผลจากการตรวจสอบน่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้านะครับโครงการชลประทานระยองก็ยังมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าน้ำสีเขียวที่พบอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายบลูมหรือว่าการเพิ่มจำนวนของสาหร่ายแล้วก็แพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำด้วยแต่เรื่องนี้ทางด้านของโครงการชลประทานระยองระบุแบบนี้บอกว่ายังคงต้องรอผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อยืนยันว่าสาเหตุที่น้ำเป็นสีเขียวเนี่ยความชัดเจนแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
1: ที่แน่ๆคงไม่น่าจะมีใครเอามัทฉะไปใส่นะคุณผู้ชมเขียวขนาดนี้นะครับมีคุณผู้ชมพูดคุยกันมาในไลฟ์เรานะครับหลายท่านสอบถามว่าเอ๊ะเวลารายการวันใหม่ไทย PBS มาตั้งแต่กี่โมงเริ่มตั้งแต่กี่โมงตีห้าเป็นต้นไปจนถึง7โมงเช้านะครับจากระยองมาดูจังหวัดใกล้กันครับที่ชลบุรีคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมกรณีที่มีกองขยะโฟมล้มแล้วก็ถล่มทับกำแพงแล้วก็ไหลเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจนได้รับความเสียหายนะครับปรากฏว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีการขนย้ายออกไปก็จะใส่ถุงบิ๊กแบ็กเอาไว้นะครับอยู่ระหว่างการรออนุญาตเพื่อที่จะสามารถขนย้ายได้ขณะที่ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเรียกค่าเสียหายในการซ่อมกำแพง6ล้านบาทครับเป็นสภาพความเสียหายของกองขยะโฟมครับหลังบริษัทต่างชาติได้นำเศษโฟมมาทิ้งไว้ก่อนเกิดฝนตกหนักจนเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่งผลให้กำแพงหมู่บ้านเสียหายระยะทางประมาณ30เมตรและเศษโฟมกระจายไปตามถนนและซอยต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดนายบรรพตอุดมศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างอบต.บ่อวินได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดการกับเศษโฟมจากการลงพื้นที่ก็พบว่าผู้เช่าที่ดินระบุว่าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงความเสียหายของกำแพงหมู่บ้านที่พังถล่มลงมาขณะที่เจ้าของที่ดินได้แจ้งต่ออบต.บ่อวินว่าช่วงนี้ยังไม่สามารถซ่อมกำแพงได้ทันทีแต่ก็ได้ติดตั้งตะแกรงกั้นบริเวณกองโฟมเพื่อป้องกันไม่ให้เศษโฟมไหลเข้าหมู่บ้านอีกถ้าเกิดฝนตกซ้ำส่วนทางนิติบุคคลของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบก็ประเมินความเสียหายและเรียกร้องค่าซ่อมกำแพงเป็นเงินประมาณ6ล้านบาทซึ่งจนถึงขณะนี้บริษัทผู้ก่อเหตุที่มีการนำโฟมมาเก็บไว้เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการจ่ายค่าเสียหายแต่อย่างใดส่วนการจัดการกองเศษโฟมบริษัทได้จัดคนงานเข้ามาเก็บรวบรวมเศษโฟมใส่ถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เพื่อเตรียมขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วแต่ยังต้องรอการอนุญาตจากทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเสียก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็คาดว่าจะได้รับอนุญาตและสามารถขนย้ายเศษโฟมทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้ภายใน2วันนะครับ
2: ไปดูปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมจนถึงนาทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะไปพบว่ามีอาคารบางส่วนเริ่มทรุดตัวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยืนยันนะคะว่าการทรุดตัวดังกล่าวไม่มีผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะเรื่องที่เจ้าหน้าที่กังวลก็คือการทรุดตัวของถนนนะคะคุณผู้ชมภาพมุมนี้เนี่ยจะทำให้เห็นความลาดเอียงของผิวถนนได้ว่าผิวถนนเนี่ยเอียงต่ำกว่าระดับพื้นถนนปกติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเอียงไปทางซ้ายนะคะคือเนี่ยค่ะแล้วมันเหมือนกับพื้นเนี่ยมันแยกออกจากตัวอาคารนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าเกิดจากผิวถนนทรุดตัวซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าทรุดลงไปสักประมาณ20เซนติเมตรหลังจากที่อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะมีปัญหาน้ำรั่วซึมค่ะขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่เพิ่งรับตำแหน่งหมาดๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เปิดเผยว่างานอุดรอยรั่วตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือดำเนินการเต็มที่ส่วนเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในอาคารที่พบการเอียงตัวเล็กน้อยก็ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่นะคะและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงได้ปิดเส้นทางการจราจรถนนประชาธิปกทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะ
3: ก็คือมอนิเตอร์แล้วก็คนที่มีความเสี่ยงก็ย้ายออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ใช่ครับจุดอพยพ

0: จุดอพยพก็เดี๋ยวค่อยหาที่พักก่อนแล้วก็คือไม่ได้คือต้องมาอยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยู่อย่างสบายก็แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมันก็ได้มีแค่2อาคารนี่แหละ
1: ตอนนี้เมื่อสักครู่ครับทางคลินิกก็มีการมาขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยขนอุปกรณ์ลงมาตอนนี้มีการประสานหรือยังคร
0: ับ ก็เดี๋ยวให้ทางผมไม่มีถามผมโดยตรงเดี๋ยวให้ท่านผอ.เขตไปดู
1: คร
0: ับนะก็ต้องกังวลเรื่องการจราจรเป็นหลักนะเพราะว่าแถวนี้ก็มีโรงเรียนหลายๆแห่งเลยนะสวนกุหลาบมีศึกษานารีอะไรเงี้ยก็ต้องคิดอีกทีอนาคตอาจจะต้องถ้าเกิดมีการปิดถนนในระยะยาวอาจจะมีการจัดรถโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนแล้วก็รถนั่งรถโรงเรียนเข้ามาได้
2: ขณะเดียวกันนายเลอพงสวนสังผู้อำนวยการกองส่งเสริมป้องกันสาธารณภัยก็เปิดเผยนะคะว่าทีมยูซ่าประเทศไทยได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเอียงของอาคารเพิ่มเติมค่ะซึ่งเป็นเครื่องสำหรับการมอนิเตอร์การเอียงของตัวอาคารถ้าพบการเอียงเพิ่มสัญญาณจะเตือนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกล้องในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวอาคารเพื่อวัดองศาของตึกซึ่งจากการตรวจสอบพบการทรุดเอียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมีข้อมูลการเคลื่อนไหวของตัวอาคารที่มีความเสี่ยงค่ะเมื่อเวลาสักประมาณ 20:30 นาทีหลังจากที่ปภ.ได้มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารถล่มครบ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็รายงานข้อมูลพบการเคลื่อนตัวของอาคารเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจจับความเคลื่อนไหวของโครงสร้างอาคารตลอดทั้งคืนเพื่อเป็นการสนับสนุนกรุงเทพมหานครถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่จุดเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลผู้ที่เชี่ยวชาญก็พบว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีการทรุดตัวอยู่ในระดับคงที่จึงไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลซึ่งขั้นตอนการทำงานขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการทำการเจาะจุดต่างๆแล้วก็เจาะเพิ่มหลังจากที่การทำการเอ็กซเรย์และดูว่าบริเวณไหนที่มีโพรงก็ได้มีการทำการเจาะและเตรียมที่จะหล่อน้ำปูนเหลวลงไปเพื่อเป็นการอุดช่องว่างเหล่านั้นค่ะ
3: ตอนนี้ต้องทำสองอย่างนะครับก็คือเคลียร์ในอุโมงค์แล้วก็พยายามอุดช่องว่างนะครับที่ทำให้ดินซุดลงเนี่ยนะครับจะต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ยังดูดออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะครับต้องอุดรูก่อนครับ
2: สำหรับอาคารที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดรอยแยกเพิ่มเติมแล้วก็มีเสียงลั่นนะคะขณะนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก็เข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยืนยันนะคะว่าอาคารยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
4: ลองไปฟังเสียงจากคนที่อยู่ในพื้นที่กันหน่อยนะครับทีมข่าวไทย PBS ได้ไปคุยกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบครับบริเวณสถานีจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆพื้นผิวถนนและขอบมุมอาคารบันไดของอาคารมันมีรอยร้าวรอยแยกมาตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดเพราะมีน้ำรั่วซึมท่วมอุโมงค์พร้อมกับยอมรับเหมือนกันว่ากังวลใจเรื่องของความปลอดภัยครับ
5: มันก็มีรอยแยกนิดหน่อย
6: กังวลไหมพี่ต้องแบบ
5: เมื่อวานมันก็แยกประมาณเซนวันนี้รู้สึกจะเป็น2เซนนะ
6: แล้วเราอยู่ตรงนี้เราต้องกลัวไหม
5: ก็ตอนแรกก็กลัวนะพอหลังเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตึกแข็งแรงและเขาก็รีบมาทำเนี่ยหน้าที่มายิงน้ำยาเคมีอะไรอัดดินให้แข็งเนี่ย
6: แล้วแต่ว่าเราเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ไหมว่า
5: แล้วก็เชื่อมั่นว่าเพราะเราก็เขาบอกอย่างนี้เราต้องเชื่อเขานะ
7: ก็กังวลแต่ว่าเขาก็คงแก้ได้แหละ
6: ให้เขาแบบเร่งช่วยให้มาทำให้เสร็จเร็วไหม
7: ค่ะก็ดีถ้าเสร็จเร็วก็ดีเพราะว่ามันก็กระทบกันหมดใช้รถใช้ถนนก็โดนกันหมดค่ะ
4: มารู้จักกับโครงการนี้กันหน่อยนะครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษครับมีความคืบหน้าในภาพรวมณสิ้นเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ 75.90% โดยสัญญาที่4มีความก้าวหน้าไป 74.69% ครับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์งานก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่และสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีระยะทางทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตรมีสถานีรถไฟฟ้า17สถานีก็จะแบ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน10สถานีและสถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับอีก7สถานีด้วยกันครับ
8: พอพูดถึงการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นสมัยที่2แล้วนะครับก็พร้อมทำงานทันทีหลังจากทางกกต.มีการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีการเปิดตัวคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจากการดูการเปิดตัวเนี่ยมีทั้งคนเดิมและก็คนใหม่ที่เริ่มทำงานทันทีอัปเดตกันหน่อยมีใครบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์รับการประดับตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครที่อกเสื้อเป็นสัญลักษณ์การเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการสมัยที่2ครับนอกจากนี้ทางด้านของผู้ว่ายังเปิดตัวทีมงานใหม่ซึ่งเป็นทีมรองผู้ว่าเดิม3คนมีใครบ้างอัปเดตกันหน่อยนะครับท่านแรกคือรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรการระบายน้ำส่วนอีกหนึ่งคนหลายคนบอกว่าเป็นคนที่น่าคุ้นอยู่แล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตากันมาตลอดทำงานที่ผ่านมา4ปีก็คือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชท่านจะมาดูแลงานด้านการปราบปรามการทุจริตงบประมาณและก็ระบบสาธารณสุขรวมไปถึงบัตรทองด้วยนะครับอีกหนึ่งคนก็คือนายสานนท์หวังสร้างบุญครับท่านจะมาดูแลด้านการศึกษาส่วนคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามา1คนก็คือนายพรพรมนศวิกฤตเศษครับจะเข้ามาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและก็ความยั่งยืนของเมืองด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก1คนก่อนหน้านี้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามตอนนี้มีการปรับตำแหน่งนะครับมาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครแทนนายต่อศักดิ์โชติมงคลที่ปรับไปเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนนอกจากนี้ก็ยังมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ร่วมเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับสำหรับคณะทำงานบริหารของผู้ว่าชัชชาติจะมีอยู่3กลุ่มหลักๆคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือทีมรองผู้ว่าเนี่ยจะมีอยู่3คนที่ปรึกษาทางการเมืองจะมีอยู่9คนและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก18คนนะครับหลังจากมีการเปิดตัวทีมผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยทางด้านของนายชัชชาติเองก็บอกว่าการเปิดตัวทีมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการผสมผสานจุดแข็งของผู้บริหารระดับอาวุโสมากประสบการณ์กับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการปรับเปลี่ยนนโยบาย261ข้อให้กลายเป็นแผนปฏิบัติงานและก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับหลังจากการเปิดตัวนายชัชชาติพร้อมกับทีมบริหารก็มีการประชุมเร่งด่วนแก้4ปัญหาก็คือเรื่องของการจัดการแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบทำงานและก็ประกอบกิจการในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งประเด็นที่ประชุมเร่งด่วนทันทีก็คือเรื่องของการดูแลอาคารเก่านี่แหละคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ในกรุงเทพเหมือนกันอาคารเก่าค่อนข้างเยอะคนร้องเรียนเข้ามามากอยากให้ตรวจสอบนะครับช่วงแรกเนี่ยให้ตรวจสอบอาคารอายุ50ปีขึ้นไปในช่วง2สัปดาห์นี้ครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของปัญหาขยะที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเน้นย้ำแบบนี้บอกว่าจะปฏิบัติตามสัญญาให้เข้มงวดในเรื่องของความสะอาดและก็กลิ่นไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ประชุมเร่งด่วนก็คือเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใสโดยระบุถึงกรณีเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีการแจ้งเกิดทิพย์บอกว่าขนาดนี้ถูกย้ายเข้าส่วนกลางและตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วซึ่งข้อหาล่าสุดถือว่าเป็นกรรมใหม่ที่ต้องกลับมาพิจารณาและตรวจสอบว่าจะต้องไล่ออกหรือไม่ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณทางตำรวจนะที่ช่วยขยายผลแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกหน่วยทำงานรวดเร็วแบบนี้แหละขยายผลให้เร็วอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้ก็ได้มีการคุยกันว่าเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยของกทม.เองเนี่ยบางทีมีความล่าช้าเพราะว่าตามกฎหมายตามระเบียบเดิมเนี่ยเราต้องเอาคนในเนี่ยตั้งเป็นกรรมการสอบวินัยซึ่งมันก็สอบกันเองอ่ะ มันทำให้คนที่ตั้งเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอบไม่รู้กระบวนการสอบก็ทำให้การสอบล่าช้าสอบแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่แม่นยำก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงที่เรามีหน่วยที่

0: จะตรวจสอบโดยเฉพาะเป็นแบบเหมือน DSI ข้างในกทม.ได้ไหมที่เอาผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ทำเรื่องสอบวินัยอย่างเดียวเลยก็จะทำให้เราเร่งรัดกระบวนการได้ดีขึ้นนี่ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ลองไปปรับปรุงกระบวนการเรื่องกรรมการสอบวินัย
1: ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบข้าราชการที่มีความโปร่งใสเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าจะขยายผลไปยังทุกเขตเลยนะครับไปดูทั้งเรื่องของการรับรองบุตรจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีการกระทำลักษณะดังกล่าวด้วยหรือไม่เบื้องต้นก็พบหลายร้อยเคสแล้วนะครับซึ่งบอกว่าจะมีการขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นหลักก็คือเรื่องของการตรวจสอบอาคารถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์อาคารถล่มที่เขตสัมพันธวงศ
2: ์
1: เขตสัมพันธวงศ์เนี่ยคุณผู้ชมตัวอาคารอายุกว่า100ปีแล้วส่วนต่อขยายเนี่ยมันถล่มลงมามีผู้เสียชีวิต1คนเหตุการณ์นั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ร้องเรียนด้วยเหมือนกันบอกอยากให้ตรวจสอบรวมไปถึงเคสที่คุณเชอสารคุณศิริมารายงานไปเมื่อสักครู่
2: ค
1: ือถามว่าทำไมถึงต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงคือผู้ว่าบอกแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยอาคารบริเวณใกล้เคียงที่จุดเกิดเหตุเป็นอาคารเก่ามีอายุนานนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบคือมีส่วนต่อขยายด้วยเหมือนกันโจทย์ใหญ่ก็คือว่ากรุงเทพมหานครต้องไปตรวจสอบก่อนว่าอาคารไหนบ้างมีความเสี่ยงนะครับ
2: ค่ะการทำงานของทีมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีหลายคนติดตามนะคุณผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นคนเก่าหน้าเก่าและก็เชื่อว่าจะสานต่องานได้แล้วก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคุณผู้ชมและในกรุงเทพมหานครอย่างที่คุณภัทรชัยบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอาคารเก่าตึกเก่าแล้วก็โจทย์ใหญ่ที่มีอุโมงค์ทรุดลงมาแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะและอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับไปติดตามการจราจรที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะว่าสถานการณ์ในเช้าวันนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่เกิดผลกระทบขึ้นแล้วเนี่ยคนที่สัญจรไปมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะคะ
3: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับปกติแถวนั้นรถก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วช่วงเช้าด้วยเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ยังไม่มีใครพบตัวนายพิชิตครับก็นายพิชิตเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอตัวแรกในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นก็2สัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการไปค้นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีชื่อบุคคลคนนี้เป็นกรรมการบริษัท3เมืองที่ย่านบางใหญ่นั่นแหละนะครับจุดที่พบว่ามีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบคนใกล้ชิดอย่างนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เองซึ่งคนนี้มีศักดิ์เป็นน้องชายปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่เทศบาลเช่นเดียวกันนะครับที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่พบการปรากฏตัวของพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์ทั้งพรหมพานิชนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีแล้วก็ทางด้านของนายพิชิตทั้งพรหมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีได้ลาราชการไปอบรมที่กรุงเทพล่าสุดคือกลับมาแล้วโดยช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับนายอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ15นาทีก่อนจะออกจากที่ว่าการอำเภอไปทางด้านหลังก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับส่วนกรณีของนายพิชิตอันนี้ไม่พบตัวเลยครับตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยื่นหนังสือลาออกวันที่25มิถุนายนอย่างที่เรารายงานไปขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อนายพิชิตได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของผู้ว่าเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้มาให้ปากคำเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่นายพิชิตไม่มาครับซึ่งจะครบกำหนดให้ปากคำ17กรกฎาคมนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า100คนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สอบผ่านเข้ารับราชการอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี29คนเรียกบรรจุไปแล้ว23คนส่วนอีก6คนอยู่ในบัญชีรอเรียกครับส่วนใหญ่แยกย้ายไปรับราชการในอำเภออื่นๆของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงต่างจังหวัดด้วยเช่นที่พิจิตรที่ตากแล้วก็กำแพงเพชรทำให้มันต้องใช้เวลานะครับไปดูที่บ้านพักของนายพิชิตกันหน่อยซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท3เมืองยังคงถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้ผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้น หลังจากนั้นก็ไม่พบความเคลื่อนไหวหรือมีบุค

0: คนเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวอีกเลยครับ
1: มีรถเก๋งจอดอยู่ตอนที่ผู้สื่อข่าวมาใช่ไหมครั้งสุดท้ายก็ที่รถก็ยังจอดอยู่แล้วก็มีตกหรือก็มีคนมาเอาไปแต่เราไม่รู้นะว่าใครแต่ก็ต้องเป็นพวกเขาแหละเพราะว่ารถใช่ก็มันยังแย่อยู
2: ่แล้วก็หายไปเลย
1: แล้วก็ไม่มาเลยค่ะไม่เคยเห็นอีกเลย
2: ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยที่โดนจับที่แรก
1: ใช่ตั้งแต่แรกไปแล้วก็ไม่เคยเห็นใคร
0: ส่วนหนึ่งในคนที่คาดว่าอาจจะอยู่ใน55รายชื่อก็คือนายวุฒิชัยวงปัญโยปลัดอบจ.นครราชสีมาที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่จัดสอบประกาศผลสอบปรากฏว่านายวุฒิชัยไม่อยู่ที่สำนักงานอบจ.นครราชสีมานะครับเลขาบอกว่านายวุฒิชัยลากิจ2วันแต่ก็ไม่ทราบว่าติดภารกิจที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยช่องทางการติดต่อด้วยสัปดาห์หน้าเนี่ยนายวุฒิชัยมีกำหนดที่จะเดินทางไปราชการที่มุกดาหารครับส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาก็ขอให้ทางเจ้าตัวเป็นคนชี้แจงด้วยตัวเองอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นขึ้นมาเมื่อวันก่อนปปช.ก็ได้ไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมของรองผู้ว่าอย่างที่รายงานไปนะครับทีมข่าวก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้และได้รับทราบว่ามีการแจ้งลากิจแล้วด้วยนะครับ
3: ก็ที่ผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์อย่างงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นงานทุเรียนแต่ว่าท่านโบกมือบายบายไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนเนี่ยไปดูใน Facebook ของคุณมานัทเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าประวัติท่านทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมมีรายงานบอกว่าท่านเนี่ยได้มีการไปโพสต์ประวัติของตัวเองเอาไว้ด้วยเผื่อใครสนใจลองไปตามดูได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังต้องตามตัวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งทั้งสองประเทศนะคะเห็นพ้องความร่วมมือสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็การแก้ไขปัญหากุ้งแล้วก็ปลากระพงก็ระหว่างงานเลี้ยงเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้นำทั้งสองประเทศร่วมร้องเพลงกระชับความสัมพันธ์กันด้วยค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะในโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะช่วงหนึ่งของการรับประทานอาหารค่ะดาโต๊ะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียได้ขอให้นายอนุทินเป่าแซกโซโฟนให้ฟังหน่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือถนัดอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมจริงๆก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าท่านพกแซกไปเองหรือเปล่าหรือว่าไปใช้แซกของนักดนตรีในงาน
1: เออ
0: อันนี้ไม่ได้มีรายงานนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: ทีนี้พอบอกให้เป่าเนี่ยค่ะก็ไม่มีปัญหาเลยนายอนุทินก็เลยเลือกบทเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตาที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่อ่ะ
1: ครับบทเพลงนี้ก็จะมีความหมายในเชิงว่าแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างทรนงและภาคภูมิใจสะท้อนถึงชีวิตที่แบบเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่านี่คือเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตากรรมที่จะต้องรับ อะไรประมาณนี
0: ้ค่ะเพลงนี้ก็มีความหมายค่ะไหนๆท่านนายกจากเมืองไทยเป่าแซกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นายกจากมาเลเซียก็เลยหยิบไมโครโฟนขึ้นมาคุณผู้ชมพร้อมกับคนข้างๆเปิดเนื้อเพลงให้ท่านดู
2: ร้องไปด้วย
0: แล้วก็กอดคอกันร้องเพลงร่วมกันนี่คุณผู้ชมบรรยากาศนี่คือเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะคะเนี่ยค่ะซึ่งการพบกันครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศยังได้หารือร่วมกันแบบเต็มคณะด้วยค่ะยืนยันถึงความร่วมมือสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันกับการสร้างสันติภาพก็เพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมบริเวณชายแดนรวมไปถึงจัดตั้ง

0: ณทำงานร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะนอกจากนี้ยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในทุกมิติค่ะสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนขณะเดียวกันยังตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงมอบหมายรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศค่ะไปหารือทางออกร่วมกันในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและประมงให้เร็วที่สุดผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรนะคะซึ่งก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านพืชปศุสัตว์ประมงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารนายอนุทินระบุด้วยนะคะว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งขับเคลื่อนผลการหารือในครั้งนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับเชิญนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศนายกมาเลเซียก็ชื่นชมบทบาทของไทยในประเด็นเมียนมานะคะโดยมาเลเซียและไทยต่างมองว่าปัญหาเมียนมาจะแก้ไขได้ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขความไม่สงบในเมียนมารวมไปถึงมีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนประเด็นหลักเนี่ยค่ะที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ติดตามก็คือกุ้งแล้วก็ปลากระพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศนะคะได้มีการหาทางออกร่วมกันแล้วค่ะซึ่งจะเร่งผลักดันให้การปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะ
1: ก่อนหน้านี้วันใหม่ไทย PBS เคยนำภาพของความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดตากที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมามาให้คุณผู้ชมได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านต้องวิ่งหลบกระสุนนะครับบางคนต้องหมอบลงกับพื้นนี่คือความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจบหรือยังยังครับเพราะว่าการสู้รบในเมียนมายังไม่ได้ข้อยุตินะครับก็เลยส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงได้รับผลกระทบจากกระสุนปืนข้ามแดนตกลงมาใส่ส่งผลกระทบทั้งบ้านเรือนและก็รวมไปถึงโรงเรียนของนักเรียนด้วยครับเจ้าหน้าที่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดกำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่สู้รบชายแดนไทยเมียนมาอยู่ที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเด็กที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาที่ผ่านมาจุดนี้ก็จะมีกระสุนปืนจากการสู้รบข้ามแดนตกลงมาใส่อาคาร3ครั้งแล้วคือตกลงมา3ครั้งทำให้เด็กๆเขาเกิดความหวาดกลัวกันครับทุกครั้งเขาบอกว่าที่มีการสู้รบประชิดชายแดนเด็กๆก็ต้องไปหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับ
2: เวลาโดนเขาลูกบอลมาหน้าเรียนก็นั่งแบบนี้ครับก็สนใจครับเวลาผู้เข้ามาก็ใช้นั่งแบบนี้ครับก็เลยนั่งแล้วสนใจผู้ก็สนใจครับผมก็กลัวครับกลัวที่จะใช้รัวเดินมาครับ
3: หลบกันอยู่ยังไง
2: ใช่ครับมาที่นี่ตรงเสียงดังก็เลยสนใจครับ
3: อันนี้เมื่อไหร่หลังคานี้เมื่อไหร
2: ่ประมาณ2-5 วันนะครับประมาณ
3: อ
2: ัน
3: นี้บนที่นี่
2: ใช่ครับ
3: แล้วหลังสู้ที่กี่วันละวันสองวันที่มีไหม
2: มีอยู่ครับน่าจะมีครับ
1: นักข่าวถามเด็กๆวันสองวันยังมีอยู่ไหมเด็กๆตอบเลยมีอยู
0: ่
1: ไม่ได้มีแค่คำบอกเล่าเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำปลอกกระสุนปืนเนี่ยมาให้ดูด้วยว่ามันตกอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเช่นเดียวกับจุดนี้ครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูช่วยกันขนย้ายโต๊ะเก้าอี้และก็อุปกรณ์พานักเรียนเนี่ยไปเรียนที่ศาลาวัดแล้วก็ศาลาประชาคมหมู่บ้านชั่วคราวหลังจากการสู้รบมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจึงกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้พื้นที่ปะทะและก็เสี่ยงว่ากระสุนจะตกลงมาใส่โรงเรียนด้วยนะครับผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูระบุบอกว่าการสู้รบในฝั่งของเมียนมายังรุนแรงต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยก็เลยย้ายเด็กไปเรียนที่อื่นก่อนแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างบังเกอร์ในโรงเรียนคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เลยครับ
4: ได้ช่วยกันนะครับโดยผ่านทางชมรม ปสบกองทัพภาคที่3

0: ได้สนับสนุนอุปกรณ์นะครับทางเราก็ร่วมกันนะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทหารตำรวจนะครับแล้วก็ทางบริษัทเอกชนครับได้สนับสนุนอุปกรณ์ตอนนี้ในการสร้างให้กับเด็กนักเรียนก็คืบหน้าไปประมาณ 80% นะครับซึ่งเด็กก็สามารถที่จะใช้ได้ในสัปดาห์นี้
1: ฝั่งไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังทีนี้ถ้าไปดูในฝั่งเมียนมากันบ้างสถานการณ์เป็นอย่างไรอัปเดตคุณผู้ชมแบบนี้นะครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติหรือว่า KNLA ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจุดนี้จุดที่มีการปะทะกันเนี่ยมันตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับโดยฝ่ายทหารเมียนมาพยายามที่จะยึดพื้นที่คืนให้ได้ด้วยการเสริมกำลังภาคพื้นดินแล้วก็ใช้การโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดรวมถึงใช้โดรนเข้าไปทิ้งระเบิดแล้วก็ยังใช้อาวุธหนักในพื้นที่ระหว่างการปะทะกันด้วยนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะมีการพูดคุยหรือว่ายุติกันได้การสู้รบบอกว่ายังคงรุนแรงต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยมีลูกกระสุน RPG ข้ามตกมาในฝั่งไทยแต่ว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่ของฝั่งไทยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมที่เปิดรายการวันใหม่ไทย PBS ไว้มาครับมาดูหน้าจอข่าวนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆนะครับเป็นกรณีของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ที่สระแก้วครับลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ไปยังฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาส่งไปให้กับคาสิโนครับคือเขาไปพบพิรุษตรงที่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มีการส่งสัญญาณเนี่ยความถี่ของการใช้งานเทียบเท่ากับคนที่ใช้งาน1อำเภอครับเฉพาะตัวเครื่องนี้ตัวเดียวอะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะใช้งานเทียบเท่ากับ1อำเภอนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งอำเภอก็ยกทีมกันไปเพื่อเธอคนเดียวเลยฮะหญิงอายุ44ปีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่อรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเธออ้างว่าเธอไม่รู้นะครับว่าบ้านเนี่ยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังปอยเปตประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ทางตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ได้ไปสอบถามกับชายอีกคนหนึ่งอายุ57ปีซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นสามีของเธอชายคนดังกล่าวยอมรับครับว่าลักลอบส่งสัญญาณจากไทยไปให้ตึก Galaxy ซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนในปอยเปตและได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาทแต่ว่าตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะครับเตรียมที่จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยครับ
3: คือพื้นฐานของทางผู้กระทำผิดรายนี้ครับก็เป็นผู้ทำระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ความสัมพันธ์นะถึงเป็นที่มาที่เขาอีกประเด็นก็คือเขาเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับ
2: จากการตรวจสอบพบว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้อยู่ห่างจากตึก Galaxy ฝั่งกัมพูชาประมาณ700เมตรเท่านั้นเองครับลักลอบกระจายสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปีนี้ครับ69แล้วนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เขาไปตรวจพบความผิดปกติครับว่ามีการใช้งานจาก IP จำนวนมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง1เดือนจำนวน190เครื่องคือถ้าเปรียบเทียบความถี่ของการใช้งาน1วันอย่างที่ผมเกริ่นไปเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เทียบเท่ากับประชาชน1อำเภอใช้งานฮะคุณผู้ชมมันก็เลยมีพิรุธที่ชัดเจนบ้านหลังเดียวส่งสัญญาณใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่เท่ากับคน1อำเภอใช้มันชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังไปพบการทำธุรกรรมทางการเงินธนาคารของไทย4แห่งจำนวน21บัญชีและโอนเงินต่อไปยังธนาคารของกัมพูชาอีก2แห่งด้วยธนาคารอินโดนีเซียอีก1แห่งเชื่อมโยงไปยังสกุลเงินดิจิทัลจากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนแจ้งความออนไลน์ไว้37กรณีคดีด้วยกันนะครับมูลค่าความเสียหาย160ล้านบาททีนี้พอเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมพบว่าอันนี้ชั้น2นะคุณผู้ชมไปเจอตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต1ตู้ด้วยกันภายในห้องยังไปพบอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ตอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการควบคุมการส่งสัญญาณด้วยพอไปดูชั้นที่3ไปเจออุปกรณ์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนวนหนึ่งพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเนื่องจากแผงกระจายสัญญาณเนี่ยประชาชนไม่สามารถครอบครองและใช้งานได้มีความผิดครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้นำหมายค้นบ้านพักของทั้งคู่ภายในบ้านก็ไปเจออีกนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่ในบ้านแล้วก็ห้องทำงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเมนหลักในการควบคุมการทำงานรวมทั้งไปเจอสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนมากทางชุดสืบสวนจึงได้ยึดทั้งหมดเอาไว้และเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับจากการตรวจสอบพบว่าการลักลอบส่งสัญญาณในครั้งนี้เป็นลักษณะของการขอ IP มาใช้งานโดยเฉพาะจากผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราทำเป็นภาพให้ดูตามหน้าจอแบบนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมคือคนปกติทั่วไปเราไปขอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตติดเน็ตบ้านเนี่ยนะครับก็จะใช้เหมือนเป็นแบบทางสาธารณะถนนสาธารณะร่วมกันซึ่งบางจุดมันก็อาจจะมีรถติดบ้างรถเยอะบ้างมันก็อาจจะช้าบ้างกระตุกบ้างเป็นปกติคือการขอ IP มันเป็นของตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างทางด่วนถนนส่วนบุคคลเอาไว้เลยไว้ใช้งานโดยเฉพาะส่งผลอินเทอร์เน็ตมันมีความเร็วและสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครมาใช้ถนนเส้นนั้นบ้างคุณผู้ชมพอเห็นภาพไหมพออธิบายแบบนี
4: ้ค่ะ
2: คือไปขอแบบตัดถนนเองเลยแล้วเลือกได้ด้วยว่าใครจะผ่านเส้นทางที่ฉันขอใช้ถนนนี้บ้าง
4: ขอจากโอเปอเรเตอร์แต่จริงๆโอเปอเรเตอร์ก็น่าจะตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชมว่าการขอ IP เนี่ยขอไปทำอะไรใช่ไหมคะ
2: ซึ่งบริษัทใหญ่หรือบางกิจการเขาอาจจะมีความจำเป็นแต่อย่างอันนี้เนี่ยอยู่พื้นที่ชายแดนด้วยแล้วคนใช้งานความถี่เท่ากับ1อำเภอเลยนะมันก็มีความผิดปกติอยู
4: ่คือการลงพื้นที่ของกสทช.นี่แทบจะไม่มีความหมายเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เขาบอกว่าให้หมุนสัญญาณเนี่ยคือจากเดิมที่หันไปทางฝั่งปอยเปตฝั่งกัมพูชาแล้วก็ให้หมุนกลับมาทางฝั่งบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่ามันมีช่องทางอื่นๆอย่างช่องทางเนี้ย
2: ตัดถนนเองเลย
5: ไปขอ IP
2: นี่ทำแบบนี้เลยนะครับวิธีการนะคุณผู้ชมเขาจะปล่อยสัญญาณลักษณะคือเป็น VPN คือมันจะไม่บอกว่าปลายทางอยู่ที่ไหนเนาะหรือปล่อยจากที่ไหนอะ VPN ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชายแดนหรืออาจจะอยู่ใกล้หรือยังไงก็ได
4: ้
2: ซึ่งมันอาจจะทำให้การตรวจจับเนี่ยทำได้ยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมแต่ว่าปลายทางเนี่ยเขาจะมีเครื่องรับสัญญาณแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกทีนึงครับลักษณะการลักลอบส่งสัญญาณครั้งนี้เป็นการทำธุรกรรมอำพรางหวังที่จะไม่ให้ถูกอายัดบัญชีและไม่ให้ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมทางการเงินในปอยเปตพยายามใช้ IP กลบเกลื่อนให้เห็นว่ามีการใช้งานอยู่ในประเทศไทยนะทั้งการโอนเงินส่ง SMS แล้วก็โทรศัพท์อยู่ในไทยทั้งหมดนะไม่ได้ส่งสัญญาณไปฝั่งประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงเนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันได้เยอะมากมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเดี๋ยวไปฟังทางเจ้าหน้าที่เขาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ
6: ในภาพเนี่ยเป็นตู้แหลกนะครับก็จะมีตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีสายเข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้ครับที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยอินเทอร์เน็ตก็จะส่งไปยังปลายทางอย่างเคสเนี้ยก็คือพอดีเนี่ยทางผู้จดทะเบียนเนี่ยเขามีถิ่นที่อยู่ที่สระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนพอดีแต่ว่าอย่าง VPN เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จังหวัดชายแดนสามารถทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้ได้ทั่วโลกครับก็ในการที่จะทำ VPN ขึ้นมาเพื่อให้ปลายทางเชื่อมต่อใช้ IP ของประเทศนั้น
2: ๆตำรวจให้ข้อมูลอีกว่าสามีภรรยาประกอบอาชีพรับติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศครับแล้วก็มักจะข้ามไปยังปอยเปตเพื่อรับงานติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดให้กับบ่อนคาสิโนตึกต่างๆในปอยเปตกระทั่งรู้จักคนในปอยเปตเป็นอย่างดีหลังจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบนะครับว่าการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่นะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมอย่างที่เราเล่ากันมาเนี่ยไปเจอทั้งที่อาคารพาณิชย์ทั้งบ้านของทั้งสองคนอุปกรณ์เต็มไปหมดเขาอ้างว่าได้เดือนละ 40,000 เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะฮะใหญ่โตขนาดนี้จริงหรือเปล่า
4: หลักฐานพอสมควรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยน่าจะสาวให้ถึงต้นตอแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีกรณีที่จะ

0: สามารถเชื่อมโยงไปได้คุณผู้ชมสมุดบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยคือมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราดูความคืบหน้ากับกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศกันหน่อยค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะมีทั้งฝนตกหนักดินสไลด์แล้วก็มีภัยแล้งแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนพอสมควรเลยค่ะนี่เป็นสภาพเส้นทางหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับถนนหลวงชนบทสายมศ3004ช่วงบ้านห้วยกระต่ายบ้านแม่ลามาน้อยตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะส่งผลทำให้ประชาชนสัญจรลำบากค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว6นายพร้อมกับรถตรวจการลงพื้นที่บ้านห้วยกระต่ายเพื่อนำเครื่องจักรไปเปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรได้ชั่วคราวแล้วนะคะพร้อมกับเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เช้าวันนี้ค่ะก็เตรียมเคลียร์เส้นทางให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากฝนยังคงตกลงมาต่อเนื่องไปดูที่นครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะภัยแล้งกำลังส่งผลกระทบกับเกษตรกรนะคะแล้วก็รุนแรงขึ้นหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหมู่ที่7ใน7หมู่บ้านของตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวได้รับความเสียหายกว่า 2,000 ไร่เกษตรกรนะคะได้รับความเดือดร้อนกว่า600คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่าข้าวโพดหลายแปลงอยู่ในช่วงออกดอกและติดฝักแต่ว่าขาดน้ำทำให้ฝักรีบค่ะเมล็ดไม่สมบูรณ์บางแปลงเหี่ยวแห้งแล้วก็ยืนต้นตายขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็เป็นกังวลนะคะถ้าฝนทิ้งช่วงนานเพราะได้ลงทุนทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและค่าดูแลรักษาแต่ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียผลผลิตค่ะ
1: เหมือนที่เห็นนะครับคือผลกระทบก็นะครับตั้งแต่ลงทุนหยอดมานะครับก็ไม่เคยได้น้ำฝนเลยทำให้ส่งผลกระทบต่อพืชอย่างรุนแรงเนี่ยครับแล้วก็ผลกระทบที่เราต้องเจอคือไม่ว่าผลผลิตนี่คาดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุนคืนของการลงทุนของเราครับคล้ายๆว่ามันไม่มีการตอบแทน
0: ไปกันที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นเรือท่องเที่ยวสำเภาทองค่ะถูกคลื่นลมซัดเกยชายหาดพัทยาบริเวณปากซอยพัทยา1อำเภอบางละมุงนะคะก็ตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะเจ้าของเรือบอกว่าไม่ได้ใช้งานมานานเกือบ1ปีแต่ว่าก็ยังดูแลรักษาแล้วก็จอดท่อสมอห่างจากฝั่งสักประมาณ200เมตรเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะว่าเชือกสมอขาดจากคลื่นลมหรือว่าเกิดจากการถูกตัดค่ะ
2: แล้วมันหลุดมาได้ไงรู้ไหมคร
3: ับโดนเชือกโดนตัด
2: น่าจะเชือกโดนตัด
3: เชือกขอโดนตัดแต่คือยังไม่ขาดดีพอลงมาเนี่ยก็เลยขาดมันถือว่าเส้นมันใหญ่อย่างนี้ไหมจะมี4เส้นอาจจะเหลือ2เส้นครึ่งหรือเส้นครึ่งแค่นั้นแหละขาดเลย
0: คุณผู้ชมก็ตามที่เจ้าของเรือบอกไปนะคะว่าเชือกโดนตัดนะขณะที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮยังไม่มีการชักธงแดงค่ะแม้ทะเลจะยังคงมีคลื่นลมแรงเป็นระยะโดยเจ้าท่าจังหวัดชลบุรีประกาศเตือนสภาพการแปรปรวนของอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะพบว่ายังมีการนำเรือออกจากฝั่งทั้งเรือประมงแล้วก็เรือนำเที่ยวค่ะ
4: ครับอย่างที่คุณศิริมารายงานไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเจอฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคุณผู้ชมแล้วถามว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะต้องเฝ้าระวังอย่างไรกันบ้างตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับอยากจะชวนอัปเดตเรื่องของเส้นทางพายุบาหวีกันหน่อยมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในวันพรุ่งนี้นะครับถามว่าตัวพายุไม่เข้าไทยแล้วส่งผลกระทบกับไทยอย่างไรส่งผลกระทบกับทางด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมอยู่ในบ้านเราก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันคลื่นลมก็สูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนอกจากฝนตกหนักแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของไทยด้วยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีการประกาศแจ้งเตือนก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสช่วงสายในอุณหภูมิขยับสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่

0: ที่ประมาณ30ถึง32องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดย5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 34 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากฝนจะตกในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีการประกาศให้เฝ้าระวังกันด้วยและอุณหภูมิถ้าไปดูเนี่ยช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักก็คือระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของมรสุมที่ปกคลุมในประเทศไทยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากพายุบาวีตั้งแต่วันที่11ถึง14กรกฎาคมก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้มีคลื่นลมสูงประมาณ2ถึง4เมตรเลยนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างที่จังหวัดระนองพังงาอาจจะเจอกับฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยช่วงเช้าๆอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33-36 องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา2นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ของสหรัฐ2วันติดต่อกันก็ส่งผลให้ในอิหร่านมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย14คนบาดเจ็บกว่า70คนนะครับขณะที่สถานการณ์ก็ยังคงไม่คลี่คลายครับเพราะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีเสียงระเบิดในอิหร่านดังขึ้นอีกแล้วนะครับคุณวินิษฐา
2: แต่ทีนี้ทางฝั่งสหรัฐบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของตัวเองนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกนี้ส่วนทางอิสราเอลก่อนหน้านี้ออกมาแสดงความพร้อมค่ะบอกว่าหากจำเป็นจะต้องเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งก็มีความพร้อมเต็มที่ค่ะคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะเผยให้เห็นไฟลุกไหม้เรือหลายลำที่ท่าเรือในจังหวัดบูเชร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านหลังมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งช่วงเช้าวานนี้ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะเผื่อให้เห็นความเสียหายของสะพานรถไฟทางตอนเหนือเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่จะเชื่อมไปยังจีนและรัสเซียประเทศที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของอิหร่านเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกที่2คืนวันพุธที่ผ่านมานะคะเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและเป้าหมายที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐทั้งในคูเวตบาเรนแล้วก็กาตาร์เมื่อวานนี้สื่ออิหร่านรายงานบอกว่าวันเดียวกันเนี่ยอิหร่านยังเปิดฉากโจมตีเป้าหมายต่างๆในคูเวตจอร์แดนแล้วก็อิรักเพิ่มอีกระลอกท่ามกลางเสียงประณามจากบรรดาชาติอาหรับค่ะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีระลอกล่าสุดของสหรัฐนะคะว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามอย่างจงแจ้งหลังจากที่พบว่ามีการทำลายสะพานรถไฟ2แห่งไปพร้อมย้ำว่าคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นไม่เป็นความจริงกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนแล้วนะคะจากสถานการณ์ตึงเครียดระลอกล่าสุดนี้และมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย78คนหลังสหรัฐเปิดฉากถล่มเป้าหมายใน5จังหวัดของอิหร่านตลอดช่วงวันที่8และ9กรกฎาคมที่ผ่านมาและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่าน ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวอัลจาซีราบอกว่า

0: องทัพสหรัฐเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แต่อย่างไรค่ะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิสราเอลนะคะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างกล่าวในพิธีสำเร็จการศึกษาของทหารบอกว่าสงครามยังไม่จบนะคะแล้วก็อิสราเอลพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ส่วนอีกคนหนึ่งอิสราเอลคัตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเดียวกันบอกว่าอิสราเอลทางกองทัพเนี่ยพร้อมจะเปิดฉากปฏิบัติการครั้งใหม่เพื่อทวงคืนความได้เปรียบทางอากาศแล้วก็พร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านขจัดทุกภัยคุกคามให้หมดสิ้นไปล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าเนทันยาฮูกับทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงพูดคุยกันในวันพฤหัสบดีทรัมป์แจ้งกับเนทันยาฮูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าประสานความร่วมมือในด้านต่างๆกันต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดนะคะแต่ว่าทั้งแหล่งข่าวในตะวันออกกลางเนี่ยเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าปากีสถานกับกาตาร์ตอนนี้กำลังร่วมกันพยายามฟื้นฟูการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขึ้นนะคะส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกว่าสหรัฐยังมุ่งมั่นที่จะหาทางออกสร้างสันติกับอิหร่านแล้วก็เดินหน้าการเจรจาทางเทคนิคยังดำเนินต่อไปอยู่นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยอ้างระหว่างที่กำลังเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดเนโต้ที่ตุรกีว่าอิหร่านเนี่ยต่อสายหาสหรัฐเพื่อเจรจาต่อรองหลังถูกสหรัฐโจมตีหลายครั้งพร้อมอ้างว่าอิหร่านอยากจะทำข้อตกลงมากนะคะสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยเกิดขึ้นควบคู่กับการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านนะคะมีประชาชนมหาศาลไปรวมตัวกันบริเวณมัสยิดอิหม่ามเรซาที่เมืองวาชัดไปร่วมพิธีฝังร่างของอายะตอลลาห์อาลีคาเมเนอีลูกชาย3คนของอดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยเข้าร่วมในพิธีด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเป็นผู้นำการประกอบพิธีกรรมส่วนมอชตาบาคาเมเนอีลูกชายอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดอิหร่านไม่ได้ปรากฏตัวในพิธีสำคัญครั้งนี้แต่อย่างใดช่วงที่มีการจัดพิธีเนี่ยมีรายงานว่าสมาชิกกองกำลังบาซิช2นายนะถูกชาย2คนที่สวมเครื่องแบบทหารยิงจนเสียชีวิตที่เมืองมาชาร์ดเมืองนี้มีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใกล้กับมัสยิดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กองกำลังด้านความมั่นคงกำลังพยายามไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องจับตามองว่าใครเป็นฝ่ายโจมตีอิหร่านในเวลานี้นะคะเพราะว่าอิหร่านบอกว่าเกิดเสียงระเบิดขึ้นสหรัฐยืนยันว่าไม่ได้ทำเจ้าหน้าที่วงในบอกว่าไม่มีปฏิบัติการดังนั้นความสงสัยพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลตอนนี้นะคะหลายฝ่ายนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นฝีมืออิสราเอลที่ซุ่มโจมตีอยู่หรือยังไงลองติดตามแถลงกันต่อว่าจะมีการออกมาเปิดเผยไหมว่ามีปฏิบัติการอะไรเกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมา
1: แล้วทรัมป์ก็ดูเงียบแปลกๆด้วยนะครับที่ใช้คำว่าแปลกๆเนี่ยปกติคือเวลามีสถานการณ์อะไรแบบนี้ทรัมป์จะโพสต์ทูโซเชียลค่อนข้างบ่อยเป็นรายชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไปดูในโซเชียลตอนนี้โพสต์ล่าสุดคือ21ชั่วโมงที่แล้วหลังจากนั้นเงียบเลยไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องอะไรเลยนะครับก็น่าสนใจท่าทีนี้เหมือนกัน
2: คุณผู้ชมมาดูภูมิภาคอาเซียนกันหน่อยค่ะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จะมีการจัดขึ้นวันที่20กรกฎาคมนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ค่ะไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างผู้แทนเมียนมากับอาเซียนนะคะ
0: ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากกระทรวงต่างประเทศบ้านเราเองกับที่เวียดนามพูดออกมาตรงกันนะคะซึ่งการหารือวงนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการหารืออย่างไม่เป็นทางการท่ามกลางความพยายามของอาเซียนที่อยากจะนำเมียนมากลับเข้ามาแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานหลายปีค่ะกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและอีกวงนึงคือการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแล้วยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากทางกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามค่ะที่เปิดเผยออกมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนี่ยจะได้มาคบหารือกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียนในวันอาทิตย์นี้ที่กรุงเทพมหานครนะคะ

0: พราะมีการลงรายละเอียดบอกว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2วงวงนึงจะมีการเป็นการประชุมที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมารวมอยู่ด้วยกับอีกวงนึงก็คือไม่ได้ให้เข้าร่วมนะคะเป็นชาติอาเซียนที่เหลือหารือกันเองกำหนดการในวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะถือเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดารัฐมนตรีของชาติอาเซียนหารือกันอย่างตรงไปตรงมานะเพื่อผลักดันให้เกิดการพูดคุยการปรองดองเพื่อแก้ปัญหาในเมียนมาซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางท่าทีของเมียนมาที่นักวิเคราะห์มองว่ากำลังพยายามหาทางกลับเข้าสู่เวทีอาเซียนนะคะหลังจากที่ถูกห้ามไม่ให้มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ที่กองทัพเมียนมาภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อรัฐประหารตั้งแต่ปี2021นะคะกระทั่งปลายปีที่แล้วจัดการเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดพลเอกอาวุโสมินอองไลก็เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นผู้นำพลเรือนเต็มตัวเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นการหารือในวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยหลังจากที่ผู้นำเมียนมาเดินสายนะยกระดับการทูตพยายามสานสัมพันธ์หลายประเทศด้วยกันหลังจากไปจีนก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็ไปเจอชาติสมาชิกอาเซียนอย่างลาวนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการมาสุดสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็ได้พบหารือกับทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวด้วยซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเมียนมากับอาเซียนเนี่ยตอนนี้กำลังน่าจะพยายามทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในเดือนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะจัดเนี่ยจะอยากให้มีภาพของผู้นำเมียนมามาเป็น1ใน11ผู้นำอาเซียนที่จะยืนอยู่บนเวทีร่วมกันกับบรรดาชาติพันธมิตรในอาเซียนด้วยนะคะหลังจากที่ผู้แทนเมียนมาเนี่ยหายหน้าไปหลายปีแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะจะเป็นการตัดสินใจของฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานว่าจะเชิญให้ผู้แทนเมียนมาเนี่ยมาเข้าร่วมหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้ามองไปถึงเรื่องของความพยายามของฟิลิปปินส์ในการแก้ไขปัญหาเมียนมาเนี่ยก็อยากจะส่งตัวของเทเรซาราซาโรที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาพยายามจะขอไปเมียนมาแล้วก็ไปเจออองซานซูจี2รอบแล้วแต่เมียนมาปฏิเสธคือเหมือนกับว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาชาติเดียวที่เมียนมาจะไว้วางใจให้เข้าไปได้พูดคุยได้เข้าไปลึกที่สุดก็คือไทยเนี่ยแหละดังนั้นต้องดูกันต่อว่าท่าทีของฟิลิปปินส์จะตอบรับเรื่องนี้อย่างไรเนาะเพราะว่าล่าสุดคุยเรื่ององซานซูจีขอเจอปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีก
1: แต่การที่เมียนมาจะกลับเข้าสู่เวทีอาเซียนได้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปที่ฉันทามติ5ข้อด้วยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เมียนมาเองก็อาจจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นให้ได้ก่อนหรือเปล่าหรือฉันทามตินั้นให้ได้ก่อนหรือเปล่าถึงจะกลับเข้าสู่เวทีอาเซียนได้หรือไม่อย่างไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไปดูในฉันทามติ5ข้อเนี่ยข้อแรกก็คือยุติความรุนแรงในเมียนมาซึ่งถ้าถามว่ามันยุติแล้วหรือยังก็อาจจะบอกว่ายังเราเห็นข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานไปนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ญาติของผมที่อยู่ที่อำเภอแม่สอดบอกว่าถ้าทุ่มครึ่งฝั่งประเทศเมียนมาก็ยังมีการสู้รบยังยิงกันอยู่เลยได้ยินเสียงมาจนถึงฝั่งไทยคนที่ฝั่งไทยก็ยังนอนไม่หลับด้วยก็ยังยิงกันอยู่นี่ก็น่าจะเป็นความท้าทายเหมือนกันที่เมียนมาจะกลับเข้าสู่เวทีของอาเซียนได้นะครับ
0: ซึ่งในอาเซียนก็อาจจะเสียงแตกด้วยนะคะมีประเทศที่อยากจะให้กลับเข้ามากับมีประเทศที่อยากจะยึดฉันทามติ5ข้อต้องดูกันต่อ
2: ครับหลายประเด็นเลยเดี๋ยวรอดูบทสรุปสำหรับเมียนมาด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จีนกันหน่อยครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงในประเทศจีนเป็นลักษณะของไฟโหมลุกไหม้โรงงานผลิตรองเท้าขนาดใหญ่ในมณฑลฝูเจี้ยนนะครับทางตะวันออกของประเทศท่ามกลางปัญหาที่กำลังสะท้อนถึงมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่ค่อนข้างที่จะละหลวมเลยนะครับ
0: เพราะว่าในตัวอาคารเนี่ยพอเป็นโรงงานรองเท้าก็จะมีของที่เป็นเคมีต่างๆนะคะเป็นเชื้อเพลิงไฟเนี่ยลุกลามรุนแรงเลยแล้วก็ก่อควันที่เป็นพิษด้วยแล้วปรากฏว่าในโรงงานวางของระเกะระกะขวางทางหนีไฟด้วยในที่สุดมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนด้วยกันค่ะภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่นะคะกับเปลวไฟสีแดงส้มโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้เห็นได้หลายจุดนะคะทั้งจากหน้าต่างโรงงานของอาคารสูง5ชั้นเป็นโรงงานบริษัทชื่อว่าฮุยเทิงชูสอยู่ในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนนะคะภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในช่วงเที่ยงวันของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแล้วเกิดในขณะที่คนงานจำนวนมากปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอาคารนะรายงานข่าวเนี่ยระบุว่าไฟเริ่มปะทุขึ้นจากชั้น1ซึ่งเป็นคลังสินค้าแล้วก็โรงงานประกอบเป็นส่วนประกอบรองเท้าก่อนจะลุกลามรวดเร็วไปยังชั้นบนเนื่องจากในอาคารเต็มไปด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายนะคะมีทั้งยางสังเคราะห์โฟมสารเคมีจำพวกกาวต่างๆที่เขาต้องใช้ประกอบรองเท้าเนี่ยสุดท้ายเกิดเป็นก๊าซพิษ

ิดที่กลิ่นฉุนรุนแรงแล้วก็แสบตาคือกระจายไปทั่วบริเวณคนงานบอกว่าแสบจนขนาดที่ว่ามองไม่เห็นทางเดินค่ะสุดท้ายการหนีภัยเนี่ยออกมาได้ยากลำบากมีผู้เสียชีวิตไป28 คนสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉิน

0: อพยพออกมาได้213คนแต่ว่าปรากฏว่ามีคนงาน2คนที่หนีออกมาได้เนี่ยไปเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในอาคารอีก26คนรวมยอดผู้เสียชีวิตเป็นทางการอยู่ที่28คนด้วยกันซึ่งเมืองจินเจียงที่ตั้งของโรงงานเนี่ยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งรองเท้าของจีนนะและเป็นศูนย์กลางการผลิตรองเท้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคิดเป็นสัดส่วน1ใน5ของกำลังการผลิตรองเท้ากีฬาทั่วโลกและอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุไฟไหม้ในภาคอุตสาหกรรมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนะคะหลายคนบอกว่าสะท้อนเรื่องปัญหาความปลอดภัยมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลอัคคีภัยต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมของจีนอาจจะยังหย่อนยานละหลวมไม่เพียงพอนะมีคำสั่งจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วนะคะให้เร่งสืบสวนหาสาเหตุแล้วก็ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดูแลให้เรื่องของการอายัดบัญชีธนาคารของบริษัททั้งหมดป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบด้วยนะคะ
1: เพราะมันส่งผลต่อภาพลักษณ์เนาะจิ้นเจียงแล้วก็หูเถียนเมืองใกล้ๆกันผลิตรองเท้าก็อย่างที่คุณวิถาบอก1ใน5ของโลกนะครับแล้วโรงงานนี้ไม่ต่ำกว่า 4,200 แห่งนะครับส่วนใหญ่ก็ส่งออกนะครับเป็นแบรนด์ดังๆที่เราใช้กันอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับไปดูที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสุสานรถเก่าที่หลายคนอาจจะมองว่ามีแค่ซากรถเศษเหล็กนะครับแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบรถคลาสสิกเนี่ยเรียกว่าเป็นสวรรค์เลยครับวันนี้ก็เลยจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันสักแห่งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าจากสหรัฐอเมริกานะฮะ
0: เอาใจคนรักรถเก่าหรือว่ารถคลาสสิกนะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่สุสานรถเก่าธรรมดาเขาบอกว่าเขาผันตัวมาให้เป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่าที่อยู่กลางแจ้งค่ะบรรยากาศที่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติเลยป่าที่สงบกับซากรถเก่าปกคลุมด้วยซากกิ่งไม้ใบไม้ดูบางคนบอกว่าเหมือนงานศิลปะนะคะสถานที่นี้เขาใช้ชื่อว่า Old Car City นะเมืองรถเก่าเป็นสุสานรถเก่าอยู่ในพื้นที่ป่ากว่า80ไร่อยู่ที่รัฐจอร์เจียของสหรัฐค่ะเจ้าของบอกว่านี่เป็นลานเก็บซากรถยนต์ที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามีซากรถยนต์คลาสสิกสัญชาติอเมริกันกว่า 4,400 คันนะและที่สำคัญเลยคือมีรถยนต์คันสุดท้ายที่เอลวิสเพรสลีย์ซื้อเมื่อปี1977อยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่คนรักรถเก่าทั่วโลกมักจะแวะเวียนไปชมคุณเจ้าของชื่อคุณวอลเตอร์ดีนลิวิสเขาแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเมืองรถเก่าด้วยนะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยเริ่มจากการเป็นร้านอะไหล่รถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่ขายตั้งแต่ปี1931แล้วก็สุดท้ายตัดสินใจเลิกขายอะไหล่นะหันมาสะสมแทนเพราะว่าดูเหมือนกับจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนกว่าและถ้าเกิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะดีน่าจะดีกว่าขายดังนั้นจากที่โล่งๆนะคะเดิมทีเป็นที่ขายอะไหล่โล่งๆสุดท้ายเปลี่ยนใจสั่งห้ามตัดต้นไม้จะได้บรรยากาศธรรมชาติมาก็เลี้ยงมาเป็น10ปีสุดท้ายเนี่ยก็รังสรรค์ความงามได้ออกมาแบบนี้ดูเป็นป่าแล้วก็มีรถประกอบกันนะคะซึ่งคุณเลวิสบอกว่ามีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วเขาบอกว่ามีชาวแคนาดาคนนึงชอบที่นี่มากมา12วันติดกันนะคะเพื่อมาถ่ายรูปมันจะได้ทั้งรูปรถด้วยแล้วก็ความงดงามจากธรรมชาติด้วยซึ่งใครแหละคนที่มาเที่ยวเขาจะบอกว่าเหมือนน่าจะมีอย่างแห่งเดียวในโลกนะพิพิธภัณฑ์ในแนวนี้ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าชมนะอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณไม่ถึง 1,000 บาท900เศษด้านในเนี่ยมีจัดแสดงงานศิลปะอื่นๆด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเปิดให้ชม9โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นชมบรรยากาศได้ทั้งรถเก่าทั้งงานศิลปะผสมปนเปกันไปซึ่งนั่นแหละดูจากเวลาเปิดปิดตอนเย็นเพราะว่าตอนแรกดิฉันเห็นภาพดิฉันนึกถึงเวลากลางคืน กับรถเก่าในป่า
2: ครับ
0: ไม่อยู่แล้ว
2: ใจตรงกันเลยเมื่อกี้นั่งฟังอยู่กำลังลุ้นว่าเอ๊ะกลางคืนนี่เขาเปิดให้ดูหรือเปล่าเมื่อพอคุณวินิถารายงานบอกอ๋อถึง4โมงเย็นเข้าใจได้เพราะอะไรคือสถานที่ใหญ่มากกับ80ไร่แล้วเป็นสุสานรถเก่าที่เก่าแก่แล้วรถก็คือค่อนข้างเยอะฉะนั้นไปกลางวันต่อให้ชื่นชอบแค่ไหนไปกลางวันมันสบายใจมากกว่านะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดกลางคืนก็อาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่อยากจะไปเที่ยวในอีกรูปแบบนึงก็ได้ใช่มั้ยก็ อาจจะลองประเมินดูหรือยังไงนะครับก็ใครสนใจก็ไปกันได้ที่สหรัฐอเมริกานะครับมีรถของเอลวิสเพรสลีย์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้านี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิถา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะข่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิด

0: ขึ้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ย้อนสอนชนนักเรียนชายขณะที่เดินข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะนักเรียนชายเนี่ยถูกชนจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนรถจักรยานยนต์ที่ชนก็ล้มถลายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้ตามรายงานมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่8กรกฎาคม2569นะคะเวลาสักประมาณ16นาฬิกาค่ะเป็นช่วงเลิกเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนที่ถูกชนเป็นเด็กชายอายุ14ปีบาดเจ็บที่บริเวณลำตัวและข้อเท้าค่ะส่วนคนขับคนขี่รถจักรยานยนต์และคนที่ซ้อนท้ายเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีเช่นกันแต่ว่าอยู่คนละโรงเรียนนะคะเบื้องต้นผู้ปกครองนักเรียนที่ขี่รถย้อนสอนยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กนักเรียนที่ถูกชนจำนวน 3,000 บาทแต่ผู้ขับขี่เป็นเยาวชนและยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตำรวจจึงว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็เปรียบเทียบปรับผู้ปกครองไปตามพรบ.จราจรนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุก็พบว่ายังคงมีรถจักรยานยนต์หลายคันค่ะที่ขี่ย้อนสอนผ่านจุดดังกล่าวแม้จะเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้เส้นทางจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาการย้อนสอนในบริเวณนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการสอบถามเด็กนักเรียนก็บอกนะคะว่าช่วงเวลาเลิกเรียนค่ะจะเห็นรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนกันหลายคันอาจจะเป็นเพราะใกล้กับจุดยูเทิร์นเมื่อเห็นคลิปที่เกิดอุบัติเหตุจากการย้อนสอนก็อยากจะให้ฝากบอกทุกคนนะคะหยุดขี่ย้อนสอนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ก็ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่ามันเป็นทางที่เขาต้องสวนกันนะแล้วถ้าเป็นทางที่ต้องขับไปฝั่งเนี้ยต้องเป็นอีกฝั่งนึงค่ะเขาน่าจะจอดรถไปทางนู้นทีเนี้ยตอนเด็กเขากำลังออกมาแล้วทีเนี้ยเขาก็ขับมาชน
2: ครับเป็นเพราะอะไรที่เขาต้องย้อนมาเป็นเพราะอะไรยูเทิร์นมันใกล้หรือว่ามันห่างไกลยังไง
1: น่าจะใกล้ค่ะ
2: มันใกล้ยูเทิร์นทางนี้มากกว่าใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนผู้ปกครองนักเรียนก็ระบุนะคะว่าปกติเนี่ยจะขับรถมาส่งลูกชายด้วยตัวเองทุกวันเมื่อเห็นคลิปก็รู้สึกตกใจมากส่วนตัวบอกว่าไม่เคยขับย้อนสอนนะคะแต่ที่ผ่านมาจุดนี้ก็เห็นคนขี่ย้อนสอนบ่อยจึงอยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้เคารพกฎจราจรด้วยค่ะ
3: ก็แบบว่าตกใจแล้วก็แบบว่าสงสารน้องเขาด้วยเนาะเห็นว่าย้อนสอนเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยคือมันก็ระยะยาวอยู่เนาะมันไม่ใช่ระยะสั้นที่เราจะต้องย้อนสอนอะไรอย่างเงี้ย
2: เห็นจากคลิปแล้วดูว่าน้องเจ็บมากไ
3: หมก็น่าจะมากนะคะเพราะว่าน้องมองไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชนมาเงี้ยแล้วน้องก็ล้ม
0: เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนนะคะว่าเพียงไม่กี่วินาทีอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสียได้หากผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรแล้วก็ไม่ประมาทอุบัติเหตุและความสูญเสียก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะภาพเมื่อสักครู่ยังเห็นเลยนะคะว่ามีคนขี่ย้อนสอนมาหลายคันอยู่เหมือนกันและยิ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงที่เลิกเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีเยอะมาออกกันหน้าโรงเรียนควรใช้รถก็เยอะด้วยนะคะ
4: ดูเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยยังมีขึ้นหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับอย่างหลายพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่บุกไปจับผู้ก่อเหตุถึงบ้านพักทลายโกดังพักยาเสพติดก็มีสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดก็มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไปดูที่จังหวัดอุดรธานีก่อนครับ
5: ตำรวจเด
4: ้อนี่เป็นภาพที่ตำรวจชุดสืบสวนขุนศึกเปิดมุ้งไปจับกุมนายต้นไซงามนายต้นเนี่ยอายุ35ปีครับจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีหลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปสืบทราบว่านายต้นเนี่ยมีพฤติการเสพยาด้วยแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จากการเข้าไปตรวจค้นในบ้านเนี่ยไปพบยาเสพติด363เม็ดมีอาวุธปืนดัดแปลง1กระบอกและผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกนะครับในต้นเนี่ยรับสารภาพแบบนี้บอกว่าตัวเองซื้อยาเสพติดมาแบ่งขายให้กับกลุ่มแรงงานโดยจะรับมาครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1-2

0: 2ถุงในถุงหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ200เม็ดครับแล้วก็ราคาที่รับซื้อมาจะอยู่ถุงละ 3,000 บาทแล้วก็จะขายต่อเม็ดละ30บาทนอกจากนี้นอกจากขายในพื้นที่แล้วก็ยังขายผ่านโลกออนไลน์ด้วยหลังจากถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาคือเสพและก็ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายรวมทั้งมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
1: อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะเอายกมือมาอย่าดื้อนะ
0: จากอีสานลงใต้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชุดปฏิบัติการข่าวร้อยตชด437เข้าไปจับกุมนายนัทรรหรือว่าบังรอนครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลาภายในบ้านพักที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตอนที่ไปจับกุมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากภาพคือนักข่าวรายงานแบบนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในสภาพที่มึนงงอะครับเพิ่งตื่นนอนเลยเพราะว่ากำลังนอนพักอยู่ในบ้านกับแฟนสาวพอดีเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมถึงในห้องเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาเสพติดมาแล้วรวมถึงมีการจับกุมได้ขณะที่ขับรถขนยาเสพติดด้วยส่วนแฟนสาวที่อยู่ในบ้านพักด้วยกันตำรวจนำตัวเนี่ยไปตรวจปัสสาวะก็พบสารเสพติดในร่างกายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง2คนคือในข้อหายาเสพติดครอบครองยาเสพติดแล้วก็ควบคุมตัวเนี่ยก่อนส่งศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาดำเนินคดีต่อไปดูที่นครนายกกันหน่อยครับปปส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ตำรวจนครนายกแถลงข่าวหลังบุกไปทลายโกดังให้เช่าในพื้นที่ตำบลศรีสะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจากการตรวจสอบเนี่ยคือขบวนการค้ายาเสพติดเข้าไปเช่าโกดังแห่งนี้เอาไว้พักยาเสพติดก่อนจะนำส่งเข้าพื้นที่ด้านในครับจากการไปตรวจสอบพบผู้ต้องหา5คนมียาบ้า8ล้านเม็ดรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ2คันโทรศัพท์มือถือ5เครื่องก่อนจะนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปซึ่งการจับกุมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลจากการทำงานร่วมกันกับปปส.ภาค1ตำรวจปส.แล้วก็จังหวัดชุมพรด้วยนะครับหลังจากไปขยายผลคดีจับกุมไอซ์500กิโลกรัมที่ชุมพรคือจับกุมที่ชุมพรคุณผู้ชมแล้วก็ขยายผลแล้วก็พบว่าก่อนที่จะยาเนี่ยจะส่งไปที่ชุมพรมีการเช่าโกดังแล้วก็พักยาไว้ที่นครนายกก็เลยมาจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่ได้5คนก็คือที่นครนายกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการไปทลายโกดังในพื้นที่นครนายกด้วยและก็ไปตรวจสอบเรื่องของขบวนการเตรียมลำเลียงยาเสพติดกว่า8ล้านเม็ดลงสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศด้วยครับ
2: รถต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที
0: ่ส่วนนี้เป็นภาพขณะที่ตำรวจสภ.ท่าปลาตั้งด่านตรวจรถยนต์นะครับอยู่ที่บริเวณถนนสาธารณะหน้าวัดประชาธรรมหมู่11ตำบลจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรายงานแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่มาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะใช้เส้นทางรองเพื่อเป็นการเลี่ยงด่านตรวจหลักพอตำรวจเขาตั้งด่านไว้พอดีเนี่ยเขาไปพบรถยนต์ต้องสงสัยทะเบียนขอไข่ทอทง9940มาจากจังหวัดเชียงรายตามที่มีสายรายงานมาเลยครับพอเห็นป้ายทะเบียนเชียงรายปุ๊บก็เลยเรียกตรวจสอบปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบผู้ต้องหา1คนและในรถยนต์มีการซุกไอซ์ไว้ด้วยครับจากการตรวจสอบเนี่ยมีไอซ์10กล่องน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมจากนั้นก็ขยายผลไปจับรถนำทางอีก1คันได้ที่จังหวัดอุทัยธานีคือมีรถนำทางมาอีก1คันแต่ขยายผลไปจับกุมได้ที่อุทัยธานีรวมคดีนี้จุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้3คนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับ
3: ส่วนอีกคดีค่ะตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์ตรวจยึดยาบ้าอีก 100,000 เม็ดค่ะภายในกระเป๋าที่ถูกทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทั้ง2คดีเป็นผลมาจากปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดยึดของกลางไอซ์ที่เป็นบิ๊กล็อต300กิโลกรัมยาบ้า 100,000 เม็ดพร้อมกับรวบผู้ต้องหาและขยายผลยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทค่ะ
4: เรื่องกัญชาครับที่บางคนอาจจะมองว่าตอนนี้มันมีช่องว่างในข้อกฎหมายที่อาจจะยังไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปราม

0: าเสพติดท่านออกมายืนยันนะครับว่ายังสามารถดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าส่งออกและครอบครองกัญชาได้ในฐานะที่เป็นยาเสพติดนะครับแต่จะต้องเป็นกรณีช่อดอกหรือว่าสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดขณะเดียวกันจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีการเปิดร้านอย่างถูกต้องเองเขาก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกฎหมายมีอะไรที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันครับอย่างผู้ประกอบการร้านกัญชาแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะครับกับการกำกับดูแลป้องกันผลกระทบทางสังคมแต่มาตรการก็ควรจะต้องสมดุลระหว่างการควบคุมและเปิดโอกาสให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ร้านแห่งนี้ยืนยันว่าเขามีใบอนุญาตถูกต้องครับปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งการตรวจสอบเอกสารของคนที่มาซื้อและการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการควบคุมแม้บางครั้งจะมีลูกค้าที่ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์เข้ามาใช้แต่ร้านก็ต้องชี้แจงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการกำกับดูแลที่ชัดเจนผู้ใช้มีความรับผิดชอบก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับ
1: ถ้าตัดเรื่องมีปัญหาในสังคมในทางการแพทย์อย่างเดียวก็จะไม่มีกระแสต่อต้านออกมาแต่ว่าปัจจุบันสิ่งเสพติดสิ่งที่คนชอบสันทนาการมันก็มีหลายอย่างกัญชามันก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่ละมีอะไรที่เด็กไปติดที่แย่กว่านี้เยอะแยะเลย
0: ปัจจุบันพืชกัญชาไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดในไทยนะครับแต่ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่ายังมีบางส่วนที่กัญชายังถูกควบคุมตามกฎหมายก็คือช่อดอกหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงรวมทั้งความพยายามในการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรสามารถที่จะถูกดำเนินคดีได้ครับ
2: ต้องเรียนว่ากัญชาในส่วนที่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็ยังดำเนินการต่อไปได้แต่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายที่ไปดัดแปลงกัญชาเป็นยาเสพติดแล้วก็มีการส่งออกหรือว่ามีการขายมีการดำเนินการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องก็เจ้าหน้าที่ก็จะบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปต่างประเทศเพราะว่าบางประเทศก็อาจจะมีข้อกำหนดหรือกฎหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยทางภาคีเครือข่ายทั้งหมดทั้งปกครองตำรวจปปส.ก็มีหน้าที่แตกต่างกันในการดำเนินการเพราะว่าจะต้องมีกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าการขนส่งหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็จะถือว่าเรามีมาตรการที่มีการกำกับดูแลและมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเช็ค
0: ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดบอกว่าหลังปลดล็อกกัญชาเมื่อปี2565การใช้และค้ากัญชามันขยายตัวเกินกว่าที่กฎหมายจะกำกับดูแลได้แล้วนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมแม้ปัจจุบันจะมีคำอธิบายว่าเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์แต่จำเป็นต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยนะครับ
3: ถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะกรุณา